0: าจารย์วีระวันวรรุษนะครับแล้วก็ผมภูเบศสุนีนะครับแล้วก็
1: ทักทายฟังกันนิดนึง
0: ใช่ทั้งทางช่องทาง TikTok นะครับทาง Facebook Live MCOT News นะครับแล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับที่คุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันในช่วงเช้าของวันนี้นะครับหลายๆท่านก็รายงานสภาพอากาศเข้ามานะครับอย่างเช่นที่สุโขทัยนะครับคุณนำภัยบอกว่าเช้านี้สุโขทัย26องศานะครับแล้วก็ติดตามมาจากข่าวหน้าหนึ่งก็มีนะครับหลายๆท่านนะครับที่ฟังกันอยู่ในช่วงนี้ก็มีข้อมูลอะไรก็แบ่งปันกันได้นะครับและตอนนี้นะครับเราจะต่อสายไปคุยกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับมาพูดคุยเรื่องของภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในตอนที่21แล้วนะ
1: ตอนที่21ก็มันมีเรื่องเยอะเนาะมันไม่ธรรมชาติเนี่ยนะจากฝีมือมนุษย
0: ์
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์อ
0: รุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณสุเดชและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
0: ครับผมอาจารย์ครับมาต่อกันเลยครับจากประเด็นสัปดาห์ที่แล้วครับ
2: ปลาจระเข
0: ้ปลาจระเข้อีสานเรียกว่าปลาแค่ใช่ไหมอาจารย
2: ์ใช
0: ่ครับ
1: ปลาแค่
2: เรียกสั้นๆเพราะคนลาวคนภาคอีสานด้วยนะฮะจะเรียกจระเข้ว่าแค่
0: อืมครับ
1: แค่เฉยๆ
0: แค่
2: แค่ครับเรียกว่าแค่แล้วมันก็จะมีปลาชนิดนึง
1: มันก็เพี้ยนไปจากคำว่าแค่แหละนะจระเข้เป็นแค่ใช่ไหมอาจารย
2: ์ผมไม่แน่ใจว่าใครลอกแข
1: กค
2: ่
1: ะ
2: แต่คนท้องถิ่นตั้งแต่ผมเกิดผมก็เรียกจระเข้ว่าแค่แล้ว
0: อาจจะเป็นการเรียกที่แตกต่างกันครับ
2: แต่คนเข้าใจว่าคนภาคกลางอาจจะใส่คำว่าจอดเข้าไปข้างหน้า
0: อืมครับอาจารย
2: ์เพราะว่าจระเข้เนี่ยมันก็ไปมาๆเนาะ
0: มันก็ไปนู่นทีมานี่ที
2: นั่นแหละก็เลยอ่านว่าจระเข
0: ้ครับ
2: แต่ไม่เป็นไรครับขอให้มันเป็นตัวเดียวกันพูดแล้วมันคือความหมายเดียวกันนะครับอ
0: ืม
2: ครับแล้วก็มันมีปลาชนิดหนึ่งนะฮะที่มันมีปากยาวๆคล้ายๆกับจระเข้ชาวบ้านก็เลยเรียกว่าปลาแ
0: ข่
2: ปลาแข่แต่พอมาเป็นภาษากลางเนี่ยเป็นปลาแค่ไปเลย
0: ครับ
2: แค่นั้นท่านไม่พอประมาณนั้นก็ทำมันเล่นได้นะฮะมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เอาตัวอย่างปลาจระเข้ที่จับได้นะฮะที่จับได้ที่ไม่ว่าจะเป็นที่แม่น้ำกบนะครับหรือแม่น้ำโขงตรงสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็ตรงเชียงคานปากชมเพราะว่าไอ้ปลาชนิดนี้เนี่ยมันมีตุ่มตะปุ่มตะปับเต็มตัวมัน
1: ค่ะ
2: นะครับตุ่มตะปุ่มตะปับเต็มตัวเหมือนมีประหลัดก็ประมงท้องถิ่นพื้นที่ก็วิเคราะห์ออกมานะครับเบื้องต้นเนี่ยก็ได้พบว่ามันเป็นปรสิตจริงๆซึ่งปรสิตที่ว่านั้นก็คือพยาธิใบไม
1: ้
2: นะครับวางไข่เต็มตัวมันเลย
1: แล้วทำไมมันถึงไปชอบไปวางไข่เต็มตัวมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ปรสิตมันชอบนะ
2: คือปกติแม่น้ำสายใหญ่ๆอย่างนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะมีปรสิตจริงไหมครับเพราะว่าการไหลของน้ำฟรีโฟลอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะทำให้น้ำมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาแต่แสดงว่าอันนี้เนี่ยมวลของน้ำมันมีสิ่งที่สะสมอยู
1: ่
2: แล้วทุกมวลของน้ำนั้นมันมีสิ่งเดียวกันที่สะสมอยู่เป็นเวลานานนะครับก็ปรากฏว่ามีการไปตรวจพบนะครับว่าไอ้สิ่งที่มันทำให้สะสมอยู่ในมวลของน้ำขนาดแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับมันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ซึ่งมันก็รองรับมาจากแม่น้ำสาขาต่างๆที่ไหลลงมานะฮะก็ลองนึกดูนะครับว่าจากสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยกว่าจะมาถึงที่เชียงคานปากชมระยะทางมันตั้ง5-600กิโลเมตรแต่ปรากฏว่าองค์ประกอบที่อยู่ในมวลของน้ำทำไมมันมีสิ่งเดียวกันน ได้ก็มหาวิทยาลัยนเรศวรก็เลยเอาไปวิเคราะห์เจาะลึกเลยนะครับโดยอาจารย์นี่แหละที่ศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วก็เก็บตัวอย่างปลาศึกษาอะไรมานานเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าผลวิเคราะห์ออกมาว่าสาเหตุที่ปลาแค่เนี่ยมันมีพยาธิใบไม้เต็มตัวมันมาวางไข่เต็มตัวมันแต่จริงๆพวกพยาธิพวกนี้มันไม่ได้วางไข่นะมันมากินตัวมันคือมันวางไข่เสร็จปุ๊บมันฝังตัวมันก็ปลาตัวนั้นก็คือเหยื่อของมันก็จะกินไปเรื่อยๆนะฮะ
0: ครับ
2: ใช่นะฮะปรากฏว่าสาเหตุที่มันทำที่ปลาแค่เนี่ยมันถูกกระทำย่ำยีโดยพยาธิใบไม้ได้ก็เพราะว่ามันไม่สบายนะครับร่างกายมันไม่สบายร่างกายมันทรุดโทรมลงพอมันทรุดโทรมลงเนี่ยก็วิเคราะห์ก็เลยไปเจอว่าอ๋อมันมีสารหนูอยู่เต็มตัวมันเลย
0: ครับ
2: สารหนูนั้นมาจากไหน
0: มาจาก
2: สารหนูนั้นมาจากการทำเหมืองแร่เอิบ
0: เหนือน้ำ
2: ใช่เหมืองแร่เอิบซึ่งนะครับในเราเนี่ยก็มีนะครับในพม่าก็เยอะยิ่งในตั้งแต่เกิดสงครามการค้าระหว่างอเมริกากระทำกับจีนเนี่ยนะครับแล้วก็จีนก็ตอบก็โต้กันไปเนี่ยจนทุกวันนี้ก็ยังเล่นงานกันขยายไปถึงเรื่องพลังงานเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ำมันเรื่องแก๊สอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันทำให้อุตสาหกรรมหลักอันหนึ่งซึ่งมันต้องใช้แร่เอิร์ธจำนวนมากก็นี่แหละโลกของเราโทรศัพท์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละคือตัวที่ใช้แร่เอิร์ธมากที่สุดนะครับทั้งโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งในทีวีในจออะไรสารพัด LED หรือแม้กระทั่งไอ้พวกรังสีลำแสงอะไรต่างๆพวกฉายแสงฉายสีอะไรนะฮะ มันก็ล้วนแล้วแต่ใช้แร่เอิร์ธมากขึ้นแต่ทีนี้พอมันมีการต่อสู้กันต่อสู้กันก็คือเนี่ยฉันจะกักอันนี้ไว้ของฉันฉันไม่ส่งไปให้ถ้าทำอันนี้กับฉันจะเล่นงานฉันเรื่องน้ำมันฉันก็ไม่ส่งแร่เอื้อนให้อะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยโยงกันไปถึงว่ายิ่งตรงไหนมีแร่เอื้อนมากขึ้นฉันก็ยิ่งต้องตุนไว้ให้ได้มากเท่าไหร
0: ่
2: ฉันก็ยิ่งต้องคุมให้เหนือขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็กลายเป็นว่าไม่สนแหละว่าในพื้นที่ไหนบ้างมีหรือไม่มีเยอะหรือไม่เยอะแต่ฉันก็ถลุไปก่อนแล้วตรงไหนทำได้ง่ายที่สุดพื้นที่ที่มีอำนาจการบริหารที่อ่อนแอที่สุดนั่นนะครับคือสามารถทำเหมืองเถื่อนได้ง่ายที่สุดเลย โดยไม่ต้องศึกษาสำรวจหรือป้องกันอะไรเอาแค่ว่าฉันสำรวจแล้วฉันเจอว่าที่เนี่ยความหนาแน่นของแร่เอื้อต่อพื้นที่มันมีสูงที่สุดฉันก็จะขุดจะตักจะขุดจะตักจะขุดจะตักอยู่นี่แหละก็คือทำลายหน้าดินไปเรื่อยๆนะฮะแต่การที่จะตักเอาดินให้มันเป็นมวลส่วนใหญ่นั้นเนี่ยมันก็สิ้นเปลืองเกินไปก็เลยต้องใช้สารนะครับไปแยกธาตุโลหะออกจากดินให้ได้มากที่สุดไอ้นี่แหละครับที่มันไหลลงแม่น้ำ
0: มันก็ไหลลงแม่น้ำ ครับอาจารย์
2: มันไหลลงแม่น้ำเพราะอะไรนะครับก็คือมันไม่มีแหล่งน้ำไม่มีอ่างกักเก็บมันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: พอถ้าลายหน้าดินเสร็จแล้วปุ๊บชะล้างอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะไอสารเคมีพวกนี้เนี่ยมันก็ซึมลงดินแต่ทีนี้พอฝนตกลงมานะครับน้ำนั้นก็ชะล้างมันจากที่สูงลงสู่ที่ราบลุ่มกว่านั่นแหละฮะสาเหตุที่มันไหลลงสู่แม่น้ำโขงพอมันไหลลงมาสู่แม่น้ำโขงอ้าวคงไม่ใช่เฉพาะปลาแค่แหละมันจะต้องมีปลาอย่างอื่นมากขึ้นถ้ามวลของสารพวกนี้นะครับหมายความว่าความหนาแน่นของมันยิ่งมันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อสัตว์น้ำมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงนี้ยังโชคดีนะไม่อยากจะใช้คำนี้เลยเพราะมันเป็นหน้าฝน
0: ครับ
2: นะครับเพราะมันเป็นหน้าฝนเนี่ยปริมาณน้ำธรรมชาติเนี่ยมันก็ไหลลงมามันก็ชะล้าง
1: ไป
2: ยิ่งมวลน้ำมันเยอะเท่าไหร่ความหนาแน่นของสารพวกนี้มันก็เจือจางลงใช่ไหมครับ แต่ถ้าการกระทำยังย่ำยีอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่มีใครแก้ไขหรือป้องกันนะครับถ้าสมมติว่ามันไม่มีฤดูฝนแล้วน้ำมันก็จะค่อยแห้งขอดลงเรื่อยๆเป็นไหมครับพอน้ำแห้งขอดลงเรื่อยๆนั่นแหละครับพื้นที่ของปลาก็จะแคบลงแต่สารเคมีพวกนี
1: ้มันก็จะเข้มข้นขึ้น
2: มันเข้มข้นขึ้นแม้แต่มนุษย์เนี่ยก็ไม่ต้องคำนึง
1: โอ้โหค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ลองนึกดูนะครับสมมติว่าเรายังไม่เห็นไอ้สปุ่มสปั่มของปลาจระเข้หรือปลาแค่นั้นเนี่ยนะฮะแล้วมนุษย์เอามาบริโภคเป็นส่วนใหญ่ละเนื่องจากว่ามันอาจจะมีมันอาจจะช่วงนี้เราเจอเป็นส่วนน้อยที่มันมีพยาธิใบไม้เต็มตัวมันส่วนไอ้ที่เราไม่เห็นเนี่ยเชื่อเหรอว่าข้างในนั้นไม่
0: ม
2: ีพยาธิใบไม้มันก็ค่อยๆที่จะซึมขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับก็คือมันก็ต้องสู้กันเหมือนเราไม่สบายนี่แหละนะครับเรามันไม่สบายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเกิดจากข้างในนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆออกมาข้างนอกเหมือนผมเนี่ยผมเป็นภูมิแพ้หรือกินอะไรผิดเนี่ยนะครับผื่นเต็มตัวเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ย
0: ครับ
2: มันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนั้นเพราะอะไรฮะเรารับประทานอาหารเข้าไปสมมติว่ามันเป็นภูมิแพ้อาหารทะเลทั้งที่เราเอ๊ะวันนี้เราก็ซื้อแกงจืดมานี่นะนะฮะแต่พอเรามากินแล้วทำไมแกงจืดมันไม่ใช่ซีฟู้ดแล้วทำไมนายทรงฤทธิ์ขึ้นแพ
1: ้
2: ก็เลยกลับไปถามแม่ค้าแม่ค้าเขาบอกว่าอ๋ออาจารย์หนูลืมบอกอาจารย์ว่ามันมีสาหร่ายทะเลอยู่ในนั้นด้วยครับเห็นไหมนะครับอ๋อมีหน้าที่แหลงบอกผมนะครับก็ทุกวัน
1: อาจารย์เดี๋ยวน้ำปลาได้ไหม
2: ก็เซอร์เวย์มาแล้วก็มีบางยี่ห้อนะครับที่ใช้ได้อยู่แต่ว่าปริมาณก็ต้องน้อยลงนะแต่มันดีแล้วแหละฮะกินเค็มน้อยลงมันก็
1: ดีต่อสุขภาพใช่ค
2: ่
1: ะ
2: นะฮะก็มันก็อย่างนั้นแหละแต่ปลาเนี่ยเขาไปแสวงหาข้อมูลอย่างนั้นได้หรือ
0: ไม่ได้ไม่ได้มันก็กิน
2: นั่นแหละเพราะว่ามันไม่มีร้านสะดวกซื้อไม่มีอะไรมันก็เป็นไปตามฤดูกาลนะครับพอมันเป็นไปตามฤดูกาลเนี่ยมนุษย์ก็จับเขามากินตามฤดูกาลเช่นเดียวกัน
1: อ
2: ย่าลืมนะครับเราก็บริโภคเขาแต่เราไม่รู้ว่าเขาบริโภคอะไรมาเนี่ยลำบากนะแต่สารตั้งต้นมันก็มาจากมนุษย์อยู่ดีเพราะอะไรล่ะเราก็มาสืบรู้นะครับตอนนี้ปรากฏว่ามีการเก็บข้อมูลละเอียดมากขึ้นนะครับเอาอย่างนี้มันมีมวลสารที่ไม่ดีต่อสัตว์น้ำเกิดขึ้นครับอย่างเช่นแม่น้ำกกน้ำลวกน้ำเมยน้ำสายนะครับมันมีมวลสารพวกนี้ในพื้นที่ที่เข้มข้นมากเนี่ยนะครับมันอยู่ในอัตราส่วนที่เป็นอันตรายนะครับก็คือเป็นอันตรายต่อมนุษย์เนี่ยถึง3เท่า
1: โอ้โหค่ะ
2: นึกออกไหมครับก็คือผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าร่างกายมนุษย์หรือสัตว์น้ำรองรับได้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณมวลสาร30ไม่เกิน30มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้สมมตินะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ทุกวันนี้มันเกินไปแล้ว 3-4 เท่าตัวครับแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาปลาสัตว์น้ำเขาบริโภคสิ่งเหล่านี้เข้าไปตลอดเวลาพอเขาตัวโตขึ้นมนุษย์ก็คือชาวประมงพื้นบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับหรือแม้แต่ปลากระชัง
0: ครับ
2: ที่เราเลี้ยงไว้ในกระชัง
0: ครับ
2: มันก็คือน้ำเดียวกันใช่ไหม
1: ค่ะ
2: มันก็คือสายน้ำเดียวกันถ้าคุณเลี้ยงปลากระชังมวลของน้ำมันก็คือมวลเดียวกันเพราะมันไหลลงมาเรื่อยๆนะครับลองนึกดูนะครับว่ามันจะเป็นภัยพิบัติมากขนาดไหน
0: ครับ
2: แล้วเดี๋ยวสักครู่
1: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
2: ครับ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.encore.net
4: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์ 6:00 น.ถึง 2:00 น. MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนคุณฟังอยู่กับอาจารย์สริศพลเงินคุณภูเบศรีดิฉันวิวันวรรธเรามาติดตามกันต่อเลยนะคะค่ะว่าไอ้อัตราส่วนเนี่ยนะที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยมันเป็นอันตรายมากถึง3เท่าฟังดูแล้วน่ากลัวมากเลยนะอาจารย
2: ์แต่ปลาเข้าวัดนะฮะปลาเข้าวัดไม่ได้นะ
1: ใช่ค่ะ
2: จริงนะฮะเรามีอุปกรณ์เรามีเครื่องมือก็คือเราสูบเอาตัวอย่างน้ำมาแล้วก็มาแยกมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์อะไรได้เป็นไง
1: คะ
2: แต่ปลาเนี่ยเขาก็อยู่กับน้ำเหมือนกันทั้งชีวิตของเขา
1: อ
2: นะครับตั้งแต่วางไข่นะครับก็คือรุ่นแม่เนี่ยก็กินในพวกนี้สะสมอยู่แล้วแล้วเชื่อหรือว่าลูกเขาที่มาออกมาเป็นไข่แล้วต่อมาก็ฟักเป็นตัวเนี่ยนะครับจะไม่มีสิ่งแม้ว่านะครับแม้ว่ามันจะเจือจางนะครับแต่ถ้ามนุษย์บริโภคปลาทุกวันแล้วปลาก็มีสิ่งเหล่านี้เจือจางอยู่ในตัวปลาตลอดเวลาแล้วมนุษย์บริโภคทุกวันกินทุกวันนะสมมติว่าเอาปลาแค่เนี่ยมาปิ้งมาย่างมาต้มยำต้มอะไรสารพัดนะฮะทำเป็นอะไรมันนึ่งมาอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับถ้าเรากินแล้วเรารับสารเคมีเหล่านี้เข้าไปร่างกายทุกครั้งที่เราบริโภคเราไม่ได้กินชามเดียวนะเราไม่ได้กินมื้อเดียวเราพาครอบครัวไปหน่อยเนาะวันนี้วันพิเศษนะไปนั่งริมร้านชายโขงหน่อยนึงหน่อยพวกนี้นะครับแต่ชาวประมงเขาจับปลาเหล่านี้มาเนี่ยเขาก็ไม่ได้แยกนะครับนอกจากเขาเห็นมันเป็นตะปูตะปำอย่างที่ปลาแช่นะครับส่วนนอกนั้นก็ดูปกตินี่ไม่เห็นมีอะไรจริงไหมครับก็มาถึงตลาดตอนเช้าก็จะมีแม่ค้านะครับไปรับซื้อต่อจากชาวประมงพื้นบ้านหรือว่าถ้าได้มากที่สุดก็เอามาอยู่ในตลาดสดยิ่งตามแม่น้ำโขงเนี่ยนะฮะชายแดนฝั่งไทยกับฝั่งลาวเนี่ยจะมีตลาดนัดนะครับตาม
0: ชายแดน
2: นั่นแหละก็จะมีของสดอย่างนี้มาให้บริโภคเสมอแต่ลองนึกอย่างนี้นะครับแล้วทุกสายน้ำทุกแหล่งน้ำที่มีปลาอยู่นะครับแม้ว่าสายน้ำนั้นอาจจะไม่ไหลลงสู่โขงแต่ไหลไปทางอื่นอะไรก็สุดแล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับแม่น้ำส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องไหลลงมาสู่แม่น้ำโขงเป็นส่วนใหญ่แม่น้ำโขงซึ่งเป็นสายน้ำใหญ่และยาวมากเป็นอันดับท็อป10ของโลกได้นะครับแล้วความหลากหลายพวกนี้ลองนึกดูนะครับความหลากหลายในชีวนานาพันธุ์ถ้ามันถูกทำลายนะครับจากการกระทำของมนุษย์นะจากการปล่อยสารเคมีหรืออ่ะอย่างการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำนะครับจากน้ำเนี่ยแหละมวลน้ำที่ไหลลงผ่านเครื่องปั่นโพงปั่นไฟก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยปลาเขารับรู้ได้นะเพราะอุณหภูมิน้ำมันเปลี่ยนนะครับพออุณหภูมิน้ำมันเปลี่ยนเนี่ยเขาจะสัมผัสได้เลยว่าโอ้มันร้อนขึ้นเนาะพอมันร้อนขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดการอพยพได้จริงไหมครับแต่ทีนี้ไอ้พวกสารเคมีพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนนะครับมันก็เหมือนเขาสูดอากาศเหมือนเราสูดอากาศเข้าไปปกตินี่แหละ นะครับก็คือทำไมมนุษย์รู้ว่ามันมี PM 2.5 ทำไมมนุษย์ปลาเขาจะดูไม่มีทางใช่ไหมฮะพอไม่มีทางนั่นแหละครับมันก็ฝีมือมนุษย์นี่แหละปรากฏว่าก็เลยไปภาษาลาวเขาเรียกว่าซอกคนใช่ไหมคุณภูเบศ
0: ไปสืบหาไปค้นข้อมูล
1: ครอบคน
2: ซอก
1: ค้นหา
2: คนจะซอกซอกคนนะฮะก็ปรากฏว่าตรงรัชฉานนะครับรัชฉานในชายแดนด้านที่ติดกับประเทศไทยเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเขตรัชฉานตอนล่าง นะครับตอนกลางลงมาตอนล่างเนี่ยมันอุดม

0: ไปด้วยเหลืองแร่แร่เกลือ
1: โอ้เนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็สอบค้นไปแล้วก็ไปเจอเลยนะครับก็คือว่ามันเป็นเขตยึดครองของชาติพันธุ์ที่ยังต้องการเงินเพื่อซื้ออาวุธไปยิงกับกองทัพพม่าต่อไป
2: ครับ
0: นะครับสแกมเมอร์ก็ทำยากขึ้นหลอกไปจีนก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าหลอกไปจีนท่านหลิวจงอี้ก็จะมาบีบคอมินอองไลนะครับมินอองไลถูกบีบคอมินอองไลก็มาบีบคอไอ้หม่องสิตูกระเดียงอีกทอดนึงนะครับแล้วก็สแกมเมอร์แตกรังก็ข้ามน้ำข้ามอะไรมานะมันก็ต้องดิ้นรนหาวิธีครับที่จะได้เงินไหนๆฉันก็เป็นอาชญากรแล้วฉันกลับไปจีนฉันก็เข้าคุกสถานเดียวนะครับก็ซ่อนตลอดชีวิตเลยนะครับการซ่อนที่ดีที่สุดก็คือซ่อนในพื้นที่บ้านป่าเมืองเถื่อนนี่แหละนะครับแต่ว่าก็ต้องหาเงินให้บ้านป่าเมืองเถื่อนด้วยเพื่อที่จะได้มีอาวุธเอาไปยิงต่อนะครับพอมันเป็นระบบแบบนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับเหมืองแร่ไรเอิร์ธที่เป็นที่ต้องการของโลกใครควบคุมแร่เอิร์ธมากที่สุดในโลกตอนนี
1: ้จีนสหรัฐ
0: จีนใช
1: ่ค่ะ
0: จีนนะครับควบคุมมากที่สุดนะครับผลผลิตของแร่เอิร์ธของทั้งโลกนะครับตอนนี้เนี่ย 70% อยู่ภายใต้จีนครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นห่วงโซ่อุปทานของแร่เอิร์ธนะครับ 90% ครับอยู่ภายใต้จีนครับ
2: ครับ
0: นี่คือที่โดนัลด์ทรัมป์ไม่กล้าแตกขัดกับท่านสีจิ้นผิงครับเห็นไหมจริงๆก็ปากกล้าขาสั่นเหมือนกันนะก็ลองนึกดูไปเมืองจีนเนี่ยยกขยงนักธุรกิจที่รวยที่สุดของจักรวาลนี้ไปเนี่ยนะครับ
1: อีรอนมัสก
0: ์นะครับจริงๆต้องใช้คำว่ามหาเศรษฐีแห่งจักรวาล
1: แห่งจักรวาลเลยนะ
0: นะครับแล้วก็
1: SpaceX อย่างเง
0: ี้
1: ยเน
0: า
1: ะ
0: นั่นแหละ SpaceX ลำต่อไปก็จับอีลอนมัสก์ใส่เข้าไปด้วย ไปทัวร์อวกาศกับโดนัลด์ทรัมป์นะคงดีนะ
2: ครับ
0: นะฮะก็พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับสงครามเพื่อผลประโยชน์แห่งโลกเนี่ยผมก็เลยมีคำถามว่าเมื่อท่านคุมแร่เอิร์ธได้แล้วแต่อยู่มาวันหนึ่งแร่เอิร์ธที่ท่านควบคุมนั้นไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายแต่ท่านก็รับซื้อทั้งหมดเนี่ยนะครับมันทำให้สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเพราะมันไม่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและชีวิตความเป็นอยู่ของคนนะครับรวมไปถึงสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในสายน้ำนั้นด้วยแล้วอยู่มาวันหนึ่งมนุษย์ก็ต้องซึ่งจริงกับสิ่งแวดล้อมนั้นแล้วก็ต้องบริโภคต้องอยู่ต้องกินต้องเอามาปรุงอาหารแล้วสะสมไปเรื่อยๆนานวันเข้ามนุษย์คนนั้นสมมติว่าในห้วงปีแรกก็ไม่เป็นไร2ปี3ปีก็ไม่เป็นไรเพราะอยู่ในวัยที่ร่างกาย
1: ยังแข็งแรงอยู่แต่สะสมไปเรื่อยๆ
0: 10ปีนะ10ปีผ่านไปทำไมทรุดโทรมลงทุกวันทุกวันนะก็ไปตรวจอ้าวมีเม็ดเลือดเป็นพิษอ้าว
1: อ้
0: าวมันเป็นมีสาร
2: ของ
0: ม
2: ัน
0: เองด้วยเห็น
2: ไห
0: มแล้วลองนึกดูนะครับมนุษย์เนี่ยไม่ใช่หนึ่งมนุษย์นะครับที่ไปบริโภคปลาที่มีสารตันต้นพวกนี้จริงไหมครับยิ่งที่ไหนมีการท่องเที่ยวไปเรื่อยๆคนก็ไปกินหรือนะครับโลจิสติกมันไปได้ทั่วแล้วสั่งกันเลยออนไลน์นะครับก็ส่งเข้ามาถึงเมืองกรุงเขาส่งไปให้อะไรสารพัดเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเมื่อจุดตั้งต้นมันมีพิษที่ปลายทางก็ย่อมได้รับพิษด้วยจริงไหมครับพิษสะสมนานเข้าสารเคมีสะสมนานเข้าเราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
2: คร
0: ับ จริงไหมฮะ
1: มันก็ไม่ควร
0: เราจะปล่อยมันก็ไม่ควรมันก็ควรจะมีกระแสเสียงจาก5ประเทศในรุ่มแม่น้ำโขงหรือไม่5ไม่ได้สิเพราะว่าพม่ามินองไลก็บอกว่าข้าพเจ้าคุมบาไม่ได้ข้าพเจ้าคุมโกกั้งไม่ได
1: ้
0: ข้าพเจ้าคุมต ะอ่านประลอมไม่ได้กระเรียนยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยอะไรอย่างนี้นะครับที่กระเรียนเป็นพันธมิตรนั่นข้าพเจ้าก็คุมไม่ได้นะแต่ว่าเขาไม่สู้รบกับข้าพเจ้าแต่เวลามันโมโหมันก็ปิดถนนก็ถล่มเห็นไหมครับแล้วมันก็กลับมาที่อันเดิมฮะแล้วท่านเอาอาวุธแต่ใดมาไล่ยิงกันนะฮะมันตลกอยู่ตรงนี้ครับก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ที่กองทัพพม่าเอามาถล่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยนะครับดั้งเดิมทีเดียวมาจากรัสเซียนะฮะดั้งเดิมทีเดียวมาจากรัสเซียแต่ทุกวันนี้อาวุธที่พม่าใช้มาจากรัสเซียจากเดิมสมมติว่า 70% เนี่ยนะครับมันเหลืออยู่ 30% อ๋อ
1: ค่ะแล้วก็
0: 70% มาจากจีนครับ
1: อ๋อตอนนี้มาจากจีนจะเป็นส่วนใหญ่แล้วโอ
0: ้ใช่ครับแล้วมันตลกร้ายไปกว่านั้นก็คือกองทัพของชาติพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในพม่าตอนนี้คือวาแดง
1: โอ้
0: นะครับ
1: ว้าแดงนี่ก็ผลิตทั้งยาเสพติดด้วยนะอาจารย์
0: ก็นั่นแหละครับนั่นแหละครับแล้วมันจะถ้ามันไม่ทำยาเสพติดมันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้ออาวุธจริงไหมครับ
2: จริงครับ
0: คนไทยเราก็โชคดีก็เลยได้ใช้บริการยาบ้า
2: อุ้ย
0: โชคร้าย
1: อาจารย์ประชดว่าโชคดีมันคือโชคร้ายมาก
2: คร
1: ับ
2: อาจารย
0: ์แล้วเงินจากยาเสพติดที่ว้าได้จากยาบ้ายาไอซ์นะครับก็แปลงร่างเป็นอาวุธยุทโธปกรณ
1: ์
0: ก็ซื้อมาจากจีนครับ
1: ค่ะโอ้ยาขายขนมยาย
0: แล้วชาติพันธุ์อื่นๆนะว้าได้เทคโนโลยีมามากกว่านั้นนะครับนะได้ผลิตได้เทคโนโลยีที่เรียนรู้การผลิตทุกวันนี้ว้าผลิตปืนไรเฟิลอากาศด้วยตัวเอง
2: ครับ
1: โอ้โหไม่ต้องซื้ออันนี้ก็ผลิตเองด้วยว้า
0: ผลิตเองแล้วขายให้กับกลุ่มชาติพันธุ์
1: ด
0: ้
1: ว
0: ยครับ
1: ใน
0: นั้นเพราะฉะนั้นแร่เอิร์ธนะครับแม้ว่าว้าจะไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักแต่ว้าให้ความคุ้มครองแล้วไอ้พวกที่ไปทำแร่เอิร์ธคือใครครับ
1: โอ้
0: ตอนนี้ก็คือจีนสแกมเมอร์จีนเทา
1: พวกจีนเทาม
0: ันเนาะโลก
1: แหมโลกนี้ค่ะ
0: ครับพรุ่งนี้มาต่อกันครับผม
1: ฟังแล้วแหมได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็น่าสนใจจริงๆอาจารย์ขาขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วพรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่อนะ
0: ได้คร
1: ับ
0: ย
1: ิน
0: ด
1: ี
0: คร
1: ับ สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับสวัสดีครับนะครับเรา3คนลาคุณฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเจอกันกับ Good Morning ASEAN พรุ่งนี้นะครับ
1: สวัสดี
2: คร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่13มิถุนายน2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับมาเริ่มต้นด้วยข่าวหน้าหนึ่งฉบับภาษาไทยวันนี้นะครับทุกฉบับนะครับมีเรื่องของแถลงการของสำนักพระราชวังวานนี้ครับใจความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 น.ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบโดยทุกฉบับนะครับพาดหัวตัวใหญ่แล้วก็หนังสือพิมพ์หลายฉบับนะครับทั้งหน้าของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะครับพาดหัวประเด็นนี้ประเด็นเดียวเลยนะครับดูรายละเอียดกันก่อนเลยนะครับหยิบยกมาจากข้อมูลของสำนักข่าวไทยครับสำนักพระชวังได้ออกประกาศเมื่อเช้าวานนี้ครับใจความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 น.ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระชวังจัดการพระศพถวายเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายส่งน้ำพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ครับเสาร์ที่13มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมพระศพภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนะครับหยิบยกประเด็นนี้นะครับมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับข่าวสดมีพาดหัวตัวใหญ่แล้วก็มีแถลงการของสำนักพระราชวังไว้ด้วยนะครับพาดหัวบอกไว้อย่างนี้ครับว่าทั่วแผ่นดินไทยอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนสงบสิริพระชันษาปีที่47เมื่อเวลา 19:48 น.วันที่11มิถุนายนตั้งพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาเปิดถวายสักการะตั้งแต่วันที่27มิถุนายนประสบนิกรทั่วล่าโสกาอาดูลร่ำไห้อาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนหลังสำนักพระชวังออกประกาศแถลงการแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันที่11มิถุนายนเวลา 19:48 น.สิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47ในการนี้ในหลวงมีพระบรมราชโองการโปรดให้ จัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นไปครับ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะคะวันนี้ก็มีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่พร้อมกับพระรูปและประกาศของสำนักพระราชวังค่ะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในดวงใจของไทยทั่วล่ารำลึกพระกรุณาที่คุณทรงเป็นพระมิ่งขวัญตราบจนนิจนิรันดร์สำนักพระราชวังประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565และวันที่21พฤษภาคม2569พระอาการทรุดจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติคณะแพทย์ถวายการรักษาใกล้ชิดสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47ค่ะส่วนหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสำนักราชวังแถลงสิ้นพระชนเวลา 19:48 นาทีคืนวันที่11มิถุนายนด้วยพระอาการสงบ47ชันษาโปรดเกล้าถวายเกียรติสูงสุดกษัตริย์จิกมี่ทรงอาลัยและยกย่องในหลวงพระราชทานพระบรมราชานุญาตการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประกาศสำนักพระราชวังสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47ประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกษัตริย์จิกมี่ทรงโพสต์อาลัยค่ะ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับหน้าหนึ่งมี2ภาพประกอบนอกเหนือจากพระรูปของพระองค์พาแล้วนะครับ2ภาพประกอบเป็นภาพสุดเศร้าครับเป็นภาพของประสบนิกรไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ถือประคองพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่นำมาจากบ้านไว้แนบอกตลอดเวลาขณะเดินทางมาถวายความอาลัยและส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วยความสำนึกในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดพระชนชีพส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพถวายอาลัยครับเป็นภาพของทำเนียบรัฐบาลลดธงครึ่งเสาถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานไว้ทุก15วันและอีกภาพหนึ่งเป็นภาพแถลงการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีสิ้นพระชนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมครม.นัดพิเศษด้วยนะครับโดยในที่ประชุมมอบมาให้แต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและดำเนินงานพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีพร้อมทั้งให้การสนับสนุนและดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีให้ดีที่สุดครับส่วนภารกิจการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรียังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมพร้อมแจ้งรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆหากมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศให้เน้นที่ตัวภารกิจพยายามตัดกำหนดการที่ไม่ได้เป็น ็นประเด็นหลักและให้ไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุดครับสำหรับคอนเสิร์ตกีฬาการประชุมนายกรัฐมนตรีบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติงานจะเริ่มด้วยการยืนแสดงความอาลัยเชื่อว่าทุกคนรู้การปฏิบัติตัวให้เหมาะสมและก่อนหน้านี้ครับนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในนามของรัฐบาลข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักรขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ขอให้พระเกียรติคุณพระจริยวัตรและพระกรุณาธิคุณสถิตเป็นมิ่งขวัญเป็นแสงสว่างแห่งเพชรในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์พาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐครับประชาชนสุดอาลัยองค์พาสิ้นพระชนเคลื่อนพระศพประดิษฐานพระที่นั่งพิมานรัตยาพระชฐานพระโกศทองใหญ่ฉัตร7ชั้นกางกั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่สำหรับทรงพระศพกางกั้นด้วยฉัตร7ชั้นและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครม.น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสั่งสถานที่ราชการลดธงครึ่งเสา15วันนายกนำครม.ถวายน้ำสงพระศพไม่ห้ามจัดกิจกรรมงานรื่นเริงให้ประชาชนดำเนินชีวิตปกติกษัตริย์เจกมี่ราชินีแห่งราชอาณาจักรปูตานและนานาชาติร่วมถวายความอาลัยการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาปวงราษฎร์กอดรูปร่ำไห้ดังหัวใจแตกสลายหลังหลายเดินทางมาถวายความอาลัยณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปุ๋ยพรทิพย์อดีตนางงามจักรวาลโพสต์ภาพความทรงจำเมื่อครั้งเข้าเฝ้าใกล้ชิดครับ
0: ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะคะที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณราชคติยราชประเพณีในการนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้1สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไป2ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุก15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้ดำเนินการพิจารณาตามความเหมาะสมค่ะหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะอนุทินนำครม.ถวายอาลัยลดธงครึ่งเสาข้าราชการไว้ทุก15วันอีเวนต์คอนเสิร์ตจัดได้ประสบนิกรทั่วไทยร่ำไห้สื่อนอกเชิดชูกรณียกิจนายกถกครม.นัดพิเศษทำเนียบรัฐบาลลดธงครึ่งเสาข้าราชการรัฐวิสาหกิจพนักงานราชการไว้ทุก15วันแสดงความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจัดพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติค่ะ
1: 7:43 เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับนาติดตามประเด็นกันต่อนะครับมีเรื่องของการเคลื่อนนะครับขบวนพระศพวันนี้นะครับ
0: ค่ะทางสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังค่ะได้แจ้งประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนน4อยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนหน้าพระลานจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางส่วนคือเบื้องต้นนะคะก็คาดว่าจะเป็นวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่13มิถุนายนเวลา 15:30 นค่ะซึ่งเดลินิวนะคะก็พาดหัวข่าวค่ะที่เกี่ยวข้องนะคะ2ล้นเกล้าองค์ทีเสด็จโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์13มิถุนายนเคลื่อนขบวนพระศพไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติไปยังอาคารมุภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยหลังสำนักพระราชวังออกแถลงการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนม์พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังก่อนเปิดให้ถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันครม.น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีค่ะ
1: กษัตริย์จิกมี่ได้โพสต์ร่วมแสดงความอาลัยนะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรปูตานโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กของพระองค์ครับระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีแห่งปูตานทรงทราบข่าวประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนผ่านพระราชภารกิจในการส่งเสริมความยุติธรรมสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กและพระราชภารกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะของพระองค์ทำให้พระองค์ได้รับความเคารพและชื่นชมอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์ไทยและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทยข้าพเจ้าขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้เป็นที่รักยิ่งผู้ซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในข่าวสดครับกษัตริย์จิกมี่ร่วมโศกเศร้ากษัตริย์จิกมี่แห่งปูตานทรงโพสต์ Facebook อาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนพระองค์กับพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์และประสบนิกรชาวไทยทรงทราบข่าวด้วยความโศกเศร้ายิ่งขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าหญิงอันเป็นที่รักทรงเป็นแบบอย่างการอุทิศรับใช้ประเทศชาติและประสบนิกรผ่านภารกิจส่งเสริมความยุติธรรมส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและเด็กพระภารกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยครับ
0: ขณะที่ประชาชนต่างก็หลั่งไหลแสดงความอาลัยและรอส่งเสด็จพระองค์พาที่โรงพยาบาลจุฬานะคะท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าค่ะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะประชาชนก็ทยอยเดินทางมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ส่วนใหญ่สวมใส่ชุดสีดำสีสุภาพถือพระฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะมาร่วมแสดงความอาลัยและรอส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายค่ะนางอรชรตรีทองอายุ62ปีเปิดเผยทางน้ำตานะคะว่าเดินทางมาจากเขตมีนบุรีเคยมีโอกาสเข้าเฝ้าและรับเสด็จในครั้งนั้นพระองค์พระราชทานพระหัตถ์ให้ตนเองนำมาวางบนศีรษะเพื่อความเป็นสิริมงคลแม้ในขณะนั้นพระองค์เพียงแต่พยักพระพักไม่ได้ตรัสอะไรแต่ได้สร้างความรู้สึกปลาบปลื้มให้กับตนเองถึงกับน้ำตาไหลด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะเวลากว่า3ปีที่ผ่านมาตนเองได้ติดตามข่าวพระอาการอย่างต่อเนื่องพร้อมสวดมนต์อธิษฐานขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรอยู่เสมอส่วนนางดลธรเขียวสง่าอายุ57ปีก็เปิดเผยทางน้ำตานะคะว่าเดินทางมาจากจังหวัดลพบุรีพร้อมกับบอกว่าความทรงจำที่มีต่อพระองค์ท่านคือตอนที่ตนเองได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จบริเวณกำแพงวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังพระองค์ท่านเห็นตนเองนั่งอยู่ริมฟุตบาทตอนนั้นตนเองได้นำกระดาษทิชชู่ปูพื้นเพื่อให้พระองค์ท่านเหยียบแต่พระองค์ทรงไม่เหยียบแต่ทรุดตัวลงนั่งและตรัสว่าเราจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเห็นหน้าอยู่บ่อยส่วนที่จังหวัดขอนแก่นค่ะหลังจากประชาชนได้รับทราบประกาศสำนักพระราชวังหน่วยงานราชการหลายแห่งก็พร้อมใจการลดธงครึ่งเสาเพื่อความแสดงเพื่อแสดงความอาลัยนางสุเพ็ญทองนาคะนักทัณฑวิทยาชำนาญการเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยนะคะว่าได้มีโอกาสได้รับเสด็จหลายครั้งโดยเฉพาะเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานีซึ่งสร้างความประทับใจอย่างยิ่งเนื่องจากพระองค์ไม่ทรงถือพระองค์และพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้พระองค์ก็ยังทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการแม่และเด็กการดูแลสตรีตั้งครรภ์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การฝึกวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตและมีชีวิตที่มั่นคงภายหลังพ้นโทษค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวและเนื้อหาจากสำนักข่าวไทย TNN MCOT ค่ะ
1: สื่อนอกน้อมอาลัยสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเชิดชูบทบาทใน UN และส่งเสริมสิทธิสตรีนะครับรอยเตอร์ครับรายงานว่าองค์หญิงเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2022หลังหมดสติกระทันหันอันเนื่องมาจากอาการทางหัวใจระหว่างเสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนประสบนิกรในจังหวัดนครราชสีมาพระองค์ถูกนำพาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงส่งโรงพยาบาลในกรุงเทพเพื่อทำการรักษาในรายงานของรอยเตอร์ระบุว่าองค์หญิงสิ้นพระชนในช่วงหัวค่ำวันพฤหัสบดีหลังจากพระอาการของพระองค์ทรุดลงสืบเนื่องจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือว่าช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติอ้างอิงถ้อยแถลงของสำนักพระราชวังนะครับส่วนสำนักข่าว AFP รายงานนะครับอ้างถ้อยแถลงของสำนักพระราชวังระบุว่าพระองค์ติดเชื้อในช่องท้องและอาการทรุดลงเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นพระชนอย่างสงบตอนหัวค่ำวันพระสุภดีรายงานระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง AFP รายงานด้วยนะครับว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่รู้จักในไทยในชื่อองค์พาพระองค์ล้มป่วยกระทันหันไปเมื่อเดือนธันวาคม2022ก่อนที่สำนักพระราชวังแถลงในเดือนพฤษภาคมเผยว่าอาการของพระองค์ทรุดลงและต้องพึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานของปอดและไตเช่นเดียวกับโอสถในรายงานของ AFP ให้ข้อมูลว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านการศึกษาในสหราชอาณาจักร ไทยและสหรัฐสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลและเคยทำหน้าที่ในฐานะเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรียอยู่ช่วงหนึ่งนะครับระหว่างเดินทางเยือนโรงเรียนกฎหมายแห่งหนึ่งในสหรัฐเมื่อปี2012 AFP รายงานว่าองค์หญิงได้ตรัสเกี่ยวกับภูมิหลังอาชีพของพระองค์กับบรรดาผู้ฟังว่าดิฉันถามตนเองว่าดิฉันเป็นอะไรกันแน่เป็นอัยการเป็นทนายความในคดีอาญาเป็นนักการทูตคำตอบคือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันพูดได้ว่าดิฉันเป็นลูกผสมนะครับอ้างอิงรายงานของคอร์เนลนะครับหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่จัดทำขึ้นภายในมหาวิทยาลัยคอร์เนลครับภาพหัวข่าวจากผู้จัดการรายวัน360องศาครับสื่อนอกน้อมอาลัยสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเชิดชูบทบาทในยูเอ็นส่งเสริมสิทธิสตรีสื่อต่างประเทศร่วมรายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสิ้นพระชนในพระชนมายุ 47 พรรษาจากคำแถลงการของสำนักพระชวังในวันศุกร์ที่12มิถุนายนหลังพระองค์มีปัญหาสุขภาพมากมายและอยู่ในอาการโคม่ามาเกือบ4ปีครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีประเด็นเรื่องของ THAI Passport ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเป็นพาดหัวหลักนะคะของอีกเซกชันหนึ่งวันนี้

0: ้นปปช.แน่นอนแจ้งภาพปิยบุตรและธนาธรร่วมเฟรมผู้บริหารแพลน B ไม่กระทบส.ส.ส้มยังยึดมั่นอุดมการณ์เดินหน้าสอบงบอัดเวทีรับฟังความเห็นเกณฑ์คนมาเป็นคันรถตู้ด้านธีรชาติแฉทีโออาร์ลอกข้ามกระทรวงปิดคอมเมนต์ไลฟ์สดแนะพับโครงการคืนเงินกองทุนส่วนศรีสุวรรณรองผู้ตรวจการแผ่นดินส่งให้ศาลปกครองระงับโครงการร้อนแฉพิรุธเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนขณะที่กรรมธิการกิจการสภาหนุนทบทวนบำนาญอดีตสมาชิกรัฐสภาตลอดชีพแนะให้ใช้เกณฑ์อยู่ในตำแหน่งรวม4ปีขึ้นไปเป็นเกณฑ์ค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยรัฐพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับบอกว่าแจก AI แค่ 2.4 ล้านแอปของ OKMDส้มยกมาเทียบบีบดีอีล้มแผนนี้นะครับเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับบอกว่าคู่ยื่นปปช.สกัด THAI ไอซ์ขึงขังลั่นไม่ไว้หน้าใครย้ำโครงการผิดปกติทุกสิ่งไอซ์คู่ยื่นปปช.สกัด THAI พาสปอร์ต 1,600 ล้านยันพบผิดปกติทุกอย่างโวพักส้มมาตรฐานสูงต่อให้เป็นญาติเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสมัยเรียนมีความสัมพันธ์เป็นบุพการีหากโกงจะมาไว้หน้าหลังถูกแฉลับภาพปิยบุตรธนาธรในซีนเดียวกันกับผู้บริหารของแพลนบีครับ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมีเรื่องของบัตรคนจนค่ะพาดหัวข่าวคลังเปิดช่องพิเศษกลุ่มคนตกหล่นไร้ข้อมูลบัตรคนจนแจ้งชื่อผ่านท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเขตก่อนเส้นตาย21มิถุนายนคลังเปิดช่องทางพิเศษแจ้งกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีบัตรเดิมไม่มีชื่อกับมหาดไทยและพม.ไม่ต้องไปธนาคารให้แจ้งชื่อผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและเขตทั่วประเทศด่วนถึง21มิถุนายนนี้เผยมีผู้เข้ามาแจ้งชื่อในระบบท้องถิ่นแล้วกว่า1ล้าน5แสนคนค่ะ
1: ส่วนฟุตบอลโลกนะครับเมื่อเช้านี้ลิซ่าเปิดไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคอนเสิร์ต13นาทีแล้วก็มหกรรมฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาก็เริ่มขึ้นตอน8โมงนี้นะครับส่วนข่าวสดพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับลุ้นแซมบ้าเยอรมันประเดิมสนามทีมกังหันด้วยจังโก้โสมเจ๋งคว้าชัยนัดแรกทีมเต็งแชมป์ลงสนามโชว์บราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยดวลโมร็อกโกแชมป์ทวีปแอฟริกาเกมนี้เช็คฟิตเนมากองหน้าตัวเก๋าอินซีเล็กเยอรมันอดีตแชมป์4สมัยบูทีมคูราเซาน้องใหม่ส่วนฮอลแลนด์เจอศึกหนักดวลญี่ปุ่นที่ฟอร์มร้อนแรงณขณะนี้ส่วนลิซ่าเราโชว์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะขอปิดท้ายสั้นๆที่สถานการณ์ต่างประเทศนะคะเส้นสงครามลามเศรษฐกิจปี69หด 2.5% ธนาคารโลกผวาเงินเฟ้อสินค้าแพงค่ะ
1: ก็ทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้ครบถ้วนนะครับในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้านี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสาสิทธรสังสมธนะผมดรงจันทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการ

0: ข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 น 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตติยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมดำเนินภารกิจพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประชุมชี้แจงผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมทั้งส่วนกลางและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีพร้อมทั้งให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์อำนวยการและคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการดำเนินงานร่วมกับสำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนติดตามกำกับและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยกระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานพระราชพิธีเกี่ยวกับพระศพครอบคลุมการออกแบบและการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบการสนับสนุนในส่วนของพระพิธีธรรมและกิจกรรมทางศาสนาขององค์การทางศาสนาต่างๆการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและการร่วมถวายความอาลัยของประชาชนการจัดทำจดหมายเหตุและบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ตลอดจนการจัดทำหนังสือสื่อและองค์ความรู้เกี่ยวกับพระประวัติและพระกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างถูกต้องในภารกิจที่เกี่ยวข้องดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความเคารพพระศพรวมทั้งการสนับสนุนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถร่วมถวายความอาลัยได้อย่างเหมาะสมและสมพระเกียรติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้ง ้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
12: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
13: โทร02-513-5251
14: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
16: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วย คาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: เอ็มคอนจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
13: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
17: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ก็เป็นบทเพลงส่งไปนะคะวันนี้เราฟังเพลงแบบสบายๆนะคะก็เป็นเพลงที่หลายๆคนคิดถึงขอบคุณมากๆนะคะที่ชื่นชอบบทเพลงที่เปิดไปใครที่ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ถูกใจอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมแนะนำที่022481366นะคะทาง Facebook ก็ได้ทาง SMS ที่4689400วันนี้ทาง Facebook เป็นยังไงกันบ้างกดแชร์เป็นสาธารณะอย่างนะคะคุณโสพลสวัสดีค่ะน้ำหวานสดชื่นนะคะรับขันหมากด้วยคุณกฎชมนนะคะชอบเพลงนี้จริงๆคุณสายชนสวัสดีค่ะขอเพลงอาชัยมึงเสียงได้เลยค่ะคุณสวัสดีสวัสดีค่ะแล้วก็มีใครอีกนะคะคุณสุวินค่ะคุณสุนทรบอกวันนี้เปิดเพลงถูกใจไม่ต้องถามอายุกันเลยนะคะสำหรับบทเพลงวันนี้เป็นวันที่13 มิถุนายน

เมื่อปี2535พี่เพิ่งจากเราไปเป็นวันที่ยังอยู่ในความทรงจำมากๆของทาเองวันนี้เป็นวันที่ทาอยู่ที่หาดใหญ่แล้วก็พี่ที่กรุงเทพโทรศัพท์ไปบอกว่าพี่เพิ่งไม่อยู่แล้วนะโอ้ทาช็อกได้แต่ร้องไห้แล้วก็จะบินกลับมารดน้ำศพพี่เขาไม่ได้เพราะมีงานก็เลยมาในวันรุ่งขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ตั้งแต่วันสวดวันแรกหลังจากรดน้ำศพแล้วพาไปที่วัดมกุฏทุกวันทุกวันใช้คำว่าทุกวันเลยไม่เคยหยุดเลยในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงที่เกิดพฤษภาธมินาคว่าใครจำได้เนาะแต่พอพี่พึ่งจากไปแล้วมีข่าวของพี่พึ่งลงหนังสือพิมพ์เรื่องราวที่พี่พึ่งเป็นบันทึกลับของพี่พึ่งออกมาโอ้โหหนังสือพิมพ์ขายเป็นเทน้ำเทท่าแล้วก็เรื่องที่กลบเรื่องราวที่มันกำลังเกิดปัญหาในบ้านเมืองเราไปเลย34ปีที่ผ่านไปความยิ่งใหญ่ของคำว่าพุ่มพวงดวงจันทร์ของคนที่ชื่อพุ่มพวงดวงจันทร์ไม่ได้หายไปไหนบทเพลงของพี่พึ่งยังอยู่ในใจของคุณผู้ฟังถ้าเชื่อว่าทุกคนรักในความเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์พี่พึ่งถึงกับเอ่ยปากกับทุกๆคนว่าขอเกิดเป็นพุ่มพวงทุกชาตินี่คือเรื่องราวที่สะท้อนเห็นถึงความรักของแฟนๆที่มีต่อศิลปินแบบเหนียวแน่นใช้คำว่าเหนียวแน่นเพราะเมื่อก่อนความเป็นนักร้องของแต่ละคนเป็นไปได้ค่อนข้างยากเพราะจะต้องเอาเป็นของแท้ของจริงจริงแต่ละคนมานี่คือมีเอกลักษณ์ของตัวเองมาแบบเป็นธรรมชาติร้องด้วยความเป็นธรรมชาติไม่มีการปรุงแต่งเขาถึงมีเขาเรียกว่าเป็นลายเซ็นของแต่ละคนในเสียงของแต่ละคนนะคะนั่นคือเราย้อนกลับไปในความเป็นนักร้องลูกทุ่งที่แต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองพอขึ้นเพลงมาปุ๊บจำได้เลยว่านี่คือเสียงของใครนี่คือความประทับใจหรือความรักที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวของหลายๆคนแม้แต่ตัวเธอเองที่ทารักในความเป็นพี่พึ่งในความสามารถในความเป็นตัวของตัวเองในความที่เป็นแบบอย่างของความมั่นใจแต่ทำไม่ได้สำหรับตัวเธอเองนะคะพี่พึ่งเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากๆพร้อมที่จะแต่งตัวแบบไหนก็ได้แต่งหน้ายังไงก็ได้ทำผมยังไงก็ได้ตามที่ประทัดทำเลยคือประทัดสนีนพิชัยนะคะซึ่งเป็นผู้แต่งหน้าทำผมให้พี่พึ่งรวมทั้งให้ทาด้วยนะคะก็เลยทาก็เลยมีเขาเรียกว่าอะไรมีความผูกพันกันกับพี่พึ่งโดยที่ไม่ต้องเจอกันแต่มีสายสัมพันธ์ผ่านโดยมีพี่พัดพี่ทัศน์นะคะพี่ทัศน์เป็นประธานเนี่ยเป็นผู้อยู่ตรงกลางที่เชื่อมวันนี้เราจะมารำลึกถึงพี่พึ่งกันนะคะในชั่วโมงหน้าแบบเต็มใครนึกถึงเพลงอะไรของพี่พึ่งเตรียมไว้เลยที่วัดทับกระดานก็มีการจัดงานโดยมีสลักจิตนะคะองค์น้องสาวเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่จะเชิญนักร้องไปร่วมร้องนะคะแล้วก็บอกเลยว่านักร้องล้นเวทีได้ข่าวมาว่าเหมือนกับบางคนจะขึ้นเวทีจ่ายตังค์ด้วยนะแต่ที่จะได้รับเงินไม่ขอจ่ายตังค์เพื่อขึ้นเวทีเอ้ยอะไรมันก็เปลี่ยนไปเพลงอยากให้เปิดเพลงที่เรียก 500,000 จำชื่อเพลงไม่ได้ค่ะเอาแล้วใครช่วยคิดหน่อยได้ไหมคะคุณยายสวัสดีครับคุณสุวินนะคะอีกครั้งหนึ่งคุณบูมแนะนำเพลงมาเดี๋ยวนะคะใจเย็นๆพี่หวั่นใจคนใกล้ขอบคุณมากค่ะแชร์ให้เรียบร้อยนะคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์ด้วยการแชร์เป็นสาธารณะก็จะทำให้เราได้มีบทเพลงได้มีแฟนเพลงค่ะเข้ามาใน FM 95เยอะขึ้นนะคะทั้งการรับฟังแล้วก็ได้เห็นการจัดด้วยนะคะเพลงไหนที่จะช่วยกันต่อเติมเสริมให้ครบเพื่อให้ถูกใจคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่

0: ว่าช่วยได้ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณสมประสงค์จากปารีสนะคะ Good morning from Paris 16องศาเซลเซียสนะคะตอนนี้3:30อุณหภูมิอุ่นขึ้นนะคะอุ่นขึ้นเลยน้ำหวานถามพี่ทาไปเป็นไหนไม่มีเวทีให้ขึ้นนักร้องเขาเยอะค่ะนักร้องเยอะแนะนำเพลงได้นะคะวันนี้เราคุยกันแบบเรียบๆง่ายๆนะคะเพราะเป็นช่วงของการถวายอาลัยต่อองค์พระนะคะเวลาที่เรามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียมันสะอื้นในอกนะคุณผู้ฟังก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราฟังเพลงกันเยอะๆก็แล้วกันนะคะสำหรับใครที่นึกถึงเพลงอะไรก็แนะนำกันได้เลยถ้าพูดถึงเรื่องของพี่พึ่งเพราะวันนี้เป็นวันที่ครบการจากไปของพี่เขา34ปีเต็มๆรับเพลงของพี่เขาตั้งแต่ในยุคปี2510ต้นๆมาเรื่อยๆเลยอ่ะโอ้โหความสามารถของคนคนนี้คือสุดยอดลูกทุ่งหญิงจริงๆใครจะมาเปรียบใครจะมาเทียบบอกได้เลยว่าไม่มีทางถ้าขอใช้คำนี้นะเพราะว่าทุกคนมีเอกลักษณ์ของตัวเองการเปรียบเทียบไม่ใช่เรื่องที่ดีคือมันเฉพาะตนนะคะถามว่ามันเป็นเรื่องของเฉพาะตนคนชอบใครก็ชอบว่าใครชอบอันไหนก็บอกว่าดีทั้งนั้นแหละคนไหนที่ไม่ชอบต่อให้ดีขนาดไหนก็บอกว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของเฉพาะตนอย่าใช้คำว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้คนนี้ดีกว่าคนนั้นเหนือกว่าคนนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ใครชอบแบบไหนก็ตามแต่ที่ชอบก็แล้วกันแล้วก็ให้ไปที่ชอบไหมออกไม่ได้อย่าเพิ่งไปจริงๆน้องชี้นาฬิกาบอกว่าเดี๋ยวต้องเข้าโฆษณานะเอาพูดถึงเรื่องเพลงก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ในบ้านของเรามาแน่นอนสุรินทร์ธานะคะตามมาด้วยอีกเก่าเล่าตำนานพี่ชินกรไกรลาดค่ะทรัพย์สินคนเก่าพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์คำสั่งเตรียมพร้อมค่ะพี่เป้าสายันสัญญาไม่ตายจะกลับมาแต่งพี่เสกศักดิ์ผู้กันทองจดหมายจากแนวหน้าพี่เอ๋ยอดรักสลักใจเกียรติทหารเกณฑ์พี่หนุ่มรังสีเสรีชัยค่ะมาถึงช่วงที่เปิดไปหลังเคารพธงชาติก็จะเป็นโปรดเถิดดวงใจคุณทุนทองใจนะคะวันนี้เสียเปี๊ยกมาไหมเนี่ยขอในฝันไว้ลืมว่าเสียเปี๊ยกขอเพลงอะไรไว้ก็เลยเปิดโปรดเถิดดวงใจไปนะคะถึงเธอผู้เป็นดวงใจค่ะพี่ป้าสายันสัญญาบุพเพสันนิวาสพี่สอนคิริศรีประจวบแล้วแต่วาสนาอารุ่งเพชรแหลมสิงศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งค่ะบอกรักฝากใจพี่สดใสรุ่งโพทองแม่พวงมะนาวพ่อไอ้พุทธเพชรสุพรรณมาถึงคนขันหมากมาแล้วค่ะคุณยงยุทธเชี่ยวชาญชัยแล้วก็แก้ด้วยเพลงของแม่ผ่องศิรนุชกับมาแล้วหรือพี่คนเราพอมีความรักแล้วแน่นอนล่ะผู้หญิงก็อยากให้ผู้ชายมาขอเป็นธรรมดานะคะเพราะว่าให้ถูกต้องตามประเพณีนั่นเองแต่ปัจจุบันนี้เรื่องราวตรงนี้เหมือนเป็นเรื่องรองไปแล้วเอาความถูกใจแต่ว่าถูกต้องหรือเปล่ามันเป็นอีกเรื่องนึงมันเป็นความคิดของแต่ละคนเพราะบางทีการแต่งงานไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เขาได้อยู่กันจนชั่วฟ้าดินสลายขอให้มีความเข้าใจกันแล้วก็มีความรักกันจริงๆใจแลกใจนะคะถ้าว่าอันนั้นเป็นเรื่องของประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สวยงามที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามคันลองคลองธรรมนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าขณะเดียวกันก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าว่าทุกอย่างมันจะต้องอยู่บนความพอเหมาะพอดีพอควรนะคะเดี๋ยวนี้คนเราใช้ความถูกใจมากกว่าเอาล่ะสำหรับเรื่องราวของเพลงเดี๋ยวจะให้ฟังกันต่อนะคะเดี๋ยวถ้าจะให้ไปฟังเรื่องราวของสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวยังมีอีกหลายๆบทเพลงที่รออยู่นะคะแนะนำเพลงกันเพิ่มเติมได้ค่ะ022481366 Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยสิรินทรานิยากร
3: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเ ติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
8: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะ

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลอง

ครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี

0: ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
5: โดยสิรินทรานิยากร

แก้วรอพี่ค่ะเป็นเพลงที่พี่พึ่งได้บันทึกเสียงเพลงแรกโดยพ่อไปพูดเพชรสุพรรณแตกนะคะในยุคนั้นพี่พึ่งสู้ชีวิตแหละนะคะแล้วก็ได้มาอยู่ในวงพ่อแล้วพ่อก็เหมือนกับได้สอนได้อะไรต่างๆจนพี่พึ่งได้วิชาความรู้จากพ่อไปพูดมากการร้องเพลงของพี่พึ่งเลยได้ทุกรูปแบบจะแหล่จะร้องแม้แต่เพลงอีสานที่พี่พึ่งร้องยังโอ้โหสุดยอดนี่คือสุดยอดลูกทุ่งหญิงจริงๆถ้าหากว่าเทียบจริงๆคนจะพี่พึ่งบอกว่าคนที่เป็นราชินีลูกทุ่งก็คือแม่ผ่องศรีวรนุชพี่พึ่งก็พูดเองก็บอกเป็นราชินีคนเดียวแต่พี่พึ่งอ่ะต้องยกให้คำว่าสุดยอดลูกทุ่งหญิงเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่ข้อมูลขอบคุณมากๆนะคะบอกว่าเป็นเพลงที่ได้เข้าชิงรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทานในปี2519แต่ปรากฏว่าปีนั้นแม่ผ่องได้ค่ะในเพลงเขามาทุกวันเดี๋ยวมีโอกาสจะเปิดให้ฟังนะคะก็ในยุคก่อนจะมีรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานนะคะรับจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวลูกทุ่งมากแล้วก็หลายๆท่านที่ได้รับรางวัลนี้นะคะแล้วก็มีรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทานด้วยซึ่งตัวเองไม่ทันค่ะไม่ทันก็เลิกไปซะก่อนมีเพลงหนึ่งที่ต่อจากเพลงนี้เรื่องของการสู่ขอนะคนที่ได้รับการแห่ขันหมากมาก็มาขอแต่งงานอะไรก็สมหวังไปแต่สำหรับแก้วรอพี่ที่รอขันหมากมาเนี่ยไม่สมหวังไงก็เลยมีเพลงนี้ขึ้นมาที่แนะนำมาด้วยว่าอยากให้ฟังอยากให้เปิดนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยากฟังเพลงของพี่พึ่งนะคะเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวทาจะเปิดเป็นแบบรัวๆเลยถ้าว่า1ชั่วโมงนี่ไม่พอนะกับบทเพลงของแต่ละเพลงในแต่ละยุคของพี่พึ่งซึ่งจะมียุคต้นยุคกลางแล้วก็ยุคปลายในยุคต้นๆก็จะเป็นช่วงที่พี่พึ่งอยู่ในวัยเด็กแต่ความเป็นธรรมชาติของพี่พึ่งเนี่ยบอกได้เลยว่าฟ้าส่งมาให้จริงๆร้องแบบที่ไม่ต้องมีการปรุงแต่งร้องแบบที่ฟังแล้วมันเข้าไปถึงหัวใจนี่คือเรื่องราวของความเป็นสุดยอดของศิลปินท่านนี้นะคะพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เขาถึงบอกว่าไอการที่จะพูดถึงเรื่องของการเปรียบเทียบอย่างนั้นแหละมันเป็นเรื่องที่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอให้มองเฉพาะนะคะแล้วก็มาดูถึงความสามารถของคนที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งเลยเป็นธรรมชาติจริงๆกับบทเพลงนี้ค่ะแก้วร็อกเกอร์แล้วเดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาพบกันอีก1ชั่วโมงเต็มๆกับบทเพลงของพี่พึ่งค่ะ

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือมหาดไทยแจ้งผู้ว่าทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในวันนี้อย่างเหมาะสมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าด้วยสำนักพระราชวังได้มีประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนลงวันที่12มิถุนายน2569และเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยกำหนดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันกระทรวงมหาดไทยจึงแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมลิซ่าสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกร้องเพลงร่วมพิธีเปิดส

0: ศึกฟุตบอลโลก2026ส่วนผลการแข่งขันเมื่อคืนแคนาดาเจ้าภาพเจ้าบอสเนียพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สนามโซฟายสเตเดียมในนครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมชาติสุดท้ายที่จัดพิธีเปิดสนามโดยเน้นในทีมการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชาติพร้อมรวมความหลากหลายเป็นหนึ่งเดียวทั้งในระดับทวีปและระดับโลกโดยเปิดตัวด้วยแร็ปเปอร์หนุ่มฟิวเจอร์และไทล่านักร้องสาวชาวแอฟริกาใต้เจ้าของเพลงฮิตวอเตอร์ส่วนลิซ่าลาลิสามโนบาลสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกร่วมพิธีเปิดศึกฟุตบอลโลก2026ด้วยการร่วมร้องเพลง Goals หนึ่งในเพลงประจำทัวร์นาเมนต์โดยร้องร่วมกับอานิต้านักร้องสาวชาวบราซิลและเรม่าซึ่งทั้ง3คนมาในทีมชุดสีขาวและไม่ผิดหวังลิซ่าทั้งร้องทั้งเต้นสะกดสายตาผู้ชมสำหรับฟุตบอลโลก2026จัดขึ้นที่เม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมทั้งหมด48ชาติแข่งขันระหว่าง11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมทั้งหมด104ทีมสรุปผลฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการลงสนามของเจ้าภาพแคนาดาพบกับบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเสมอกันไป1ประตูต่อ1ส่วนผลการแข่งขันกลุ่ม A นัดเปิดสนามวันที่11มิถุนายนเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมในการแข่งขันฟุตบอลโลกประเดิมเอาชนะแอฟริกาใต้2ประตูต่อ0ช่วยให้ทีมเก็บ3แต้มขณะที่เกาหลีใต้ชนะสาธารณรัฐเช็ก2ประตูต่อ1ใกล้ลงนามข้อตกลงสหรัฐอิหร่านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างแหล่งข่าวที่เปิดเผยว่าบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านอาจมีการลงนามอย่างเร็วที่สุดในวันอาทิตย์นี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ามกลางรายงานความคืบหน้าการเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าทั้ง2ฝ่ายใกล้บรรลุข้อตกลงครั้งใหญ่แต่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังคงแสดงท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้โดยระบุว่าคณะบริหารระดับสูงอยู่ระหว่างการพิจารณาเนื้อหาบันทึกความเข้าใจและยังไม่มีการตัดสินใจในชั้นสุดท้ายในขณะนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
6: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
7: โทร02-513-5251
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่
7: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เอ็มคอนจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
10: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: M คอนจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอนจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

ก็เป็นเพลงในยุคแรกๆนะคะของพี่พึ่งชีวิตของพี่พึ่งไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบต่อสู้มาตั้งแต่ในเด็กในวัยเด็กน้อยที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้ครอบครัวได้มีอะไรมากขึ้นนะคะปากกัดตีนถีบตัวเองมีพรสวรรค์ตรงนี้พี่ชายก็พาไปประกวดร้องเพลงไม่ต่างจากทานะคะแต่ว่าความลำบากของทากับพี่พึ่งถ้าว่าเทียบกันไม่ได้พี่พึ่งนั้นลำบากกว่าเยอะถ้าหากว่าใครฟังเรื่องราวที่องค์เล่าให้ฟังในช่วงของวันเสาร์แรกของเดือนกับพุ่มพวงแฟมิลี่ก็คงจะได้รับทราบจริงๆถึงความลำบากและเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่ต้องดูแลคนเยอะมากวันหนึ่งที่พี่เขาประสบความสำเร็จมากๆมันเป็นวันที่ถ้าว่าพี่พึ่งก็คงจะมีความสุขที่สุดโดยเฉพาะยิ่งได้มีชีวิตครอบครัวในความฝันของผู้หญิงทุกๆคนก็อยากจะมีคนในครอบครัวที่อยู่กันแล้วมีความสุขว่างั้นขนาดที่ต้องยอมเจ็บยอมอะไรขนาดไหนเพราะต้องการคำว่าครอบครัวนั่นเองนะคะก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สู้จริงๆนะคะถ้าถึงเรียกว่ายังอยู่ในใจทาเสมออยู่ในใจทาเสมอบอกเลยพี่พึ่งคือไอดอลแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ของไทยคนหนึ่งถ้าร้องเพลงลูกทุ่งได้ถ้าพูดได้เต็มปากเลยว่าถ้าฝึกจากการร้องของพี่พึ่งโดยที่เอามาปรับเข้าที่ตัวเองถ้าถึงบอกว่าในขีดความสามารถของพี่พึ่งนั้นน่ะเราไปเทียบไม่ได้เลยอันนี้ยอมรับตั้งแต่สมัยอยู่อโศนาด้วยกันแล้วหลายคนบอกว่าสิรินทาจะมาแทนพุ่มพวงเป็นไปไม่ได้ถ้าบอกเลยมันเป็นไปไม่ได้ความสามารถเรามีแค่นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูการสร้างสัมปทานให้ทาได้อยู่ทาก็อยู่ของทาแบบเนี้ยแล้วก็พอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้เป็นสิ่งที่ทามีความสุขที่สุดแล้วที่ทาได้ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ได้รับการต้อนรับได้รับกำลังใจจากแฟนๆ นะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่อยู่ก็เรียกว่าเป็นกำลังใจบนความพอดีใช้คำว่าเป็นความพอดีแค่นี้ก็สวยงามแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาใน Facebook นะคะทั้งพี่สวยด้วยนะคะเพิ่งจะเข้ามานะพี่จุ๋มคุณธีรนัยยายอ๊อดนะคะมีคุณณัฐวุฒิเข้ามาแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ไปไหนละคุณยายพอเพียงค่ะแล้วก็มีน้องนิวค่ะบิ๋มพี่อู๊ดนะคะขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาทักทายกันทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะพี่ปุ๊กวันเห็นไปเที่ยวลำตะคองอยู่เดี๋ยวในช่วงเวลา3โมงกว่าๆนะคะก็จะเป็นการเคลื่อนพระศพขององค์พานะคะขออนุญาตพูดสั้นๆขอเพลงให้ถูกช่วงด้วยนะคะวันเสาร์7โมงครึ่งถึง10โมงเช้าถ้าจะพูดเสมอว่าคือถ้าอยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงที่คิดถึงอะค่ะบางทีการทำหน้าที่ค่ะก็รู้แหละว่าทำหน้าที่แบบไหนแต่ว่าเนาะแถวสวัสดีจ้าวันนี้ตื่นทันเอาละสำหรับอ๋อคุณณตู้รถยังอยู่จ้าก็เลยนึกถึงเพลงนี้ของพี่พึ่งสำหรับเพลงพี่พึ่งที่เปิดไปค่ะจนช่วงหนึ่งที่พี่พึ่งออกมาจากพ่อไวโพสต์แล้วก็มาทำเพลงก็มีการร้องเพลงแก้นะคะอย่างคือละฟ้าก็มีดวงจันทร์ไม่มีคือละฟ้าคุณพี่เหลืองบริสุทธิ์ตามมาด้วยดวงจันทร์ไม่มีนะคะรักอันตรายค่ะพี่ขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะคะก็จะเป็นรักไม่อันตรายของพี่พึ่งน้ำตาชายเหนือค่ะพี่คำพีแสงทองก็จะเป็นน้ำใจคำแก้วนะคะในยุคช่วงที่พี่พึ่งทำวงเท่าที่ถ้าทราบนะคะเท่าที่ถ้าทราบในช่วงแรกๆก็จะทำกับพี่ต้อมด้วยตอนนั้นใช้น้ำพึ่งเมืองสุพรรณนะคะน้ำพึ่งเมืองสุพรรณแล้วก็มาเปลี่ยนตอนที่อามนเมืองเหนือบอกว่าให้ตั้งชื่อเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์พี่พึ่งบอกรับไม่ได้คนอะไรชื่อพุ่มพวงแถมดวงจันทร์อีกเนี่ยชื่อเนี้ยจนเป็นชื่อที่สุดท้ายพี่พึ่งบอกว่าขอเป็นพุ่มพวงทุกชาติพี่ชื่อสนมสวัสดีค่ะมีเห็นพี่เฉวียนเข้ามาด้วยแวบๆนะคะขอบคุณพี่สุวรรณยาบอกวันนี้ฟังอยู่ที่คลอง16นะคะขอบคุณมากมากบุ๋ยบอกเสียงนี้ไม่ชินเสียเปียกสวัสดีค่ะในฝันยังไม่ทันไม่ได้เปิดนะสงสัยต้องเป็นสาวหน้าแล้วนะคะมีฉันทนาที่รักแล้วก็ฉันทนาตอบรักด้วยนะคะในยุคนั้นนี่คุณธีรนัยส่งข้อความมาขอบคุณมากค่ะใครที่นึกถึงเพลงอะไรของพี่พึ่งช่วยกันนะคะตัวเธอเองไม่ได้รู้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าถ้าจะรู้กับรู้เรื่องราวพี่พึ่งตอนที่อยู่อโศนาเพราะว่าอยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็อยู่กับท็อปไล
นะคะอยู่กับท็อปไลน์ก็อยู่ตามมาอยู่ด้วยกันเหมือนกันนะคะคือไม่ได้ห่างไปไหนเลยพี่พึ่งไปไหนท่าไปนั่นก็ทางบริษัทขอไปค่ะก็จะทำเพลงสลับกันพอเพลงพี่พึ่งออกไปสักเดือนนึงเดือนกว่าๆก็จะเป็นเพลงของท่าเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือการใช้คำว่าการเชียร์เพลงของเพลงในยุคนั้นซึ่งหลายคนบอกว่าเพลงในยุคนั้นทำไมเพลงมีจิตวิญญาณทว่าการทำเพลงในสมัยก่อนน่ะเขาจะมากองรวมกันเลยนะเขาจะมานั่งรวมกันครูเพลงก็จะมานั่ง arrange กันบางทีมาหน้าห้องอัดอ่ะถ้าหากว่าจะฟังเรื่องราวต้องไปคุยกับต้องฟังเรื่องของครูประยงชื่นเย็นเพราะครูน่าจะรู้ได้มากกว่าทาเยอะเพียงแต่ว่าทาก็เล่าในส่วนที่ทาเห็นนะคะในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปก็มีการทำแบบ arrange by ก็มาอัดเสียงอันนี้ก็เป็นอะไรล่ะเป็นดนตรีแต่ละแทร็กเป็นลายเมื่อก่อนเป็นเทปรีลนะคะเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยขึ้นเป็นใช้คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะคะแต่ก็ความเขาเรียกว่าเป็นความคลาสสิกที่มีสมัยก่อนมันก็น่าจะก็จะมีมากกว่าสำหรับคนที่ยังชอบอะไรที่มันโบราณโบราณนะเนาะถามว่าอย่างตัวเองเนี่ยยังชอบอะไรที่มันยังเป็นความทันสมัยของเทคโนโลยีมันก็มีประโยชน์ค่ะไม่ใช่ไม่มีมากด้วยเพียงแต่ว่าเราจะเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดยังไงเหมือน AI ปัจจุบันที่เขาฟังคำสั่งของเราแล้วก็ทำมาให้เราถ้าหากว่าเราเลือกที่จะใช้ในสิ่งที่ดีแน่นอนมันก็จะเกิดประโยชน์กับเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำให้เราได้ทั้งหมดนะไม่มีถ้าว่าเรานี่แหละเป็นผู้กำหนดให้เขาทำเขาถึงทำให้เราได้เพียงแต่มันจะทำให้รัดสั้นเร็วคือมันดีขึ้นมันเร็วขึ้นเท่านั้นเองแต่สุดท้ายสมองของเรานี่แหละจะเป็นผู้กำกับเป็นผู้กำหนดให้เกิดขึ้นไม่ใช่ก็ต้องแก้อะไรต่างๆนี่แหละเรานี่คือมนุษย์เนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปด้อยค่าตัวเองเราจะต้องภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นคนเป็นคนที่มีความคิดที่ดีนี่อันนี้คือสำคัญไม่ใช่แค่คิดดีอย่างเดียวต้องทำดีด้วยและสิ่งดีๆก็จะเกิดกับเราก็เพลงอกสาวเหนือสะอื้นมาคุณณัฐวุฒิว่าอย่างนั้นแต่ก่อนจะถึงเพลงอกสาวเหนือสะอื้นฟังเพลงนี้กันก่อนค่ะเพราะว่าขอมาก่อนเนาะเพลงพี่พึ่งในยุคนั้นยังมีอีกหลายเพลงมากถ้าว่าวันนี้คงเปิดได้ไม่หมดเดี๋ยวจะเปิดอีก2เพลงที่เป็นเพลงในยุคต้นๆของพี่พึ่งคือยุคเด็กๆและก็มาช่วงของอโซนาและมาช่วงของท็อปไลน์แล้วยังมีเพลงที่พี่เพิ่งเอามาร้องใหม่ในอยู่ที่บริษัท IS นะคะที่ทำเพลงของพี่บุพภาสายชนโอ้เพลงชุดนั้นก็ไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนแล้วกันค่ะเป็นเพลงอีก็เข้ากรุงค่ะเป็นเพลงยุคแรกๆของพี่เพิ่งจริงๆแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยอกสาวเหนือสะอื้นพี่เพิ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

0: ิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแต่ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รอดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร

ก็เป็นเพลงที่แนะนำมานะคะเพลงพี่พึ่งถ้าให้เปิดจริงๆถ้าว่าวันนึงไม่พอถ้าว่าเพลงนั้นยังอยู่ในหัวใจคุณผู้ฟังอยู่ตั้งแต่ยุคแรกของพี่พึ่งจนกระทั่งวันก่อนที่พี่พึ่งเขาจะจากไปแต่คิดถึงค่ะก็มีโอกาสก็ไปเที่ยวกันได้นะคะก็ถือว่าได้ไปร่วมรำลึกถึงการจากไปของพี่พึ่งวันนี้ส่งบทเพลงไปวันเสาร์หน้าค่ะเราจะมาต่อเนื่องกันนะคะถ้าว่าหลายคนที่รอฟังพี่พึ่งรอฟังเสียงของพี่พึ่งอีกนะคะสำหรับเพลงที่จบไปหนูล้อเล่นนะคะแล้วก็นักร้องบ้านนอกก็เป็นในยุคที่เข้ามาอโศนาและสำหรับเพลงหนูล้อเล่นยังมีอีกหลายยุคค่ะที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังปิดท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่หากใครได้ชมการแสดงหน้าเวทีของพี่พึ่งเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่พึ่งเปิดตัวขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงทำเป็นไหนปลอดภัยทุกที่เลยค่ะพี่แท็กซี่บริษัทเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยวันนี้ทำไม่ได้เปิดเพลงไหนอย่าโกรธกันนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในวันจันทร์ภาพปกติเดี๋ยวพออวสุอมัยเมตรียมแสงและลุงเข้มซันต้าจะมาในช่วงเพลงช้างเผือกทาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวมีผลปี2570มุ่งลดภาระงานเอกสารตามนโยบายคืนครูสู่ห้องเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการออกคำสั่งด่วนที่สุดยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยให้มีผลผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าลดภาระครูคืนครูสู่ห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและเด็ดขาดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2569ถึง2570มุ่งเน้นคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยเน้นนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครูโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแม้จะมีวัตถุประสงค์ที่ดีในการดูแลเยาวชนแต่ในทางปฏิบัติกลับมีขั้นตอนและภารกิจงานเอกสารจำนวนมากทำให้ครูต้องเสียเวลากับการทำการประเมินจัดทำรูปเล่มโครงการแทนที่จะได้ใช้เวลาดังกล่าวไปพัฒนาการเรียนการสอนและช่วยดูแลเหลือเด็กที่เป็นรายบุคคลอย่างเต็มศักยภาพอย่างไรก็ตามการยกเลิกโครงการนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะละเลยปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาแต่เป็นการปรับรูปแบบการทำงานให้ทันสมัยขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการรายงานผลและติดตามสถานการณ์จับผู้ต้องหารับของโจรคดีงัดบ้านหรูในพื้นที่ตำบลกระทู้จังหวัดภูเก็ตได้แล้วยึดทองเงินสดพร้อมเร่งล่าผู้ก่อเหตุหลักมีเชื่อว่ามีผู้ร่วมขบวนการหลายคนสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
5: ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกระทู้จับกลุ่มหญิงไทยอายุ46ปีในข้อหารับของโจรหลังขยายผลคดีคนร้ายย่องงัดบ้านหรูในพื้นที่กระทู้กวาดทรัพย์สินทั้งเงินสดและทองคำมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทเหตุเกิดเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดชุดสืบสวนนำโดยพันตำรวจโทรัศดากลึงวงรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกระทู้พร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพักในตำบลวิชิตก่อนจับกลุ่มผู้ต้องหาและตรวจยึดของกลางหลายรายการทั้งเงินสดทองคำรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเร่งขยายผลติดตามตัวผู้ก่อเหตุหลักซึ่งยังหลบหนีและเชื่อว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายรายพร้อมเร่งติดตามทรัพย์สินที่สูญหายกลับคืนผู้เสียหายต่อไปสารพีศรีธรรมรัฐสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
4: จังหวัดน่านสนที่กำลังบุกจับบ่อนพนันไฮโลกลาง

0: ชุมชนบ้านเมืองเลนจับผู้ต้องหาได้31คนรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านโดยคำสั่งของนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดน่านและอำเภอเมืองน่านเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองน่านและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านร่วมกันบุกจู่โจมเข้าจับกลุ่มนักพนันไฮโลที่บริเวณใต้ถุนบ้านเลขที่49ในชุมชนบ้านเมืองเลนถนนมโนตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่าจุดดังกล่าวมีการรวมตัวมั่วสุมเล่นการพนันซึ่งอยู่ใจกลางชุมชนนักพนันได้นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาจอดทิ้งไว้เป็นเวลานานภายในบริเวณวัดของชุมชนเป็นจำนวนมากซึ่งผิดสังเกตเจ้าที่จึงได้สนที่กำลังเข้าบุกจู่โจมซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด31รายเป็นชาย20รายและหญิงอีก11รายในจำนวนนี้มีหญิงสัญชาติลาวรวมอยู่ด้วยอีก1รายซึ่งมีนายธีรพงษ์กวงอายุ52ปีรับสารภาพเป็นเจ้าบ้านและรับหน้าที่เป็นเจ้ามือไฮโลคอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนรับแทงพนันพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางในที่เกิดเหตุได้อีก15รายการทั้งอุปกรณ์การเล่นพนันสมุดบัญชีเก็บค่าธรรมเนียมการเล่นและเงินสดโดยขณะเข้าจับกลุ่มมีนักพนันส่วนหนึ่งหลบหนีไปได้แต่ทางเจ้าที่ตำรวจคาดว่าจะทราบตัวได้ทั้งหมดซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วรรินทร์ เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
10: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
11: โทร025135251
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
11: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
13: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
11: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
13: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
14: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
18: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
19: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
20: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
21: มคอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: ้เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับเริ่มต้นกันด้วยขอบคุณเธอเสียงร้องของบิ๊กบอสนะครับอยากเห็นเธอคนไร้แฟนน้องน้ำมนต์นาโนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยคิดถึงนะจาดาจันดารินนะครับวันนี้เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมวาสุและจัญญา
1: และตามมาด้วยผมลุงเข้มซานต้าครับผม
2: และผมตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
0: นะฮะลูกทุ่งมหานครก็ยังคงถวายความอาลัยแด่พระองค์พานะครับนะฮะหนึ่งวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการถ่ายทอดเสียงด้วยช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีนะครับนะฮะก็จะมีเคลื่อนพระศพนะครับของพระองค์พานะครับนะฮะติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพร้อมกันทั่วประเทศนะครับในเครือข่ายของวิทยุของสมทโดยแม่ข่ายคือกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ติดตามกันได้นะครับวันนี้ก็หลายๆท่านก็ยังคงโพสต์นะครับอยู่ในถ้ามีโอกาสได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านเนี่ยนะครับก็คงจะอยู่ในช่วงของการที่ระลึกถึงนะครับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่ตลอดด้วยนะครับนะฮะตามไหมมีอะไรจะพูดถึงพระองค์ท่านไหมครับ
2: ครับก็ผมก็ซึมแล้วก็น้ำตาไหลบางทีแค่พูดก็ร้องไห้นะผมถามท่านนะ
0: ครับคือของขึ้นลูกทุ่งมหานครเนี่ยครั้งหนึ่งเราถ้าเราเคยมีโอกาสได้ทำกิจกรรมนะครับตอนที่น้ำท่วมใหญ่ๆถ้าจามิตรีฟังได้ลุงเข้มจำได้หรือคุณฟังชาวลูกทุ่งมหานครจำได้นะครับนะครับเราเคยจัดกิจกรรมรวมฝันปันน้ำใจแล้วก็ให้หลายหลายคนเนี่ยระดมทุนกันเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากถ้าจำกันได้นะครับหลายปีก่อนแล้วที่น้ำท่วมใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีคอนเสิร์ตที่ชั้น6ห้องออดิโอเทียมนะครับบอมจอสมทยังจำภาพความทรงจำนั้นได้ดีนะครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยนะครับได้เสด็จนะครับถึงแม้ท่านติดภารกิจนะครับท่านก็จะมีสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือนะครับประสบนิกรผู้ประสบนะครับอุทกภัยในหลายจุดหลายพื้นที่ซึ่งครั้งนั้นมันใหญ่หลวงมากนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ลูกทุ่งมหานครก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่สานต่อนะครับนะฮะพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านด้วยการระดมทุนนะครับให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากด้วยนะครับนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยผมเห็นศิลปินเองก็ดีนะครับนักการเมืองก็ดีนะครับที่ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านในสมัยที่ท่านเรียนนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหรือจะเป็นข้าฝ่าละอองธุลีพระบาทในแขนงไหนสาขาไหนก็ยังคงระลึกถึงพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลานะครับผมเชื่อว่าคนในวงการลูกทุ่งก็นะฮะไม่ยิ่งหย่อนไปกับคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับหรือคนไทยที่รับฟังกันอยู่ทั่วโลกรวมทั้งส่งกำลังใจให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยนะครับขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับเป็นมิ่งขวัญของประสบนิกรชาวไทยสืบไปนะครับลุงแค่มีอะไรจะเสริมไหมครับ
1: ผมก็ติดตามข่าวเห็นในช่องทีวีต่างๆนะครับก็เห็นแต่ละวันที่ท่านไปทำผมใช้ราชาศัพท์ไม่เป็นนะครับผมคือดูทุกช่องแล้วเหมือนอาจารย์ไหมเลยครับคือน้ำตาไหลตลอดเลยครับก็จริงๆแล้วถ้าแทนกันได้ผมอยากจะแทนท่านเองเลยครับคุณวาสุครับ
0: ครับนะผมเชื่อว่าในโลกออนไลน์เนี่ยสื่อหลายๆสื่อไม่ว่าจะเป็นสำนักของไทยนะครับนะหรือต่างประเทศก็คงอยู่ในช่วงของการถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านนะครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีเขามีมตินะครับนะฮะเรื่องของพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะครับก็ถวายความอาลัยด้วยการใส่ชุดนะครับถวายความอาลัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีโทนสีที่อยู่ในช่วงของการถวายความอาลัยด้วยนะครับนะฮะ15วันนะครับแต่ว่าเขาไม่งดคอนเสิร์ตนะครับอาจารย์เมตรี
1: ครับ
0: นะครับไม่งดคอนเสิร์ตไม่งดกิจกรรมงานรื่นเริงทุกอย่างทำด้วยตามความเหมาะสมนะครับนะฮะอ่ะก็แจ้งไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบอาจารย์เมตรีมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ
2: ที่จริงแล้วเนี่ยผมบอกจริงว่าพระองค์ท่านเนี่ยน่ารักจริงๆเลยแล้วไม่ถือพระองค์อ่ะ
1: ใช่ครับ
2: เคยเจอท่านแบบมันตื้นตันผมบอกจริงอย่างที่เมื่อกี้ที่พูดไปพอพูดถึงท่านแล้วมันอยากร้องไห้จริงๆเลย
0: ใช่
2: นะก็เท่านี้แหละครับ
0: เรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระราชวงศ์นะครับของคนไทยนี่มันผูกพันกันจริงๆอะนะครับนะฮะเห็นท่านตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยผมเห็นท่านตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ที่ท่านทรงขับร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นสาวลำวงของพี่อ้อยกระท้อนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: กับ
1: คุณนางงามนางงาม
0: อ๋อพี่ปุ๋ย
1: ครับผม
0: นาคีรันกระหนกนะครับหรือพระมารดานะครับพระองค์เจ้าสมเสารีนะครับก็มีความรู้สึกว่าพระองค์ทรงน่ารักมากนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านโดยตรงนะครับแต่ก็เห็นถึงความน่ารักของพระองค์ท่านที่ท่านเติบโตเป็นลำดับแล้วก็เป็นเจ้านายนะครับนะฮะที่มีพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นมาทางด้านกฎหมายนะครับตามที่เสด็จพ่อนะครับหรือเสด็จแม่นะครับนะฮะต้องการนะครับท่านจบด็อกเตอร์เลยนะครับนะฮะแล้วก็ท่านเป็นอัยการท่านใช้ชีวิตติดดินบางสื่อก็ไปสัมภาษณ์ร้านส้มตำร้านโปรดที่พระองค์ท่านเสด็จไปเสวยอยู่เป็นประจำนะครับในสมัยที่เป็นอัยการเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้มันเป็นความตื้นตันใจยังบอกไม่ถูกนะครับในฐานะของสื่อกลางสื่อหนึ่งของความเป็นลูกทุ่งมหานครในเครือข่ายของ MCOT Radio Networkทุกประเทศนะครับขอน้อมถวายความอาลัยนะครับแด่พระองค์ท่านนะครับนะครับผมเชื่อว่าทุกคนวันนี้ก็คงติดตามข่าวสารนะครับจากทีมงานสำนักข่าวไทยและก็สื่อต่างๆนะครับแล้วก็น้อมใจกันถวายความอาลัยด้วยความจงรักภักดีอย่างยิ่งนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะมี3เพลงอีกต่อเนื่องนะครับช้ำโดยละม่อมลาบตรีพบนะครับการเชิญการช้ำคนกันเองนะครับแล้วก็ผู้หญิงกับดอกไม้โหน่งอำนาจชัยสุวรรณแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ

0: ช้ำโดยละม่อมนะคะเสียงร้องของราตรีภพนะครับการ์ดเชิมการ์ดช้ำเสียงร้องของวงคนกันเองนะครับนะฮะแล้วก็มาตามมาด้วยหนึ่งในศิลปินที่ร้องเพลงบทเพลงเกี่ยวกับแม่นะครับพระคุณของแม่นะครับไปได้ดีมากๆเลยนะครับนะฮะอยู่ในอัลบั้มรวมเพลงช้างเผือกครั้งหนึ่งด้วยนะครับน้องลูกตาลวรรณกรนะครับ3เพลงต่อเนื่องนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานให้ลูกทุ่งมหานครนะครับเผยแพร่ผลงานอย่าลืมบอกประวัติความเป็นมาของคุณผู้ฟังเองนะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ให้เครดิตของคนที่เขียนดนตรีเขียนเนื้อร้องนะฮะทำทำนองด้วยนะครับแล้วก็ส่งตามที่อยู่เลยครับ
1: ครับก็ส่งกันมาได้ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครอสมท .63/1 ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10310นะครับหรือว่าถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็สามารถจะมาส่งกันได้ที่ตึกปฏิบัติการนะฮะชั้นล่างตรงประชาสัมพันธ์นะครับก็เขียนมุมช่องว่าฝากโครงการเพลงช้างเผือกโดยเฉพาะโครงการนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นกลัวสุขครับ
0: อาจารย์ไหมครับเพื่อก่อเรายอเพื่อสร้างสรรค์กันนะครับเสาร์เว้นเสาร์เนี่ยนะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเรามีศิลปินจากหลากหลายนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหน้าเก่าด้วยหน้าใหม่ด้วยโอ้โหเยอะเลยนะครับให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในรายการนะครับด้วยการส่งดาวมาก็ได้นะครับเป็นกำลังใจให้กับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับ SMS มาได้4689400ครับ LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะหรือโทรหาน้องเมย์นะครับ02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับเรียนเชิญอาจารย์เมตรีมีอะไรจะเสริมไหมครับสำหรับใครที่ยังอาจจะยังลังเลว่าจะส่งผลงานดีไหมจะอะไรยังไงหรือประชาชื่นซอย5มีอะไรจะฝากให้วางระบงระเบิดอะไรที่นั่นไหมครับ
2: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเราเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยเราเป็นกระจกเงาส่องให้ท่านนะครับเราชี้แนะนะครับด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้อคติกับใครแล้วอยากให้ท่านติดตามเนี่ยเสาเว้นเสาโดยเฉพาะเนี่ยว่าอย่างเนี้ยวันเนี้ยขอชมเลยว่าวันนี้มีเพลงที่อยู่ในเกณฑ์อ
0: ย่าพึ่งสิอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง
2: ไม่
0: เดี๋ยวเขาไม่ตามฟังในชั่วโมงสองเดี๋ยวเขาปิดทำไงอ่ะ
2: ไม่เราต้องชมมากแล้วรู้สึกว่าเขาพัฒนาเนี่ยถึงอยากให้ติดตามเวลาเราติเนี่ยเราติเพื่อก่อจริงๆนะครับและย่อเพื่อทั้งขันอย่างที่ท่านบอกคือการที่เรามีโอกาสเนี่ยที่ทำเพลงเนี่ยยังผมพูดอยู่ตลอดว่าอย่าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วทำเองเราต้องมีที่ปรึกษามีคนที่มีประสบการณ์ที่คนที่ไม่คุยไอ้ที่คุยเก่งๆอ่ะอย่าไปเชื่อเลยโอ้ยเป็นโปรดิวเซอร์ตรงโน้นตรงนี้อะไรเนี่ยไอ้พวกเนี้ยตกทั้งนั้นน่ะเอาที่คนที่ดูแล้วว่ามีประสบการณ์จริงๆดูแลเพราะว่านี่มันคือโอกาสที่เราจะก้าวขึ้นไปเป็นศิลปินในอนาคตได้
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็การร้องเพลงต้องร้องให้เป็นร้องให้เป็นก่อนนะครับแล้วก็หาเพลงที่มันเข้ากับตัวเราเนี่ยดูแนวเสียงเราคือที่จริงแล้วอันเนี้ยต้องเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยแหละคนดูแลแล้วว่าเสียงอย่างนี้คุณจะร้องเพลงแนวไหนแล้วก็ให้ทำดนตรีแล้วก็ซ้อมให้มันฉ่ำใจเลยแล้วค่อยบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่ที่ตะเข้มบอกไปเมื่อกี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยกล้าๆหน่อยนะครับเราติเพื่อก่อจริงๆขอให้ทุกคนโชคดีครับ
0: หรือถ้าไม่พอใจอะไรยังไงก็สามารถไปเจอกันที่ประชาชื่นซอย5ได้เลย
2: อยู่ตลอดนั่นหรอกเราติเพื่อก่อครับท่าน
0: คร
2: ับ
0: ผมมีกิจกรรมดีๆของทางหน่วยงานที่เขาทำคอนเสิร์ตการกุศลนะครับของสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่ระดมทุนนะครับช่วยนักร้องนะครับมีพี่ทศพงศ์หิมพานต์มีศิลปินหลายท่านเลยมีศิลปินสตริงด้วยลิปออยนะครับมัมนงนะฮะพี่ออส 4S ก็มีนะครับนายโย่งนะพวงนะนงนะครับ พี่บอลเชิญยิ้มนะครับจิ้งหรีดขาววงเทวันนะครับการทัศนะด้วยแล้วก็มีคัทเรียมารสีนะครับโอ้แล้วก็แนนซี่กุหลาบร้อยรัศมีก็มานะฮะแจ็คธนพลนะครับนะฮะงานนี้จะมีวันที่9กรกฎาคมนะครับที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงสาขาเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรานะครับนะฮะก็ไปจองบัตรคอนเสิร์ตกันสดๆในครั้งนี้ได้นะครับโดยทางสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยเขาทำคอนเสิร์ตการกุศลกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงอีกสัก3เพลงนะครับฟังกันสบายๆเนื้อหาดีๆนะครับที่เป็นศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกที่เขาส่งผลงานเข้ามานะครับแล้วก็ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมามีส่วนร่วมในรายการกันมาลุ้นกันนะครับว่าศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกจะจริงอย่างที่อาจารย์ไมตรีบอกหรือเปล่าโอ้โหว่าแบบเด็ดจริงๆนะฮะมีส่วนร่วมในรายการได้ SMS เข้ามาได้4689400 LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับหรือฟังผ่านเครือข่าย MCOT Connect ก็ได้นะครับนะฮะจะ Android iOS นะโหลดกันหรือยังเอ่ยนะครับก็รับฟังชัดเจนแล้วก็ส่งเข้ามานะครับนะฮะหรือพูดคุยกับน้องเมย์หลังใหม่นะครับ02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับเพลงนี้มีความหมายดีมากๆเลยเสียงร้องของพิซซ่าหมาวอนะครับดอกไม้แด่วีรชนนะครับผมยังอ่านหนังสือพิมพ์รายวันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆนะครับเราก็คงต้องส่งกำลังใจให้กับทหารหารอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีผู้หญิงกับดอกไม้หนุ่มหน้าชัยสุวรรณแล้วก็ส่งเธอขึ้นมาเล็กซ์โซริโอแล้วเบรกกันแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาดูแลกันต่อนะครับ

0: พิเศษ
1: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: างจดหมายฉบับนี้ไว้ที่หัวเตียงนอน
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหทัยสมาคมหลังสำนักพระราชวังออกประกาศเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 12:00 น.ด้านในของศาลาสหทัยสมาคมจัดเตรียมโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดับด้วยดอกไม้มีพระภูษาโยงไปยังขันสาครบรรจุน้ำสงฆ์พระศพอย่างสมพระเกียรติเพื่อแสดงความอาลัยโดยมีคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการสี่เหล่าทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผู้บริหารภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆและประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณส่วนแถวของประชาชนทางสำนักพระราชวังได้จัดเตรียมเต็นท์พักคอยและจุดบริการน้ำดื่มให้เป็นระยะพร้อมมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพอย่างเรียบร้อยประสบนิกรเชียงใหม่ร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยความอาลัยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่ต่างพร้อมใจแต่งกายชุดปกติขาวสวมปลอกแขนสีดำเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อร่วมถวายอาลัยที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาภายในสวนสาธารณะอบจ.เชียงใหม่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำเหล่าข้าราชการหลายหน่วยงานในจังหวัดร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพที่เบื้องหน้าพระรูปเมื่อเวลา 8:30 น. ที่ผ่านมาหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพโดยหน่วยงานราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้ประชาชนร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพภายในห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาในวันนี้จนถึงเวลา 12:00 น.ทางหลวงติดตามผู้ก่อเหตุทำวัสดุตกหล่นบน M7 เข้าพบตำรวจแล้วกรมทางหลวงได้รายงานกรณีพบวัสดุประเภทน็อตและสกรูตกหล่นบริเวณผิวจราจรทางหลวงพิเศษหมายเลข7หรือ M7 ขาออกบริเวณกิโลเมตรที่39บวก600เมื่อวันที่12มิถุนายน2569ส่งผลให้รถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายจากการเหยียบวัสดุดังกล่าวหลายคันทางหลวงโดยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้ตรวจสอบข้อมูลจากกล้องวงจรปิดร่วมกับการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามผู้ก่อเหตุได้ภายในวันเดียวกันโดยเมื่อเวลา 21:00 น.เมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลอ่อนนุชเพื่อให้ข้อมูลรับทราบข้อกล่าวหาตามระเบียบจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าสาเหตุเกิด

0: จากบรรทุกวัสดุประเภทน็อตสกรูโดยปิดคลุมไม่เรียบร้อยทำให้ตกหล่นลงบนผิวจราจรส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางเป็นวงกว้างทางนี้ผู้ก่อเหตุยอมรับผิดค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบทุกรายตามเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ในส่วนของความเสียหายที่อาจอยู่นอกเหนือความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยเจ้าของกิจการยืนยันรับผิดชอบค่าเสียหายเพิ่มเติมทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
6: ้เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
7: โทร025135251
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
13: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
14: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
15: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
16: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: งที่2นะครับคือขายลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับในโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษสดๆเลยนะครับอยู่กับเรา3คนนะครับที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับผมวาสุและจัญญาครับ
1: และตามมาด้วยผมลุงเข้มซานต้าครับผม
2: ผมตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
0: วันนี้นะฮะในชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2แล้วนะครับนะฮะติดตามศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกที่ส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการกันนะครับเป็นเพลงจากใครครับ
1: จากคนที่ใช้ชื่อว่าน้องพีทวรรณภานะครับคุณวสุครับ
0: ค่
1: ะเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นะครับชื่อว่าเพลงรักจบที่ลพบุรีนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยอาจารย์มานพมากบุญนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์นกรชูรักครับผมคุณวสุอาจารย์ไหมครับ
0: อ่ะเรียนเชิญอาจารย์ไมตรีวิจารณ์ก่อนเลยครับ
2: ครับขอบคุณมากครับท่านบอกว่าตะเข้ม
1: ค
2: ือเด็กคนนี้ผมจำได้ว่าเขาเคยส่งมานะ
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็ผมก็เคยชื่นชมเขาไปนะว่าเขาร้องได้โอเคเลยนะครับและอย่างวันนี้พอเรามาฟังเพลงวันนี้คราวที่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นเพลงเร็วนะแต่อันนี้ก็ออกมีเดียมออกสไตล์พวกแค่ช้าๆเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เต็มจ๋าเป็นมีเดียมเร็วขึ้นจากสโลว์ช้าๆเร็วขึ้นมาหน่อยคือไม่ได้เต็มตัวแต่ว่าร้องได้การร้องอ่ะโอเคอยู่แล้วนักร้องเด็กคนนี้นะครับแล้วก็การเนื้อร้องทำนองก็แต่งได้สัมพงสัมผัสดีมากการวางทำนองและดนตรีเนี่ยต้องยอมรับว่านครชูรักเนี่ยการอันเล่นเพลงเนี่ยเขาจะใช้ทั้งแซกทั้งบลาสค่อนข้างที่จะเรียกว่าฟูลแบนก็ได้แบบในสไตล์ของการบันทึกเสียงเนี่ยการมิกซ์เสียงออกมาก็ดีเนื้อหาสาระของเพลงก็ดีเนี่ยผมว่าเด็กคนนี้จับตามองให้ดีผมว่าอนาคตดีแน่นอนนี่เขาระดับอาชีพแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ย
0: ครับ
2: ตอนเนี้ยตะเข้มละแก
1: ขอบคุณครับอาจารย์ไหมครับสำหรับผมว่าฟังแล้วมันลื่นไหลดีเหมือนท่อประปาแตกเลยนะฮะไหลโล่งเลยไม่อึดอัดอะไรนะครับสำหรับเพลงนี้การร้องและภาคดนตรีเนี่ยภาพรวมแล้วสำหรับในโครงการเพลงช้างเผือกของเราเนี่ยถือว่าผ่านเลยครับคุณวสุล่ะครับ
0: สำหรับผมเนี่ยนะครับเนื้อหาก็พอใช้ได้นะครับนะฮะสำหรับรักจบที่ลพบุรีน้องเขาเป็นคนร้องเสียงดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปรากฏก็ได้คนเรียบเรียงดนตรีดังอาจารย์นกรชูรักเนี่ยนะครับก็ทำให้เพลงมันยิ่งลงตัวนะครับก็ไพเราะครับเปิดได้ในฐานะนักจัดรายการนะครับใน Facebook Fanpage มีไหมครับมีคนให้ดาวไหม
1: มีครับคุณอสุครับคุณเย็นตาโฟนี่โกจริงๆ5ดาวครับไก่ทอดหิ้วไปเลยนะครับแล้วก็คุณลุงสมหมายรุ่งเรืองนะครับให้มาสี่ดาว
0: เกี่ยวอะไรกับเย็นตาโฟอะฮะ
1: แกพิมพ์มาอย่างนั้นในเฟซใน
0: โพสต์อ๋อเขาชื่อเย็นตาโฟเขาชื่อเย็นตาโฟ
1: ครับแล้วก็คุณชิสนุพงศ์ไม่ใช่ครับน้องแชมป์ลูกชายครับให้มาสี่ดาวครับคุณวสุครับ
0: ครับอาจารย์เมตรีให้กี่ดาวดี
2: นี้ผมต้องขออนุญาตให้กำลังใจ5ดาวครับ
0: อาจารย์เมตรีให้5ดาวแล้วลุงเข้มว่าไงครับ
1: ที่นี่มีแต่เกาเหลาครับไม่มีเส้น5ดาวครับ
0: 5ดาวเหมือนกันนะครับนะฮะเราติเพื่อก่อเรายอเพื่อสร้างสรรค์กันนะครับ แล้วก็เพลงที่2ในสัปดาห์นี้ครับ
1: เขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าเซฟหลังสวนนะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้วันนี้ชื่อว่าเพลงลืมพี่แล้วไม่ถ้าพูดเป็นภาษาใต้ก็คือลืมผีแล้วไม่เพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณเซฟหลังสวนและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณปริทัศน์ระฆังทองมาฟังพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ฟังครับ
0: นะครับนะฮะคุณผู้ฟังก็มีส่วนร่วมในรายการนะครับด้วยกันให้ดาวกับเรา3คนได้นะครับผ่านทาง SMS ที่4689400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยหรือโทรหาน้องเมย์นะครับ02-248-1366นะครับลืมพี่แล้วไม่เซฟหลังสวนนะครับเดี๋ยวกลับมาวิจารณ์กันนะครับ

0: เซฟหลังสวนนะครับลืมพี่เราไม่เรียนเชิญเลยแล้วครับลุงเคมวิจารณ์ก่อนเลย
1: ขอบคุณครับคุณวสุครับสำหรับน้องเซฟนี่นะครับผมอันดับแรกเลยชื่นชมเลยครับร้องเพลงดีร้องเพลงเก่งแล้วก็โดยเฉพาะเพลงนี้ก็แต่งเองด้วยแล้วก็เนื้อหาสาระของเพลงเนี้ยถ้าเป็นคนปากใต้ฟังแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นรองนักร้องท่านอื่นที่เป็นนักร้องปากใต้ที่ส่งผลงานเพลงมาเลยนะครับส่วนภาคดนตรีเนี่ยมันมีเสน่ห์อยู่แล้วตรงที่ว่าขึ้นมาก็ได้ยินเสียงปี่สื่อถึงความหมายว่านี่คือเพลงจากศิลปินจากภาคใต้ครับอาจารย์ไมตรีครับ
0: คน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เชิญเลยครับ
1: เชิญเลยครับ
2: ครับที่จริงผมเป็นคนใต้อยู่นะมาก่อน
0: เหรอใต้ถุนหรือใต้อะไร
2: จริงๆผมอยู่ที่นาทวี
0: อย่ามาพูดเลยอาทิตย์ก่อนยังบอกคนอ่างทองอยู่เลย
1: ใช่
2: อ
1: ้
2: าวไม่ผมเกิดอ่างทองไงแต่ว่าผมเคยไปอยู่ที่นาทวี
0: มานาทวีจังหวัดสงขลาไหนแล่นตาได้ไหมครับอาจารย์
1: แล่นได้ไหม
2: ได้นิดหน่อยนะครับ
0: แล้วภรรยาคนแรกอ่ะคนจังหวัดอะไรคนอ่างทองหรือคนอะไร
2: คนกรุงเทพดีแหละ
0: อ๋อแล้วภรรยาคนที่สองอะ
1: พัทลุง
2: คนที่สองก็คนกรุงเทพ
0: อึกอักก็แสดงว่าโกหกแน่นอนทีหกทางเพศนี
2: ้จำไม่ได้แล้วใหญ่จะไปถามเลยมันลืมไปหมดแล้วนะครับเอาเรื่องเพลงละกัน
1: ครับ
2: เนี่ยอย่างที่ตะเข้มบอกอะ
1: ครับ
2: ผมว่าเดี๋ยวนี้ดนตรีสมัยใหม่เนี่ยพัฒนามากเลยเนี่ยเพราะว่าเอาดนตรีอย่างดนตรีออกสไตล์เพลงป๊อปเนี่ย
1: ครับ
2: พวกเนี้ยสไตล์สมัยใหม่เนี่ยป๊อปออกสตริงเนี่ยป๊อปเอาเครื่องดนตรีของพื้นบ้านเนี่ยมาแทรกเข้าไปเนี่ยเนี่ยมันน่าฟังเพราะอินโทรขึ้นมาเนี่ยเอาปี่ใต้เข้ามาเนี่ยแล้วผสมภาษาออกมาเนี่ยมันออกแนวสมัยใหม่การร้องผมว่าคนเนี้ยเขามีเอกลักษณ์เสียงของเขา
1: ใช่ครับ
2: ส่วนการเขียนเพลงก็ใช้ได้สำเนียงการร้องไม่ต้องบอกละเขาคนใต้อยู่แล้วใช่ไหม
1: ครับ
2: เพราะว่าทั้งสำเนียงการร้องก็ถือว่าโอเคการมีเสียงออกมาก็ใช้ได้ผมถึงบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าผมฟังแล้วผมว่าวันเนี้ยเพลงน่าฟังทั้งนั้นอันนี้ผมให้กำลังใจครับ
1: ครับ
2: ท่านบอกครับ
0: สำหรับผมเนี่ยนะฮะต้องขออนุญาตนะครับวิจารณ์ในฐานะนักจัดรายการแล้วกันเนาะผมเองก็ฟังเพลงใต้มาค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ครับ
0: น่าจะเพลงนี้น่ะน่าจะเป็นศิลปินใหม่ซึ่งอาจจะเพิ่งจะหัดร้องผมมีความรู้สึกนะนะฮะถ้าผิดนี่ขออภัยด้วยเพราะว่าไม่ได้รู้ประวัติความเป็นมาอะไรเขาเลยนะครับนะฮะคือความเป็นเพลงใต้เนี่ยมันจะมีเสน่ห์หรืออัตลักษณ์อ่ะมีความเป็นทองแดงหรือสักสากอ่ะมากกว่านี้หรือความตั้งใจของคนเขียนเนื้อร้องทำนองอยากให้เป็นเพลงออกในสไตล์ป๊อปก็ไม่แน่ใจอ่ะนะผมขออนุญาตวิจารณ์แบบอย่างนี้แล้วกันแต่โดยรวมแล้วมันสามารถเปิดได้แต่มันอาจจะต่างจากเพลงใต้ที่มันตรงไปตรงมามันมีความมีกลิ่นสตออ่ะมีความเป็นนั่นมากกว่านี้นะครับเหมือนกับหลายๆเพลงมีความเป็นสตริงมีความเป็นป๊อปแล้วก็มีความเป็นที่แบบหลายๆคนชื่นชอบอย่างเช่นของบาวีของหลวงไก่หรือของสกายพาสของวงแอลกอฮอลอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับอาจจะค่อนข้างเปรียบเทียบกับรุ่นพี่เขานะครับแต่โดยรวมเนี้ยฟังได้นะครับไม่มีปัญหาเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับนะฮะใน Facebook Fanpage มีไหมครับ
1: สักครู่นะครับก
0: ็รู้สึกว่าเข้ามาเยอะเลยนะครับอ่านแทบไม่ทันเลยนะฮะ
1: ใช่ครับคุณวสุครับเข้ามาเยอะเลยอ่านไม่ทันแน่เลยครับรอบนี้ลุงสมัยลุงเหลืองให้มา4ดาวครึ่งครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวนะครับมันเยอะมากเลยคุณวสุอ่านไม่ทันแน่เลย
0: นะครับนะฮะ
1: หลายเลยท่านให้มา5ดาวครับ
0: เย็นตาโฟขายอยู่แถวไหนอ่ะ
1: เดี๋ยวต้องเย็นตาโฟนิโก้จริงๆนิโก้จริงๆนะฮะนิโก้จริงๆครับคุณวสุครับ
0: อ่านไม่ทันไม่เป็นไร
1: คุณเย็นตะโพก็ให้มา5ดาวครับผมครับ
0: อ่านลุงเคมให้กี่ดาว
1: ผมชอบเป็นการส่วนตัวแล้วก็ถือว่าน้องเซฟเนี่ยมีความสามารถสูงไม่รู้จักการรายงานตัวด้วยนะครับเพลงนี้ผมชอบในฐานะที่ฟังมานานแล้วด้วยให้5ดาวครับอาจารย์ไมตรีครับ
0: อาจารย์ไมตรีให้กี่ดาว
2: เห็นด้วยครับผมให้กำลังใจครับ5ดาว
0: อ่านลติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์นะครับอาจจะมีเล็กๆน้อยๆที่เรานั่นไปผมก็ ถือว่าเปิดได้นะครับแล้วเป็นเกินมาตรฐานนะครับของเพลงช้างเผือกโดยทั่วไปก็ให้5ดาวเหมือนกันนะครับ2เพลงต่อเนื่องแล้วนะเราให้กัน5ดาวเนาะแล้วคุณผู้ฟังชาวลุงทุ่งมหานครใน Facebook Fanpage เนี่ยให้กันมาหลายดาวกันเยอะเลยส่วนใหญ่เป็นดาวที่สูงๆนั้นเลยนะครับมาถ
1: ึ
0: งเพลงที่3บ้างครับ
1: เพลงที่3นะครับอาจจะเป็นวงนะครับเขาจะชื่อว่านุ่นวงลิดีนะครับเพลงใหม่ของเขาที่ส่งมาให้เราแนะนำในวันนี้ชื่อว่าเพลงลืมบังนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยบังซักก้าวร้าวนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณสุวัฒน์วงนครนะครับ
0: น่าจะเป็นเพลงที่คนไทยเชื้อสายมุสลิมผลิตหรือเปล่าหรือยังไงฮะ
1: ผมว่าน่าจะมาลองฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่า
0: หรือเป็นเพลงใต้หรืออะไรยังไงอ่ะมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันกับแล้วก็ใครอยากจะมีส่วนร่วมในรายการก็ SMS เข้ามาให้ดาวก็ได้4689400ครับ LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยหรือโทรหาน้องเมย์นะครับให้ดาวพร้อมกับเรา3คนได้022481366นะครับลืมบัง

ับนะฮะผมแจ้งเรื่องของการถ่ายทอดนะครับผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้ได้รับข่าวสารล่าสุดนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาของการเคลื่อนขบวนพระศพนะครับจากเดิมนะครับ16:30 นเปลี่ยนเป็นเวลา16:00 นนะครับดังนั้นเวลาในการถ่ายทอดนะครับเสียงก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา15

0: นาฬิกา45นาทีก็เรียนให้กับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่าย MCOT Radio Network นะครับทั่วประเทศนะครับวันนี้ที่จะรับฟังนะครับเรื่องของการถ่ายทอดเสียงนะครับขบวนพระศพนะครับของพระองค์พาโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอ่ะมาวิจารณ์กันก่อนเลยนะครับเพลงลืมบังนุนวงลิดีนะครับเพลงนี้เนี่ยความหมายอัตลักษณ์แสดงตัวตนความเป็นจริงของคนไทยเชื้อสายมุสลิมที่อยู่ทางฝั่งใต้ชัดเจนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ลงตัวนะครับเปิดได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับลุงเคมว่าไงครับ
1: ครับขออนุญาตอธิบายความหมายของคำว่าซูนเซแล้วซูนเซแล้วไม่ใช่เลขศูนย์นะครับคือหายไปแล้วหายไปแล้ววันระดงระยออะไรก็ไม่มาเลยนะครับผมว่าการลง
0: ในวันอะไรนะ
1: วันระยอใช่ไหมที่ต้องมารวม
0: พูดก็พูดมาเถิดคนอีสานเดี๋ยวคนจะใส่มุสลิมมาวิจารณ์เราอีกวันฮารีระยอ
1: ใช่ครับก็บอกหายไปเลยศูนย์ไปเลยไม่ยอมมาสักวันเลยใช้คำว่าศูนย์บ่อยมากเลยนะครับก็สำหรับ
0: ศูนย์ได้ตกลงแปลว่าอะไร
1: หายไป
0: อ๋อหายไป
1: ศูนย์หายไปอะครับก็อยากจะบอกว่าเพลงนี้การร้องก็คือร้องธรรมดานะฮะไม่ได้มีเอกลักษณ์อะไรโดดเด่นมากดนตรีก็คือผมฟังแล้วก็พื้นๆนะครับภาพรวมของเพลงเพลงนี้ก็เหมือนที่คุณวสุว่าไปพอฟังได้ครับอาจารย์ไมตรีล่ะครับ
0: ไหนบอกว่าอยู่นาทวีมาแปลให้ฟังสิลืมบังเนี่ย
2: ผมบอกเลยที่จริงมันก็ถูกแล้วล่ะมันก็สับง่ายๆกับศูนย์มันก็หายอยู่แล้วล่ะนะครับคือเพลงนี้ ที่จริงผมกลับมองข้ามกันกับตะเข้มนะ
1: ครับ
2: ผมมองว่าอินโทรขึ้นมาเนี่ยมันน่าฟังเลยรู้เลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนใต้นะครับอินโทรขึ้นมาเนี่ยสัญลักษณ์ออกพอเข้าดนตรีก็น่าฟังแล้วก็เพลงเนี้ยมันจะออกมาในสไตล์สนุกสนุกออกสไตล์แบบลำวงอ่ะแบบสไตล์อย่างนั้นผมว่านะคนเนี้ยร้องสบายสบายแล้วร้องผมว่าเขาร้องเก่งอ่ะเพลงเนี้ยการมิกเสียงอะไรออกมาเนี่ยการร้องฟีลลิ่งของเขาเนี่ยเขาร้องเป็นแบบธรรมชาติเลยอะร้องไม่อะไรเลยแบบเขาเหมือนร้องเขาเหมือนเขาร้องชำนาญอะความรู้สึกผมว่าเขาไม่เกรงไม่อะไรเลยฟังดูแล้วมันธรรมชาติดีทั้งดนตรีทั้งอะไรการมิกเสียงของมันเนี่ยมันเพลงเนี้ยผมว่าวันนี้ที่ผมบอกตั้งแต่แรกผมฟังแล้วว่าวันนี้ดนตรีนักร้องอะไรโอเคหมดอันนี้ผมก็ชอบนะเป็นส่วนตัวเลยก็ฟังแล้วมันคึกคืนดีไพเราะดีนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ผอ.ครับ
0: ใน Facebook Fanpage มีไหมครับ
1: มีครับมีลุงสมัยลุงเรืองนะครับให้มา4ดาวครึ่งครับผมแล้วก็ลุงเปียกก็ทักมาเฉยๆนะครับศูนย์แปลว่า
0: อะไรกะ
1: โมโหครับไม่มีอะไรฮ่าไม่ได้แห่ด่ามาครับคุณรัศวะครับ
0: สำหรับผมเนี่ยเพลงนี้ผมชอบมากกว่า2เพลงนะแต่ก็ยังให้5ดาวอยู่เหมือนเดิมนะครับเราติเพราะก่อนเราเยอะเพราะสร้างสรรค์แต่ละคนอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันนะ
1: ใช่ครับ
0: เราไม่บูลลี่กันนะครับนะฮะหลายคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบหรืออะไรแล้วแต่นะครับผมให้5ดาวนะครับคุณเข้มล่ะครับ
1: ส่วนผมให้4ดาวครึ่งครับ
0: อาจารย์ไมตรีให้กี่ดาวครับ
2: ผมให้5ดาวคร
0: ับ นะครับนะฮะแล้วแต่เนาะนะฮะคุณผู้ฟังถ้าชอบรักเพลงไหนเนี่ยวันจันทร์เริ่มต้นขอกันได้นะครับอย่าปล่อยให้ความฝันของศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกที่ส่งผลงานเนี่ยหลุดลอยไปเพราะแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราแนะนำกันสัปดาห์เว้นสัปดาห์บางทีก็จะมีเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านด้วยนะครับนะฮะขอนเข้ามาเยอะๆผ่านทางช่องทาง SMS ก็ได้หลังไมค์ก็ได้นะครับทุกช่วงนั้นจัดรายการมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์ด้วยนะครับสลับกับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านที่4ครับ
1: ครับเขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกว่าภักดีชยหัตนะครับเพลงใหม่ของเขาที่ส่งมาให้เราแนะนำในวันนี้ชื่อว่าเพลงพบผ่านนะครับคำร้องทำนองโดยคุณภักดีชยหัตและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณตุ่ยเชียงลำนะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
0: นะครับแล้วก็อย่าลืมมีส่วนร่วมในรายการกับเรา3คนด้วยนะครับด้วยกันให้ดาวนะครับSMS เข้ามาได้4689400 Facebook Fanpage Mint เข้ามาได้เลยที่ RTM FM 95ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับพักดีชัยหัตนะครับโพผ่าน

0: พบผ่านนะครับคุณภักดีชัยทัศน์ชัยหัตถ์นะครับนะฮะเมื่อสักครู่เจ๊สีก๋วยเตี๋ยวนะฮะเจ้าอร่อยของสามโคกปทุมธานีให้มาตั้ง10ดาวเขามากสุดแค่5ดาวเจ๊สีมาให้มาตั้ง10ดาว
1: เจ๊บอกว่าบวกให้อีก5
0: เขาขายก๋วยเตี๋ยวดีเกินไปเนาะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยแวะไปลองได
1: ้ที่จริง5ดาวแล้วแถมก๋วยเตี๋ยวให้เรา5
0: บอกให้ส่งกสมทเอาส่งกสมทไม่ยอมส่งใจร้ายมากเจ๊สีนะครับ
1: อ
0: ่ะวันนี้นะฮะพบผ่านลุงเข้มวิจารณ์หน่อยครับ
1: ผมชอบนะเพลงนี้โดยส่วนตัวผมว่าฟังแล้วอบอุ่นดีฟังแล้วไพเราะดีแล้วก็เป็นเพลงช้าที่ฟังแล้วอยากฟังอีกนะฮะไม่อึดอัดการร้องของเขาก็ร้องได้นุ่มนวลเสียงไพเราะเสียงหวานดนตรีก็ไปตามภาษาของการร้องเลยก็ถือว่าเพลงนี้ก็อีกหนึ่งเพลงที่น่าฟังนะครับคุณไมตรีล่ะครับ
2: ครับขอบคุณมากตะเคียน
1: ครับ
2: เพลงนี้ที่จริงพออินโทรขึ้นมาเนี่ยตอนแรกผมชอบเลยนะ
1: ครับ
2: ว่าเขาจะออกสไตล์แบบโฟกซองแต่ว่าเขาใช้กีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยปรับเป็นเสียงอะคูสติกแต่ว่ามันก็มีสำเนียงของกีตาร์ไฟฟ้าอยู่แล้ว
1: คร
2: ับ แล้วก็พอมาเข้าร้องเนี่ยผมว่าเสียงเขานะโอเคแต่เขาต้องศึกษาในเรื่องฟีลลิ่งอารมณ์เพลงให้มากกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็การแต่งเนื้อร้องทำนองเนี่ยเขาไปเรื่อยเฉย
1: ครับ
2: คือถ้าเราจะให้มันสัมพันธ์สัมผัสมากกว่านี้เนี่ยมันจะน่าฟังมากกว่านี้อันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ให้กำลังใจได้ครับก็ถือว่าไม่เลวร้ายอะไรมากมายนะครับท่านผอ.ครับ
0: สำหรับผมเนี่ยเป็นเพลงที่มันเพลงที่ฟังสบายอ่ะแล้วมันฟังไปเรื่อยๆอ่ะเผื่อบางคนถ้าทำงานทำการอยู่อาจจะไม่ได้รู้ด้วยว่ามันหมายถึงอะไรด้วยซ้ำคือไม่ได้ลงลึกถึงตัวรายละเอียดของเพลงอะนะว่ายังไงนะครับแต่คำว่าพบผ่านเนี่ยของคุณภักดีเนี่ยมันเป็นเพลงที่ฟังสบายแล้วมันลื่นหูเขาเรียกอะไรอะท่วงทำนองอะมันเป็นบีทเดียวตลอดนะครับมันก็เลยฟังเหมือนกับว่าถ้าเราเปิดอยู่บ่อยๆเพลงนี้มันก็อาจจะเชื่อมต่อกับบทเพลงอื่นๆได้นะครับไม่ได้ยากมากนะครับนะในฐานะคนเปิดเพลงก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงอ่ะที่ฟังสบายนะครับนะฮะเรื่อยๆนะครับแต่ถามว่าจะถูกเปิดได้บ่อยไหมนะครับนะก็ต้องแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านด้วยนะครับนะฮะว่าเพลงนี้ต้องการที่จะสื่อความหมายอะไรยังไงแล้วก็คุณผู้ฟังชอบมากน้อยขนาดไหนด้วยนะครับก็ขอกันเข้ามาเยอะๆนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเพลงนี้ก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เราสามารถเปิดได้ออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus ได้นะครับนะฮะอ้าวจีเพื่อก่อหยอกเพื่อสร้างสรรค์กันนะครับใน Facebook Fanpage มีไหมครับ
1: มีครับมีลุงสมหมายลูกเรืองให้มา4ดาวครึ่งท่านเดียวครับคุณรสุครับ
0: นะครับนะฮะลุงเคไม่กี่ดาวดี
1: เพลงนี้ผมว่าเลขที่สวยที่สุดสำหรับตัวผมคือ4ดาวครึ่งครับอาจารย์ไมตรีล่ะครับ
2: กับผมนะครับ
0: ให้กี่ดาว
2: เราพูดไปแล้วติเพื่อก่อพัฒนาเพราะให้เขาได้เลย4ดาวครึ่งครับผม
0: เหมือนกันนะครับ4ดาวครึ่งนะติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์แล้วก็รอฟังผลงานใหม่ๆที่ชาวลูกทุ่งมหานครนะครับหรือศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่จะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกด้วยนะครับมาถึงศิลปินท่านสุดท้ายครับในสัปดาห์นี
1: ้ครับเขาจะชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าปูเลนายรากามิวสิกนะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้วันนี้ชื่อว่าเพลงใจรักษานะครับใจยักษานะครับประธานโทษคำร้องทำนองโดยคุณหวาย Never Die นะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณก๊อกกิตติเดชนะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ักษานะครับปูเลนายรากามิวสิกนะครับฟังแล้วเป็นยังไงครับใครจะก่อนดี
1: อาจารย์ไมตรีต่อเลยครับ
2: ครับขอบคุณมากกระเช่นคือเพลงเนี้ยผมฟังดูแล้วเนี่ยที่จริงนะผมบอกจริงอ่ะผมชอบเพลงเนี้ยถ้าฟังลึกๆแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าท่านสังเกตฟังแต่ท่านอาจจะไม่ได้สังเกตก็ได้เพราะว่าขึ้นมาเนี่ยโดนตรงดนตรีอะไรเนี่ยกีตาร์มันมาจ๋าเลยอินโทรขึ้นมาเนี่ยนะแล้วพอเข้าไปในเสียงร้องเนี่ยตอนแรกจะมีเล็กน้อยคือไม่ค่อยได้ยินน่ะที่สไตล์ดนตรีประเภทนี้แล้วก็เอาถ้าท่านฟังนะจะมีเสียงมาริมบ้ามาริมบ้าคือเครื่องตีแบบคล้ายๆกับไอ้เนี่ยคล้ายๆโปรงลางมาริมบ้าก็คล้ายๆไอ้ไวโบโฟน
0: ตกลงมันคืออะไรเดี๋ยวคนเขาจะไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่องดนตรีแบบผม
2: มาริมบ้าเนี่ยมันเป็นไม้
0: เครื่องดนตรีของสากลใช่ไหม
2: สากลมันเป็นไม้แต่เสียงไอ้เนี่ยจะคล้ายๆกันกับโปรงลาง
0: โปรงลางนี่ทางฝั่งอีสานคล้ายๆละนาด
2: แต่ไอ้นี่มันของสากลแต่เสียงมันคือหน้าฟังแต่เนี้ยเขาเอามาจากคอมแน่นอนเอามาจากอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็การมิกซ์เสียงเขาผมว่าเพลงเนี้ยเขาใช้ได้การร้องเนี่ยนักร้องคนนี้ถือว่าเขาร้องได้สุดเสียงและเขามีฟิลของเขาแบบเนี้ยนะครับเขาจะร้องสไตล์อย่างนี้ของเขาเนี่ยผมว่าเนื้อร้องทำนองอะไรเขาก็ทำโอเคเลยใช้ได้ร้องก็ดีดนตรีดีการมิกซ์เสียงออกมาก็คือว่าโอเคนะครับตะเข้มแก
1: ขอบคุณครับอาจารย์ไมตรีครับสำหรับผมนะฮะนักร้องท่านนี้นะครับผมชอบตรงที่เขาร้องเต็มเสียงดีนะคะร้องเต็มเสียงแล้วก็ดูเงาดูคล้ายๆวงชามานะครับทรงกลดเนี่ยการร้องของเขาเนี่ยผมชอบแต่ภาคดนตรีเหมือนที่อาจารย์ไม้วิจารณ์ไปเลยนะครับภาพรวมก็พอฟังได้ครับคุณวาสุล่ะครับ
0: ในบรรดา5เพลงที่วันนี้คือจริงๆมันมีดีๆแต่ละบทเพลงเนี่ยมันแต่ละบทเพลงมันจะแตกต่างกันตามสไตล์ของการนำเสนอนะครับแต่เพลงนี้เนี่ยผมรู้สึกสื่อถึงความจริงใจนะครับนะฮะเวลานักร้องเขาร้องแบบเรียบง่ายแล้วแสดงถึงความจริงใจอยากจะส่งอะไรอ่ะความรู้สึกที่เป็นยักษาอะไรออกมาเนี่ยมันรู้สึกว่าเราอินกับเวลาเราฟังเพลงเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับนะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยผมให้ใจเพลงนี้ไปเลยนะครับ หลังจากที่ฟังมา4เพลงเนี่ยโอ้นอกจากเพลงที่3แล้วเพลงนี้ก็ผมว่ามันเปิดได้ง่ายดีนะครับแล้วสื่อถึงความจริงใจของคนที่ตั้งใจนำเสนอบทเพลงด้วยนะครับอาจารย์เมตรี
1: ให้กี่ดาวดีในเฟซมีครับ
0: เฟซมีด้วยหรอ
1: มี
0: ให้กี่ดาวดี
1: เสียเปียกคนเดิมไงใครล่ะเนี่ยให้มา4ดาวครึ่งนะครับแล้วก็เย็นจากโฟนิโก้จริงๆนี่ให้มา4ดาวตามมาด้วยคุณลุงสมหมายลูกเรืองให้มา4ดาวครึ่งคุณจิตินาถมโนไทยนะครับไอ้มาสี่ดาวครึ่งคุณอาสูครับ
0: จะไม่ตรีให้กี่ดาวดี
2: เพลงนี้เดี๋ยวผมขอนิดหนึ่งไอ้ใจยักษานี่มันคือคนที่มีใจโหดเที่ยมอ่ะใจโหดเที่ยมอ่ะ
1: ครับ
2: ทารุณดุร้ายอะไรประมาณเนี้ยความหมายอันเนี้ยผมบอกจริงว่าอย่างที่ผอ.พูดผมชอบในการมิกเสียงออกมาด้วยแล้วก็ต้องฟังลึกๆเพลงนี้ดนตรีโอเคเลยผมให้5ดาวครับ
1: คุณวาสุอ่ะครับ
0: อ่ะประโยชน์ให้ผมก่อนเหรอ ผมก็ต้องให้5ดาวอยู่แล้วตะกี้ผมอวยไปขนาดนี้
1: เท่ากันครับ
0: แต่ครับนะเดี๋ยวเราจะเบรกกันแป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งเนี่ยนะครับเราจะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยนะครับคุยเรื่องข่าวสารเรื่องราวต่างๆกันนะครับแล้วหลังเที่ยงครึ่งนะครับกลับมาฟังเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านด้วยกันนะครับในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับในเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับนะฮะฟังเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านกันนะครับนะฮะหลังเที่ยงครึ่งนะครับฟังข่าวกันแป๊บหนึ่งนะครับ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและ อาจารย์ไมตรีนิยมแสง
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
5: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็

0: ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
7: ผมแอบชอบเธอมานานแล้วแต่ผมไม่กล้าบอกเธอมองไปนี่ให้เธอคนนั้นก็แล้วกัน

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา12นาฬิกาพระศพที่ก่อนหลังไหลเข้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปพระองค์พาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้สอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการชำแหละอาณาจักรทุนจีนโนมินีปูพรมตรวจค้น5จุดใหญ่ทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์ถือครองอสังหาหรูตำรวจทางหลวงตรวจรถต้องสงสัยพบแก๊งจีนมีหมายจับหนีข้ามแดนขับหนีระทึกกว่า30กิโลเมตรซอกเกี่ยวขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์สหรัฐและอิหร่านส่งสัญญาณว่าข้อตกลงยุติสงครามใกล้จะบรรลุผลทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในร่างเนื้อหาข้อตกลงร่วมกันแล้วคาดลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับทุกฟังครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่13มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเช้าที่ผ่านมาพระศพนิกรหลั่งไหลเข้าถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปพระองค์พาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้หลังจากสำนักพระราชวังออกประกาศเปิดให้ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นด้านในของศาลาสหไทยสมาคมจะเตรียมโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดับด้วยดอกไม้มีภูษาโยงไปยังขันสาครบรรจุน้ำสงพระศพอย่างสมพระเกียรติเพื่อแสดงความอาลัยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการศิริทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผู้บริหารภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับส่วนแถวของประชาชนสำนักพระชวังได้จัดเตรียมเต็นท์พักคอยและจุดบริการน้ำดื่มให้เป็นระยะพร้อมมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายน้ำสงพระบรมศพอย่างเรียบร้อยบรรยากาศโดยรอบเป็นไปด้วยความสงบประชาชนกล่าวทั้งน้ำตาว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดพระกรุณาธิคุณที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจะจารึกไว้ในใจของคนไทยตราบชั่วนิรันดร์ครับ
5: ค่ะและเวลา 15:30 นวันนี้นะคะจะมีการเคลื่อนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งทางสภากาชาดไทยได้มีการแจ้งเส้นทางเคลื่อนขบวนเชิญพระศพจะไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยขบวนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประตู15เลี้ยวซ้ายถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราช

0: ราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนหน้าพระลานจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสายไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้ต่างก็พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดดำถวายน้ำสงพระศพและแสดงความอาลัยในสถานที่ที่หน่วยงานต่างๆได้จัดเตรียมไว้ครับที่เชียงใหม่นะครับนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่แต่งกายชุดขาวปกติสวมปลอกแขนสีดำถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาภายในสวนสาธารณะอบจ.เชียงใหม่จากนั้นชาวเชียงใหม่ได้ทยอยถวายน้ำสงพระศพโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงสร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติและประชาชนเสมอมาครับส่วนที่เมืองสกลนครที่วัดป่าสุทธาวาสได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณศาลารวมใจอนุสรณ์ตั้งแต่เวลา 8:30 นและเมื่อเวลา 11:00 นที่ผ่านมาครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้มาเป็นประธานในพิธีในส่วนของข้าราชการตุลาการทหารตำรวจและภาคเอกชนส่วนที่อุดรธานีที่ร้านข้าวคั่วหัวหอมเทศบาลนครอุดรธานีนายเชี่ยวชาญศักดิ์ปฏิมากรอายุ58ปีเจ้าของร้านครับเล่าถึงความปลื้มปิติที่ได้รับเสด็จและถวายพระกยาหารองค์พาหลายครั้งโดยได้สาธิตปรุงเมนูโปรดขององค์พาครับที่สั่งทุกครั้งที่มาเสวยก็คือเสือร้องไห้จิ้มแจ่วพร้อมข้าวเหนียวซึ่งท่านเสด็จมา5ครั้งก็สั่งเมนูนี้ทั้ง5ครั้งครับนายโชชันเล่าว่าครั้งแรกที่องค์พาเสด็จมาเสวยอาหารที่ร้านมีตำรวจโทรมาแจ้งว่าองค์พาจะเสด็จครั้งแรกรู้สึกตกใจและทำตัวไม่ถูกไม่คิดว่าท่านจะเสด็จมาเพราะร้านของตนเป็นเพียงร้านอาหารอีสานเล็กๆเก่าๆยังไม่ได้ติดแอร์สักพักก็มีทหารองค์ครักษ์มาตรวจร้านมาเคลียร์หน้าร้านยอมรับว่าคิดหนักเพราะไม่เคยรับเสด็จไม่เคยใช้คำราชาศัพท์แต่องค์ครักษ์แจ้งว่าไม่ต้องกลัวให้ทำตัวปกติพูดปกติธรรมดาได้เมื่อท่านเสด็จถึงทรงเป็นกันเองมากทรงสั่งหลายเมนูโดยเมนูโปรดที่ท่านสั่งทุกครั้งก็คือย่างเสือร้องไห้จิ้มแจ่วกับข้าวเหนียวทรงเสวยจนหมดและชมว่าอร่อยมากหลังจากองค์พามาเสวยก็มีประชาชนตามรอยมาที่ร้านก็ทำให้ร้านนั้นขายดีมากมีครั้งหนึ่งฝนตกลูกค้านั่งเต็มร้านแล้วก็มีตำรวจแจ้งมาว่าองค์พาจะเสด็จมาลูกค้ากำลังจะลุกออกจากร้านแต่ว่าทหารองค์ครักษ์บอกว่าไม่ต้องออกจากร้านให้กินตามปกติและนอกจากท่านมาเสวยที่ร้าน5ครั้งก็ยังมีทหารองครักษ์ซื้อกลับอีกหลายครั้งซึ่งตนเองได้เก็บถ้วยจาน5ชุดที่ใส่อาหารให้เสวยเอาไว้บูชาครับเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจะเก็บไว้ตลอดไปครับ
0: ส่วนที่ยะลานะคะมีการจัดพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปค่ะที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะเปิดโอกาสให้ข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นายวีรพัฒน์บุญดริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีและลงนามแสดงความอาลัยมีพลโทนรทิศโพยนอกแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการรวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงค่ะผู้เข้าร่วมพิธีแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์และชุดสุภาพโทนสีดำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดการจัดพิธีดังกล่าวเป็นไปตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสิ้นพระชนม์และแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปพร้อมกันในวันที่13มิถุนายนเพื่อให้ประสบนิกรไทยทั่วประเทศได้แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณมีประชาชนนะคะเป็นประธานคนรักในหลวงจังหวัดยะลาค่ะ ชื่อว่าคุณจินตนาเจริญธนพัฒน์นะคะก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวค่ะว่าเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียครั้งนี้ในนามของชาวยะลาขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอเป็นกำลังใจให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ผ่านมาตนเคยมีโอกาสรับเสด็จในงานอุ่นไอรักได้ประจักษ์ถึงการทรงงานหนักเพื่อประโยชน์ของราษฎรมาโดยตลอดพระกรุณาธิคุณนี้จะสถิตอยู่ในใจของชาวยะลาตลอดไปนอกจากนี้ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีก็กำหนดแนวทางไว้อาลัยและมาตรการช่วงไว้ทุกข์ดังนี้ลดธงครึ่งเสาให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปการไว้ทุกข์ของเจ้าหน้าที่รัฐให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่รัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมงานรื่นเริงงานคอนเสิร์ตยังคงสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติแต่ขอความร่วมมือผู้จัดงานพิจารณาเริ่มกิจกรรมด้วยการยืนถวายความอาลัยตามความเหมาะสมค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไทยเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเชิงรุกสกัดบัญชีม้านิติบุคคลเห็นผลชัดครับพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อแก๊งซื้อขายหัวนิติบุคคลเสี่ยงตกเป็นมิจฉาชีพนะครับนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลครับได้เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการใช้นิติบุคคลเป็นเครื่องมือกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องโดยผลจากมาตรการป้องกันโนมินีและบัญชีม้าของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่1มกราคม69จนถึงปัจจุบันนี้นะครับจำนวนบัญชีม้านิติบุคคลลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก549รายในปี2568เหลือเพียง19รายในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมสะท้อนผลสำเร็จในการสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางจากการติดตามข้อมูลพบว่ากลุ่มบุคคลลักลอบซื้อขายหัวห้างหุ้นส่วนและบริษัทหรือว่าชักชวนให้ผู้อื่นนำชื่อไปจดทะเบียนนิติบุคคลก่อนนำไปใช้เป็นบัญชีม้าเชื่อมโยงกับการหลอกลวงออนไลน์การฟอกเงินอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจรัฐบาลจึงได้บูรณาการร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับตรวจสอบคัดกรองและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจังจนสามารถลดการนำนิติบุคคลไปใช้เป็นบัญชีม้าได้อย่างชัดเจนครับทั้งนี้รัฐบาลขอเตือนประชาชนและผู้ประกอบการอย่าลงเชื่อการชักชวนให้ขายชื่อหรือว่ายินยอมให้นำชื่อไปจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือว่าบริษัทรวมถึงรับจ้างเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือว่าหุ้นส่วนโดยไม่มีการดำเนินธุรกิจจริงเพราะอาจจะต้องรับผิดชอบทั้งคดีอาญาและทางแพ่งและเสี่ยงถูกใช้เป็นเครื่องมือของกระบวนการอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัวครับ
0: ทางตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะคะก็เปิดปฏิบัติการชำแหละอาณาจักรทุนจีนนอมินีค่ะปูพรมตรวจค้น5จุดใหญ่ทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์ถือครองอสังหาหรูนะคะโดยทางตำรวจสอบสวนกลางก็ไปปูพรมตรวจค้นนะคะทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์ถือครองอสังหาหรูโดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมกำลังตำรวจ ปอสก็ไปตรวจค้น5จุดนะคะทั่วกรุงเทพค่ะได้ของกลางหลายรายการเลยค่ะเป็นรถโตโยต้าเอาผาดเป็นเงินไทย 1,400,000 กว่าบาทเป็นธนบัตรต่างประเทศ8สกุลโทรศัพท์มือถือ9เครื่องมีกระเป๋าเงินคริปโตด้วยนะคะมีหนังสือเดินทาง

0: สัญชาติจีนฟิลิปปินส์วานูอาตูเอกสารที่เกี่ยวกับอสังหาการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และโฉนดที่ดินจำนวนมากค่ะจับผู้ต้องหาได้3คนนายห่าวอายุ35ปีคนจีนนะคะเป็นนายจ้างนางเทียมใจอายุ43ปีสัญชาติลาวนางบีอายุ33ปีสัญชาติเมียนมาค่ะนายห่าวให้การสารภาพว่าลงทุนตั้งบริษัทผ่านสำนักงานกฎหมายใช้ชื่อนางสาวปิยนุชและนางสาครเป็นนอมินีถือหุ้นแทนค่ะเนื่องจากความไว้วางใจนะคะออกเงินซื้อบ้านหรูให้แก่กลุ่มเพื่อนชาวจีนโดยตนจะได้รับค่านายหน้าจากการขายบ้าน 1.5-2.5% ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาในชั้นจับกลุ่มค่ะจากการที่เข้าไปจับกลุ่มครั้งนี้นะคะเพราะว่ามีการสืบสวนเชิงลึกพบความผิดปกติของเครือข่ายกลุ่มทุนจีนพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายในการประกอบอาชีพธุรกิจสงวนไว้สำหรับคนไทยค่ะใช้ตัวแทนนอมินีเป็นหญิงไทยอายุแค่24ปีค่ะอายุ24ปีแต่ว่าปรากฏชื่อเป็นกรรมการและถือหุ้นแทนในนิติบุคคลหลายบริษัทเพื่อเข้าครอบครองกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์และบ้านพักอาศัยหรูในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายค่ะมีกลุ่มบริษัทสำนักงานกฎหมายและบัญชีไทยคอยบริหารจัดการทำเอกสารอำพรางสนับสนุนการกระทำความผิดก็เลยมีการตรวจค้นในวันนี้ในเขตบางกะปิเขตสะพานสูงเขตยานนาวาก็จะมีการขยายผลต่อไปด้วยค่ะ
1: ตำรวจทางหลวงตรวจรถต้องสงสัยพบแก๊งจีนมีหมายจับหนีข้ามแดนขับหนีระทึกกว่า30กิโลเมตรสอดจะเกี่ยวกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับชุดจับกุมเป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบพบรถยนต์ต้องสงสัยแต่ว่าผู้ขับขี่เร่งเครื่องยนต์ขับฝ่าแนวกั้นเพื่อหลบหนีครับจึงขับรถได้ติดตามอย่างกระชั้นชิดเป็นระยะทางกว่า30กิโลเมตรก่อนเสียหลักตกลงข้างทางทำให้บุคคลภายในรถ5คนเปิดประตูรถแล้วก็วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าละเมาะข้างทางต่อมาตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้2คนก็คือชายสัญชาติไทย1คนสัญชาติจีน1คนจากนั้นประสานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และผู้นำท้องถิ่นร่วมปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ป่าละเมาะก็สามารถจับกุมชายสัญชาติจีนที่หลบซ่อนตัวอยู่ภายในป่าเพิ่มอีก2คนรวมควบคุมตัวทั้งหมดได้4คนครับขณะที่คนขับสัญชาติไทยอีก1คนอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้เบื้องต้นพบว่ากลุ่มบุคคลสัญชาติจีนดังกล่าวมีพฤติการน่าสงสัยเชื่อได้ว่ากำลังอยู่ระหว่างลักลอบเดินทางข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยคาดว่าจะมีความเชื่อมโยงกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องหาชาวจีนเป็นบุคคลตามหมายจับของทางการจีนในความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.เจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสดำเนินคดีตามกฎหมายครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิ

0: 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ3:45 ค่ะทางสภ.สุไหงปาดีนราธิวาสรับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงนะคะที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่บ้านโผงค่ะตำบลโต๊ะเด่งก็ไปตรวจสอบนะคะพบว่าผู้บาดเจ็บคือนายรุสลามยากริยาอายุ28ปีค่ะเป็นอดีตกองอาสารักษาดินแดนฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลริโกอำเภอสุไหงปาดีถูกยิงนะคะที่แผ่นหลังด้านขวาทะลุหน้าอก1นัดค่ะชาวบ้านกับเครือญาติก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงปาดีค่ะแพทย์ปฐมพยาบาลแล้วส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกล่าสุดอาการปลอดภัยถามกับผู้เป็นบิดานะคะนายสุกรียากริยาเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านโผงค่ะบอกว่าชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแจ้งว่าเห็นคนร้ายอาศัยความมืดแอบซ่อนอยู่ที่โคนต้นมะพร้าวแล้วก็ด้านหลังของต้นมะพร้าวมีกอกล้วยปลูกอยู่เป็นจำนวนมากนะคะก็ซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นเมื่อเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดก็เห็นร่างคนร้ายที่หลบอยู่ในความมืดเดินหลบหนีไปซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบที่บริเวณดังกล่าวก็ไม่พบปลอกกระสุนปืนของคนร้ายนะคะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้ขึ้นรกทึบหนาแน่นค่ะเช้าวันนี้นะคะก็ทางด้านของบิดาของผู้บาดเจ็บนะคะก็บอกว่าตอนนี้มีชาวบ้านมาให้กำลังใจสอบถามอาการแล้วก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทางคุณพ่อของผู้บาดเจ็บนะคะบอกว่าตอนนี้ลูกชายเนี่ยลงสมัครแข่งขันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านค่ะก็จะมาทดแทนตัวพ่อที่เกษียณนั่นเองก็อยู่ระหว่างการเตรียมป้ายหาเสียงกำลังจะเข้าไปอาบน้ำช่วงนั้นลูกชายอาบน้ำเสร็จนะคะเดินหันหลังอยู่ภายในบ้านได้ยินเสียงปืนค่ะก็ลูกชายก็ตะโกนว่าโดนยิงแล้วนะคะจึงรีบมาประคองตัวลูกชายแล้วก็เรียกคนงานที่กำลังติดป้ายไวนิลหาเสียงมาช่วยนำลูกชายส่งโรงพยาบาลค่ะซึ่งพร้อมกันนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าลูกชายนั้นเป็นอดีตอส.ใช่หรือไม่ซึ่งนายสุกรีบอกว่าก่อนที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นอส.ประมาณ8ปีนะคะตอนแรกก็อยู่ที่เป็นอส.ชคต.โต๊ะเด่งและย้ายไปอยู่ที่ชคต.ริโกปัจจุบันลาออกเพื่อจะมาสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านนั่นเองส่วนความขัดแย้งอื่นๆนะคะก็ไม่เคยมีนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ก็มีการติดตามหาตัวคนร้ายนะคะเพราะว่าคนร้ายนั้นอาจจะเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงนะคะเพราะว่าผู้ที่บาดเจ็บนั้นก็เป็นอดีตอส.ของทางการค่ะ
3: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวมีผลปี70ครับมุ่งลดภาระงานเอกสารตามนโยบายคืนครูสู่ห้องเรียนครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายลดภาระครัวและบุคลากรทางการศึกษาล่าสุดนะครับกระทรวงศึกษาธิการได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดลงวันที่9มิถุนายนยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยให้มีผลผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ70เป็นต้นไปก็ถือเป็นสัญญาณที่ชี้ชัดว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าลดภาระครูคืนครูสู่ห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและเด็ดขาดนโยบายจัดการศึกษาของกระทรวงครับประจำปี69ถึง70มุ่งเน้นไปที่การคืนเวลาให้กับครูคืนอนาคตให้กับเด็กโดยเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครูซึ่งที่ผ่านมาโครงการศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแม้จะมีวัตถุประสงค์ที่ดีในการดูแลเยาวชนแต่ว่าในทางปฏิบัติกลับมีขั้นตอนและภารกิจด้านงานเอกสารจำนวนมากทำให้ครูต้องเสียเวลาไปกับการทำการประเมินจัดทำรูปเล่มโครงการแทนที่จะได้ใช้เวลาดังกล่าวไปพัฒนาการเรียนการสอนและดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างเต็มศักยภาพในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ครูควรอยู่กับนักเรียนมากที่สุดแต่กลับกลายเป็นช่วงเวลาที่ครูจำนวนมากต้องจมอยู่กับเอกสารการประเมินงานพัสดุและโครงการซ้ำซ้อนจำนวนมากจนไม่มีเวลาเตรียมการเรียนการสอนซึ่งรัฐบาลก็เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของครูทั่วประเทศจึงเดินหน้ายกเลิกโครงการในรูปแบบเดิมเหล่านี้ทั้งหมดครับ
1: ค่ะช่วงนี้การหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะก็ดำเนินไปอย่างดุเดือดทีเดียวนะคะวันนี้มาดูบรรยากาศการหาเสียงของดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ไปลงพื้นที่ในเขตบางแคแล้วก็เขตธนบุรีนะคะบรรยากาศคึกคักตลอดเส้นทางค่ะบรรดาประชาชนพ่อค้าแม่ค้าก็ต้อนรับอบอุ่นสะท้อนปัญหาปากท้องฝากความหวังเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกรุงเทพด้วยทางดร.มัลลิกาก็รับฟังข้อเสนอของผู้ค้าซึ่งสะท้อนตรงกันนะคะว่าการจัดระเบียบพื้นที่ค้าขายควรดำเนินควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพไม่ใช่การปิดกั้นโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะโดยดร.มัลลิกาบอกว่ากรุงเทพต้องเป็นเมืองแห่งโอกาสสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยก็พูดถึงเรื่องการผลักดันสตรีทฟู้ดพาราไดซ์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มพื้นที่ค้าขายให้เหมาะสมสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนทำให้กรุงเทพเป็นเมืองแห่งอาหารระดับโลกแต่ก็ต้องควบคู่ไปกับความเป็นระเบียบและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนส่วนทางชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.อีกคนหนึ่งช่วงเช้าไปที่ตลาดน้ำ2คลองตลิ่งชันค่ะไหว้พระขอพรแล้วก็พบปะประชาชนประชาชนก็เข้ามาถ่ายรูปให้กำลังใจนายชัชชาติก็แวะชิมอาหารจากพ่อค้านะคะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะ
0: ดูสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างนะครับสันติภาพอิหร่านและสหรัฐส่อแววจะบรรลุผลครับสหรัฐและอิหร่านส่งสัญญาณว่าข้อตกลงยุติสงครามใกล้จะบรรลุผลสำเร็จโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบในร่างเนื้อหาข้อตกลงร่วมกันแล้วและรัฐบาลสหรัฐคาดว่าจะสามารถลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านบอกว่าข้อตกลงชั่วคราวดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอิหร่านก้าวออกจากความขัดแย้งด้วยความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็เป็นผู้ชนะในสงครามครั้งนี้แหล่งข่าวเปิดเผยว่าร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีข้อเรียกร้องให้กลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งรวมถึงให้สหรัฐยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือต่างๆของอิหร่านส่วนการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้เปิดฉากสงครามจะถูกยกเลิกจะถูกยกไปหารือกันหลังจากนี้ครับด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็ยืนยันหนักแน่นครับว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ตราบใดที่เขายังอยู่ในตำแหน่งพร้อมกับย้ำว่ามีความเห็นตรงกันกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้ท่ามกลางกระแสข่าวว่าสหรัฐและอิหร่านเตรียมลงนามยุติสงครามในอีกไม่กี่วันข้างหน้าขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้อิสราเอลจะไม่ได้ร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวแต่ว่าเนทันยาฮูยังคงชื่น ่นชมความมุ่งมั่นของทรัมป์ที่พยายามรับประกันว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับอิหร่านจะต้องครอบคลุมถึงการกำจัดโครงการนิวเคลียร์และขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของอิหร่านด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026วันที่2ก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ปีนี้ฟุตบอลโลกจัดขึ้นใน3ประเทศเป็นเจ้าภาพร่วมกันเมื่อวานได้ดูพิธีเปิดที่เม็กซิโกไปแล้วก็ต่อด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นพิธีเปิดที่แคนาดานะคะแล้วก็มาช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะคนไทยเราก็จดจ่ออยู่กับการชมพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าทุกคนก็อยากจะเป็นกำลังใจหรือว่าติดตามการแสดงของน้องลิซ่าและลิซามาโดบานศิลปินระดับโลกสัญชาติไทยก็ถือว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไปร่วมแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกใน World Cup 2026นะคะซึ่งเพลงที่ลิซ่าร่วมแสดงก็คือเพลงที่เธอร้องประกอบอยู่ในเป็นหนึ่งในเพลงฟุตบอลโลกปีนี้นะคะมีชื่อว่าเพลง Goals ร่วมกับอีก2ศิลปินคืออนิตาและเรมาค่ะการแสดงก็เป็นไปอย่างน่าสนใจทีเดียวนะคะการแสดงการร้องแล้วก็การเต้นของเธอก็เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ได้ชมกันเมื่อตอน 6:30 ที่ผ่านมาค่ะส่วนการแข่งขันฟุตบอลนะคะที่ผ่านมาก็มีแคนาดาพอแคนาดาเป็นเจ้าภาพแคนาดาก็จะได้ลงแข่งในฐานะเจ้าภาพกับบอสเนียเสมอกันไป1-1ค่ะส่วนสหรัฐอเมริกาถล่มปารากวัยไปอย่างชนิดที่เรียกว่าทิ้งห่างเลยนะคะเพราะว่า4-1ค่ะ
0: ครับเรื่องของสภาพอากาศร้อนจัดตอนนี้แผ่คลุมพื้นที่มหานครนิวยอร์กของสหรัฐนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวเมืองต้องหาวิธีคลายร้อนหลบเข้าที่ร่มกินไอศกรีมช่วยคลายร้อนนะครับบรรดานักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังนิวยอร์กเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลโลกครับตอนนี้ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดเมื่อวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นก่อนหน้าการแข่งขันนัดแรกที่สนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เพียง1วันอุณหภูมิพุ่งทะลุไป32องศาเซลเซียสหรือว่า90องศาส่งผลให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวเมืองนิวยอร์กต่างพากันไปหลบร้อนเข้าที่ร่มมองหาเครื่องดื่มเย็นๆรวมถึงไอศกรีมเพื่อคลายร้อนครับแฟนบอลชาวสกอตแลนด์ซึ่งมีกำหนดไปชมทีมสกอตแลนด์ลงฟาดแข้งกับทีมชาติเฮติที่เมืองบอสตันในวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นบอกว่าพวกเขาประหลาดใจกับอากาศร้อนนี้มากพยายามดูแลตนเองด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอแฟนบอลคนหนึ่งเปิดเผยว่าเขาจำเป็นต้องพับเก็บชุดกระโปรงคิวหรือว่ากระโปรงสกอตที่ชวนให้คันยิบยิบเอาไว้ก่อนครับเพราะว่าใส่เฉพาะถึงเวลาแข่งขันเท่านั้นด้านแฟนบอลชาวบราซิลหวังว่าทีมชาติของเขาจะรับมือกับสภาพอากาศร้อนนี้ได้เป็นอย่างดีในนัดที่จะพบกับโมร็อกโกในวันเสาร์แต่ก็รู้สึกเป็นกังวลแทนทีมอื่นๆครับที่มาจากประเทศที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นกว่าอย่างนอร์เวย์หรือว่าสวีเดนว่าน่าจะต้องลำบากกับสภาพอากาศแบบนี้ครับคลื่นความร้อนรุนแรงปกคลุมจังหวัดชินทางตอนใต้ของปากีสถานด้วยนะครับโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เมืองจาโคบาบัดเผชิญกับอากาศร้อนจัดอุณหภูมิพุ่งขึ้นไปถึง48องศาเซลเซียสครับ
1: ค่ะแล้วก็ฟุตบอลโลกนะคะก็นอกจากการแข่งขันแล้วในแต่ละเมืองนะคะเขาก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมต่างๆเป็นการสนับสนุนอย่างที่สหรัฐอเมริกาที่บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์นะคะก็มีการทำสถิติโลกค่ะของ Guinness World Record สำหรับลูกฟุตบอลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมานะคะเขาก็จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกันที่ท่าเรือแห่งรัฐมิสซาชูเซตส์หรือว่าแมสพอร์ตนั่นเองค่ะ
0: หมดไปแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์ธรกุวังคดีดกผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: แม่ข่ายเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มคอร์ดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอร์ดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
2: ช่วงหน้าร้อนแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนมันก็ร้อนมากๆเลยนะคะบ้านไหนที่กำลังมองหาพัดลมแรงๆเอาไว้สู้กับแดดสู้กับลมร้อนในตอนนี้หรือจะเอาไว้ใช้ในบ้านร้านค้าโกดังทางเรามีพัดลมดีๆมานำเสนอกับคาชิวะพัดลม18นิ้วเปิดด้วยแรงลมเต็มกำลังกระจายลมได้ทั่วถึงโครงสร้างแข็งแรงทนทานใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกค่ะปรับระดับความสูงความต่ำได้ตามต้องการมี3ใบพัดและที่สำคัญรับประกันมอเตอร์นานถึง3ปีหมดปัญหาหน้าร้อนไปเลยนะคะด้วยคาชิวะพัดลม18นิ้วตัวช่วยดีๆที่ควรมีติดบ้านเอาไว้ทุกท่านเลยค่ะพัดลมดีๆแบบนี้ในราคาเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนีย
0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มคอร์ดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
3: กิ้ง
4: ครับ
3: ครับก็นะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็นะส่วนเรื่องของนะครับประเทศไทยนะครับก็พระเจ้าลูกเธอนะครับพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาก็เรียกสั้นๆนะครับว่าก็เป็นข่าวเศร้านะสำหรับคนไทยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็จะมีการเชิญนะครับพระศพนะครับเข้าสู่วังหลวงอะไรประมาณนั้นก็ประมาณ4โมงเย็นใช่ไหมครับพี่วิกกิ้งครับ
4: ถูกต้องครับ
3: นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับส่วนเรื่องของเราแน่นอนนะครับก็เรื่องของฟุตบอลโลกครับพี่วิกกิ้งตอนนี้ก็ตกลงได้ดูไหมครับทั้งคู่แรกและคู่สองตอนตีสามเนี่ยได้ดูไหม
4: คือต้องยอมรับเลยนะครับว่าปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่การดูฟุตบอลโลกถ้าหากจะดูให้ครบทุกแมตช์เนี่ยคนไทยต้องเสียเงินดูนะครับเพราะว่านะครับเป็นเอกชนที่ได้ลิขสิทธิ์ไปนะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยก็กำลังตัดสินใจสองจิตสองใจอยู่ครับพี่ณรงค์ว่าจะซื้อแพ็กเกจดีหรือเปล่าเพราะว่าช่วงที่เตะเนี่ยมันเป็นช่วงดึก
3: ตีสาม
4: โอ้โหแล้วก็ช่วงเช้าตรู่แล้วก็เนื่องจากเราเนี่ยยังเป็นมนุษย์ทำงานมนุษย์เงินเดือนอยู่นะครับดังนั้นถ้าหากดูแล้วไปที่ออฟฟิศมันจะมีปัญหาในเรื่องการทำงานหรือเปล่านะครับดังนั้นก็เลยคิดดูแต่ถ้าหากใครที่เป็นแฟนบอลเนี่ยไม่ว่าจะดึกแค่ไหนเนี่ยทุกคนเขาดูหมดครับพี่โรครับ
3: มันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะเป็นเรื่องที่แปลกนะครับว่าคือกีฬาเลยที่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมีฮิตมากแล้วก็เรื่องฟุตบอลเนี่ยเราก็ปฏิเสธกันไม่ได้หรอกนะครับว่าก็ไม่ต้องแบบอ้อมค้อมกันนะครับก็พนันทั้งนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาดูฟุตบอลนะครับที่ดูแบบสนุกสนานนะแบบดูแบบเป็นเกมดูแบบเป็นกีฬาจริงๆอันนี้ก็มีนะครับแต่ก็คนที่กลุ่มคนที่แบบเล่นการพนันก็เยอะนะแล้วก็สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีขนาดนี้นะครับคือช่องทางธรรมชาติมันก็ค่อนข้างเยอะถูกไหมพี่วิกกิ้ง
4: แล้วรูปแบบการเล่นพนันเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าต้องแทงต้องไปหาโพยเพยอะไรมาเดี๋ยวนี้แค่มีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยคลิก เข้าไปได้เลยครับพี่โรครับนะครับมันก็เลยทำให้ช่องทางในการเล่นการพนันหรือทำให้บรรดาเด็กแล้วก็เยาวชนหลายคนเนี่ยในอดีตที่ผ่านมามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควรเลยครับ
3: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็เลยนะครับต้องรู้ทันสื่อนะก็ต้องรู้ทันกันหน่อยนะครับรู้ทันสายเทารู้ทันก็จริงๆแล้วใช้คำว่ารู้ทันสื่อสายเทานะนะรู้ทันสื่อสายเทาปักแปะปั่นพนันบอลโลกครับ
4: ครับเอาละครับวิทยากรช่วงแรกนะครับอาจารย์ธามเชื้อสถาปนาสิริอาจารย์ประจำนะครับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและก็ครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลเข้ามาอยู่ในสายแล้วครับพี่ณรงค์ครับ
3: อาจารย์ธามสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณณรงค์และคุณสุพงษ์และท่านผู้ฟังครับ
3: เจอกันอีกแล้วครับอาจารย์ธามก็ช่วงเข้าสู่เทศกาลฟุตบอลโลกนะครับตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ธามนี่นะครับเรียนหนังสือกันตอนเช้าเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมครับหรือว่าแบบงัวเงียไปเพราะเมื่อคืนดูฟุตบอลอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ธามครับ
5: ปกติไม่มีบอลก็งัวเงียพออยู่แล้วนะครับนอนเด็กเด็กซีรีส์ดูหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับห้องโซเชียลใหม่ครับก็คงมีบางเด็กผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยดูฟุตบอลอาจจะเป็นกลุ่มผู้ชายส่วนนะครับ
3: ครับครับทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยครับก็คือว่านะอย่างที่เรารู้กันดีอยู่นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยกีฬาอะไรที่แบบมีติดปลายนวมติดปลายสตาร์ทอะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะครับก็มักจะเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็นิยมกันนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ย เขาก็ไม่ตั้งใจที่จะเล่นพนันนะแต่แบบมันมีความรู้สึกว่าแบบโอ้โหฉันนี่แบบเป็นแฟนตัวจริงนะครับรู้ลึกเรื่องกีฬานั้นๆโดยเฉพาะยิ่งรู้ลึกเรื่องฟุตบอลนะครับทีมชาติของแต่ละทีมที่เข้ามาเนี่ยผมจำไม่ได้นะว่ากี่ทีมเนี่ยนะครับคือจำตัวนักฟุตบอลจำชื่อนักฟุตบอลได้เกือบหมดอ่ะนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยมีความรู้สึกถ้าใครแบบเนี้ยนะครับแล้วภายใต้สถานการณ์ของแบบฟุตบอลโลกเนี่ยใครที่แบบมีข้อมูลฟุตบอลโลกได้มากที่สุดเนี่ยคนนั้นก็จะเป็นเขาเรียกอะไรจะเด่นในสายตาของเพื่อนๆอ่ะนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับพอบอกว่าเด่นในสายตาเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็จะโอ้นี่แบบคนนี้ข้อมูลดีจริงๆเลยฉันก็มีนะข้อมูลแบบนี้อะไรประมาณนี้ก็ตอนหลังก็เลยแบบเริ่มมาแข่งขันกันแข่งกันมาแข่งกันไปอะไรประมาณนี้ครับก็อ่ะมาพนันกันไหมกินข้าวจานหนึ่งน้ำแก้วหนึ่งอะไรประมาณนี้มันก็ค่อยเริ่มต้นขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้อันนี้ก็คือพฤติกรรมสมัยผมเป็นเด็กในสมัยเมื่อสักประมาณสักสามสี่สิบปีแล้วสี่ห้าสิบปีแล้วครับพฤติกรรมของเด็กเยาวชนในยุคนี้เนี่ยนะครับในที่เกิดขึ้นในลักษณะเนี้ยแล้วอาจถูกชักชวนเข้าสู่เรื่องการพนันโดยไม่รู้ตัวเนี่ยครับอาจารย์ธรรมมันยังไงแบบไหนครับอาจารย์ธรรมครับ
5: โอเคคุณกำลังอธิบายถูกเลยนะว่าสมัยก่อนคนดูกีฬาหรือว่าดูฟุตบอลเนี่ยติดปลายนวมนะคำนี้นะติดปลายนวม ติดปลายนวมก็คือไหนๆก็ดูอยู่แล้วก็ลองเล่นให้มันสนุกด้วยนะครับถามว่าทำไมทำดูเฉยๆได้ไหมไม่ต้องติดปลายนวมไม่ต้องแข่งพนันเนาะผมต้องอธิบายว่าเหตุผลทางจิตวิทยาเนี่ยซึ่งคนสมัยโน้นสมัยนี้และสมัยต่อไปเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงเหตุผลเรื่องนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าการกิจกรรมการแทงพนันเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมทางอารมณ์ครับเช่นเรารักทีมนี้ทีม A ทีม B หรือเราคนไทยชอบฟุตบอลอังกฤษก็จะเชียร์ฟุตบอลอังกฤษเนาะบางคนแฟนเด็กสีเด็กหงอ่างเนี่ยนะครับเด็กปืนเป็นนอกอะไรก็ตามเนี่ยทำไมดูบอลเฉยไม่แทงบอลได้ไหมทำไมต้องมาแทงพนันด้วยนะครับเขาบอกว่าความผูกพันทางอารมณ์กับทีมรักทีมที่ตัวเองชื่นชอบหรือนักฟุตบอลที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ย

0: ันทำให้การแทงพนันนั่นแหละทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งกับเหตุการณ์นั้นอยู่นะครับอันที่สองก็คือว่าเรารู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมนะเราเคลียร์ปกติมันก็ประมาณหนึ่งแต่ว่าเมื่อเดิมพันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราลุ้นทุกนาทีมันดูแล้วมันรู้สึกว่าฉันไม่ได้แค่ดูบอลนะแต่ว่าฉันอยู่ในเกมฟุตบอลนี่เลยเสมือนลงไปเองอย่างนี้นะครับทีนี้มันเป็นภาพลวงตาที่รู้สึกว่าการแทงพนันฟุตบอลเนี่ยทำให้เรารู้สึกเนี่ยอินกับบอลมากขึ้นอันนี้เป็นประเด็นสำคัญว่าทำไมไม่หยุดแค่ดูบอลล่ะดูเฉยๆดูเป็นกีฬาดูเป็นเกมกีฬามีแพ้มีชนะทำไมต้องไปลงพนันด้วยนะครับเขาบอกว่านักพนันรู้สึกว่ามันเป็นฉันเป็นส่วนหนึ่งของเกมนั้นแล้วฉันรู้สึกว่าฉันควบคุมมันได้ด้วยผ่านการแทงพนันเนาะเพราะฉะนั้นความแตกต่างเดียวกันครับคุณอารมณ์คุณสุพงศ์ก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อน20ปีที่แล้วเนี่ยนะการแทงพนันคือเราต้องไปแทงที่โต๊ะใช่ไหมเราต้องเดินเอาเงิน
1: ใช่
0: เราเจอเจ้ามือนะครับเราเจอเจ้ามือหรือว่าเป็นเด็กนักเรียนหรือว่าเขาเรียกว่ารู้จักโต๊ะบอลเรียกว่าโต๊ะบอลเนาะโต๊ะบอลกับเด็กนักเรียนนั่งซึ่งนิสิตต่างๆเนี่ยเห็นหน้ากันนะครับใกล้หอพักใกล้โรงเรียนใกล้สถานศึกษาแต่รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในวันนี้เนี่ยคนแทงพนันที่เป็นเด็กและเป็นวัยรุ่นเนี่ยหรือเราคนทั่วไปเนี่ยจะไม่ได้เห็นโต๊ะบอลนะครับไม่ได้เห็นแต่ผ่านเครือข่ายมากมายผมขอเรียกว่าเป็นเครือข่ายพนันละกันตั้งแต่เห็นพริตตี้เห็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นพรีเซนเตอร์นะครับเห็นนักภาควางที่เป็นกูรูซึ่งอาจจะเป็นนักข่าวด้วยนะครับเห็นตัวแล้วพอเห็นช่องเห็นเพจที่สตรีมบอลยิ่งเป็นบอลเถื่อนเนี่ยนะครับช่องบอลเถื่อนช่องทางธรรมชาติเนี่ย 90% เนี่ยถูกเก้าเรียกว่าเกือบ 100% ดีกว่าถูกตั้งขึ้นมาเพื่อจูงใจเพื่อล่อให้เข้าไปเล่นนะครับแล้วเห็นใครเห็นแอดมินที่ทำหน้าที่รับสมัครสมาชิกและคนทำระบบและคนฝากเงินโอนเงินและคนถอนเงินคืนทั้งหมดเนี่ยเป็นเครือข่ายแล้วทั้งหมดทุกตำแหน่งเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะครับคือต่างฝ่ายเนี่ยไม่รู้จักกันเลยกันจุดสำคัญคือตรงนี้ครับถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเราเดินไปแทงบอลที่โต๊ะบอลพี่ที่เดินโต๊ะบอลเนี่ยก็คือแทงกับพี่โอนกับพี่ฝากกับพี่ก็ไปถอนกับพี่นี่แหละแต่ปัจจุบันเนี่ยระบบมันซับซ้อนมันไม่เห็นคนต่างๆเนี่ยพร้อมกันเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเงินมันไหลไปที่ใครนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คือว่าการแทงพนันรูปแบบในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันใช้โซเชียลมีเดียครับเพจฟุตบอลเพจที่เป็นเว็บไซต์ก็มีเพจที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ก็มีเพจที่เป็นช่องทางรายการถ่ายทอดบอลผิดลิขสิทธิ์ก็มีนะครับแล้วก็ใช้โซเชียลแพลตฟอร์มอย่างไลน์อย่าง Discord นะครับอย่าง Twitter อย่างอะไรพวกนี้ในการเป็นส่วนหนึ่งและที่สำคัญโทรศัพท์มือถือครับคุณณรงค์แต่ปัจจุบันเนี่ยแค่เปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็สมัครง่ายแทงขั้นต่ำได้ไม่ยุ่งยากมันเลยทำให้ทุกคนเนี่ยอยากลองดูขั้นตอนการลองมันง่ายครับแค่ลองมันง่าย10บาทมันก็แทงได้ครับคุณณรงค์คุณสุพงศ์เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เด็กและเยาวชนวัยรุ่นสมัยนี้อยากที่จะเข้าสู่หรือจริงๆผมต้องพูดแบบนี้เด็กไม่ได้เข้าสู่พนันนะครับแต่การพนันมันเข้าถึงตัวเด็กได้ง่ายมากขึ้นแบบนี้ดีกว่าครับ
2: คืออาจารย์ครับกลายเป็นว่าช่องทางในการสื่อสารปัจจุบันเนี่ยที่มันมีเทคโนโลยีและก็สื่อสารติดต่อกันง่ายด้วยระบบออนไลน์หรือระบบมือถือเนี่ยมันส่วนหนึ่งก็เป็นผลดีแต่ส่วนร้ายมันก็เป็นช่องทางหนึ่งใช่ไหมครับที่ทำให้การชักจูงหรือการดึงนะครับคนเข้าไปอยู่ในวงจรพนันออนไลน์เนี่ยมันทำได้ง่ายมากขึ้นเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับคือต้องบอกว่าโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมันทำงานกันเป็นโครงสร้างนะครับตั้งแต่โฆษณาต่อให้เราไม่อยากอ่านแบบนี้กันต่อให้เราไม่อยากเล่นพนันบอลเนี่ยไม่ต้องมีฟุตบอลโลกก็ได้ครับคุณรงค์คุณสุพงศ
1: ์ครับ
0: ถ้าเข้าดูเว็บไซต์หนังเถื่อนทั่วไปเนี่ยนะครับมีแต่โฆษณาแบนเนอร
1: ์
0: การพนันเพียบเลยนะครับเด็กๆ เนี่ยเข้าสู่สื่อบันเทิงบ่อยนะครับเช่นเข้าไปดูซีรีส์เข้าไปดูภาพยนตร์เข้าไปดูละครใช่ไหมครับเข้าไปฟังเพลงแล้วสื่อเอนเตอร์เทนเมนต์พวกนี้สปอนเซอร์หลักๆที่อยู่ในเว็บไซต์ที่เป็นของผิดกฎหมายเนี่ยเรียกว่า 99.99% เนี่ยคือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันทั้งหมดเลยไม่ต้องรอฟุตบอลโลกนะครับพนันนู่นพนันนี่พนันในเกมอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะน
1: ั้
0: นการพนันมันอยู่ล้อมรอบตัวเด็กโดยปริยายโดยไม่ต้องรอถึงเทศกาลฟุตบอลโลกก็ได
1: ้คร
0: ับแล้วช่องทางเขาทำการเข้าถึงเด็กเนี่ยมันก็เป็นช่องทางที่เด็กมีแอปพลิเคชันอยู่นั้นอยู่แล้วเช่นLINE Telegram Discord หรือ Facebook นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติมากนะครับเพราะถามว่ามันเข้าถึงได้ง่ายไหมมันเข้าถึงได้เป็นถ้าบอกว่าเราอยากจะเข้าดูฟุตบอลแบบช่องทางธรรมชาติแบบไม่ถูกลิขสิทธิ์เนี่ยนะ ผมบอกว่ามันก็ช่องทางธรรมชาติเหล่านั้นเนี่ยเข้าถึงตัวเด็กเหมือนกัน
2: เอ๊ะอาจารย์ครับผมเห็นที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลโดยรวมหรือกระทรวงดีอีเนี่ยก็พยายามบอกว่าได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียแล้วก็เพจแล้วก็เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ

0: การพนันผิดกฎหมายแล้วแต่ทำไมมันยังปราบไม่หมดสักทีครับอาจารย์ครับ
1: คุณรงค์สุพงศ์ครับก่อนผมมาสัมภาษณ์การที่ผมยังเปิดอยู่เลยแล้วผมแค่เซิร์ชคำว่าเว็บพนันบอลลงไปใน Google เนี่ยมันยังขึ้นมาเพียบเลยนะเป็นร้อยเป็นพันเลยนะที่ผมเซิร์ชคำว่าแทงบอลใน Facebook ซะก็เหมือนเนี่ยซึ่งมาร์คเบิร์กก็ปิดซ่อมแซมนะเมื่อคืนนะตอนประมาณ 20:30 นะผมนึกว่าจะเข้าถึงฟุตบอลพนันออนไลน์ได้ง่ายได้ยากขึ้นแต่จริงๆโฆษณาเหล่านี้เต็ม Facebook โฆษณาลิงก์หาได้ง่ายในเว็บไซต์เถื่อนนะครับในโฆษณาตอนนี้ก็เซิร์ชเจอที่คีย์เวิร์ดแค่คำเดียวผ่าน Google Search Engine
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นข้อที่บอกว่าเว็บไซต์ไทยโดนปิดกั้นจากภายในประเทศหรือปิดกั้นที่เซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศระบบมันซับซ้อนครับโฆษณามันอยู่ปลายทางที่ตาที่มือของคนดูเนี่ยนะครับแต่ว่าเว็บไซต์มันอาจจะอยู่ที่ในประเทศแล้วเซิร์ฟเวอร์ต้นทางมันอาจจะอยู่ต่างประเทศระบบพวกนี้มันทำงานสลับซับซ้
0: อ
1: นไม่สามารถบอกได้ว่ามันอยู่ต้นตอมันอยู่ต่างประเทศจริงๆทั้งหมดคือมันกระจายความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอบคำถามคุณสุพงศ์บอกว่าDE บอกว่าปิดกั้นเว็บไซต์แล้วต้องรอให้ DE เนี่ยมาเซิร์ชคำว่าเว็บพนันแล้วเจ้าหน้าที่ DE เจอเป็นร้อยเป็นพันเว็บหรือเปล่าถ้ายังเจออยู่แสดงว่า DE จะทำงานได้ไม่เป็นมีเต้นได้ไม่มีประสิทธิภาพหรอกครับ
2: นะครับทีนี้กลับมาจันทามก็คือเรื่องของ parasocial interaction ไอ้ความผูกพันนะครับที่เรียกว่าเป็นความผูกพันแบบที่เป็นภาพลวงตาเป็นจิตวิทยามวลชนเนี่ยครับทำไมเด็กๆในยุคนี้นะครับตั้งแต่เด็กเยาวชนนะครับรวมถึงเจน C เจน Alpha เนี่ยครับถึงได้เชื่อใจแล้วกดลิงก์นะครับตามดูอินฟลูเอนเซอร์คนที่ตัวเองชอบเนี่ยมันอะไรยังไงแบบไหนครับเชิญถามครับเรื่องนี้ครับตอนนี
1: ้คำถามนี้สำคัญมากเลยนะครับว่าแต่ก่อนการพันฟุตบอลในสมัยเราเนี่ยตอนวัยรุ่นเจนเอ็กเนาะอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็เดินไปแหงที่โต๊ะนะครับไม่ค่อยมีอินฟลูเอนเซอร์หรือว่านางแบบหรือว่าคนรู้จักกูรูอะไรเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เขาใช้อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าใช้ดารานางแบบหรือว่าอาจจะเป็นนักฟุตบอลนักกีฬามาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเพื่อทำให้รู้สึกว่าเป็นคนที่เขาชื่นชมชื่นชอบเป็นคนที่เขารู้จักเป็นคนที่เขาคุ้นชินคุ้นเคยนะครับเขาตามดูพี่คนนี้ภาคบอลอยู่เขาตามดูช่องนี้อยู่เขาตามดูคนนี้อยู่ไอ้คนนี้เป็นดาราไอ้คนนี้เป็นนักร้องไอ้คนนี้เป็นศิลปินไอ้คนนี้เป็นนักกีฬาที่เราชื่นชอบเพราะฉะนั้นความผูกพันครับคุณณรงค์ผูกพันแต่มันเป็นความผูกพันทางเดียวที่คุณณรงค์พูดว่ามันเป็นพาราโซเชียลพาราโซเชียลแปลว่าความผูกพันทางเดียวนะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะเริ่มรู้สึกว่าเออก็เขาไม่น่าจะหลอกเรามั้งก็เราเห็นเขาทุกวันเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนพี่ชายเป็นเหมือนคนครอบครัวนะครับเนี่ยบริษัทพนันเนี่ยจะใช้บุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพื่อดึงเด็กและเยาวชนเนี่ยเพื่อสร้างความรู้สึกนี่ครับสร้างความรู้สึกไว้วางใจนะครับใช้ความรู้สึกไว้วางใจเพราะว่าถ้าไม่รู้จักเนี่ยสังเกตครับคุณณรงค์คุณสุพงศ์ถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์พนันหน้าแรกเนี่ยนะครับหน้าแรกเนี่ยมันจะพยายามสร้างความไว้วางใจว่า1ปลอดภัยโอนจริงเว็บจริงนะครับเนี่ยโอนได้จริงถอนได้จริงนะครับไม่มีหลอกไม่มีอะไรเนี่ยเว็บยอดแตกแทงได้เนี่ยรับรองคืนเงินทันทีนะครับแล้วคนที่มาชุกชักจูงเนี่ยก็คือคนที่เขารู้จักที่เขาตามมาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขากำลังกระทำความผิดเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขากำลังเดินเข้าบ่อนถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเดินเข้าบ่อนเนี่ยใจตุ้มใจเต้นตุ้มตุ้มตักตักเลยรู้สึกว่าตัวเองทำใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ครับมันเป็นเหมือนไปเล่นกับพี่ที่คนรู้จักที่เรารู้จักกันดีคนที่เราเห็นทุกวันนะครับเพราะฉะนั้น
2: หนิดหนมหนิดหนมหนิดหนมคล้ายๆหนิดหนม
1: ใช่อันนี้คือกลยุทธ์ในการสร้างความคุ้นเคยความไว้วางใจและความเป็นกันเองนะครับทำให้เด็กไม่ได้รู้สึกว่าตนเองกำลังทำสิ่งที่ผิดจริยธรรมผิดกฎหมายนะครับหรือทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำแก่วัยที่ตัวเองกำลังทำอยู่
0: เฮ้ยอาจารย์ถ้าพรีเซนเตอร์ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเพราะว่าบางทีตำรวจก็จับได้แล้วก็นำไปดำเนินคดีแต่ก็ยังมีหลายส่วนเนี่ยยังกล้าทำอยู่นั่นหมายความว่าผลตอบแทนที่เขาทำในลักษณะนี้ต้องสูงพอสมควรใช่ไหมครับอาจารย์เขาถึงกล้าเสี่ยงถูกไหมครับ
1: ถ้าเป็นพรีเซนเตอร์อย่างน้อยก็หลักหมื่นหลักแสนนะครับแต่ค่าปรับมัน 2,000 นะครับคุณสุพงศ์เ
0: พรา
1: ะฉะนั้นคือเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ค่าปรับนี่มันน้อยมากนะแต่ค่าเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์เนี่ยมันสูงมากแล้วที่สำคัญเป็นอย่างนี้ครับสังเกตว่าเวลาเราเห็นข่าวจับเนี่ยเราเห็นแค่จับพิตตี้จับเน็ตไอดอลนะจับเมอร์จับซึ่งค่าปรับมันหลักพันแต่ทีเนี้ยเวลารายได้ที่เขาได้มาเนี่ยมันสูงมากประเด็นอีกอย่างนึงครับก็คือว่าส่วนใหญ่เวลาเราได้ยินคำสัมภาษณ์เนี่ยบรรดาอินฟลูเอนเซอร์สตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์เพจบอลต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้อาจจะบอกเขาไม่รู้ว่าเด็กไปเล่นจริงเพราะว่าอะไรครับองค์เขาเรียกว่าเครือข่ายอาชญากรรมของเว็บพนันออนไลน์เนี่ยเขาแบ่งงานกันเพราะฉะนั้น เวลาส่งตัวว่าผมไปเป็นพรีเซนเตอร์แล้วกันผมไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดบาปอะไรผมแค่ไปถ่ายแบบผมแค่ไปพูดในสคริปต์เฉยๆนี
0: ่
1: ผมไม่ได้ไปอยู่ในบ่อนสักหน่อยผมไม่ได้รับเงินแพงเพราะฉะนั้นความรู้สึกผิดของผมในฐานะการเป็นพรีเซนเตอร์ก็ผมเป็นอาชีพพรีเซนเตอร์ผมก็ต้องแค่พรีเซนต์เฉยๆเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงเห็นดารานายแบบหรือว่าคนหน้าตาดีนะไปเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยทักชวนเด็กเพราะว่าเขาไม่ได้ร่วมในกระบวนการเขาไม่ได้เป็นเจ้าบ่อนเขาเลยไม่รู้สึกว่าเขาทำผิดจริงเขาแค่มาเป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาแค่ขายภาพขายหน้าขายความสนิทคุ้นชินเฉยๆเพราะนั้นเวลายอดตับเราจะเห็นว่ามันจับได้เป็นแค่พรีเซนเตอร์แต่มันไม่เคยจับเจ้าของเว็บนะหรือคนที่ทำเว็บไซต์จริงๆนะหรือบางทีผมอาจจะนึกแบบนี้ก็ได้ครับคุณรงค์คุณสุพงศ์ตำรวจอาจจะกำลังทำรูปคดีอยู่รอให้ยอดเงินแทงพนันมันเยอะเป็นแบบ700ล้าน 1,000 ล้าน 2,000 ล้านก่อนแล้วค่อยรวบจับทีเดียวนะเพราะเราจะเห็นเว็บมันเกิดเดี๋ยวนี้เว็บมันก็เกิดใหม่ครับเกิดใหม่เว็บกูดเป็นดอกเห็ดเลยการต้นทุนของการทำเว็บใหม่เนี่ยมันง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นการปราบปรามจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากในวันนี้ครับ
0: อาจารย์ถามมาแล้วผมสังเกตดูเวลาตำรวจเข้าไปจับบรรดาเว็บพนันเนี่ยเขาจะมีแบบโต๊ะคอมพิวเตอร์หรือกองเนี่ยไม่ใหญ่มากนะฮะอาจารย์ฮะเหมือนกับว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้ตลอดเลยอันนี้มันเลยทำให้กระบวนการพวกนี้มันระบาดค่อนข้างง่ายด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: ทำเว็บไซต์สมัยนี้เหมือนแบบขึ้นเห็ดขึ้นดอกขึ้นราเลยนะครับคือมันขึ้นง่ายมากขนาดนั้นคือคนทำเว็บพนันเนี่ยเขารู้ความเสี่ยงนะครับเขาสามารถที่จะเว็บที่หนึ่งเว็บที่สองเว็บสามมันก็แค่เปลี่ยนโดเมนเนมเดี๋ยวนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วมันก็ออโต้ลิงก์มันทำง่ายนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการปิดเว็บเนี่ยแทบจะทำต้องบอกว่าความต้องการของรัฐไทยในการที่จะปิดเว็บเนี่ยแทบจะทำไม่ได้เลยจะดีกว่านะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลทางด้านเทคโนโลยีต้นทุนแล้วก็การสร้างการปิดเว็บไซต์เนี่ยต้นทุนต่อหน่วยมันต่ำมากนะครับทุกวันนี้เพราะการปิดเว็บไซต์เนี่ยจริงๆผมก็ใครที่ผมเห็นใจนะว่าการทางเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าอีกอย่างแบบนี้ก็ได้ครับมันเชื่อมโยงกันข้ามเว็บไซต์เช่นมันเปิดเว็บไซต์แต่มันโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กแล้วมันติดต่อธุรกรรมผ่านเมสเซนเจอร์หรือว่าไลน์อย่างเงี้ยมันจะเห็นว่ามันแพลตฟอร์มที่ร่วมกระบวนการเพราะฉะนั้นปิด1แต่ไม่สามารถปิด2ปิด3ไม่สามารถปิด4บางทีเขามีแอปพลิเคชันแล้วก็เชื่อมโยงกับดิจิตอลมันนี่อีกแล้วก็มันทํามันเป็นกระบวนการที่มันเชื่อมโยงกันหมดเพราะฉะนั้นปิดเว็บไม่ได้แก้ปัญหานะครับต้องปิดได้ทั้งระบบจริงๆตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลย
2: นะครับทีนี้อันนี้อย่างนึงแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับก็คือว่าถ้าเราพูดถึงในมุมในแง่มุมของแรงผลักนะครับหรือว่าเขาเรียกอะไรนะครับเรื่องของกิจกรรมเชิญชวนต่างๆยกตัวอย่างเช่นแม้แต่บริษัทไปรษณีย์ไทยเนี่ยผมจำได้ว่าทุกครั้งที่มีการแข่งบอลนะครับแข่งกีฬาระดับโลกโดยเฉพาะยิ่งฟุตบอลโลกเนี่ยผมไม่แน่ใจฟุตบอลยูโรมีหรือเปล่านะก็ยังไปจับมือกับสื่อโน้นสื่อนี้ทายผลฟุตบอลกันอะไรประมาณนี้ครับไอ้ตรงนี้เส้นแบ่งระหว่างการทายผลในลักษณะนี้กิจกรรมแบบเนี้ยนะครับส่งเสริมกระแสการดูฟุตบอลโลกเนี่ยครับกับการพนันเนี่ยเส้นแบ่งเนี่ยมันบางมากเลยอาจารย์จะยังไงแบบไหนดีครับตรงนี้ครับ
1: จริงๆเขาเรียกว่ากฎหมายต่างประเทศเขาเรียกว่าการชิงโชคครับการชิงโชคปกติแล้วตัวว่าหนังสือพิมพ์แล้วกันหนังสือพิมพ์หรือผลิตภัณฑ์บะหมี่ก็ได้นะหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าชิงโชคเนี่ยคุณต้องคำว่าชิงโชคแปลว่าถ้าซื้อสินค้านั้นเนี่ยรางวัลเนี่ยจะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่สินค้านั้นเนี่ยใช้ในการบริการนะครับเช่นตัวว่าชิงโชคกับหนังสือพิมพ์นะฟุตบอลเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับถ้าชิงโชคกับหนังสือพิมพ์เป็นได้ชิงโชคเพื่อได้สิทธิสมัครรายปี12เดือนฟรีอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่ามันส่งเสริมการขายหรือการชิงโชคนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าอันนี้เป็นกฎหมายนานาสากลเลยนะของรางวัลจะต้องไม่เกินมูลค่า20เท่าของราคาที่ซื้อสินค้าชิงโชคเช่นตัวว่าผมซื้อหนังสือพิมพ์ราคา10บาทอย่างเงี้ยของรางวัลเนี่ยต้องคูณ10บาทคูณ20เท่าไปก็คือประมาณ 2,000 บาทกับประมาณเนี่ยเท่านั้นเองนะแต่บ้านเราของบ้านเราเนี่ยการชิงโชคนี่โอ้โหได้เป็นล้านได้บ้านได้ทองได้รถ อันนี้มันเข้าขายการพนันมันไม่ใช่แค่การตลาดส่งเสริมการชิงโชคนะ เพราะฉะนั้นแล้วอีกสำคัญของไอ้ตอนที่ไปกรณีไทยที่บอกว่าขายไปกรณีบัตรแล้วก็ปั๊มแล้วก็แบบว่าทีมฟุตบอลไหนจะชนะชิงโชคอันนี้แล้วเข้าลักษณะการพนันเพราะว่าไปกรณีใบละ1บาทหรือว่า2บาท3บาทเนี่ยในปัจจุบันนี้นะแต่ของรางวัลมันเกิน20เท่าอยู่แล้วนะครับแล้วอันที่2ถือว่ากิจการไปรษณีย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพนันการฟุตบอลโดยตรงเนาะเพราะฉะนั้นสมมติว่าไปรษณีย์บอกว่าโอเคไหนๆคุณก็ต้องส่งไปรษณียบัตรแล้วก็ถือว่าเป็นการชิงโชคเดี๋ยวสุ่มเอาว่าใครจะได้สมาชิกได้ส่งอีเมลฟรี1ปีอันนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตัวเองนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าการพนันเขาเรียกว่าการส่งเสริมการขาย พราะฉะนั้นบ้านเรามันติดมาตั้งแต่แรกเลยครับคุณณรงค
2: ์อืมนะครับอันนี้ก็นะเป็นประเด็นนะครับที่ยังไงก็ตามนะครับมันก็คงจะหายไปจากแบบบ้านเราไม่ได้นะเรื่องของกิจกรรมทายผลฟุตบอลเลยประมาณทีนี้นะครับก็คือเรื่องของ media literacy นะครับก็คือสร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็กเยาวชนนะครับเข้าใจว่าเรื่องการพนันเนี่ยมันไม่ใช่นะมันโน่นนะมันนี่นะอะไรต่อมีอะไรพวกนี้แม้ว่าแบบพนันกินน้ำกันคนละขวดข้าวของคุณอาจารย์เลยประมาณนี้ก็ไม่ควรทำเนี่ยจะยังไงกันดีครับอาจารย์ทามจะรณรงค์กันยังไงดีกับเรื่องราวเหล่านี
1: ้กิจกรรมเล่นพนันเนี่ยเป็นกิจกรรมเชิงอารมณ์ครับก็คือว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้แทงพนันเพราะว่าอยากได้เงินนะเด็กๆและเยาวชนเนี่ยเขาเล่นพนันเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเขารักในทีมตัวเองนะครับหรือว่าในจำนั้นในกีฬานั้นในทีมนั้นนะครับในนักเตะคนนั้นนะครับเขาไม่ได้รู้หรอกแต่ถือว่ามันมีโอกาสได้หรือโอกาสแพ้เนี่ยมาแล้วฟุตบอลเนี่ยครับคุณรงค์คุณสุพงศ์มันเป็นกีฬาที่มีพลังทางอารมณ์สูงมากนะครับแล้วเขาเรียกว่าเหมือนพรรคการเมืองแหละการเมืองปัจจุบันไม่ได้ดูที่นโยบายเป็นเรื่องของการเมืองเชิงอัตลักษณ์เพราะฉะนั้นทีมฟุตบอลทุกคนเนี่ยมันเป็นกิจกรรมเชิงอารมณ์และเชิงอัตลักษณ์เพราะฉะนั้นการแสดงตัวตนผ่านการพนันเนี่ยก็เหมือนว่าการพนันมันทำให้เราเนี่ยผูกพันกับสโมสรแสดงถึงความจงรักความภักดีความหวังที่จะได้เห็นว่าเนี่ยทีมที่เราแข่งเนี่ยมันชนะนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครแข่งบอลเพราะว่าเรื่องเหตุผลเรื่องคณิตศาสตร์ครับแต่เป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนเพราะฉะนั้นทำไมแฟนบอลส่วนมากหรือว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยที่เพิ่งมาดูฟุตบอลเนี่ยจึงรู้สึกว่าพร้อมที่จะเสี่ยงเงินกับทีมนะที่ตัวเองรักแม้จะรู้ว่ามีโอกาสแพ้เพราะว่าเขาต้องการเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะนั้นแบบลึกซึ้งมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเหตุผลเชิงจิตวิทยาที่ในเชิงเทคนิคเราอาจจะพูดถึงเรื่องแก้พนันรณรงค์เรื่องพนันลิเทอเรซี่แต่จริงแล้วเนี่ยมันก็มีเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ว่าเขาไม่ได้ดูฟุตบอลเป็นเพียงแค่กีฬาเขาดูว่ามันเป็นเชิงธุรกิจแล้วที่สำคัญนะครับเว็บไซต์พนันชอบทำให้คนที่แทงพนันเก่งๆเนี่ยเกิดจากความสามารถในการคิดสกอร์บวกลบต่อครึ่งควบลูกอะไรพวกนี้นะให้รู้สึกว่ามันเป็นในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วเขาทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนที่เล่นพนันเก่งๆเนี่ยจะต้องมีความคิดรอบนี้เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องดวงแต่มันเป็นเรื่องของความสามารถล้วนเพราะฉะนั้นเด็กจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่สนหรอกว่ามันเป็นเรื่องดวงเราสนว่าใครเล่นเก่งไม่เก่งการที่เธอแพ้ฉันแพ้การที่ฉันชนะแทงชนะแล้วฉันได้เนี่ยเป็นเพราะว่าฉันมีความสามารถในการเล่นพนันเพราะฉะนั้นตอนนี้ธุรกิจพนันเนี่ยกำลังเปลี่ยนจากเรื่องโชคชะตาเรื่องดวงล้วนเป็นเรื่องความสามารถในการคาดเดาทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งเด็กจะรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผิดเป็นเรื่องของที่แต่ละคนจะพัฒนาได้แตกต่างกันครับ
2: ผมไม่เห็น
0: ครับ
2: ผมเห็นพวกที่ไปเล่นบาคาร่ากับประมาณนี้ครับสถิตินะสถิติโจทย์ก็ดูตลุดหมดแล้วสุดท้ายบ่อนกินเกี้ยงอะไรประมาณนี้ครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันเชิญพี่วิกิ้งครับเชิญครับ
0: คือจะถามอาจารย์ว่าจะมีข้อแนะนำให้บรรดาคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการสังเกตบุตรหลานหรือเด็กเยาวชนที่อยู่ในความดูแลอย่างไรฮะเวลาถ้าเอ๊ะเข้าไปเล่นกับนั้นเนี่ยเราจะจับพิรุธหรือเราจะมีข้อแนะนำอะไรกับบุคลากรเหล่านี้บ้างครับอาจารย์ครับ
1: วิธีการง่ายที่สุดเลยนะครับถ้าจะดูฟุตบอลนะครับกับลูกนะในช่วงเทศกาลนี้ ดูฟุตบอลผ่านโทรทัศน์ดีที่สุดกว่าโทรทัศน์เพราะอะไร
2: ลูกอย่าให้ลูกเข้าไปดูคนเดียว
1: ถูกต้องครับหนึ่งอย่าให้เขาไม่นั่งดูคนเดียวหน้าที่สองช่องทางทำธุรกรรมและการโฆษณาเข้าถึงตัวเด็กมักจะทำผ่านโทรศัพท์มือถือครับเพราะฉะนั้นพ่อคุณแม่ลงทุนนะครับถ้าจะดูบอลกับลูกถ้าจะแบบบ้านนี้สร้างวัฒนธรรมการดูฟุตบอลดูผ่านทีวีในห้องนั่งเล่นพร้อมกันครับ
0: ครับ
2: ชัดเจนชัดเจน
1: การพูดคุยนะครับ
2: ชัดเจน
1: แต่ถ้าปล่อยให้ลูกดูบอลผ่านอุปกรณ์ส่วนตัวมีโอกาสมากที่ลูกเราจะถูกพวกเว็บไซต์พนันเข้าถึงตัวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะดูไม่เท่าทันกลเม็ดเด็ดพายเท่าจุดมุกนี้นะครับก็พยายามดูบนกับรูปอุปกรณ์ที่ถูกต้องแล้วก็ใช้บทพัฒนาแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันจะดีที่สุดครับ
0: เอาละครับแม่เวลาหมดแล้วครับพี่ดูโรครับ
2: ครับได้นะครับอาจารย์ถามก็ยังไงมีโอกาสได้พูดคุยเนี่ยวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็อาจารย์ธามนะครับเชื่อสถาปนสิรินะครับอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
0: ข้อมูลอาจารย์ธามนี่สำคัญแล้วก็รู้ลึกเลยจริงๆนะฮะ
2: มาก
0: นะคร
2: ับ
0: มากนะครับมา
2: เดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้ามาดูเรื่องกฎหมายกันนะครับกฎหมายเกี่ยวข้องกับการพนันนะครับแหมนะก็นะอย่างที่บอกกันเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับก็ได้ค่าจ้างเรือนหมื่นเรือนแสนถ้าปรับ 5,000 อะไรประมาณนี้ย
0: ัง
2: ไง
0: แบบอินฟลูเอนเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับบอลนี่หน้าตาดีๆทั้งนั้นเลย
2: หน้าตาดีนั้นนะครับได้นะคร
0: ับเอาละครับพี่โดนครับเราพักกันแล้วครับ
2: ครับครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุอาราวันกระทรวงวัฒนธรรมน้อมถวายน้ำสงประสบแสดงความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานางสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าถวายน้ำสงประสบเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงประสบเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่13มิถุนายนตั้งแต่ 8:30 นถึง 12:00 นอีกทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเป็นต้นไปโครงการบำราชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จออกณอาคารผู้ชงคประธานวิทยาศิษย์หนึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้แทนในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการบำราชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่าง13มิถุนายนถึงวันที่29มิถุนายนจากนั้นประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบำราชาอุปสมบทเฝ้าถวายสักการะและทรงประกอบพิธีปลงผมและมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในการประกอบพิธีปลงผมแก่กุลบุตรบริเวณระเบียงพื้นไผ่ทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจนครบทั้ง100คนฉลามจู่โจมหญิงที่นครซิดนีย์บาดเจ็บสาหัสเกิดเหตุหญิงรายหนึ่งถูกฉลามทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ชายหาดในนครซิดนีย์นับเป็นเหตุการณ์ฉลามโจมตีมนุษย์ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบริเวณชายฝั่งของประเทศออสเตรเลียหน่วยบริการฉุกเฉินได้รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเช้าที่หาดคูจีทางตะวันออกของเมืองซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียว่ามีหญิงอายุ35ปีถูกฉลามขนาดใหญ่กัดในระยะห่างจากชายฝั่งออกไปประมาณ30เมตรผู้เห็นเหตุการณ์ได้พยุงร่างของหญิงเคราะห์ร้ายขึ้นมาจากน้ำและปฐมพยาบาลในทันทีโดยเหยื่อได้รับความบาดเจ็บรุนแรงบริเวณแขนและขาเจ้าหน้าที่หน่วยรถพยาบาลรัฐนิวเซาเวลเปิดเผยว่าผู้บาดเจ็บมีบาดแผลชะกันสูญเสียเนื้อเยื่อขนาดใหญ่บริเวณขาและแขนส่งผลให้มีการสั่งปิดหาดคูจีรวมไปถึงชายหาดอื่นๆในเขตสภาท้องถิ่นแรนวิกเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 นถึง 5:00 นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
2: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดกรีนมาร์เก็ต
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของ MCOT Green Market ค่ะสัปดาห์นี้อยู่ด้วยกันกับนานาวาสนาอัจฉริยานนท์นะคะจากสถานีวิทยุอสมทเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะช่วงนี้รอบรู้ชุมชนนะคะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะไปคุยกันนะคะกับพี่หนูริ่งชุติมาคณานุรักษ์ซึ่งได้สัมภาษณ์พิเศษด้วยกับคุณสิริกมลพงพัวท่านประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่ห่มรักนะคะที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีผลิตภัณฑ์โอท็อป3ดาวกับไข่เค็มอัญมณีจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันเลยค่ะ
4: MCOT Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
8: สวัสดีค่ะนานาวาสนาอัจฉริยานนท์และสวัสดีคุณผู้ฟังชาว MCOT Green Market ทุกท่านชุติมาคณานุรักษ์นักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสัปดาห์นี้นะคะชวนไปทำความรู้จักกับไข่เค็มอัญมณีค่ะของดีของอร่อยนะคะสินค้าโอท็อประดับ3ดาวค่ะที่บ้านไร่ห่มรักนะคะตำบลพังตรุอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีโอกาสได้พูดคุยนะคะกับประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่ห่มรักด้วยค่ะกับคุณแมมนะคะหรือว่าคุณสิริกมลพงพัวค่ะมาฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
4: MCOT Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
9: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะ
8: ค่ะก็เห็นว่าที่นี่นะคะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เด่นนะคะอย่างไข่เค็มอัญมณีด้วยแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยล่าสุดค่ะเพิ่งจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดด้วยใช่มั้ยคะ
9: ใช่ค่ะ
8: ค่ะกว่าจะมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ ความเป็นไปอย่างไรบ้างคะสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่นี่ค่ะ
9: ขอบคุณมากนะคะก็จะเล่าข่าวฟาร์มนักนิดนึงนะคะในเรื่องของกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยนะคะคือกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยก่อตั้งมาเมื่อปี2561นะคะก็ทำกลุ่มร่วมกันช่วงนั้นจะมีโครงการงบประชารัฐอะค่ะให้มาสร้างอาชีพกันในชุมชนนะคะซึ่งบ้านไร่คมรักเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลทางตรุอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ตั้งขึ้นมาตอนนั้นก็โครงการไทยนิยมยั่งยืนนะคะโครงการเกษตรออนไลน์ย่อยนะคะก็มีทางเกษตรอำเภอลูกนั้นก็ขอเอ่ยนามนะคะก็คือป้าคิงพี่กมลวันแสนบุญพัฒน์นะคะตรงนั้นก็จะเป็นเกษตรอำเภออยู
8: ่
9: ก็ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่นะคะว่าตำบลไหนที่ต้องการที่จะสร้างอาชีพบ้างนะคะคือตามโครงการเลยก็มาเจอตรงที่ตำบลพังตุนี้นะคะคือช่วงนั้นคือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าของตำบลพังตุนะคะตรงที่ที่พี่แมนอยู่เนี่ยนะคะเป็นส่วนใหญ่อาชีพจัดประกอบเป็นที่ประกอบอาชีพในเรื่องของเกษตรทั้งหมดเลยคือปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังทำนาบ้างบางส่วนนะคะ
8: ค
9: ืออาชีพก็จะรับจ้างนะคะแต่ก็ตรงนั้นก็จะเป็นทำเกษตรแบบนี้แหละค่ะก็เลยคิดว่าถ้ามาสำรวจแบบนี้แล้วเนี่ยเรายังไม่มีอาชีพเสริมกันเลยนะคะณช่วงนั้นแม่เองอ่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในหมู่บ้านนะคะก็เป็นประชากรธรรมดานี่แหละค่ะ
8: ค
9: ่
8: ะ
9: บรรยากาศก็มองเห็นว่าแต่ว่าด้วยเราอ่ะที่แม่เองได้เข้าไปอบรมกับชมรมคนรักในหลวงนะคะช่วงนั้นมูลนิธิบุคคลพอเพียงมันก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไปอบรมมาแล้วเนี่ยมีสิ่งไหนบ้างที่เราสามารถที่จะทำให้ชุมชนของเราเนี่ยเข้มแข็งนะคะขึ้นมาบ้างนะคะอย่างน้อยก็มีอาชีพเสริมทำให้คนในชุมชนเราเนี่ยมีอาชีพก็พอดีจังหวะที่ทางเกษตรอำเภอเนี่ยลงมาสำรวจพื้นที่นะคะก็เลยตั้งกลุ่มก่อนตั้งกลุ่มโดยฉะนั้นน่ะความรู้ก็ไม่ได้มีเลยนะคะการแปรรูปใดๆนะคะเพราะมีแต่องค์ความรู้แต่ว่าในภาคปฏิบัติจริงๆแล้วยังไม่ได้เข้มแข็งเลยนะคะไม่ได้เข้มแข็งเลยก็รวมกลุ่มกันทั้งหมดได้25คนนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็คนที่ไม่ใช่ทำงานประจำอะค่ะ
8: ก็
9: สาขาทำด้วยกัน
8: เป็นคนในหมู่ในตำบลพังตรุนี่แหละ
9: ใช่ค่ะใช่ค่ะของพี่แมมเราจะเป็นหมู่9ของตำบลพังตรุนะคะที่อยู่ก็รวมตัวกันแล้วก็มาประชุมกันว่าเราจะทำอะไรกันดีก็ยังไม่มีแนวคิดอะไรว่าจะทำอะไรกันดีทีนี้มันก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยอาหารที่เรารับประทานบ่อยๆอ่ะของเราเนี่ยมันคืออะไรถ้าไข่เค็มก็ดีนะแล้วก็คุยกันนะเค็มก็ดีนะเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นการแปรรูปเป็นการถนอมอาหารนะคะถ้าเราเลี้ยงเป็ดถ้าใครเป็ดช่วงนั้นราคาถูกเราจะมาลดยังไงพอดีช่วงนั้นนะคะก็มีในชุมชนก็มีเลี้ยงเป็ดนะคะมีเลี้ยงเป็ดบ้างคือว่ามาเลี้ยงเอาไว้กินใครเองประมาณนี้ค่ะก็เกิดไอเดียก็เลยเอาเงินดีทีนี้ก็ลองทำกันก็ได้งบประมาณมาช่วงนั้นประมาณ10,000 บาทนะคะที่ได้งบสนับสนุนลงมา
8: ก็ไม่ได้เยอะนะ10,000เน
9: า
8: ะ
9: ไม่เยอะค่ะก็เหมือนกับเราเป็นเกษตรกรรายย่อยอะค่ะเหมือนกับว่าเราจะต้องให้ชุมชนเข้มแข็งก่อนอ่ะกว่าจะได้อะไรมาตรงนี้นะคะก็ค่อยๆขยับขยายกันก็ไปซื้ออุปกรณ์อย่างเช่นถาดกะละมังเหล่านี้นะคะเอามาทำกันแรกๆทำลองผิดลองถูกนะคะลองผิดลองถูกไม่ประสบความสำเร็จเลยจริงๆท้ออยากจะเลิกแล้วด้วยซ้ำนะคะทีนี้ก็เลยผลิตพัฒนาชุมชนอ่ะของท่าม่วงนะคะ
8: ค่ะ
9: ก็ได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในเรื่องนี้ในการพัฒนาความรู้ตรงนี้นะคะก็ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นวิสาหกิจเป็นกลุ่มแม่บ้านธรรมดานี่เลยค่ะก็เข้ามาส่งเสริมคือมาเหมือนเราได้ที่พี่แมมก็อบรมในหลายของหน่วยงานหลายหน่วยงานนะคะก็จะได้ความรู้ตรงนี้มาเอามาพัฒนากลุ่มเราก็ได้พัฒนาชุมชนของอำเภอท่าม่วงแล้วก็มาช่วยในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยว่าถ้าเราจะเป็นสินค้าโอท็อปได้ไห
8: ม
9: แล้วเราจะพัฒนาของเราให้ได้ยังไงเพราะว่าแรกๆทำเนี่ยไม่ทำไมใครทำแล้วมันไม่เค็มของพี่แมมจะใช้แบบพอกนะพอกดินสอพอง
8: ค
9: ่ะเพราะพอดีช่วงนั้นอ่ะพี่แมมได้ไปดูงานกับอบจของกรมบุรพสตรีนะคะที่ชยาด้วยนะคะตอนนั้นเริ่มทำแล้วแหละเริ่มทำไข่เค็มแล้วแหละพอดีไปเห็นเขาทำเฮ้ยเขาก็ทำทำไมเขาชื่อดังจังเลยอะไข่เค็มชยา
8: ใครก็รู้จักใช่ใครก็รู้จักใช
9: ่พี่แมมก็เลยกลับมาแล้วเลยมาคุยกันในกลุ่มว่าเราต้องลุกขึ้นมาทำใหม่แล้วทำไมที่มันเคยเสียที่มันต้มแล้วแตกที่มันไม่เค็มมันเป็นเพราะอะไรก็มาวิเคราะห์เราก็รู้ถึงปัญหาก็มาแก้ไขกันตรงนั้นนะคะก็เริ่มทำใหม่ให้มันเป็นสเต็ปมากขึ้นนะคะมีหน้างานที่มันดีขึ้นอะไรประมาณนี้เพราะทำแรกๆเนี่ยวิธีการ

0: เก็บไข่ที่พอกเนี่ยก็สำคัญมากนะคะไม่เหมือนการดองคือการดองเนี่ยเราดองในโหลแล้วเราปิดฝามันก็จะเค็มถูกไหมคะแต่ของเราจะใช้พอกถ้าเราเก็บในส่วนที่มันโดนลมเนี่ยดินที่พอกมันจะแห้งพอแห้งไปแล้วเนี่ยเกลือมันก็จะระเหยออกไปไข่ก็จะไม่เค็มพอไข่ไม่เค็มมันก็จะเสียเนี่ยคือปัญหาเราก็ทำไปค่ะก็จนประสบความสำเร็จระดับนึงนะคะก็เลยมีทางเกษตรอำเภอเนี่ยแนะนำบอกว่าถ้าพี่จะให้กลุ่มพี่เข้มแข็งมากขึ้นโดยที่อาจจะมีหน่วยงานอะไรหน่วยงานเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของเงินทุนบ้างอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยต้องจดในวิสาหกิจชุมชนจะเป็นกลุ่มนะคะทำให้จริงอะไรน
1: ะ
0: ด้วยจะด้วยกลุ่มของพี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะขออวดเลยนะคะเพราะว่าสมาชิกคนไทยอ่ะเขาจะเชื่อใจเราไงการที่จะเป็นกลุ่มให้เข้มแข็งได้เนี่ยอันดับแรกคือต้องประธานซึ่งตัวประธานจะต้องใจต้องมาเต็มร้อยเลยนะครับจะต้องมีการพูดคุยเราเรื่องเงินเนี่ยเรื่องสำคัญที่สุดเงินในกลุ่มเรื่องสำคัญที่สุดต้องโปร่งใสนะคะก็เลยจบเป็นวิสาหกิจเมื่อปี2562
1: ค่ะ
0: นะครับเป็นกิจชนหลังจากนั้นก็ได้พัฒนาสินค้าเรื่อยมาจนเป็นจากไข่เค็มธรรมดาก็เป็นไข่เค็มอัญมณี
1: นี่แหละไฮไลท์เด็ดของที่นี่เลยทำไมถึงเป็นไข่เค็มอัญมณีคะมันเป็นยังไงคะเนี่ย
0: คือความคิดนะคะความคิดของเราอะนะคะคือคำว่าอัญมณีมันก็คือเครื่องประดับที่คนไทยนิยม
1: ค่ะ
0: ถูกไหมคือคนไทยใส่มูอะจะมีความนิยมในละครอัญมณีนะคะอย่างเช่นอย่างเราจะใส่อย่างเช่นชัยนินคนที่เกิดวันเสาร์ใส่นินจะทำให้มีเป็นคนที่มีบารมีอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้เราก็คิดใช่ไหมถ้าเราพอกดินสะพองเนี่ยถ้าเราใส่สีลงไปมันน่าจะดีไหมสีที่เป็นอัญมณีแล้วเราจะเอาสีอะไรที่มาใส่แล้วแล้วทำให้มันดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะก็เลยได้ไอเดียมาเป็นมรกตไหมคือสีเขียวของใบเตยเราก็จะใช้ใบเตยนี่แหละค่ะอันละเอียดแล้วเราก็เอามาพอกกับดินสะพองอีกรอบแล้วเอาออกสีเขียวอันนี้คือเป็นอัญมณีก็คือเป็นมรกตแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะเป็นอย่างแล้วอย่างที่สองก็คือบูชาคำหรือว่าทองคำ
1: นี่
0: เป็นความสีเหลืองมันจะใช้อะไรดีให้ทุกชิดธรรมชาติก็ใช้ขมิ้นเพราะว่าองค์ขมิ้นน่าจะเป็นสีเหลืองถูกไหม
1: คะ
0: แล้วมาพอกเราจะสวยงามมากนะคะแล้วก็อย่างที่สามเนี่ยก็คือสีดำก็พี่ก็เลยใช้ผงชาโคเนี่ยจะออกสีดำแล้วก็เป็นในส่วนประกอบของชาโคเนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะโดยความเป็นในความเป็นธรรมชาตินะคะก็เลยได้สามสีส
1: ี
0: เขียวมรกตสีเหลืองก็คือทองคำหรือว่าบุษราคำสีดำก็คือนิล
1: ค
0: ่ะอันนี้เป็นอัญมณีของไข่เค็มเลยที่เราทำขึ้นมาเป็นคอนเซ็ปต์นะคะเพื่อให้แปลกและแตกต่างจากไข่เค็มทั่วไปเพราะว่าไข่เค็มที่ไหนก็มีไข่เค
1: ็
0: ม
1: ใช
0: ่แล้วไฮไลท์เด็ดของเราอีกอย่างในเรื่องของไข่เค็มคือที่เข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์กับอุตสาหกรรมภาคใต้ที่สุพรรณอาจารย์ถามว่าคุณอยากทำไข่เค็มเป็นแบบไหนนี่เราบอกว่าอยากได้ไข่เค็มที่สำหรับคนรักสุขภาพเพราะว่าความคำว่าสุขภาพเนี่ยหมายถึงว่าไข่เค็มเนี่ยมันจะมีโซเดียมถูกไหมคะโซเดียมมันเลยมีความเค็มทีนี้คนที่เป็นพวกเบาหวานความดันเหล่านี้คุณหมอจะห้ามเรื่องเค็มโรคไตเนี่ยทีนี้เราก็ยังแต่ไข่เค็มมันต้องเค็มอ่ะมันต้องเค็มนะคะจะทำยังไงดีคะอาจารย์แต่ก็เลยไปคิดค้นมาพอดีช่วงนั้นมีลูกศิษย์เขาทำโปรเจกต์อยู่นะเบื้องนี้ก็เลยได้เป็นเกลือโพแทสเซียมเกลือโพแทสเซียมเนี่ยก็คือเกลือวิทยาศาสตร์นี่แหละค่ะให้ว่าในความเป็นเกลือตัวนี้โซเดียมจะต่ำกว่าเกลือปกติค่ะเราก็เอามาใช้ในการทำไข่เค็มของเราด้วยนะคะนอกจากจะได้สีสันของงานยามัยแล้วเนี่ยเรายังได้สุขภาพในเรื่องของโซเดียมต่ำเราก็เลยใช้ชื่อว่าไข่เค็มโลโซเดียม
1: สำหรับคนรักสุขภาพด้วย
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อก็ไปจดเป็นสินค้าโอท็อปเรียบร้อยไปขอผลิตภัณฑ์ดาวนะคะกับทางพัฒนาชุมชนลงขอดาวได้มา3ดาวแล้วค่ะเดี๋ยวปีนี้ขอใหม่ต้องให้ได้5ดาวค่ะปีนี
1: ้ได้ข่าวว่าไข่เค็มเนี่ยมีสรรพคุณพิเศษอีกนะที่ไม่เหมือนใครนะไข่แดงมันยังไงคะไข่แดงของที่เนี่ยค่ะ
0: อ๋อไข่แดงเนี่ยจะมันอร่อยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราอะเวลามีการต้มเนี่ยนะคะมันจะต้องมีการแตกแน่นอนเพราะว่าไข่ที่เราได้มาเนี่ยเราไม่รู้ว่าคือต้องไข่เนี่ยจะคุณภาพดีไม่ดีเนี่ยมันต้องดูที่เปลือกเป็ดที่มีอายุยังหนุ่มสาวเนี่ยไข่เขาจะเปลือกหนาพอไข่เปลือกหนาเนี่ยเวลาเรามาทำไข่เค็มเนี่ยจะได้คุณภาพดียิ่งขึ้นคือเปลือกเขา

0: จะหนาแล้วมันจะแตกยากเวลาต้ม
1: อ๋อ
0: ทีนี้เราไม่สามารถรู้ได้เรามาทีเป็นคันฟองเราไม่รู้ว่าไอ้ไปไหนมันเป็นเป็ดแก่ไอ้เป็ดไอ้ตัวไหนมันเป็นเป็ดสาวเราก็จะมารู้ช่วงที่เรามาทำสินค้าเราแล้วเนี่ยเรามาต้มอ่ะเพราะว่าของพี่ทำจะแบบต้มสุกพร้อมรับประทานเลยนะคะเลยหรือว่าคนที่อยากจะทอดเป็นไข่ดาวก็แจ้งมาอย่างเงี้ยเป็นรับเป็นพรีออเดอร์อย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
0: จะจัดสรรทีนี้ไข่แดงที่เราต้มเนี่ยนอกจากมีความมันอร่อยเพราะว่าการพอกด้วยดินสอพองเนี่ยคือจากคอมเมนต์ที่ลูกค้าตอบรับมานะคะเขาจะบอกว่าไข่ขาวเนี่ยจะมีความนุ่มเป็นพิเศษเลยไข่แดงจะมันอร่อยทีนี้พอเมื่อแตกแล้วเนี่ยพอเมื่อแตกแล้วเราเกิดความเสียดายมันก็คือนั่นก็คือกำไรของกลุ่มแล้วถ้าเราต้องทิ้งไปเนี่ยเราจะต้องทำยังไงมันก็ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าไปก็เลยคิดผลิตภัณฑ์ต่อยอดก
1: ็
0: คือทำเป็นมีกรอบขึ้นมาเพราะว่ามีกรอบนะเป็นอาหารที่
1: ทานเล่น
0: นะทานเล่นได้เป็นของฝากได้นะคะเราทำให
1: ้ก็เลยมีมีกรอบเข้ามาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ
0: ์ใช่ค่ะก็คือเป็นมีกรอบไข่เค็มโดยวิธีการก็คือเราจะใช้ไข่แดงของไข่เค็มที่เราต้มแล้วแทกนะคะนำมาบดละเอียดแล้วเอาไปผสมกับน้ำมีที่เราเคี่ยวเนี่ยแหละค่ะเคี่ยวมีเพราะว่าการขั้นตอนการทำมีกรอบเนี่ยกระบวนการมันก็จะต้องมีการชาบแบบนี้นะคะ1 2 3แล้วก็จะใช้ไข่แดงที่เราปั่นละเอียดลงไปผสมในส่วนที่เป็นน้ำมีกรอบอะค่ะ
1: แล้วก็
0: ชาบเองมันก็จะเป็นมีกรอบไข่เค็มรสชาติก็จะมีความหอมไข่นะคะ
1: นัวนัว
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าคนที่ชอบแบบนี้ก็จะฟินมากเลยนะคะเวลาก
1: ินแล้วแบบนัวนัวหนุบหนับ
0: ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มก็จะไม่ชอบไข่ก็มีอันนี้แจ้งได้เราสามารถแยกให้ได้นะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สองนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วในเรื่องแล้วก็ณตอนนี้ล่าสุดผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของกลุ่มบ้านไร่หอมรักนะคะก็คือทำน้ำตาลอ้อย
1: อ๋อน้ำตาลอ้อย
0: อันแรกๆเนี่ยเราจะพันอ้อยเนี่ยเราใช้อ้อยสุพรรณ50ซึ่งเราได้มาจากศูนย์ที่จังหวัดราชบุรีเอามาขยายพันธุ์ให้กับสมาชิกกลุ่มค่ะแล้วอันดับแรกเนี่ยเราก็วิธีการก็คือเอามาคั้นขายสดก่อนเป็นขวดเนี่ยนะคะเป็นขวดละก็ขวดละไม่แพง10 บาทคือขาย
1: ถูกมากเลย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าท่านใดสนใจพันมานะคะสามารถแวะมาชิมได้แต่ว่าเราเห็นเรามองว่าน้ำอ้อยทั่วไปอ่ะที่ไหนมันก็มีทั่วไปนะคะข้างๆทางตอนนี้กำลังทำให้มันแตกต่างออกไปจากน้ำอ้อยสดทั่วไปคือทำน้ำอ้อยซ่า
1: น้ำอ้อยอะไรนะคะ
0: น้ำอ้อยซ่าค่ะ
1: น้ำอ้อยซ่า
0: ค่ะ
1: เหมือนพวกโค้กพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะซ่าๆอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ถามจริง
0: จริ งค่ะ
1: แล้วทำได้หรือยังคะเนี่ย
0: ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถทักถามมาได้นะคะเดี๋ยวนี้กำลังอยู่ในขั้นพัฒนาแพคเกจจิ้งนะคะ
1: อ๋อไม่ธรรมดา
0: ขั้นตอนกระบวนการเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะคะในการผลิตนะคะแต่ว่าถ้าออกมาแล้วเนี่ยรับประกันว่าคนที่ได้ชิมนะคะจะบอกว้าวเลยนะคะเพราะว่าเราใช้วิธีการอัดแก๊ส CO2 นะคะใช่ในการให้เกิดความซ่า
1: ว้าวน่าทานมากมากเลยอะค่ะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นอกจากนี้ก็มีน้ำตาลอีกเหรอคะน้ำตาลอ้อย
0: น้ำตาลอ้อยเนี่ยคือทำปกติอยู่แล้วนะคะเป็นกระบวนการที่เรามองว่าวัตถุดิบในชุมชนเนี่ยเยอะๆนะคะเพราะส่วนใหญ่คนที่นี่ยับปลูกอ้อยกันซะส่วนใหญ่เราจะทำยังไงให้อ้อยที่เห็นทั่วไปเนี่ยมันอยู่ในไร่เราเนี่ยให้มันมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นนอกจากเราเอาไปส่งโรงงาน
1: ไม่แล้วพูดถึงอ้อยเนี่ยปลูกกันเองเลยเหรอคะในชุมชนหรือว่ายังไงคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะปลูกกันเองค่ะปล
1: ู
0: กเองแปรรูปเองนะคะแล้วนำไปจำหน่ายเนี่ยผลผลิตจำหน่ายเนี่ยกำไรส่วนหนึ่งก็กลับคืนมาหาชุมชนกลับมาหาสมาชิกค่ะ
1: อ๋อก็เหมือนไข่เป็ดเราก็เลี้ยงกันเอง
0: แต่ก็มีเลี้ยงเองบ้างแล้วก็ตอนนี้ถ้าไม่พอเราก็ต้องคัดสรรที่ฟาร์มที่มีคุณภาพ
1: เพราะว่าได้ข่าวว่าขายได้เดือนละ 2,000 กว่าฟองเลยเหรอคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: โอ้เยอะมากเลยนะคะเนี่ย
0: อันนี้เป็นเราเป็นกลุ่มเล็กๆค่ะเรายังไม่ได้ส่งออกใดๆนะคะเราทำเป็นออเดอร์บ้างนะคะแล้วก็ออกบูธกับหน่วยงานอะไรอย่างเง
1: ี้ยค่ะก็กำลังจะถามอยู่เลยค่ะว่าเวลามีงานมีอะไรไปออกบูธที่ไหนยังไงบ้างไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะไปกับจังหวัดไปกับอำเภอโอท็อปพวกเนี้ยค่ะ
1: เพราะว่าของเราโอท็อปกี่ดาวนะคะ
0: ตอนนี้ได้3ดาวค่ะ
1: นี่โอท็อป3ดาวแล้วด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะมีอีกไหมคะผลิตภัณฑ์ของเราคะตอนนี
0: ้ ก็ตอนนี้ทำ3ผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะแต่ว่าในอนาคตนะคะก็

0: ากจะคือเราจะมองวัตถุดิบในชุมชนเราก่อนค่ะว่าสิ่งไหนที่มันสามารถนำขึ้นมาแล้วแปรรูปแล้วมันเพิ่มมูลค่าได้เพราะอะไรเพราะว่าต้นทุนเรามีอยู่แล้วไงคะเราไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องไปหาเพื่อให้ต้นทุนมันสูงขึ้นถ้าต้นทุนเรามีเองหมายความว่าต้นทุนที่มันกองอยู่กับที่เนี่ยมันสามารถนำขึ้นมาอย่างน้อยก็คนในชุมชนเราเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้น
1: จริงด้วยค่ะค่ะแล้วที่นี่อะคะประธานมีการบริหารจัดการอย่างไรของกลุ่มบ้างคะให้กลุ่มได้อยู่ได้แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ได้ดีเด่นแล้วก็ได้รางวัลแบบนี้ค่ะมีเคล็ดลับอะไรบ้างไหมคะ
0: ในเรื่องการบริหารจัดการนะคะก็จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มค่ะเราก็มีการระดมหุ้นระดมทุนของสมาชิกนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการระดมหุ้นเนี่ยมันทำให้เราสมาชิกเนี่ยมีความรู้สึกว่าทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันต
1: ้
0: องช่วยกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะมีการบริหารเงินทุนหมายความว่าใน1ปีเนี่ยเรามีผลกำไรเท่าไหร
1: ่
0: ค่ะ100บาทของผลกำไรเนี่ย50บาทเนี่ยจะจัดสรรมาให้สำหรับสมาชิกที่มาช่วยงานอย่างเช่นทำไข่เค็มเนี่ยทุกคนจะหมุนเวียนกันมาที่มีสมาชิกอยู่ทั้งหมด20กว่าคนหมุนเวียนกันมาครั้งละ4คนบ้าง5คนบ้างใครว่างก็มาม าแล้วใช้วิธีการจดก็คือจดชั่วโมงที่มาทำงานจดชั่วโมงนะคะคือใครมามากได้มากใครมาน้อยได้น้อยใครไม่มาเลยก็ไม่ได้อันนี้เราจะไม่เลื่อมล้ำเหมือนกับในการประชุมของเราเนี่ยคือข้อตกลงทำแบบนี้ทุกคนก็จะแฮปปี้นะคะในเรื่องของการจัดสรรแบบนี้นะคะ 50% เนี่ยให้เป็นกับสมาชิกเลยในเรื่องค่าแรงที่มาทำงาน 20% ก็เอามาบริหารจัดการกลุ่มนะคะก็ทั่วไปในเรื่องของกลุ่มทั่วไปนะคะแล้วก็อีก 10% เนี่ยไว้เป็นสวัสดิการของสมาชิกเช่นเจ็บป่วยใดๆก็ใช้เงินตัวเนี้ยไปเยี่ยมเยียนสมาชิกช่วยเหลือบ้างงานข่าวดำอะไรประมาณเนี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีก 10% เนี่ยเราก็เอามาจัดสรรในเรื่องของการหุ้นค่าหุ้นปันผลในเรื่องค่าหุ้นที่มาระดมทุนที่ลงหุ้นกันไว้เนี่ยค่ะจัดสรรเป็นปันผลกลับคืนไปและอีก 10% เนี่ยก็เป็นสำหรับสาธารณประโยชน์ที่กันเอาไว้นะคะในส่วนที่เป็นกำไร 100% เนี่ยแหละสาธารณประโยชน์อะไรบ้างก็คือในเรื่องของอาจจะไปช่วยเหลือโรงเรียนในวันเด็ก
1: ค่ะ
0: ให้ทุนการศึกษาเด็กแล้วก็ซื้อของเยี่ยมผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต
1: ์ค่ะ
0: อันนี้ละกันนี่คือการบริหารจัดการกลุ่มซึ่งทุกปีเนี่ยเราจะมีการประชุมเรียกประชุมใหญ่ให้กับสมาชิกได้ทราบถึงผลการดำเนินทุกปีว
1: ่
0: าปีนี้เราทำอะไรไปบ้างขายอะไรไปบ้างได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่แล้วเราจะมาสั่นกันแบบนี้นะคะชี้แจงทุกตัวเลขให้ครบถ้วนกระบวนการเพื่อความเข้าใจอันนี้ก็ทุกคนก็จะแฮปปี้แล้วก็เหมือนกับเกิดในความโปร่งใสนะคะ
1: ต้อง
0: ช
1: ี้
0: แจ
1: ง
0: ก็จะมีการช่วงปีใหม่ก็จะมีการจับฉลากของขวัญร่วมสนุกกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็แล้วว่าช่วงไหนที่ประธานสามารถที่จะไปของบสนับสนุนจากหน่วยงานตรงไหนเนี่ยได้มาก็จะพาสมาชิกไปศึกษาดูซึ่งก็ไปทุกปีเมื่อปีที่แล้วก็ไปที่สมุทรสงครามไปโรงเรียนนักเรือไปไหว้พระกันบ้างอะไรกันแล้วแต่ว่าสมาชิกอยากไปไหนก็เสียงส่วนใหญ่อยากไปไหนกันนะคะอันนี้คือการบริหารจัดการในกลุ่มที่ทำให้กลุ่มของเราเกิดความรักความสามัคคีกัน
1: โอ้โห
0: พี่มองว่าความสามัคคีเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลย
1: นี่นะคะเป็นเคล็ดลับ
0: การพูดจากันคือเปิดอกพูดจากันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือพี่สักเลยบอกว่าคือคุยกันเลยว่าอย่าเอาเรื่องในกลุ่มไปพูดในทางที่เป็นทางลบถ้าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนให้มาสอบถามโดยส่วนตัวถ้าเราสื่อสารออกไปแล้วเนี่ยถ้าข้อมูลมันไม่ได้เป็นความจริงเนี่ยกลุ่มเราจะเสื่อมเสียแล้วก็มันทำให้กลุ่มของเราถูกด้อยค่า
1: เราจะต้อง
0: เราจะต้องดูแลกลุ่มของเราให้เข้มแข็งพี่เองเนี่ยไม่ได้เป็นในณตอนนี้ยังเป็นประธานอยู่แต่ณวันหนึ่งเนี่ยอายุที่ล่วงเลยไปเนี่ยมันก็จะต้องมีคนมาสืบสานต่
1: อ
0: เราอยากจะส่งต่อส่วนเนี้ยให้กับคนที่มารับช่วงต่อเนี่ยให้เข้มแข็งแบบนี้ตลอดไปอย่างน้อยก็ทำให้ชุมชนของเราเนี่ยนะคะมีอาชีพมีงาน
1: ม
0: ีเวลาว่างให้เป็นประโยชน์มองแบบนี้
1: ค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับในการบริหารจัดการของกลุ่มนะคะแล้วช่องทางการจัดจำหน่ายล่ะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่สนใจไข่เค็มอัญมณีหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆหรือว่ามาศึกษาดูงานนะคะเอาเป็นว่าช่องทางการจำหน่ายก่อน
0: ช่องทางการจำหน่ายนะคะก็มีทั้งออฟไลน์และออนไลน์ค่ะ
1: ค่ะ
0: ออฟไลน์ก็จะในเรื่องของออกบูธกับทางหน่วยงานราชการบ้างกับเอกชนบ้างอย่าง SCG อย่างเงี้ยค่ะก็มีส่วนมาสนับสนุนในของกลุ่มเป็นอย่างมากเลยนะคะก็ต้องขอบพระคุณเอาไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะว่า SCG เนี่ยสนับสนุนหลายเรื่องราวทุกหน่วยงานค่ะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนเกษตรจังหวัดปศุสัตว์เพราะของพี่เนี่ยตรงนี้เป็นสู่เรียนรู้แล้วให
1: ้
0: หน่วยงานเนี่ยเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชนเนี่ยรับในทุกหน่วยงานนะคะตั้งแต่ปศุสัตว์เกษตร ราวนี้เลยนะคะนั่นนะคะทีนี้ช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยก็ออฟไลน์ก็คือเนี่ยไปกับหน่วยงานเหล่านี้ถ้าออนไลน์ก็จะมีในเรื่องของในเพจของบ้านไร่โฮมรักนะคะถ้าท่านใดที่มีเฟซบุ๊กนะคะสามารถเติร์ดเข้าไปหาได้นะคะบ้านไร่โฮมรักอันนี้เป็นเพจของกลุ่มแล้วก็จะมีเฟซบุ๊กส่วนตัวก็คือสิริกมลคงพัวที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะมาเสิร์ชเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็ในช่องทางก็คือในช่องไลน์เราจะมีไลน์กลุ่มนะคะไลน์กลุ่มเพราะว่าพี่เองนะเป็นครูบัญชีอาสาของ
1: เป็นยังไงคะครูบัญชีอาสาคือยังไงคะ
0: ครูบัญชีอาสาของจังหวัดก็คือทำหน้าที่ในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการจัดทำบัญชีครัวเรือนเบื้องต้นให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องของการในระบบบัญชีการเนื้อหารายรับรายจ่ายเหล่านี้นะคะพี่แบบนี้มันบอกว่าคนที่ทำบัญชีเนี่ยหลายคนพอบอกบัญชีนี้เบ้หน้าแหละโอ้ไม่เอาไม่ได้หรอกไม่ใช่หรอกรายจ่ายมันเยอะมันมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับส่วนใหญ่ที่ไปถ่ายทอดความรู้นะคะบอกเอางี้ฟังเราตั้งสติดีๆนะพี่นะคะคือจะคุยกันนะคะบอกว่าถ้ามีแต่รายจ่ายแต่ไม่มีรายรับคุณเอาตรงไหนมาจ่ายทีนี้ในการจดบันทึกบัญชีเนี่ยข้อความสำคัญที่ได้ประโยชน์ก็คือเราจะรู้ที่มาที่ไปของเงินเราของค่าใช้จ่ายเราเนี่ยอย่างต้นทุนกลุ่มของพี่เนี่ยพี่จะต้องรู้เลยต้นทุนกลุ่มของไข่เค็มเนี่ยในแต่ละครั้งที่ทำเนี่ยเราจะต้องมีจุดคุ้มทุนที่เท่าไหร่เราจะต้องขายเท่าไหร่มันถึงจะถึงจุดคุ้มทุนแล้วจะต้องมีกำไรเท่าไหร่อันนี้คือความรู้ที่พี่ไปอบรมในเรื่องของการจัดทำบัญชีมา
1: อ
0: ันนี้เลยแล้วก็อยากจะฝากทุกท่านเลยนะคะลองกลับมาแล้วก็หันกลับมามองนะคะว่าในทุกวันเนี่ยเรามีรายรับรายจ่ายลองจดเล่นๆก็ได้ค่ะในหนึ่งเดือนเนี่ยลองจดให้ทุกวันเลยแล้วเราจะมองเห็นตัวเราเองเลยว่าเฮ้ยเราใช้อะไรไปเยอะขนาดไหนเลยมันเป็นไงที่มันไม่จำเป็นไหม
1: จะต้องลดรายจ่ายบ้าง
0: เราจะต้องลดไหมสิ่งไหนที่เราสามารถที่จะลดรายจ่ายเราทำยังไงได้นี่คือการประโยชน์ของการทำบัญชีครัวเรือนอันนี้ก็คือหน้าที่ของครูบัญชีอาส
1: า
0: ปีนี้พี่ก็ได้รับรางวัลครูบัญชีอาสาระดับภาคค่ะ
1: นี่
0: เด
1: ี
0: ๋ยวหน้าไปรับรางวัลที่อยุธยา
1: ระดับภาคเลยนะภาคกลางใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะภาค10เป็นของภาค10ค่ะ7จังหวัด
1: อ๋อค่ะโอ้ยปรบมือนะคะชื่นชมค่ะพี่แหม่มค่ะพี่แหม่มคะแล้วเห็นพี่แหม่มแบบว่าใครที่ไปศึกษาดูงานที่บ้านไร่หงรักเนี่ยต้องติดต่อทางไหนยังไงบ้างอ่ะไปเป็นหมู่คณะได้ไหมหรือว่ายังไง
0: อ๋อได้เลยค่ะการศึกษาดูงานที่นี่นะคะอันนี้ส่วนใหญ่อ่ะที่มาตอนนี้ก็มีมาบ้างนะคะนี่ก็จะไม่ได้คิดค่าสถานที่ใดๆแต่ว่าอยากให้ได้ความรู้กลับไปคนที่มาศึกษาดูงานก็สามารถติดต่อโดยตรงที่เบอร์0 84 920 6337อันนี้เป็นเบอร์ส่วนตัวของพี่เองหรือว่าจะทักเข้ามาในเพจของบ้านไร่โฮมรักก็ได้นะคะสามารถเข้ามาบอกล่วงหน้ามาก่อนนะคะเพรา
1: ะ
0: ที่นี่ถ้ามาเราได้อะไรกลับไปบ้างก็คือหนึ่งได้ความรู้ในเรื่องของการทำไข่เค็
1: ม
0: การทำกรอบการทำน้ำตาลอ้อยซึ่งเหล่านี้นะคะสามารถที่จะนำไปเป็น อาชีพเลี้ยงตัวเราได้เลยเอาไปเป็นอาชีพเสริมได้คนที่ไม่อยากจะเอาไปจำหน่ายก็สามารถทำเอาไว้ทานเองที่บ้านได้
1: เป็นความรู้นะ
0: ใช่ค่ะเป็นความรู้ไม่ยากนะคะ
1: บอกพี่กัดได้ไหมคะพี่แหม่ม
0: พี่กัดนะคะก็ถ้าหากว่าเราเซิร์ชเป็นในระบบนะคะก็ปักหมุดที่บ้านไร่โฮมรักได้เลยค่ะ
1: อ๋อสะดวกเลยนะ
0: สะดวกเลยค่ะมาได้เลยพี่กัดก็จะอยู่ใกล้ๆกับโรงงานซูมิโตโมโรงงานสายไฟนะคะซึ่งเป็นโรงงานใหญ่มากค่ะว่าในจังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่จะรู้จักค่ะถ้าปักหมุดมาที่บันไดผมรักก็ถึงเลยค่ะเพราะว่าอยู่ไม่ไกล
1: ค่ะต้องขอบคุณพี่แหม่มสิริกมลพงพัวค่ะวันนี้นะคะมาพูดคุยกับเรานะคะได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะมีโอกาสจะแวะไปนะคะที่บ้านไร่หงรักนะคะ
0: ได้เลยค่ะมาชิมน้ำอ้อยฟ้ากันนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังด้วยนะคะขอบคุณรายการด้วยนะคะที่ให้โอกาสของกลุ่มบ้านไร่หงรักได้มาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวต่างๆนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: MCOT Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
1: ขอขอบคุณคุณสิริกมลพงพัวประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่หงรักค่ะที่ตำบลพังตรูอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีของดีเมืองกาญอย่างไข่เค็มอัญมณีนะคะอย่าลืมอุดหนุนกันเยอะๆนะคะที่นี่ก็ยังมีน้ำตาลอ้อยธรรมชาติค่ะแล้วก็สินค้าใหม่ล่าสุดเลยนะคะน้ำอ้อยซ่าด้วยค่ะโอ้โหเนี่ยต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลยนะคะแล้วก็มีกรอบ ไข่เค็มด้วยค่ะที่แบบนัวกรอบอร่อยเหมือนกันนะคะเรียกว่าซื้อทานเล่นหรือว่าเป็นของฝากก็ดีนะคะและที่นี่เนี่ยก็คือได้รับรางวัลนะคะรองชนะเลิศอันดับ1วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดด้วยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะส่งต่อให้กับนานาค่ะหนูริ่งชุติมาคณานุรักษ์และทีมงานต้องจากลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: Mcot Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
3: ขอขอบคุณพี่หนูริ่งชุติมาคณานุรักษ์นะคะจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดกาญจนบุรีด้วยค่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันกับ Mcot Green Market ครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: Mcot Green MarketMcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง Mcot Green Market
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Mcot Green Market นะคะช่วงนี้ไปชมความสามารถพิเศษกันนะคะกับน้องๆเด็กๆที่มีความสามารถในการจัดทำคอนเทนต์ต่างๆที่น่าสนใจนะคะโดยมีพี่เลี้ยงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาด้วยถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับฟังพร้อมกันเลยค่ะ
2: Mcot Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
3: ในส่วนของพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีข่าวดีฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะโดยเฉพาะน้องๆ นักเรียนค่ะถือว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะใครจะนำไปเป็นอินสปายเป็นการสร้างแรงบันดาลใจก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโรงเรียนเมืองพัทยา9วัดโพธิสัมพันธ์พิทยาคารนะคะแสดงความยินดีกับนักเรียนเนื่องในโอกาสที่รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี2569นั่นก็คือน้องฉัตรมงคลสุขประเสริฐนะคะศึกษาอยู่ที่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนเมืองพัทยา9นะคะและเด็กหญิงณภัสราวิหกรัตน์ค่ะชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนเมืองพัทยา9ค่ะโดยทางด้านของนางสาวบุญงามและเจริญที่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนางสาววัชรีกรวุฒิยาค่ะรองผู้อำนวยการสถานศึกษานะคะและนายปวีรัตนโสดนำนักเรียนเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและได้รับโอวาทจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมกับเข้ารับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณจากศาสตราจารย์ดร.นฤมลพินโยสินวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะและนายองอาจวงประยูรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งนับได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของทั้งสถานศึกษานะคะและเป็นเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาด้วยค่ะวันนี้เราจะได้พูดคุยกันนะคะกับทางด้านของท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา9นะคะอาจารย์วัชรีกรวุฒิยาค่ะและอาจารย์ประวีรัตนโสดด้วยค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ของน้องๆ นักเรียนป.3และป.4โรงเรียนเมืองพัทยา9ถ้าพร้อมแล้วไปพูดคุยกันค่ะ
2: Mcot Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
3: ค่ะคุณผู้ฟังคะและตอนนี้นะคะที่อยู่ในสายกับเราค่ะคือท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา9นะคะท่านรองผอ.วัชรีกรวุฒิยาค่ะท่านรองคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะนานาทราบมาเบื้องต้นนะคะว่าน้องๆเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดของเมืองพัทยาอย่างโรงเรียนเมืองพัทยา9เนี่ยไปคว้ารางวัลกันมาโรงเรียนนะคะที่ได้รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นปี2569ค่ะขออนุญาตเรียนถามนะคะท่านรองผอ.ตรงนี้ว่าเอ๊ะที่มาที่ไปหรือว่าจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะท่านรองคะ
4: จุดเริ่มต้นเราได้หนังสือมาจากทางกรมค่ะเรื่องให้เราให้ทางเมืองพัทยาเนี่ยส่งเด็กรายชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่นไปเพื่อรับการพิจารณารับโล่แล้วก็เกียรติบัตรจากท่านนายกอนุทินนะคะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วในส่วนของโรงเรียนเมืองพัทยา9หลังจากที่ได้รับหนังสือนี้มาก็หาเด็กที่ตามเกณฑ์เขาต้องการก็คือเป็นเด็กที่
3: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ที่อยู่ในสายกับเรานะคะคือท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา9ค่ะท่านรองผอ.วัชรีกรวุฒิยานะคะอยู่ในสายกับเราแล้วผอ.คะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ทราบมาว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาโรงเรียนเมืองพัทยา9นะคะไปคว้ารางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นปี2569ตรงนี้ไม่ทราบว่าที่มาที่ไปหรือว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะท่านรองคะ
4: ค่ะที่มาที่ไปนะคะก็คือรางวัลนี้เป็นรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นซึ่งเป็นการย

0: ย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมค่ะโดยผ่านกระบวนการคัดเลือกจากหน่วยงานซึ่งตอนแรกเลยเนี่ยทางเรียนได้รับหนังสือจากกระทรวงให้ทางเมืองพัทยาเนี่ยคัดเลือกรายชื่อเด็กที่เข้าเกณฑ์ในการที่จะรับรางวัลนี้ค่ะและจากหลังจากนั้นเรามีการส่งชื่อเด็กรายชื่อเด็กไปที่เข้าเกณฑ์นะคะเด็กมีความประพฤติดีทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมแล้วก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะในส่วนของเรื่องการผลิตภาพยนตร์สั้นซึ่งสามารถคว้ารางวัลในระดับประเทศแล้วก็ในเข้าร่วมในระดับนานาชาติได้ด้วยค่ะค่ะคนแรกนะคะเป็นน้องผู้ชายชื่อเด็กชายฉัตรมงคลสุดประเสริฐอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะอีกคนก็จะเป็นนางสาวณภัสราวิหากรัตน์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะ
1: อ๋อเหรอคะแล้วอย่างนี้เนี่ยค่ะเราต้องดูเด็กยังไงคะเรามีการคัดกรองเบื้องต้นไหมว่าเด็กคนนี้มีแววนะส่งเข้าประกวดได
0: ้เบื้องต้นเลยเราจะสำรวจความสนใจของเด็กๆก่อนเพื่อเรียนในของชั่วโมงชุมนุมหรือไม่ก็ในส่วนของชมรมพอเด็กๆสนใจเนี่ยเขาก็จะมาแจ้งคุณครูว่าเขาสนใจด้านนี้นะแล้วเราก็จะสอบถามไปทางผู้ปกครองหากผู้ปกครองยินดีที่จะให้เด็กร่วมกิจกรรมเพราะว่าจะมีในช่วงของเวลาเลิกเรียนด้วยค่ะตรงนี้ผู้ปกครองถ้าสนับสนุนเต็มที่ทางเราก็ยินดีเด็กสนใจแล้วก็เอาเด็กๆมาร่วมทำงานด้วยกันแล้วก็เราก็สังเกตเด็กว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาสนใจด้านไหนเขามีความพิเศษหรือมีความถนัดด้านไหนเราก็จะส่งเสริมด้านนั้นอย่างเต็มที่ค่ะผลงานที่ออกมาเลยก็ค่อนข้างออกมาดีค่ะ
1: ค่ะแล้วตอนที่ไปรับรางวัลเนี่ยค่ะทางด้านของรัฐมนตรีหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยได้กล่าวชื่นชมเด็กๆยังไงบ้างคะอยากจะฟังจากครูค่ะ
0: เด็กหญิงณภัสราเนี่ยเขาก็จะถามว่ามาจากโรงเรียนอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะถามเด็กเรียนอยู่ชั้นไหนก็มีความประทับใจกับโอวาทที่ท่านนายกให้มาแล้วเขาบอกว่าจะใช้โอวาทนั้นนะคะมาปรับในการดำเนินชีวิตประจำวันของเขาด้วยเราให้ความเป็นกันเอง
1: ค่ะ
0: เราให้ความใกล้ชิดเราให้ความอบอุ่นเสมือนเพื่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็สนับสนุนทุกอย่างค่ะเหมือนเป็นครอบครัวของเขาเลยบางทีก็คือเขาทำยังไงก็ได้ให้เขาไว้ใจเราปลอดภัยว่าเขาอยู่กับเราและเราสามารถสนับสนุนแล้วก็พัฒนาเขาให้เขาสามารถไปถึงจุดหมายตามที่เขามุ่งหวังไว้ค่ะ
1: ค่ะครูคะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของเมืองพัทยาเมืองพัทยาเองเขาสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตด้านไหนบ้างคะครูคะ
0: ก็ในส่วนของเมืองพัทยาเนี่ยเขาจะมีโครงการเกิดขึ้นในส่วนของพัทยาซิตี้ออฟฟิลเพื่อที่จะทำให้เมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร
1: ์ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็กำลังจะทำเรื่องเพื่อครูกับยูเนสโกค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยนำหลักสูตรเนี่ยมาลงที่โรงเรียนของเราแล้วโรงเรียนของเราได้จะทำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านผลิตภาพยนตร์สั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในของชั่วโมงชุมนุมแล้วก็จะมีเลือกกลุ่มเด็กสนใจเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ผลิตภาพยนตร์สั้นนี้ขึ้นมาก็คือมีหลายๆส่วนตั้งแต่ในส่วนของฝ่ายคอสตูมเมคอัพฝ่ายมีเบื้องหลังมีตัดต่อเขียนบทแล้วก็ทางเมืองพัทยาเนี่ยดีมากๆค่ะสนับสนุนด้านในส่วนของวิทยากรมาให้ความรู้กับเด็กๆทุกปี
1: ค่ะใช่ที่เปิดเวทีแล้วก็ให้ผู้กำกับและผู้ที่อยู่เบื้องหลังภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จอะค่ะมาถ่ายทอดให้น้องๆได้รับรู้รับฟังใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะนั้นเลยค่ะ
1: ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเด็กคนนี้มีความสามารถในด้านการตัดต่อหรือว่าคนนี้เก่งในเรื่องของการเขียนบทคนนี้เก่งในเรื่องของการเป็นผู้กำกับตรงนี้คุณครูหรือว่าทางโรงเรียนมีส่วนร่วมหรือว่าดูความถนัดของเด็กยังไงบ้างคะ
0: อันดับแรกเลยเราจะเอาเด็กมาอยู่ในชุมนุมของเราก่อนแล้วก็มอบหมายงานแต่ละงานให้เด็กๆได้ทำ อย่างเช่นเขียนบทเนี่ยเราจะบอกนักเรียนว่าต่อไปจะทำหนังสั้นเรื่องนี้นะให้นักเรียนไปเขียนบทมาจากนั้นเราก็จะมาดูรายละเอียดของเด็กแต่ละคนในการเขียนบท
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็จะมาดูในส่วนของอื่นๆเวลาทำงานไปเราจะสังเกตเห็นความสามารถเด็กเองค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วจะถามเด็กว่าหนูสนใจจะต่อด้านนี้ไหมถ
1: ้า
0: ต่อด้านนี้ครูพร้อมจะสนับสนุนแล้วก็เสริมความสามารถของหนูอย่างเต็มที
1: ่
0: เราจึงได้คัดเลือกเด็กมาแต่ละคนแล้วมารวมตัวกันผลงานนี้ขึ้นมา
1: ค่ะรู้สึกว่าน้องๆโชคดีจังเลยนะคะที่มีคุณครูเป็นทั้งเพื่อนนะคะเป็นทั้งพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นทั้งครูที่คอยผลักดันอย่างเนี้ยต้องบอกว่ายิ่งเราใกล้ชิดเขามากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจะปล่อยความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้มากเท่านั้นนะพูดแบบนี้ได้ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอันนั้นสำคัญมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญก็อยู่ที่ผู้ปกครองด้วยผู้ปกครองยินดีแล้วก็สนับสนุนตรงเนี้ยคุณครูเองก็สามารถ มอบทุกสิ่งทุกอย่างมอบความสามารถของคุณครูมอบความรู้ทุกอย่างให้กับเด็กได้เต็มที่ค่ะ
1: ค่ะครูคะอีกนิดนึงค่ะก่อนที่จะไปคว้ารางวัลกันมาเนี่ยมีผลงานที่ไหนไหมคะที่ครูเห็นนักเรียนเขียนงานมาส่งแล้วมีความรู้สึกทึ่งว่าทำไมเขาเขียนได้แบบนี
0: ้ตอนแรกอยู่ในชั่วโมงชุมนุมค่ะมอบหมายให้เด็กเขียนแล้วพอเราดูเราอย่างเช่นเราคุยกันอีกอย่างเช่นขอบทที่ตอนจบเป็นแบบนี้น
1: ะ
0: สามารถทำได้ไหมขอแบบพีคๆให้คนดูอ่ะเดาไม่ออกแล้วก็จะให้โจทย์เด็กไปแล้วเด็กก็จะเขียนมาวิธีนี้เขาต้องการหนังที่เกี่ยวกับความเชื
1: ่อ
0: ให้นักเรียนไปเขียนบทที่เกี่ยวกับความเชื่อแต่ขอตอนจบพีคๆนะอาจจะเป็นแนวคอมเมดี้ปนดราม่านิดนึง
1: ค่ะ
0: เราจะให้โจทย์เด็กแล้วเด็กก็จะเขียนมาแล้วเราก็จะมาช่วยกันแบบปรับบทอีกทีนึง
1: นั่นหมายความว่าเด็กของเราเนี่ยมีความสามารถกันขนาดนี้ไม่แน่นะคะครูในอนาคตเราอาจจะมีผู้กำกับที่เป็นนักเรียนที่จบจากโรงเรียนเมืองพัทยา9ก็ได้นะแบบนี้นะ
0: หวังไว้เช่นนั้นเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าเป็นด้านอื่นล่ะคะนอกเหนือจากเขียนบทผู้กำกับถ้าเป็นเรื่องของการลำดับภาพถ่ายภาพช่างภาพช่างกล้องนี่พวกนี้มีแววไหมคะครูคะ
0: มีแววค่ะแต่ความสามารถเด็กแต่ละคนระดับอ่ะจะแตกต่างกัน
1: อ
0: ย่างเช่นบางคนอาจจะอยู่ในร้อยหนึ่งอาจจะอยู่ที่70ลำดับภาพอยู่ที่70อีกคนตัดต่ออยู่ที่80เราก็จะดูเด็กว่าเด็กมีความสามารถด้านไหนของเราเนี่ยก็คืออยากจะให้เด็กมีความสามารถในทุกๆด้านด้วยแล้วก็ดูด้วยว่าเขาทำตรงไหนแล้วเขามีความสุขแล้วเขาถนัดอยากจะให้เขาได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆไปพร้อมกับความสุขด้วยค่ะ
1: ครูคะแล้วอย่างนี้เนี่ยจะกระทบกับเรื่องเรียนหลักหรือเปล่าคะ
0: เรื่องในส่วนของเรื่องเรียนเนี่ยแล้วก็จะพยายามทำในส่วนของนอกเวลาเรียนมากกว่าค่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วก็พอถึงบอกว่าผู้ปกครองมีส่วนสำคัญเราเลิกเรียนปุ๊บเราถึงจะพาเด็กออกไปทำข้างนอกหรือทำเสาร์อาทิตย์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละค่ะ
1: บางทีจะว่าไปบทภาพยนตร์หรือว่าสิ่งที่น้องๆถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นสังคมในพัทยาปัจจุบันเหมือนกันนะคะครูคะ
0: ใช่ค่ะหลายด้านเลยค่ะแล้วแต่ว่าเรื่องไหนเพราะว่าเราทำตอนนี้น่าจะ10กว่าเรื่องแล้วค่ะแล้วก็ทุกเรื่องเนี่ยคว้ารางวัลมาได้แทบทั้งหมดทุกเรื่องเลย
1: ค่ะส่วนมากที่คว้ารางวัลมาได้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะครูคะ
0: แล้วแต่เวทีประกวดค่ะ
1: อย่
0: างเช่นปีก่อนนู้นเนี่ยก็คือการรณรงค์เรื่องการต่อต้านยาเสพติดรณรงค์เรื่องการใช้ความรุนแรงในวัยเด็กความเชื่อเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านของเมืองพัทยาโดยบางเวทีเนี่ยเขาจะมีข้อกำหนดมาเลยว่าจะต้องมีสมาชิกสภาของเมืองพัทยามาร่วมด้วยจะต้องมีผู้ปกครองนักเรียนจะต้องมีผอ.หรือคุณครูอยู่ในซีนด้วย
1: อ๋อค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เราจะไปหาชมผลงานได้ที่ไหนอะคะครูคะ
0: ก็จะมีทางเพจ Facebook ของโรงเรียนแล้วก็ในส่วนของช่อง YouTube สำหรับเด็กๆเขาทำขึ้น
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: ช่องว่าเด็กยุคใหม่ใส่ใจการเรียนรู้ค่ะ
1: จ
0: ะเป็นช่องที่รวบรวมผลงานไว้ทั้งหมดค่ะ
1: ค่ะค่ะรู้สึกว่าเวลาเมืองพัทยาจัดเทศกาลพัทยาฟิล์มเฟสนี่เขาจะเอาผลงานของนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยาที่มาเปิดโชมกันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนจะเคยเห็นนะ
0: มีค่ะแล้วก็ผลงานของเด็กๆเมืองพัทยาทั้ง11โรงเรียนนี้ก็ค่อนข้างโดดเด่นกันทุกโรงเรียนเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะค่ะของโรงเรียนเมืองพัทยา9ที่ไปคว้ารางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นปี2569เนี่ยเขามีแยกไหมคะว่าสาขาอะไรจะต้องเป็นด้านไหนเนื้อหาเป็นยังไงต้องแยกย่อยออกมาไหมคะครูคะ
0: มีแยกย่อยค่ะก็มีทั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะม
1: ี
0: ทั้งสาขาด้านดนตรีด้านกีฬาแล้วก็แต่ว่าหลักๆเลยจะแยก2ด้านก็คือเด็กและเยาวชนดีเด่นกับเด็กผู้สร้างชื่อเสียงสร้างชื่อเสียงนี้ต้องได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
1: ค่ะ
0: แต่ของเราเนี่ยส่งในส่วนของเด็กและเยาวชนดีเด่นคือนอกจากเด็กมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วเด็กก็ยังมีผลการเรียนมีความประพฤติดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยค่ะ
1: ค่ะเขากำหนดหลักเกณฑ์ไหมคะว่าเขาดูจากอะไรบ้างอะค่ะเริ่มที่น้องฉัตรมงคลก่อนก็จะต้องดูแบบไหนผลการเรียนดูไหมหรือว่าดูผลงานทางวิชาการค่ะครูคะเชิญค่ะ
0: ก็มีอันดับแรกเลยผลการเรียน2การทำคุณธรรมจริยธรรมซึ่งน้องฉัตรมงคลเนี่ยจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ถือว่าดีเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: อยู่ที่บ้านเนี่ยน้องรับผิดชอบในการดูแลน้องเพราะว่าผู้ปกครองต้องออกไปทำงาน
1: น้องก็มีคุณสมบัติครบถ้วนจริงๆนะคะ
0: ใช่ครบถ้วนค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งก็คือผลงานไปที่ประจักษ์น้องสร้างชื่อเสียงให้กับสังกัดให้กับโรงเรียนให้กับสังกัดเมืองพัทยาค่ะ
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็คือเกณฑ์ครบทั้งสามเกณฑ์เลย
1: โอ้โหคือรางวัลนี้ต้องเป็นของเขาแน่นอนนะคะเพราะว่าคุ
0: ใช
1: ณ
0: ่
1: สม
0: ค่
1: บ
0: ะ
1: ัติครบถ้วนกันขนาดนี้แล้วน้องอี

0: คนนึงนะคะน้องณภัสลาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในส่วนของรางวัลที่น้องได้รับนี่ทางคณะกรรมการเขามีเกณฑ์ในการตัดสินยังไงบ้างอะคะ
1: เกณฑ์เหมือนกันค่ะ1ด้านการเรียน2ด้านความประพฤติ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ผลงานเป็นที่ประจักษ์เกณฑ์จะเกณฑ์เดียวกันค่ะ
0: ค่ะเพียงแต่ว่าต้องประสานความร่วมมือกับทางครอบครัวด้วยเพราะว่ามันอยู่นอกเวลาเรียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างเช่นเวลามีการบ้านหรือน้องที่ต้องออกไปอย่างเช่นในส่วนของเวลามีโครงการของเมืองพัทยาที่น้องจะต้องเข้าร่วมอบรมอาจจะมีการบ้านน้องๆก็พยายามตามงานให้ทันค่ะแล้วก็พอหลังจากที่มีการถ่ายทำเสร็จหรือว่าอบรมเสร็จน้องก็จะรีบมาถามเพื่อนหรือถามคุณครูเลยว่ามีงานอะไรที่น้องจะต้องตามไห
0: มค่ะแบบนี้แล้วถ้าเด็กๆน้องๆเยาวชนฟังอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองไม่ต้องถึงขั้นกับคว้ารางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นก็ได้หรือว่าทำให้ชีวิตของตัวเองประสบความสำเร็จเนี่ยครูมีคำแนะนำอะไรให้น้องๆที่รับฟังอยู่ในช่วงนี้บ้างไหมคะ
1: มันมีคำหนึ่งที่ชอบมากค่ะก็อยากจะบอกว่ารางวัลนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความภาคภูมิใจของเด็กๆเท่านั้นแต่ยังเป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจให้เด็กๆและเยาวชนอื่นๆเห็นคุณค่าของการทำดีการตั้งใจเรียนและการเป็นคนดีของสังคมด้วยค่ะและอยากจะฝากบอกเด็กๆว่าเชื่อว่าเด็กๆทุกคนมีความฝันหากโอกาสมาถึงแล้วอยากจะให้ทุกคนทำความฝันของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ
0: ค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านรองผอ.นะคะโรงเรียนเมืองพัทยาเก้าที่ได้ให้เกียรติพูดคุยกับทางรายการของเรานะคะท่านรองผู้อำนวยการวัชรีกรวุฒิยาขอบพระคุณมากๆค่ะ
1: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
0: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: และอีกท่านหนึ่งนะคะที่วันนี้ได้ให้เกียรติพูดคุยกับทางรายการนะคะขออนุญาตแนะนำนะคะท่านอาจารย์ประวีรัตโนสดค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนเมืองพัทยาเก้าตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะครูประวีคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะสักครู่นี้นานาได้คุยกับท่านรองผอ.นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเด็กๆการให้การสนับสนุนนะคะทีนี้ต้องขออนุญาตเรียนถามครูประวีเพราะว่าครูจะใกล้ชิดกับเด็กๆมากเลยในเบื้องต้นเนี่ยค่ะน้องๆแต่ละคนที่เข้ามาอยู่ในโครงการเนี่ยค่ะครูประวีสังเกตน้องยังไงบ้างคะ
2: ก็ในส่วนของคุณครูนะครับเมื่อได้เด็กกลุ่มสนใจมาแล้วคุณครูก็จะพยายามมันจะมีพอดีรุ่นเนี้ยจะเป็นรุ่นถัดมาจากรุ่นก่อนครับคุณครูเนี่ยเริ่มต้นจากการสอนโดยใช้สื่อของไทย BBS ครับ
0: อ๋อค่ะ
2: คือเหมือนกับสอนนักเป็นสื่อสอนนักข่าวเลยครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็จะเรียนตั้งแต่ค่าพื้นฐานแล้วก็ค่าทุกอย่างเลยครับแต่ว่าปีนี้คุณครูจะลองเหมือนใช้แบบฝึกหัดวัดแววครีเอทีฟครับว่าใครแต่ละคนเนี่ยจะมีแววประมาณไหนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใครสามารถเพิ่มความสนใจพิเศษได้อย่างเงี้ยบางทีครูให้เหมือนกับให้ช่อง YouTube ให้เขาไปศึกษาเพิ่มเติมมาแล้วพออีกวันนึงเนี่ยเราก็เอาแบบฝึกหัดให้เขาตอบคำถามถ้าใครตอบเนี่ยแสดงว่าเรารู้แล้วว่าเขาต้องสนใจพิเศษจนกลับไปสามารถศึกษาต่อได้อย่างนี้ครับเริ่มต้นง่ายๆค่ะจะให้ MV เข้าไปดูอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้เขาตีความมาว่าชอบฉากไหนที่สุดหร
0: ือ
2: ว่าภาพไหนที่เขาคิดว่าสวยที่สุดอย่างเงี้ยครับซึ่งแต่ละ MV เนี่ยจะดึงสกิลของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าหนูชอบเพลงจังหวะนี้จังบางคนบอกหนูชอบภาพจังหวะนี้จัง
0: คร
2: ูพาหนูชอบภาพนี้แต่ว่าไม่ได้ชอบตัวละครแต่ว่าชอบเหมือนกับแสงสีในภาพนี้ครับเราก็รู้แล้วว่าคนนี้ควรไปอยู่เซกชันไหนอย่างเงี้ยครับ
0: จริงด้วยเนาะว่าอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ฟังอยู่เนี่ยนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูพฤติกรรมลูกๆ ก็ได้นะคะว่าเขาชอบอะไรค่ะ และในส่วนของในคลาสนะคะการถ่ายทอดความรู้เนี่ยค่ะคุณครูได้ติดอาวุธให้น้องยังไงบ้างน้องถึงไปคว้ารางวัลกันมาได้อะค่ะ
2: ก็ในส่วนของน้องสองคนในปีนี้นะครับจะพิเศษกว่าปีอื่นหน่อยเพราะว่าปีนี้เนี่ยพัทยาเขามีกิจกรรมทางภาพยนตร์เยอะมากครับแล้วก็คุณครูก็จะพยายามผลักดันโดยการนำน้องเนี่ยไปร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมฟิล์มทิปก็คือเป็นการออกไปดูโลเคชั่นสถานที่ที่เคยถ่ายทำภาพยนตร์มาแล้วแล้วก็สถานที่ที่อยากให้มาถ่ายทำภาพยนตร์อย่างเงี้ยครับน
0: ้
2: องเขาก็จะมีประสบการณ์จากร่วมกับจริงๆแล้วร่วมกับพาไปดูโลเคชั่นเลยว่าโลเคชั่นนี้เอาไปทำอะไรโลเคชั่นนี้ทำไมเขาถึงเลือกมาถ่ายอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ก็ได้แรงบันดาลใจในส่วนนี้เยอะมาก
0: ค่ะอย่างน้อยนะนาว่าทำให้น้องๆเขาเห็นคุณค่าในโลเคชั่นหรือว่าบ้านเราเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเพราะว่ามีผู้กำกับชาวต่างชาติแล้วก็มีภาพยนตร์ที่เป็นไม่ใช่ของไทยเขาก็มาใช้โลเคชั่นเราเป็นสถานที่ในการถ่าย

0: ทำภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมคะครู
1: ใช่ครับ
0: ค่ะตรงนี้เด็กๆ เขาทราบไหมคะ
1: ปีนี้เนี่ยจะมีปีนี้โชคดีมากๆเลยครับเรื่องรักกันวันตายครับ
0: ค่ะของพี่เคนธีรเดชใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับของพี่เคนธีรเดชน้องสองคนนี้ได้ไปดูด้วยครับได้ไปดูตอนที่เขาถ่ายทำกันครับที่แหลมบาริฮายครับมันจะมีฉากเขาถ่ายทำที่แหลมบาริฮายแต่ว่าฉากอื่นไม่ได้ไปดูเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นซีนกลางคืนส่วนใหญ่ครับชื่อเรื่องว่า Everybody Love Me When I'm Die รักกันวันตายใช่ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ไปดูโลเคชั่นที่ทำไมเขาถึงเลือกที่ตรงนี้ครับในส่วนของที่เป็นเมืองทันสมัยแล้วก็เมืองเก่าก็ยังทรงคุณค่าอยู่ครับยังอนุรักษ์ในส่วนของวัฒนธรรมโบราณไว้แล้วก็มีชายหาดที่สวยงามมีวิวทิวทัศน์มีทั้งเกาะมีทั้งป่าไม้แล้วก็เป็นแหล่งสุขภาพของมีสวนสาธารณะหลายที่เลยครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้นักเรียนกลับไปดูหนังมาหนึ่งเรื่องแล้วก็บรรยายมาว่าแต่ละฉากเป็นยังไงมันจะเป็นกับแบบทดสอบเยอะมากเลยครับเพราะว่าคุณครูก็เข้าไปตามกลุ่มที่เป็นเหมือนกลุ่มผู้กำกับครับว่าเขาทัศน์ทีไอทีเข้ามาฝึกงานยังไงอย่างนี้ครับ
0: ค่ะ
1: เขาก็จะมีการบ้านก็จะแอบเอาการบ้านพวกนี้แอบให้น้องๆตั้งแต่ประถมเลยครับที่เขาคัดนักศึกษาครูเอาให้ตั้งแต่น้องประถมน้องมัธยมเนี่ยลองทำเราขอนักเรียนเนี่ยไปขออนุญาตผู้ปกครองเพื่อนำไปเข้าค่ายจะมีค่ายของทางสำนักการศึกษาครับจะเป็นค่ายแบบ3วัน2คืนก
0: ็
1: คือจะมีผู้กำกับมาอบรมน้องๆแล้วก็ต่อยอดให้ในด้านภาพยนตร์เลยครับไปทำจริงถ่ายจริงแล้วก็ผู้กำกับก็คอยแนะนำเนื่องจากปีนี้มันเป็นปีที่4ของค่ายนี้แล้วครับเขาก็เห็นกิจกรรมในปีที่ผ่านมาแล้วก็ให้เขานำไปนำเสนอกับผู้ปกครองว่าผู้ปกครองโอเคไหมอย่างนี้ครับ
0: ค่ะนานาจะบอกอย่างนี้บางทีที่บ้านเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าลูกเก่งขนาดไหนเท่าครูที่โรงเรียนนะบางทีนะ
1: ใช่ครับบางทีผู้ปกครองไม่เชื่อนะครับว่าเขามีความสามารถด้านนี้จริงๆใช่ไหมคุณครูไม่เลือกผิดคนใช่ไหมอย่างนี้ครับบางทีก็เป็นห่วงในส่วนนี้ครับ
0: ค่ะค่ะนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยเราจะมีนักแสดงที่เป็นเด็กในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยาอย่างโรงเรียนเมืองพัทยา9บ้างไหมครับครูพอจะเห็นแววบ้างไหมคะ
1: ตอนนี้นักแสดงนี่มีแววเยอะมากเลยครับ
0: เยอะมากเลย
1: ยังหาคนเขียนบทที่เอานักแสดงเหล่านั้นมาแสดงยังไม่มากพอครับตอนนี้ก็คนเขียนบทอาจจะมีแค่ปีละคนอย่างเงี้ยครับม
0: ัน
1: ค่อนข้างหายากครับเพราะว่าพอเขาเขียนบทได้ปุ๊บก็มาคุยกับคนทำสตอรี่บอร์ดแล้วก็ไปคุยกับตากล้องว่าจะถ่ายทอดออกมายังไงยิ้มเสียงจะใส่เสียงแบบไหนลงไปอย่างเงี้ยครับกว่าจะเป็นหนึ่งเรื่องอย่างเรื่องสำรับส่งใจล่าสุดที่มาถ่ายกันที่วัดโพเนี่ยใช
0: ้
1: เวลาประมาณ3เดือนกว่าครับกว่าจะได้ถ่ายกันมาครับเพราะว
0: ่
1: าวางแผนกันเดือนแรกบทกว่าจะเสร็จในเดือนแรกพอเดือนที่2ก็มาวางแผนว่าจะไปถ่ายทำที่ไหนเดือนที่3ครับกว่าจะได้วางแผนถ่ายทำจริงๆก็คือรวมกองกันตั้งแต่ตี4แต่งหน้านักแสดงก็มีคุณครูอีกท่านนึงก็มาแต่งเป็นคนแก่แล้วก็น้องตัวเล็กๆแบบข้อ3นะครับข้อ3มาแล้วก็กว่าจะรวมตัวกว่าจะไปรอพระออกบิณฑบาตครับเพราะว่ามีฉากบิณฑบาตด้วยแล้วก็ฉากใส่บาตรนี่ครับเพราะว
0: ่
1: าต้องนำเสนอในมุมของวัฒนธรรมลงไปครับ
0: ค่ะก็คือรอเวลาพระเดินบิณฑบาตเลยไม่ต้องใช้ตัวแสดงใช้ภาพจริงๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมเพราะว่าเนื่องจากเราก็เป็นกองเล็กๆจะไปนัดแน่อะไรก็จะลำบากครับก็เลยต้องใช้แบบภาพจริงๆเลยครับ
0: ค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยอยากจะได้อะไรจากเมืองพัทยาหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เขาได้ช่วยทำให้การถ่ายทอดหรือว่าพัฒนาความรู้ด้านเนี้ยให้กับเด็กๆได้มากขึ้นอยากจะได้รับการสนับสนุนด้านใดอีกบ้างไหมคะ
1: ก็ในส่วนแรกก็อยากได้รับโอกาสในการทำกิจกรรมต่างๆครับเวลาออกไปด้านนอกเนี่ยครับก็อยากให้เหมือนกับมองเห็นเมืองพัทยาเหมือนกับว่าโรงเรียนเราก็มีเด็กสนใจในกิจกรรมแบบนี้น
0: ะ
1: ถ้าเกิดมีกิจกรรมแบบนี้ก็อยากให้เรียกรวมตัวกันแบบเด็กที่ไปโรงเรียนก็ทุกโรงเรียนมีคนสนใจอยู่แล้วครับถ้าเกิดมีกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็สามารถเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าร่วมครับได้หลายๆที่เลยครับ
2: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระ
6: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาค่ะต่อไป นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาศิ

0: พื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยขณะเดียวกันได้จัดบริการอาหารเครื่องดื่มและยาดมเพื่อดูแลผู้ที่มาปักหลักรอเป็นเวลานานในขณะที่นายพิชัยจงสุขวัฒนาจิตอาสาที่คอยเดินบริการน้ำดื่มและคอยเก็บขยะจากประชาชนเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของการทำงานจิตอาสาเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเมื่อปี2562ในการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งในครั้งนั้นได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาขณะเสด็จทรงติดตามการดำเนินงานด้วยพระองค์เองจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ตนสืบสานงานจิตอาสามาจนถึงปัจจุบันเหตุกระเช้าซ่อมไฟฟ้าจังหวัดลำปางร่วงมีคนเจ็บ2คนเกิดอุบัติเหตุกระเช้าซ่อมบำรุงไฟฟ้าหักทำให้คนงานร่วงกับพื้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บภายในโรงเรียนบุญวาทวิทยาลัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางโดยตัวกระเช้าหักและหลุดร่วงลงมาจากความสูงประมาณ4เมตรส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในกระเช้า2คนได้แก่คนงานอายุ28ปีและนักศึกษาฝึกงานอายุ19ปีจากวิทยาลัยแห่ง1ร่วงตกลงมาพร้อมกับกระเช้าที่หักร่างกระแทกพื้นคอนกรีตอย่างรุนแรงทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บตามร่างกายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลลำปางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุจากอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียดอีกครั้งรัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อแก๊งซื้อขายหัวนิติบุคคลเสี่ยงตกเป็นมิจฉาชีพนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการใช้นิติบุคคลเป็นเครื่องมือกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องโดยผลจากมาตรการป้องกันนอมินีและบัญชีม้าของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ส่งผลให้จำนวนบัญชีม้านิติบุคคลลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญจาก549รายในปี2568เหลือเพียง19รายในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2569สะท้อนผลสำเร็จในการสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางจากการติดตามข้อมูลพบว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบซื้อขายหัวห้างหุ้นส่วนและบริษัทหรือชักชวนให้ผู้อื่นนำชื่อไปใช้จดทะเบียนนิติบุคคลก่อนนำไปใช้เป็นบัญชีม้าเชื่อมโยงกับการหลอกลวงออนไลน์การฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจรัฐบาลจึงยกระดับการตรวจสอบคัดกรองและดำเนินคดีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังจนสามารถลดการนำนิติบุคคลไปใช้เป็นบัญชีม้าได้อย่างชัดเจนขอเตือนประชาชนและผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อการชักชวนให้ขายชื่อหรือยินยอมให้นำชื่อไปจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทรวมถึงรับจ้างเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนโดยไม่มีการดำเนินธุรกิจจริงเพราะอาจจะมีความผิดทางอาญาและทางแพ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02114

0: 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
2: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
3: โทร025135251
4: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
6: ้เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
11: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat ดำเนินรายการโดย DJ ช้างและทีมงาน

0: สถิตในดวงใจราชนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ 14:16 นาทีนะครับต้อนรับกันกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับวันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ครับดีเจช้างณัฐพรการิการครับ
1: และก็เกียร์เกษณีโยมเมืองค่ะ
0: เรา2คนนะครับก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเช่นเดิมนะครับทางสถานีวิทยุ9สถานี10คลื่นความถี่ทั่วประเทศครับอสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพรนะครับ FM 90.75 และ104.75 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเป็นประจำครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับ2ชั่วโมงด้วยกันนะครับตั้งแต่บ่าย2โมงไปจนถึง4โมงเย็นนะครับที่เรา2คนนั้นจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีนะมีคุณภาพนะครับใช้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอน2ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราบ Black Cat 1ครับ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมพวกเรากันอยู่ทางหน้าแฟนเพจค่ะไม่ว่าจะชมกันอยู่ที่แฟนเพจ DJ ช้างตกมันหรือแฟนเพจปุ๋ย Black Catเพจหลักบริษัทนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะสอบถามถึงผลงานเพลงนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ในรายการนะคะที่เบอร์โทร075-419-225 ค่ะ075-419-225นะคะก็เข้ามาแล้วนะคะทางหน้าแฟนเพจก็มาทักทายกันนิดนึงนะคะมาพูดคุยทักทายกันหน่อยว่าแต่ละพื้นที่ตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะ
0: ใช่แล้วนะครับนะวันนี้นะครับก็เดี๋ยวรายการเราเนี่ยก็จะลาก่อนเวลานะครับประมาณ15นาทีเนา
1: ะ
0: เพราะว่าวันนี้ก็มีพิธีนะครับที่สำคัญนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะรอคอยที่จะติดตามแล้วก็รับชมกันด้วยนะครับก็จะเป็นการถ่ายทอดเสียงนะครับการเคลื่อนพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยครับไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับในพระบรมมหาราชวังนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังต่อเนื่องจากรายการของเรากันได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวาระโอกาสที่คนไทยนะครับได้สูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับกับการสูญเสียพระองค์หญิงเนา
1: ะ
0: นะครับของเรา
1: ก็เรียกเหมือนเป็นเจ้าฟ้าหญิงนะคะในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะคะแล้วก็สูญเสียคนเก่งเนาะพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะเราขออนุญาตใช้คำสามัญนะเรารู้จักพระองค์ท่านในนามขององค์พาที่ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แบบเราจำความได้เราก็จะเห็นองค์พาตัวน้อยๆนะคะออกทางผ่านสื่ออยู่แล้วนะคะทุกคนก็จะรู้จักในนามของพระองค์พานะคะแล้วก็มูลนิธิที่ท่านได้ดูแลก็เป็นมูลนิธิ
0: เพื่อนพึ่งพายามยาก
1: เพื่อนพึ่งพายามยากก็จะอยู่กับพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกพื้นที่อยู่แล้วเมื่อเกิดเหตุวิกฤตเกิดเหตุเพศภัยต่างๆ
0: ด
1: ิน
0: ถล่มน้ำท่วม
1: นะคะไฟไหม้ทุกอย่างทุกภัยพิบัตินะคะเราก็จะเห็นมูลนิธิเนี่ยค่ะจะมาประจำการนะคะด้วยในเรื่องของอาหารการกินหรือว่าจะเป็นถุงยังชีพ
0: แล้วมาไวมาก
1: มาไวค่ะ
0: ครับเกิดเหตุนี้ท่านจะถึงไวมาก
1: ใช่แล้วก็ชอบเสด็จโดยไม่เป็นทางการ
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ชอบมาแบบไม่ต้องบอกกล่าวนะมาทำอย่างที่น้ำท่วมหนักนครศรีธรรมราชล่าสุดใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ครั้งที่หนักที่สุดปี54ไห
0: ม
1: ที่หนักที่สุดอะค่ะ
0: ครับ
1: จำปีพ.ศ.ไม่ได้เพราะองค์ท่านมาแบบไม่แจ้งไม่ต้องให้ใครตระเตรียมแล้วก็ยังขอโทษชาวบ้านว่ามาช้าแต่ด้วยความที่มาช้าก็เพราะว่าเห็นว่าทุกคนยังยุ่งแล้วก็ยังไม่อยากเป็นภาระให้ใครมาคอยต้อนรับเขามาเพื่อต้องการที่จะช่วยเหลือแล้วก็จะเห็นว่าเดินแล้ววิ่งกลัวไม่ทันเนาะไปแต่ละจุดแต่ละพื้นที่นี่คือความน่ารักของพระองค์ท่านที่มีมาตั้งแต่แรกจนถึงวาระสุดท้าย
0: นะก็คือเมื่อปี2563นะวันที่10 ธันวาคมนะครับวันนั้นเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยก็เยี่ยมเยียนพี่น้องนะครับในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาแบบเงียบ
1: ๆโดยไม่ได้มีการจัดตั้ง
0: ใช่โดยส่วนพระองค์เลยนะครับแล้วก็คนในพื้นที่นี่คือไม่รู้นะว่าวันนั้นเนี่ยองค์พาเสด็จนะครับแล้วก็การเสด็จของท่านคือท่านวิ่ง
1: วิ่ง
0: ท่านวิ่งประมาณ 2-3 กิโลเมตรนะครับแต่ละจุดแต่ละบ้านนะจะมีถุงยังชีพพระราชทานที่จะไปมอบให้น
1: ะ
0: คือวิ่งตามถนนเลยเพราะว่าในพื้นที่ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติเนี่ยคือถนนเนี่ยมันไม่ท่วมเดี๋ยวบ้านของพี่น้องเนี่ยมันอยู่ในที่ลุ่มน้ำก็จะท่วมนะครับชาวบ้านก็น้ำท่วมอยู่นะก็นั่งอยู่บนบ้านท่านก็วิ่งผ่านไปแล้วก็ทรงไปเรียกครับเรียกชาวบ้านนะครับในแต่ละจุดเลยตรงไปนะแล้วรับสั่งได้ถุงยังชีพยังคะมีอะไรกินหรือเปล่านะครับแล้วน้องหมาอยู่กันยังไงเนี่ยนะคือเป็นสิ่งที่คือหลายๆคนเนี่ยตอนนี้เขายังมีคลิปนี้นะครับที่มีการแชร์กันอยู
1: ่
0: นะครับด้วยเช่นเดียวกันเนาะหลายคนก็รำลึกนึกถึงแหละและสิ่งหนึ่งที่เราจะคุ้นตลอดเลยสำหรับพระองค์ท่านที่ปรากฏให้เราเห็นก็คือรอยยิ้ม
1: ใช่ค่ะ
0: นะจะทรงมีรอยยิ้มตลอด
1: เขาเรียกความสดใสและความคล่องแคล่วนะพระองค์จะเป็นแบบคือก็สมเป็นทหารน่ะเนาะเป็นองคลักษ์ด้วยเป็นทหารประจำพระองค์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลายบทบาทมากที่ทรงงานแล้วก็
0: เป็นนักกฎหมาย
1: นักกฎหมาย
0: เป็นทูต
1: ใช่คือทุกอย่างเลยนะคะแล้วเราก็ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะสำหรับประเทศไทยเรานะแล้วก็โอกาสที่หลายๆคนได้ใกล้ชิดเวลาพระองค์ท่านทรงงานทุกคนจะมีแต่ความประทับใจบอกพระองค์ไม่ถือพระองค์เลยนะแล้วก็จะตรัสกับคนอื่นว่าไม่ต้องใช้ราชาศั
0: พ
1: ท์นะเอาเราก็พูดกันเวลาพูดกับคนอื่นก็เป็นกำลังใจนะคะสู้ๆนะคะพี่เนี่ยเป็นคือจะแทนตัวเองเวลาไปสอนนักศึกษาก็จะแทนตัวเองว่าพี่อะไรเงี้ยคนเราเนี่ยยังมีบทความนึงพี่เกียร์ก็จะเห็นมาแล้วทุกวันนี้เขามีคนแชร์กันอยู่นะคะที่บอกว่าคนเราหนึ่งคนเป็นได้หลายอาชีพเป็นได้หลายอย่างนะอย่างพี่เนี่ยเป็นทั้งอัยการพี่เป็นทั้งทหารพี่เป็นนักกีฬาคือพระองค์ท่านจะพูดแบบนี้แล้วก็พูดให้ทุกคนฟังว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่สามารถเป็นได้ทุกอย่างแต่ว่าพระองค์ท่านไม่สามารถเป็นนักกีฬาทีมชาติได้ยาวๆที่เดี๋ยวต้องไปศึกษาต้องไปเรียนเล
0: ือก
1: ที
0: ่จะเรียน
1: ใช่
0: เนาะชอบขี่ม้า
1: ใช่ก็ถือว่าเป็นภาพที่เราจดจำกันมาตั้งแต่แรกเลยนะคะ
0: นั่นผมเนี่ยก็จะอายุจะน้อยกว่าพระองค์ท่าน
1: ค
0: ือพอเกิดมาเราก็จะเห็นภาพพระองค์ท่านออกทีวีตั้งแต่ที่เราแบบเด็กๆอ่ะ
1: ก็เสด็จตาม
0: ท่านปู่ท่านตั้งแต่ทรงพระเยาว์อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นตลอด
1: ตั้งแต่แบบเล็กๆรายการทีวีอะไรเงี้ยเราจะเห็นภาพเด็กน่ารักน่ารักกับคุณปุ๋ยพรทิพย์ก็จะเป็นอะไรที่เราคุ้นชินคุ้นตามาตั้งแต่แรกนะแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสียใจจริงๆนะความโศกเศร้าจริงๆแล้วก็พี่เกียร์คิดถึงเสด็จพ่อของพระองค์ท่าน
0: ก็คือในหลวง
1: ในหลวง
0: รัชกาลที่10
1: ก็ค
0: ือว่าอย่างพระพันปีเราก็ยังรอพิธีนะครับในการที่จะมีขึ้นนะครับเนาะถ้าพูดเป็นสำหรับเราก็คือแม่ก็ยังไม่ได้ชาปนกิจนะครับแล้วก็ต้องมาสูญเสีย
1: ลู
0: กสาวคนโตอีกนะครับ
1: ก็ถือว่าเราต้องถวายกำลังใจแต่พระองค์ท่าน
0: ใช่
1: นะก็ทำอย่างอื่นได้ไม่มากนอกจากการเป็นประชากรที่ดีการเป็นประชาชนที่ดีไม่ต้องเป็นภาระไม่ต้องเป็นปัญหาให้กับประเทศชาติเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะสำหรับพระองค์ท่านนะคะ
0: ขอเป็นว่าแม้วันนี้นะพระองค์จะเสด็จอย่างไปไม่มีวันกลับนะครับแต่เชื่อเหลือเกินครับว่ามรดกแห่งพระเมตตานะครับทั้งหลังกำแพงสูงนะเพราะว่าเป็นพระองค์ที่แบบไปเยี่ยมนะครับในเรือนจำนะไปด
1: ู
0: ผู้ต้องขังผู้หญิงนะครับที่ตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยครับนะก็จะคอยไปดูแลตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีแบบเหมือนกับว่าเป็นโครงการนะของพระองค์ท่านที่เกิดขึ้นในเรือนจำด้วย
1: ท่านบอกว่าใช้ความพยายามท่านพูดกับผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งเนาะว่าการทำโครงการขึ้นมาเนี่ยสอนคน100คนให้ได้สักคนหนึ่งก็ยังดีนะที่มีมาข้างเราความหมายคือให้เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ท่านปรารถนาจะให้เกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่ไม่มีโอกาสหรือว่าเสียสูญเสียโอกาสที่ดีในชีวิตไปอะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะก็จะเป็นเรื่องดีๆนะเราต้องจดจำเรื่องดีๆแล้วก็ ให้เอาประสบการณ์ของพระองค์ท่านมาพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเป็นคนหนึ่งที่มีศักยภาพแล้วก็เป็นคนที่ดีพอที่จะใช้ชีวิตอย่างดีนะคะเราไม่จำเป็นต้องดีเพื่อใครแต่ขอให้ดีเพื่อตัวเองพี่ช้างมันก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งให้กับในหลวงรัชกาลที่10ค่ะ
0: ครับแล้ววันนี้เราก็อยากจะให้ทุกดวงใจของคนไทยนะครับต่างหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวครับเพื่อที่จะเก็บรักษารอยยิ้มและความหวังที่พระองค์เคยประทานไว้นะครับให้สถิตอยู่เป็นพลังใจในการก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงครับแสงเพชรดวงนี้อาจลับจากสายตาหากจะยังคงส่องสว่างอยู่ในหัวใจของราษฎรตราบนานเท่านานครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะกลับเข้ามานะครับเข้าสู่รายการของเรานะครับภาคปกตินะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยบรรยากาศของเพลงนะครับในรายการของเราก็อาจจะลดความบันเทิงลงมานิดหน่อย
1: ไม่โป๊ะชึ้งนะฮะแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของเพลงนะทุกคนก็อาจจะเข้าใจอยู่แล้วนะว่ามันด้วยอาจจะมีสิ่งที่เราทำได้การไว้ทุกข์
0: คือเราจะเห็นความแตกต่างในครั้งนี้ครับพี่เกียร์ว่าในเรื่องราวของประกาศของสำนักพระราชวังเองหรือว่าของรัฐบาลเองนะครับก็คือเหมือนกับว่ารอบนี้จะไม่มีอะไรที่แบบเป็นการบังคับพี่น้องประชาชน
1: จะไม่ให้กระทบ
0: กับเรื่องราวของการดำเนินชีวิตเรื่องราวของการทำมาหากินน
1: ะ
0: ของพี่น้องประชาชนนะครับโดยที่ได้ยินก็คือนายกแกบอกว่าคือทุกคนเนี่ยย่อมที่จะนึกได้อะเข้าใจได้อะว่า
1: สำนึกได้ด้วยตัวเอง
0: มันไม่ต้องมาม
1: ี
0: กฎมีระเบียบมีประกาศอะไรมาบังคับว่าคนต้องทำยังไงไงทุกคนก็จะรู้ตัวเองว่าในห้วงบรรยากาศแบบเนี้ยเราควรจะทำยังไง
1: ความบันเทิงก็ลดลงมาอะไรที่มีงานมีการที่จัดตั้งไว้แล้วค
0: ุ
1: ณก
0: ็
1: ทำปกติเหมือนเดิมนะคะแต่เพียงแต่ว่าลดความสังสรรค์ในขณะที่ประมุขของเราทุกอย่างเงี้ยเราจะมาสนุกสนานก็ถือว่ามันก็ไม่ใช่บุคคลทั่วไปจะทำกัน
0: ครับ
1: เนาะเราก็เสื้อผ้าหน้าผมที่ทำที่ใส่ก็ถือว่าเป็นการทำให้สุภาพในโทนสีที่สุภาพนะคะโทนสีสุภาพก็นะฝากแฟนๆรายการของเราด้วยนะคะชอบไม่ชอบรักไม่รักจะยึดเอาตัวเองเป็นหลักหรือไม่แต่ว่าเราให้มองภาพสังคมส่วนใหญ่นะคะในการยืนอยู่ในสังคมให้ไม่เกิดความแตกต่างนะคะอย่าเป็นจุดเด่นในสถานการณ์ที่ไม่ได้สนุกนะคะดังนั้นเราก็อยากให้แฟนรายการของเราเนี่ยค่ะก็ร่วมกันนะคะไว้ทุกให้กับพระองค์ท่านม
0: ัน
1: ไม่ได้เหนือบากกว่าแรงเนาะพี่ช้างเนาะแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องไปจัดซื้อจัดหามาใหม่เพราะทุกคนมีอยู่แล้วน้ำเงินขาวดำเนี่ยมีกันอยู่แล้วนะพี่เกียร์เชื่อว่าไม่มีตู้เสื้อผ้าบ้านไหนที่ไม่มีเสื้อสีนี
0: ้
1: นะไม่มีทางที่จะไม่มีเสื้อสีนี้ค่ะพี่ช้างนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วดังนั้นก็แค่เรามาสวมใส่ในช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะเป็นกำลังใจให้แก่พระองค์ท่านด้วยนะคะ
0: ครับกับช่วงเวลาของรายการของเรานะครับก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้นะครับก็ยังคงที่จะแนะนำกันอยู่นะครับว่า2ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้นะอยากให้ท่านเนี่ยได้มีโอกาสเอาไปใช้กันจริงๆเพราะจากคนที่เข้าไปใช้แล้วเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่ได้รับนะครับมันดีอ่ะ
1: คือผลตอบรับทุกแปลงที่เอาไปเนี่ย
0: ค
1: ือกลับมานี่คือดีหมดเกินเขาเรียกว่าคุ้มค่าค
0: ุ้มค่าเขาซ้ำได้อะ
1: ซ้ำได้หลายปีแล้วพี่เกียร์ก็สามารถเดินสวนซ้ำๆได้หลายรอบ
0: ครับ
1: หลายปีปีนึงหลายครั้งอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังนะเราสามารถกลับไปที่เดิมได้อยู่นะคะไม่ทำไรเลื่อนลอยอะค่ะความหมายในแบรนด์ของปุ๋ย Black Cat เราจะไม่ทำไรเลื่อนลอยแบบทำที่นี่จนเจ๊งแล้วก็ย้ายไปตรงอื่นอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่เกิดขึ้นในแบรนด์ปุ๋ย Black Cat อย่างแน่นอนนะคะเรายังคงอยู่ในพื้นที่เดิมๆที่เราเคยดูแลมาตั้งแต่ต้นนะคะเราก็ยังคงเดินทางกลับไปในพื้นที่นั้นได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นในเรื่องของคุณภาพนะคะถ้าเราจะซื้ออะไรสักตัวหนึ่งแล้วเราเอาราคามาเป็นตัวชี้วัดอย่างเดียวนะ Black Cat อาจจะไม่เหมาะกับคุณ
0: ครับ
1: นะคะถ้าแต่จริงๆ Black Cat ไม่ได้แพงกว่าใครในตลาดพี่ช้างBlack Cat ไม่ได้แพงไปกว่าใครในตลาดแต่
0: Black Cat คิดให้ดี
1: ใช่
0: คิดให้ดีแล้วกับสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาจากการใช้ปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1รับรองว่าคุณคุ้มกว่าแน่นอน
1: ใช่จดคุ้มค่าทุกคนที่ใช้แล้วก็ยิ่งต่อเนื่องทุกคนจะพูดกับมาว่าคุ้มค่าเงิน
0: ครับ
1: เพราะ มันจะไม่ปวดหัวในการทำสวนอีกเลย
0: ครับ
1: นะคะก็เดี๋ยวก็ยังบอกข่าวดีไปยังพี่น้องที่ฟังกันอยู่ที่นครราชสีมาค่ะพี่ช้างนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่สุรินทร์นะคะบุรีรัมย์นะคะลำไปรโมกลำไปรม่านอะไรเงี้ยแถวโน้นนะคะท่านผอ ท่านหัวหน้า
0: วันชัย
1: วันชัยนะก็โทรมาบอกเกียร์นี่มันสัญญาณไกลมากเลยนะเออนี่พี่นี่กำลังแบบขับรถมาทางนี้ทางนี้แล้วก็โหนี่สัญญาณเพราะท่านหัวหน้าเพิ่งย้ายไปไปจำการที่โน่นแล้วก็ขับรถไปเยี่ยม อสมทแต่ละจังหวัดในภาคพื้นของฝั่งอีสานนะคะก็โทรมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจากอสมท 95.75 ที่โคราชนี่ค่ะจะไกลไปถึงสุรินทร์ถึงในเมืองนะกินพื้นที่บุรีรัมย์ได้ทั้งหมดกินพื้นที่อุดรอะไรเงี้ยค่ะก็ท่านก็ชมพี่เกียร์มา
0: จริงหรือเปล่า
1: ว่า
0: ไม่ว่าถึงจริงหรือเปล่า
1: ถึงจริง
0: พี่น้องบุรีรัมย์ต้องโทรมาถ้าถึงจริง
1: เออถ้าทางบุรีรัมย์ได้ฟังเสียงทางสุรินทร์ได้ฟังเสียงนะคะ รบกวนโทรเข้ามาได้นะ0754192225เพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านได้ฟังรายการของเราจริงๆนะคะแล้วก็บอกข่าวดีไปยังแฟนๆแหละนะคะก็ใครที่จะรับเอาปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1นะคะโดยที่แบบวันนี้ได้จับของแล้วก็ซื้อเอาไปเลยไม่ต้องรอออนไลน์อะค่ะคุณก็ไปได้ที่อสมทนครราชสีมา
0: ครับ
1: ไปซื้อได้เลยนะคะก็เหมือนชุมพรก็ไปซื้อได้ที่อสมทเมืองชุมพรซึ่งอยู่ใกล้ๆแยกปฐมพรกันท่านผู้ฟังอยู่ใกล้ๆแยกปฐมพรนะคะซึ่งไม่ไกลเลยอยู่ถนนสายเอเชียนี่แหละค่ะไม่ต้องเข้าไปในเมืองชุมพรนะคะคุณก็ไปเอาไปรับสินค้าที่นั่นได้เลยนะคะแล้วก็ไปที่ละแมรถมือ2ก็รับได้นะคะบ้านของน้องโอดีเจโอหญิงนะคะก็สามารถเขาเรียกว่าคุณโอนรุมนนะคะก็สามารถไปรับได้ที่นั่นเช่นกันนะคะสำหรับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะ
0: ครับปุ๋ย Black Cat 1,980 บาทนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ยารา Black Cat 1ก็ 1,540 บาทนะครับสามารถจะไปซื้อกันได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใกล้ที่ไหนเลยนะครับ อันนี้ก็รอได้ 2-3 วันนะก็
1: 3วันทำการโดยทั่วไปนะคะนอกจากช่วงหน้าผลไม้อย่างสั่งจากทางจันทบุรีแล้วช่วงหน้าเก็บเกี่ยวผลไม้เนี่ยขนส่งก็จะแบบเยอะหน่อยเนาะมันจะใช้เวลานิดนึงประมาณสัก4วันของถึงจะครบซึ่งถ้าสั่งชุดเดียวยังไงก็ภายใน3วัน4วันถึงนะแต่ส่วนมากจันทบุรีเนี่ยจะสั่งเป็น
0: ลัง
1: ล็อตใหญ่ๆไป10ลัง20ลังอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสั่งกันแบบนี้นะคะดังนั้นก็ฝากให้กับพื้นที่อื่นนะคะที่ถามว่าทำไมจันทบุรีสั่งได้เยอะขนาดนี้ล่ะมันผ่านช่วงเวลาที่เขาจะทดลองแล้ว มันผ่านช่วงเวลาที่จะใช้คำว่าทดลองแล้วค่ะท่านผู้ฟัง
0: ใช้กันมาหลายป
1: ีใช้กันมาหลายปียิ่งใช้นานยิ่งประสบผลสำเร็จต้นยิ่งสวยสมบูรณ์ผลผลิตยิ่งเพิ่มพูนขึ้นทุกรอบทุกปี
0: ต้นทุนก็ลดลงไปเยอะมากมากนะครับก็โทรหาคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939นะครับก็สามารถติดต่อกันมาได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะครับก็ได้เช่นเดียวกันไปดูด้วยนะว่าในเพจเนี่ยจะมีส่วนของลูกค้านะครับที่ใช้ปุ๋ย Black Cat จะมีทั้งภาพมีเป็นคลิปเสียงสัมภาษณ์บ้างว่าเขาใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างเห็นผลจริงหรือเปล่าเหมือนที่เรามานั่งคุยกันในรายการหรือเปล่า
1: หลายๆคนเวลาติดตามทางหน้าแฟนเพจพี่ช้างมันจะมีหลายแบรนด์เนาะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันจะเห็นในมือถือหมดหรือว่าทาง Facebook นี่แหละที่เราเจอเนี่ยทุกคนที่เข้ามาดูทางไลฟ์สดก็จะเจอหน้าเราทางหน้า Facebook ถูกไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นหลายแบรนด์เนี่ยพอเราพูดถึงไอ้นั่นไอ้นี่มันก็จะเด้งมาหาเรามันมีความฉลาดของ AI อยู่ท่านผู้ฟังแล้วเวลามันเด้งมาเนี่ยคุณก็สังเกตเอาเองถ้าคุณไม่ไปดูว่าเขากดไลค์จริงๆไห
0: ม
1: มันจะมีไลค์แบบซื้อให้กดกับไลค์แบบธรรมชาติแล้วไปดูว่าข้างล่างเนี่ยคอมเมนต์ข้างล่างเนี่ยมันมาจากคนทั่วไปคอมเมนต
0: ์หรือข้อความซ้ำๆมาม
1: ันจะเป็นข้อความของบริษัทซ้ำอย่างเดียวลงไปเนี่ยคุณไปดูรายละเอียดแล้วนั่นเป็นการเช็คว่าเพจนั้นที่คุณเข้าไปเป็นเพจที่
0: เชื่อถือได้ไหม
1: เชื่อถือได้หรือเปล่านะแล้วก็เวลาคุณฟังคลิปคุณดูว่าเขามาจากการตัดจุ๊บจุ๊บจุ๊บจังหวะตัดคำนี้มาชนคำนี้อะ
0: ครับ
1: มันก็จะมันมีลูกเล่นเยอะแยะมากมายนะอย่างที่บอกแหละว่าอันไหนที่เราให้ความจริงทุกคนอาจจะมองว่ามันเกินเชื่อไปหรือเปล่าพี่ช้างมันสวยได้ขนาดจริงๆเหร
0: อ
1: มันได้ผลผลิต90กว่าเปอร์เซ็นต์จริงๆเหรอที่เป็น AB แล้วมันจะทำงานแบบนั้นได้จริงๆเหรอเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนที่พี่ช้างโดนอ่ะคำพูดที่เขามาพูดบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกทำทุเรียนเนี่ยนะมันจะมาใช้ปุ๋ยตัวเดียวจบเป็นไปไม่ได้นะคะแต่เราบอกว่ามันเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปแล้วจริงๆนะคะกับปุ๋ย Black Cat นะคะแล้วก็กลุ่มคือบางคนยังไม่เข้าใจอีกว่าคำว่าตัวเดียวเนี่ยเรากำลังพูดกับทุกท่านว่าอาหารทางใบ
0: ครับ
1: อาหารทางใบพืชต้องการอาหาร3อย่างหลักรองและก็เสริมคือรวมแล้วค่าธาตุอาหารทั้งหมดอะทั้งหลักทั้งรองและเสริมเนี่ยมันมีทั้งหมด17ตัวที่พืชต้องการ
0: 17ตัว
1: กลุ่มที่เป็นหลักๆ ก็คือ NPK ไนโตรเจนโพแทสเซียมพวกเนี้ยนี่คือ NPK ที่เป็นปุ๋ยสูตรเช่น15 15 15 25 77 13 13 21อันเนี้ยพวกนี้คือกลุ่มNPK นะฮะก็จะดูว่าไอ้3ตัวเนี่ยที่เรียงกันตัวไหนสูงตัวไหนต่ำไปส่งเสริมเรื่องอะไรทุกคนทำเกษตรนี่จะรู้นะส่วนอีก14ตัวเนี่ยค่ะม
0: ัน
1: จะเป็น10สูตร14ตัวที่มีความจำเป็น
0: ครับ
1: แต่ไม่ได้ต้องการใช้มากมีความจำเป็นไม่ได้ต้องการมากไม่ได้ต้องการเยอะต้องการไม่เกิน 2-3% เท่านั้นต่อรอบ
0: ครับ
1: แต่สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องเติมให้เขาอย่างสม่ำเสมอยังคงเติมสม่ำเสมอบางคนบอกว่าทำสวนทุเรียนทำสวนเงาะทำสวนมังคุดแต่เดือนนึงมีโอกาสฉีดพ่นแค่ครั้งเดียวก็ต้องรอยอมรับว่างานเราอาจจะไม่วิ้งถูกไหมคะงานเราจะไม่สวยปิ้งเหมือนคนอื่นเขาเพราะ
0: คุณก็อาจจะไม่ใหญ่ไม่หนาไม่เขียว
1: ลูกก็แทนจะไม่โตอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วก็ร่วงซะบ้าง
1: มันเราทำเงาะเนี่ยเงาะนาสารอย่างเงี้ยคนทำเงาะนาสารคนทำเงาะสีทองเนี่ยจะมีที่ตราจะมีจันทบุรีจะมีที่สุราษฎร์ธานีกลุ่มเงาะจะเยอะแล้วบ้านเราก็จะมีที่โชอวดคนที่ทำเงาะเนี่ยบางคนเนี่ยทำมาผลดกจริงแต่พี่ช้างเคยเห็นเงาะลูกเล็กๆไหมคะเราอ่ะชอบซื้อที่ลูกไม่ใหญ่เท่าฝาขวดน้ำเนี่ยยังเล็กกว่าฝาขวดน้ำเราคนกิน
0: อ
1: ่ะจะชอบซื้อ
0: เพราะมีเมล็ด
1: มันไม่มีเมล็ดแกะมาก็ไม่มีเมล็ดนะแต่
0: เราคนกินหรือเราคนขี้เกียจ
1: เราคนขี้เกียจใช่น่าจะเป็นประเภทเราคนขี้เกียจ
0: นะ
1: นั่นคือสิ่งที่ทำให้ถึงแม้ว่าจะมีเยอะแต่ไม่ได้ทำให้คุณได้ราคา
0: เพราะมันขายได้ไงล่ะ
1: เพราะมันบาทเดียว
0: เ
1: พราะเวลาเขาซื้อบาทหนึ่งสมมติว่าคุณเก็บมาทั้งหมด10ตะกร้า
0: ครับ
1: แล้วคุณจะไปเจอลูกบาทเนี่ย5ตะกร้าแล้วอ่ะพี่ช้างเวลาทำงานเท่ากันเหมือนเดิมนะ
0: ครับ
1: แต่ผลผลิตที่ได้มันไม่ได้คุณภาพดังนั้นฝากบอกกับพ่อแม่พี่น้องที่ทำเกษตรทั้งหมดเหมือนลำไยลิ้นจี่นะฮะเงาะมะม่วงทุกอย่างถ้าวันนี้เราคิดว่าปีเนี้ยประสบการณ์ของเราราคาตกต่ำเหลือเกินพี่ช้างราคาต่ำจังไม่มีแรงไม่มีงบไม่มีกำลังในการที่จะไปบำรุงฟื้นฟูและไม่มีกำลังที่จะไปดูแลและปีหน้าผลผลิตเราไม่ได
0: ้
1: ด้านราคาสูงเสียโอกาสวันนี้ราคาหน้าตลาดเท่าไหร่ไม่รู้ให้เราตั้งใจไว้ใหม่ว่าสินค้าจากสวนชั้นต้องเป็นสินค้าเบอร์ใหญ่เท่านั้น
0: ครับ
1: ต้องเป็นสินค้าที่ขึ้นเบอร์ AB 70% ของผลผลิตทั้งหมดแล้วคุณจะไม่ขาดทุนในเรื่องของรายได้เพราะน้ำหนักมันได้อะพี่ช้าง มันได้น้ำหนักค่ะท่านผู้ฟังมันก็ไปชดเชยกันทั้งหมดไม่มีใครไม่ซื้อของสวยค่ะ
0: ครับ
1: นะคะไม่มีใครไม่ซื้อสินค้าสวยดังนั้นให้เราตั้งต้นใหม่มี40ต้นก็ดูแลแบบ40ต้นนะคะต้นทุน40กับต้นทุนคน 1,000 ต่างกันอยู่แล้วพี่ช้าง
0: ครับ
1: 40ต้นต้นทุนต่อรอบกับคนที่มี 1,000 ต้น 1,000 ต้นคุณซื้อ1ชุดอ่ะคุณอย่าซื้อเลยนะคะคุณฉีดพ่น
0: ไม่ใช่น้ำมนต
1: ์เอาไปผสมต่อ
0: เอาไปรับพรมเอานิดๆหน่อยๆ
1: ค
0: ิ
1: ด
0: ย
1: ังไงไม่ใช
0: ่คือมันของวัดพระที่ได้มาขันนึงจะใช้ได้เป็นเดือนเป็นปีอ่ะ
1: พรมอยู่พรมนิดเดียวมันก็ไม่ใช่น้ำมนต์นะมันคือปุ๋ยที่เราฉีดชุ่มเราก็ได้ผลประโยชน์ดีนะคะก็ลองปรับกันไปเรื่อยๆแต่ก็ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้กับพี่น้องที่ทำเกษตรนะคะว่าเราภาคเกษตรเราจะไม่ค่อยแม่นเรื่องของธุรกิจ
0: ครับ
1: โดยปกติเนาะคนภาคเกษตรเนี่ยจะไม่แม่นไม่แม่นเรื่องของการค้าขายไม่แม่นในเรื่องของการ
0: แล้วแต่พ่อค้าจะ
1: คำนวณต้นทุนเนี่ยไม่แม่นนะคะดังนั้นเนี่ยไม่แม่นต่อการลงทุนในแต่ละรอบหรือการวางแผนในการจัดการนะคะท่านผู้ฟังอันนี้ไม่ว่ากันนะแต่เพราะเราคือคนเกษตรที่เราอยู่กับการปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยลองตั้งต้นใหม่ถ้าที่ผ่านมาเราทำงานแล้วเราขาดทุนมาตลอดหรือเราชักหน้าไม่ถึงหลังเหมือนที่เราฟังพ่อพูดเรื่องของนาข้าวอ่ะพี่ช้างที่เอ้ยปีนี้ได้เท่าไหร่ 50,000 กว่
0: า
1: ดูดีแต่ลงทุนไปเท่าไหร่ 40,000
0: ใช
1: ่กำไรได้หมื่นเดียวเองซึ่งนี่แหละคืออยากให้คำนวณเรื่องนี้กันนิดนึงว่ายังไงก็แล้วแต่นะต้องมีเจียดเรื่องของต้นทุนเอาไว้แล้วผลผลิตในปีแรกที่เราได้มาเราอย่ารีบเร่งในการขยายพื้นที
0: ่ครับ
1: เพราะว่าบางคนปีนี้โอ้ยมีเงินหลักกิโลแล้วเนาะเออ1กิโล1ล้านขึ้นแล้วมีความรู้สึกว่าทุเรียนเรา150ต้นไม่พอแล้ว
0: อยากได้2ล้านปีหน้
1: า
0: ถ้าฉันมีเพิ่มจำนวนต้นขึ้นมาอีกมีที่เพิ่มอีกเนี่ยฉันจะได้2ล้านต่อปี
1: ก็มีความแบบเพิ่ม
0: ครับ
1: เพิ่มปุ๊บเขาขายที่ดิน
0: ซื้อสิ
1: ซื้อเลย
0: เออ
1: ทันที
0: มีตังค์อยู่นี
1: ่ล้านหนึ่งหมดแล้ว
0: ครับ
1: ลืมแล้วว่าค่าระบบน้ำทำยังไงลืมค่าต้นพันแล้วลืมค่าบำรุงแล้วแล้วก็ต้นเดิมที่กำลังให้ผลผลิตไม่มีแล้ว
0: ครับ
1: หมดแล้วก็รออีกว่าปีเนี้ยอีกหนึ่งฤดูกาลพอเราบำรุงเขาไม่เต็มที่ผลผลิตเราก
0: ็ลดลง
1: นะฮะบางคนไปถึงขั้นเหมือนบันได10ขั้นก้าวมาขั้นที่5ที่6แล้ว
0: ครับ
1: เจอฝนก็ไปหน่อยนึงเจ
0: อ
1: กรึบร่วง
0: ทำไงล่ะ
1: ไปต่อไม่ไหวพอปีนี้ไม่มีผลผลิตไปต่อไม่ได้ไอ้ที่เกิดมาใหม่ละเอาอะไรเลี้ยงนี่แหละความผิดพลาดของเรานะดังนั้นขออนุญาตว่าประสบการณ์ในการที่จะก่อร่างสร้างตัวเพื่อความมั่นคงด้วยนะพี่ช้างนะแล้วก็เราจะไม่ต้องเป็นแผลหลายจุดอะเช่นต้องไปยืมตรงนั้นยืมตรงนี้มาต้องไปเป็นหนี้ตรงนั้นตรงนี้มันก็จะแบบกระจัดกระจายไปหมดหนี้สินเยอะไปหมดใช่เราอาจจะหมุนได้แต่มันหมุนด้วยความเครียด
0: เครียดสิ
1: เออ
0: ถึงเวลาแล้วจะมีหรือเปล่าย
1: ัง
0: ไม่มีเลยบางคนไม่ทันก็ต้องไปหยิบไปยืมเข้ามาอีกเอาตรงโน้นมาโปะตรงนี
1: ้
0: สุดท้ายก็กลายเป็นหัวพันหลัก
1: ใช่พอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันไปไหนไม่ได้พอไปไหนไม่ได้มันเหมือนระบบในบ้านเราล่มอะท่านผู้ฟัง
0: ไปไหนไม่ได้ก็จะเข้าสวนทุเรียนไงผูกคอบ้างอะไรบ้างแล้วก็เห็นนะ
1: เยอะไป
0: เออ
1: แล้
0: วก็มีนะบางคนแบบไม่รู้จะไปไหนอ่ะ
1: คือบางทีมันหาทางออกไม่ได้หาทางออกไม่ได้นะฮะก็เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยในช่วงปีแรกที่เราเริ่มได้ขอให้เก็บส่วนหนึ่งให้กับทุเรียนให้กับต้นไม้ให้กับนาข้าวให้กับต้นยางให้กับต้นปาล์มที่เราต้องไปบำรุงเพื่อให้เราได้เก็บผลผลิตมาเพิ่มรายได้ในบ้านเรา
0: ครับเหมือนที่เราบอกว่าการทำคนระหว่างคนที่มี10ไร่กับ50ไร่เนี่ยไม่เหมือนกัน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่การจะบอกว่าถ้าคุณจัดการดีๆคุณมีอาหารดีๆให้เขาไอ้ได้10ไอ้คนที่ทำ10ไร่เนี่ยคุณก็อาจจะได้ผลผลิต
1: เ
0: ท่าหรือว่ามากกว่าคนที่มีพื้นที่มากกว่าคุณนะ
1: อันนี้กล้าการันตีอันนี้กล้าการันตีพี่ช้าง
0: ครับ
1: ถ้ามี50ไร่แล้วไม่ได้ดูแลกับมีอยู่แค่10ไร่แต่ดูแลคุณก็จะได้ผลผลิตมากกว่าคนมี50ไร่
0: เพราะฉะนั้นการมี
1: หรือไม่ก็เทียบเท่าดังนั้นเราไม่ต้องขยายพื้นที่เราแค่หันไปดูแลในพื้นที่เดิมก่อนเมื่อไหร่ที่เรามีทุนรอนจริงๆมีเงินนอนอยู่ในแบงค์จริงๆในบ้านจริงๆคุณค่อยไปขยับขยายเพิ่มพื้นที
0: ่
1: เพิ่มห้องน้ำเพิ่มห้องนอนเพิ่มอะไรไว้เวลานั้นเอาไว้เมื่อพร้อมจริงๆแล้วค่อยไปจัดการนะคะมันก็จะทำให้วิถีการเกษตรของเราเนี่ยมันจะเป็นเกษตรที่ยั่งยืนค่ะท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: เราจะเป็นพี่น้องภาคเกษตรที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็มีความสุขเขาเรียกว่าให้มีความสุขกับอาชีพที่เรามีจริง
0: ๆ
1: ทุกวันนี้เรามองว่าภาคเกษตรมันเป็นภาคเกษตรที่ถูกทิ้งอ่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: ในมุมมองของการทำงานทั้งหมดอาชีพทั้งหมดในประเทศไทยที่มีไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรเนาะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของนักธุรกิจจะเป็นข้าราชการจะเป็นพนักงานประจำนะฮะทุกคนเนี่ยทิ้งเราไว้ท้ายสุดของกลุ่มอาชีพเราจะเห็นว่าอาชีพเกษตรถ้าเราเรียนหนังสือพี่ช้างนักเรียนถ้าเราไม่ได้ทำสวนทุเรียนนะถ้าเราไม่ได้ทำสวนทุเรียนนะ แล้วราคาทุเรียนที่ไม่ใช่180ไม่ใช่200นะถ้าราคาทุเรียนอยู่ที่50 30 40 บาทอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ฟังเราจะเป็นเกษตรกรที่ถ้าเราอยู่ในห้องเรียนกับเพื่อนพ่อแม่ทำอะไรอาชีพทำนาพ่อแม่ปลูกผักพ่อแม่เป็นชาวสวนเราจะอยู่ห่างตาของเพื่อนเลยนะ
0: ไม่แล้วจริงๆนะหลายคนนะครับถ้าพูดถึงในย้อนกลับไปอ่ะหลายคนไม่กล้าเลยครับเวลาครูให้กรอกหรือว่าถามว่าอาชีพของพ่อแม
1: ่
0: คืออาชีพอะไร
1: ค่ะ
0: หลายคนไม่กล้าเขียนนะว่าอาชีพทำนาทำสวนอะไรเงี้ย
1: ไม่กล้า
0: ทำธุรกิจส่วนตัวค้าขาย
1: เพราะจริงๆแล้วมันเป็นอาชีพที่โดนดูถูกด้วยสายตา
0: ใช
1: ่มันเป็นการดูถูกด้วยสายตาเกียร์เนี่ยเคย
0: เราไม่ได้แต่งตัวสวยไงเวลาไปนาเข้าสวน
1: เสื้อเก่าแล้วเก่าอีก
0: เออแต่เป็นแม่ค้าทาปากแดงทุกวันมันต้องแต่งตัวสวยๆฉีดน้ำหอมมาไปขายของถูกไห
1: ม
0: เออมันก็เลยดูดีกว่าคนทำนา
1: ไม่เวลาเรากรอกในประวัติเนี่ยพี่ช้างคุณแม่เป็นคุณครูข้าราชการดูดี
0: เ
1: จ้าของธุรกิจโอ้ยดูดีนะคะเป็นผอ.นั่นอะไรนี่อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ก็จะดูดีมากนะคะแล้วอย่างเนี่ยประสบการณ์ตรงเวลาไปเนี่ยก็จะโดนแบบอ๋อแม่ทำนาเวลาเราเข้าไปในกลุ่มเพื่อนพอเริ่มโตหน่อยกลุ่มเพื่อนก็จะบอกว่าอุ๊ยเกียร์มาแล้วเหม็นฟังข้าว
0: เนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งนะบางทีเนี่ยด้วยในอดีตอ่ะมันอาจจะเป็นผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่อาจจะปลูกฝังไว้ว่าอาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพที่ตกต่ำเป็นอาชีพที่ต่ำเออใช่คือไม่อยากให้เราทำไงเขาก็ไม่อยากให้เราทำน้ำไม่อยากให้เราเลี้ยงวัว
1: ไปเป็นใหญ่เป็นโตนะไปเป็นข้าราชการ
0: ต้องไปเป็นครูต้องเป็นตำรวจ
1: อย่ามาเป็นชาวนาเหมือนพ
0: ่อเออเราก็เคยถูกปลูกฝังมาแบบนั้นว่าต้องรับราชการ
1: ใช่
0: มันก็เลยทำให้อาชีพนี้บางทีมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นที่ต่ำต้อยไม่มีใครอยากจะเป็น
1: ก็อย่างที่เห็นไหมว่าเวลาเราสำรวจมาในความเจริญเติบโตของประเทศชาติอ่ะพี่ช้างกลายเป็น GDP ของภาคเกษตรแค่
0: 6%
1: ทั้งพื้นที่ภาคเกษตรมันกินไป 70% ของพื้นที
0: ่ครับ
1: แต่รายได้มาแค่ 6% มันเลยทำให้เราต้องสูญเสียพื้นที่ทำนาไป
0: ครับ
1: ทำให้เราต้องสูญเสียตรงนั้นตรงนี้เราขับรถไปเนี่ยเอาง่ายๆเลยพี่เกียร์ขับรถไปทางภาคอีสานภาคอีสานเป็นที่ราบเนาะ
0: ครับ
1: เป็นที่ราบเรายังมีความรู้สึกว่าโอ้ยนี่ทางสวยจังเลยพี่ช้างเวลาทำนาเนี่ยช่วงเวลาทำนาเนี่ยทางสวยสวย
0: หันไปก็เขียว
1: ไปหมดเลย
0: ออกรวงก็เหลืองทองเลยทีเดียว
1: แล้วก็แบบมันก็สวยแต่พอเวลาไปหน้าแล้งอ่ะมันไม่มีมันแห้งมันแล้งมันไม่มีร่มเงามันไม่มีความเขียวชอุ่มในพื้นที่เลย
0: ครับ
1: พอเวลาเรามาทางใต้เนี่ยมันจะเห็นภูเขาเรากาเนี่ยเยอะไปหมดมันก็จะเกิดความเขียวความชอุ่มด้วยความที่ฝนตกอยู่8เดือนอย่างนี้ด้วยแหละด้วยภูมิประเทศของแต่ละภาคเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เราเห็นในพื้นที่ภาคใต้นะตอนนี้ก็คือพื้นที่นาเนี่ยมันเริ่มจะน้อยลง
0: ครับ
1: ทั้งเมื่อก่อนเขาก็มีนาเทียบเท่ากับทางภาคอีสานนั่นแหละนะคะแต่ตอนนี้คือพื้นที่นาเริ่มน้อยลง
0: ครับ
1: นะคะพอน้อยลงปุ๊บเนี่ยเราต่อไปเนี่ยถ้าเราทิ้งนากันหมดพี่ช้างถ้าชาวนาเราทิ้งนากันหมดเราไม่ต้องซื้อข้าวมาจากเวียดนามหรอกที่จะต้องมาบริโภค
0: ครับ
1: เราไม่ต้องซื้อข้าวมาจากทางสปป.ลาวหรอทางพม่าหรอคะที่จะต้องเอามาบริโภคในประเทศดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าพี่น้องชาวนาเองก็จะสามารถตั้งตัวได้ไม่ใช่ไม่ได้
0: ครับ
1: แต่เราช่วยเปิดรับวิธีการใหม่ๆขึ้นมาในการจัดการบอกได้เลยนะคะสำหรับนาข้าวพื้นที่10ไร่แค่ชุดเดียว
0: ชุดเดียวได้ทั้งฤดูกาลของคุณเลยหลังเก็บเกี่ยวไปเลยจ้า
1: ได้10ไร่ค่ะแค่ชุดเดียว 1,980 บาทถ้าคุณไม่ต้องควบคุมเรื่องหนอนแมลงเชื้อราเนาะคุณใช้แค่ปุ๋ยอย่างเดียว 1,980 บาท
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องใช้ยาเชื้อราด้วยนะทางภาคอีสานทางภาคเหนือที่เรามีปัญหาก็คือพวกเชื้อราที่เกิดขึ้นพอเราหว่านข้าวไปแล้วข้าวไม่เต็มแปลงอ่ะท่านผู้ฟังมันจะมีหลุมเป็นแหว่งๆเป็นกระทะเนี่ย
0: คือ
1: ข้าวไม่ขึ้นนะฮะ
0: อ
1: ันเนี้ยเราจำเป็นต้องใช้ร่วมกับยาเชื้อราแบคแคทวัน
0: ครับ
1: ใช้แค่2ตัวเนี้ยคุณก็ไม่ต้องใช้หญ้าตัวยาคุมหญ้าปุ่มพวงและนะคุณไถคุณจัดการพื้นที่นาให้ดีคุณ อะไรนะเขาเรียกเกลี่ยขี้เรนให้ดีทำตมให้ดีทำเทือกให้ดีใช่ไหมบ้านเราเขาเรียกเทือกไหม
0: ครับ
1: ทางภาคอื่นเรียกอะไรคะท่านผู้ฟังฟังกันอยู่ในรายการช่วยคุยกันมาด้วยนะวันนี้เราอยากจะคุยกับพี่น้องที่ทำนานะคะกับทำพวกพืชไร่เช่นข้าวโพดมันสำปะหลังนะคะแค่คุณไปเติมเต็มให้เขานะคะมันสำปะหลังก็ไม่ได้ยากเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเพราะเขามีบริการโดรนเนาะพี่ช่างเนาะ
0: ครับ
1: โดรนบินนาข้าวไร่ละ100 บาทนะคะรอบหนึ่งไร่ละ100 บาทคุณก็จ้างบินได้เลยนะโดยประมาณนะก็จะใช้กันอยู่ประมาณราคาเท่านี้เนาะทางภาคอีสานก็อยู่ที่ไร่ละ100แล้วคุณก็บินหนึ่งชุดในการทำข้าวอ่ะ1 รอบกว่าจะเกี่ยวอ่ะคุณบินแค่4 ครั้งเอง
0: ครับ
1: 4 ครั้งเองอ่ะท่านผู้ฟังนะคะก็ประมาณ 4,000 บาทค่าบินโดนค่าปุ๋ยอีก 1,980 บาทแล้วก็ค่าปุ๋ยกระสอบอีกแค่5 กระสอบอ่ะพี่ช้างไม่ต้องเป็นถึงหมื่นแล้วเนาะ
0: ม
1: ันก็ประมาณ 5,000 แต่มันจะไปได้ประโยชน์ตรงที่น้ำหนักข้าวคุณจะได้เยอะกว่าเดิม
0: ครับ
1: เพราะข้าวมันจะเต็มเม็ดแล้วก็เต็มตั้งแต่ต้นคอรวงจนถึงปลายรวงเลยนะคะนี่ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับพี่น้องที่ทำนานะไม่ว่าจะฟังกันอยู่ที่ศรีสะเกษฟังกันอยู่ที่สุรินทร์นะบุรีรัมย์อุบลอุดรนะคะตรงไหนก็ได้สุโขทงสุโขทัยนะคะขอแค่คุณเราลองเปิดใจดูก่อนว่าสิ่งที่วันนี้พี่เกียร์พี่ช้างพูดเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่เขาจะสัมผัสได้เป็นกอบเป็นกำจริงหรือไม่เราบอกแล้วว่าถ้าผลผลิตไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 30% ขั้นต่ำอันนี้เรายินดีคืนเงินให้อันนี้คืนให้นะคะท่านฟัง
0: ครับ
1: แต่ให้คุณเก็บข้อมูลของคุณไว้ด้วยว่าปีที่แล้วคุณได้กี่ตันกับพื้นที่นะเราทำกับพี่น้องภาคเกษตรเราเชื่อในความซื่อสัตย
0: ์ครับ
1: นะคะแล้วเราอยากจะพัฒนาให้ทุกคนเนี่ยได้ผลผลิตที่ดีขึ้นเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่ฝากไว้
0: นี่คือเกือบ1 ชั่วโมงนะที่นั่งคุยกันสำหรับพี่น้องชาวนานะครับคือถ้าเราอยากจะอันนี้คือต้องการที่อยากให้พี่น้องชาวนาเนี่ยกลับมาคิดจริงๆนะครับแล้วก็ได้ออกไปใช้จริงๆเพื่อคุณภาพชีวิตหรือว่าสิ่งที่พี่น้องจะได้รับเนี่ยมันจะได้คุ้มกับค่าเหนื่อยอะคุ้มกับเวลา 3-4 เดือนที่คุณเสียไปอะแล้วได้ผลตอบแทนกลับมานะครับให้มันมีกำไรให้มันสามารถที่จะอยู่ได้กันจริงๆในยุคสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับนี่คือความปรารถนาดีต่อท่านจริงๆนะเพราะถ้าอยากจะขายปุ๋ยแล้วได้กำไรอ่ะขายเป็นลังขายชาวสวนทุเรียนดีกว่าไม่ต้องมาเสียเวลานั่งบรรยายเรื่องนาข้าวอยู
1: ่ใช่
0: ถูกมั้ยเพราะนี่10 ไร่ใช้ชุดนึงอ่ะ
1: สวนทุเรียนเนี่ย1,000 ลิตรเองนะ1ไร่ใช้แค่1,000ลิตรถ้าบางสวนเนี่ยฉีดพ่น7 ถัง 1,000 ลิตร7ถังคุณต้องใช้7ชุดอ่ะต่อรอบเดือนนึง7/3 21เดือนนึงก็เกือบลังแล้วที่คุณต้องใช้แต่มันจะประหยัดกว่าอย่างอื่นที่คุณเคยใช้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คือคุณประหยัดกว่าอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็สิ่งที่ตอบรับคือมันเห็นผลเร็วนะคะใน Black Cat เห็นผลเร็วปลอดภัยต้นแข็งแรงนะคะเรื่องผลผลิตจะเห็นผลไม่เห็นผลคือคุณต้องอยู่กับเรา1ฤดูกาลไม่ใช่ฉีดพ่นครั้งเดียวคือจบจอดแล้วก็ผสมตัวนู้นตัวนี้เมื่อวานพี่เกียร์ก็ได้มีโอกาสคุยเนาะกับหลายๆคนเลยนะคะที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยนะอันไหนดีเรื่องไหนเขาก็จะใช้เช่นเขาบอกว่ายี่ห้อนี้ดีทำใบเขาก็จะซื้อใช้ทำใบอย่างเดียวยี่ห้อนี้อาจจะต้องไปใช้ในร่วงให้ขวดเหนียวไม่หลุดช่วงเป็นลูกก็ไปฉุดขวดเหนียวน้ำเขียวพอช่วงที่เวลาฟื้นต้นก็จะไปใช้อีกแบบนึงไปเบ่งภูใช้อีกแบบนึงคือทั้งปีหาที่จุดรับผิดชอบไม่ได้เพราะเราหลายจุดเกินไปนะคะลองปรับเปลี่ยนดูว่าวันนี้ถ้ามันจบที่เขาบอกว่าหลายคนที่ใช้แล้ว Black Cat บอกว่าจบจริงเนี่ยมันจบจริงไหมแล้วคุณประสบผลสำเร็จจากการที่เราบอกว่า Black Cat ในชุดเดียวคำว่าชุดเดียวของเราไม่มีคำเบื้องหลังที่ลงไปแล้วไปบอกคุณว่าอ๋ออันนี้พี่ต้องเพิ่มสาหร่ายหน่อยนะอันนี้พี่เพิ่มจับใบทีนึงนะช่วงนี้พี่เติมฮอร์โมนหน่อยนะไอ้นี่เพิ่มไคโตซานไปอีกนิดนึงคือจะไม่เคยเห็นพี่เกียร์แนะนำเรื่องนี้เลยทุกคนที่เห็นเกียร์เดินลงสวนเกียร์จะไม่เคยพูดเพราะเกียร์บอกว่าใน Black Cat เรามีครบคือครบจริง
0: มีแต่ย้ำว่าอย่าไปเพิ่ม
1: ใช่
0: อย่าไปเติมให้มันเสียตังค์เพิ่มอีกถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งใช้เลย
1: ค่ะ
0: เปลืองเปล่าๆก็ใช้เหมือนเดิมไปก่อนถ้ายังชอบซื้อแบบหลายๆตัวกันอยู
1: ่
0: เนี่ยอดที่จะเพิ่มไม่ได้เนี่ยก็ยังไม่ต้องใช้ก็หรอก
1: ก็ไม่ต้องใช้
0: ไม่มีประโยชน
1: ์เนี่ยมันบ้านนาลีบอกว่ามะดาลีบอกว่าเนี่ยที่ใช้มาแบล็คแคทดีจริง
0: ครับไม่ถามโปรแล้วใช่ไหมวันน
1: ี้ไม่ถาม มาบอกว่าตื้ออยู่หลายรอบคุณเกียร์ก็ไม่อ่อนสักที
0: คือหลายคนน่ะก็จะบอกว่าถ้าคือคนที่ยังไม่ใช้เท่านั้นแหละที่จะบอกว่าปุ๋ยแบล็คแคท1,980 บาทละแพงแต่ทุกคนที่มีโอกาสเอาไปใช้แล้วไม่มีใครพูดละเรื่องแพงไม่แพงอ่ะ
1: เขามีแต่แบบว่ามีแบบ พอผมซื้อใช้ทั้งปีเนี่ยมันจะมีส่วนต่างกว่านี้อีกไหมคุณเกียร์อะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่ช่วงแบบเนี้ยทั้งหมดแล้วก็เกียร์ถามว่าถ้าของมันไม่ดีจริงพี่ช้างเขาก็ไม่สามารถโอนเงินกันมาต่อเนื่อง
0: เซ็นไม่ได้ด้วยนะ
1: ไม่เซ็นค่ะที่นี่ ที่นี่ไม่มีเซ็นมีแต่ราคาส่วนต่างที่คุณจะต้องรับไปเช่นคุณซื้อลังคุณก็ได้ประหยัดไป 9,600 ถ้าคุณซื้อทีละชุดแทนที่คุณซื้อไปทั้งหมด24ครั้งเงิน 9,600 แทนที่คุณจะได้เก็บเอาไว้ซื้อนมซื้อขนมจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันหรือให้ขับลูกน้องคุณต้องมาจ่ายให้กับค่าปุ๋ย
0: ครับ
1: นะถ้าคุณซื้อทีเดียวตัดใจเลยฉันจ่ายเลย 37,920 บาทแต่คุณประหยัดเงินไปแล้ว 9,600 บาทเพราะส่วนต่างมันมีเราขายแบบนี้ซึ่งร้านปุ๋ยให้คุณไม่ได้แน่นอน
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับทักทายกันหน้าไลฟ์สดเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมาทักทายกันนะว่ามีใครส่งข้อความมาบ้าง
1: ท่านสิริพัฒน์เข้ามาแล้วด้วยสวัสดีค่ะท่าน
0: สวัสดีครับไม่เห็นมากินขนมจีนนานแล้วนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในชั่วโมงหน้านะครับกับรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวัน

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา 15:00 น.เทียบเวลาโดยจอวินิกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดมู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิกเพราะจอวินิกเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิกกรุ๊ปร่วมกับอสมท.นครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: เป็นสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำถวายน้ำสงฆ์และสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาบริเวณโถงชั้น2หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อถวายความอาลัยโดยส่วนราชการที่ร่วมถวายความอาลัยแต่งชุดปกติขาวประชาชนแต่งชุดสีดำไว้ทุกข์ในขณะที่กลุ่มจิตอาสามาพร้อมกับหมวกและผูกผ้าพันคอพระราชทานร่วมพิธีประธานสภาเปิดมินิธัญญารักษ์หนองหงส์ผนึก6อำเภอสร้างโมเดลบำบัดผู้ป่วยยา

0: รักษ์ศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ6อำเภอมีมินิธัญรักษ์แบบ LTC ที่โรงพยาบาลพุทธไทยสงฆ์และโรงพยาบาลลำปลายมาตรรวมทั้งมินิธัญรักษ์แบบ IMC ที่โรงพยาบาลคูเมืองโรงพยาบาลบ้านใหม่ชัยโพธิ์โรงพยาบาลนาโพและโรงพยาบาลหนองหงตลอดจนห้องมั่นคงในหลายพื้นที่เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเน้นย้ำการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร4ด้านได้แก่การป้องกันการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกันมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเยาวชนและประชาชนลดผู้เสพรายใหม่และสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในการปราบปรามบูรณาการความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดและตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวถึงความจำเป็นในการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมถึงสุราบุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและกระท่อมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยคำนึงถึงการคุ้มครองเด็กและเยาวชนและการลดผลกระทบต่อสังคมชนินแชร์เบื้องหลังเกมการเมืองใช้คำพิพากษาเป็นตรายางไล่เช็คบินยืนยันเขากระดงต้องจบด้วยข้อเท็จจริงนายชนินกันฮิรันทนายความรับผิดชอบคดีเขากระโดงโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าบางคนยังพูดเรื่องเขากระโดงบนซ้ำไปมาเหมือนอยากให้สังคมเชื่อว่าศาลฎีกาตัดสินแล้วทุกคนในพื้นที่ 5,083 ไร่คือผู้บุกรุกและกรมที่ดินต้องเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดทันทีทั้งที่หากรู้กฎหมายจริงหรือมีสติพอจะอ่านกฎหมายให้ครบจะรู้ว่านี่คือการพูดแบบตัดตอนจนทำให้สังคมเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงคำพิพากษาคดีหนึ่งไม่ได้เป็นตรายปิดปากประชาชนทั้งพื้นที่โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยเป็นคู่ความในคดีนั้นกฎหมายยังให้สิทธิบุคคลภายนอกพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิที่ดีกว่าหรือมีข้อได้จริงและพยานหลักฐานที่แตกต่างจากคดีเดิมคำพิพากษาที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์อาจจะนำไปใช้ยันบุคคลภายนอกได้ในบางกรณีแต่ไม่ได้หมายความว่าบุคคลภายนอกหมดสิทธิอธิบายหมดสิทธิโต้แย้งหรือหมดสิทธิต่อสู้คดีของตนเองหากคดีทุกอย่างจบแล้วอย่างที่บางคนพยายามปั่นคำถามง่ายๆคือแล้วเหตุใดศาลยุติธรรมจึงยังรับฟ้องคดีที่รฟท.ฟ้องประชาชนเป็นรายแปลงอยู่ในจังหวัดสระบุรีรัมย์เหตุใดศาลยังเปิดกระบวนการให้คู่ความนำพยานหลักฐานเข้าสืบกันต่อไปและเหตุใดศาลปกครองจึงไม่ได้สั่งให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดทั้งหมดทันทีย้ำว่าคดีเขากระโดงต้องจบด้วยข้อได้จริงพยานหลักฐานและคำพิพากษาของแต่ละคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมท.จันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
5: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
6: โทร025135251
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอ
6: กับโปรพิเศษ

0: เศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
6: ช่วงหน้าร้อนแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนมันก็ร้อนมากๆเลยนะคะบ้านไหนที่กำลังมองหาพัดลมแรงๆเอาไว้สู้กับแดดสู้กับลมร้อนในตอนนี้หรือจะเอาไว้ใช้ในบ้านร้านค้าโกดังทางเรามีพัดลมดีๆมานำเสนอกับคาชิวะพัดลม18นิ้วเปิดด้วยแรงลมเต็มกำลังกระจายลมได้ทั่วถึงโครงสร้างแข็งแรงทนทานใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกค่ะปรับระดับความสูงความต่ำได้ตามต้องการมี3ใบพัดและที่สำคัญรับประกันมอเตอร์นานถึง3ปีหมดปัญหาหน้าร้อนไปเลยนะคะด้วยคาชิวาพัดลม18นิ้วตัวช่วยดีๆที่ควรมีติดบ้านเอาไว้ทุกท่านเลยค่ะพัดลมดีๆแบบนี้ในราคาเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนีย
5: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network อสมท.จันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบ็คแคทโดย DJ ช้าง

ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราบ Black Cat 1นะครับหม้อหุงข้าวนะครับบทเพลงที่น้องอุนะแนะนำกันเข้ามานะครับเมื่อสักครู่นี้นะสำหรับบทเพลงนี้นะครับส่วนคุณผู้ฟังที่ฟังรายการกันอยู่นะก็สามารถที่จะแนะนำบทเพลงกันเข้ามา

0: ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ075-419-225นะครับ075-419-225นะครับส่วนทางไลฟ์สดเนี่ยที่ทักทายกันมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะครับก็มากมายหลายข้อความกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวไปดูก่อนข้อความยังอยู่หรือเปล่าอยู่แต่ไม่ครบ
1: อยู่แต่ไม่ครบแล้วคุณชวีวันนะบอกว่าคิดถึงดีเจช้าง
0: ครับ
1: ตังเกีย
0: ร
1: ์แบล็คแคทเอ๊ะ
0: เขาน่าจะฟังขึ้นโนนด้วยเป็นจันทร์ถึงวันศุกร์
1: เ
0: พราะเราโฆษณาทั้งร้านตังเกียร์ทั้งปุ๋ยแบ็คแคทไง
1: เอาเหรอ
0: ใช่ก็เลยตังเกียร์แบ็คแคทมาเลยนะครับ
1: เพราะว่าพอตังเกียร์คือแบบคือจะมีคนที่รู้จักพี่เกียร์ในนามตังเกียร
0: ์
1: คือที่บ้านอ่ะคือชื่อเดิมอ่ะก็คือตังเกีย
0: ร์ครับ
1: ชื่อแรกเลยเกิดมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เรียกกันเลยคือตังเกียร
0: ์
1: พอตังเกียร์เราก็มีความรู้สึกว่าตังเกียร์เนี่ยมันเหมือนชื่อจีนใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วเราเนี่ยก็คนไทยจะผิวคล้ำเชีย
0: จีนดำไหม
1: จีนดำใช่ไหม แล้วก็มีความรู้สึกว่าอายคนจังเลยเวลาใครเรียกตังเกียร์นี่อายนะมีแม่เท่าคนแก่คนเท่าแถวบ้านนี่คือเรียกตังเกียร์หมด
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็วันหนึ่งเราไปเรียนพอเริ่มเข้ามัธยมก็เริ่มยิ่งรู้สึกเป็นสาวแล้วก็อายเพื่
0: อ
1: นก็ให้เหลือเกียร์คำเดียวมาให้ทุกคนเรียกเกียร์เกียร์เกียร์เกียร์มาตลอด
0: ครับ
1: แล้วได้กลับมาใช้ชื่อตังเกียร์อีกครั้งนึงคือตอนเปิดร้านอาหารก็ไม่รู้จะชื่ออะไรดีร้านติ่มซำก็เลยชื่อตังเกียร์ก็เลยชื่อนี้มันก็เลยยังไม่ได้หายไปกับชีวิตเกียร์ก็คือยังใช้ตังเกียร์พอคุณชวีวันพูดว่าตังเกียร์นี่ก็เอ๊ะคิดว่ารู้จักพี่เกียร์ใน
0: เราเราเคยเล่าเราเคยเล่าในรายการ
1: อ๋อเหรอ
0: เราอาจจะจำไม่ได้นะนะครับมีใครอีกครับขอพี่เกียร์ยังอยู่ข้างบน
1: คนนิดนะคะบอกว่าสวัสดีเจ้าดีเจหนุ่มหล่อสาวสวยเจ้านะคะคุณประสิทธิ์ชนะรบบอกว่าสวัสดีครับพี่เกียร์สวัสดีครับดีเจช้าง
0: สวัสดีครับ
1: นะคุณสมยศแก้วเป่งก็สวัสดีครับมาป้าพึ่งก็กดไลค์กดแชร์กันให้แล้วนะคะสวัสดีดีเจทั้งหล่อและก็สวยน่ารักทั้งสองคนนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณชวีวันบอกว่าดีเจช้างดีเจเกียร์กินข้าววันละกี่มื้อคะ
0: กี่จาน
1: กี่จานคะ
0: ก
1: ี่จาน
0: อ
1: ่ะ
0: ก็จานเดียวกินเสร็จแล้วก็ล้าง
1: ทำไมต้องพูดว่ากินเสร็จแล้วล้าง
0: ก็มีจานเดียวล้างแล้วก็กินใหม
1: ่
0: จานใบเดิม
1: คือที่คอนโดมีจานแค่ใบเดียวก็เลยกินแค่จานเดียวค่ะคุณชวีวันค่ะพี่สุทัศน์อนุกูลบอกว่าสวัสดีครับนะคะคุณปณิสราก็สวัสดีค่ะก
0: ็
1: คุณพี่ธวัชชามทองบอกสวัสดีครับน้องช้างสวัสดีคุณเกียร์นะคะชมสดกันอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะป้าพึ่งก็บอกว่าเมื่อตอนเที่ยงมีคนมาซื้อปุ๋ยค่ะน้องช้างแล้วก็บอกว่ามันจะใช้ดีจริงหรือเปล่าพี่ช้างตอบเขาหน่อยสิ
0: ป้าพึ่งตอบไปแล้ว
1: ป้าพึ่งบอกมันใช้ดีถ้าใช้ไม่ดีป้าพึ่งจะคืนเงิน
0: ครับ
1: แล้วก็บอกป้าพึ่งว่า
0: เอาไปใช้ก่อนได้ไหม
1: เอาไปใช้ก่อนได้ไหมเราไม่มีเครดิตค่ะ
0: ครับป้าพึ่งก็นโยบายเดียวกับบริษัท
1: ใช่ ไม่มีเครดิตนะคะแล้วก็
0: คือเอาไปใช้แล้วไม่ดีคืนเงินแต่เอาไปใช้ก่อนยังไม่จ่ายตังค์ไม่มีนโยบายนั้น
1: เขาบอกว่าแพงนะ
0: ครับ
1: ก็ไม่เป็นไรนะเราขายเงินสดป้าพึ่งบอกว่าเราขายเงินสดนะคะแล้วก็มีนโยบายเดียวก็คือใช้ไม่ดีคืนเงินท
0: ่
1: านผ
0: ู
1: ้ฟังนะคะ
0: เ
1: รายืนยันด้วยวิธีนี้แล้วก็คืนจริงนะคะขอให้บอกมาขอให้แจ้งมาแต่ใช้ตามคำแนะนำนะคะใช้ตามคำแนะนำคำว่าตัวเดียวจบคือจบจริง
0: ครับ
1: นะคะไม่ต้องเติมอาหารอื่นแล้วแต่หนอนแมลงยังคงต้องใช้เพื่อปกป้องป้องกันนะม
0: ัน
1: คนละเรื่องนะคะสร้างความสมบูรณ์อาหารกับยาคนละตัวกันนะจ๊ะ
0: ครับ
1: นะ
0: พี่สาวบัวคงครับพี่เกียร์สวัสดีดีเจทั้งสองคนนะคะ
1: ใกล้จะเก็บหรือยังคะฝรั่งหงเป่าสือใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วหรือยังนะลองถ่ายภาพผลผลิตส่งมาให้ดูกันบ้างนะคะสว
0: ั
1: สดีพี่สาวแล้วก็ต้องทักทายลุงดำไปด้วย นะคะลุงดำก็นอนกอดวิทยุฟังพวกเรากัน
0: ไม่กอดพี่สาวเหรอ
1: ไม่กอด กอดวิทยุนะคะแล้วก็
0: พี่สาวเอาวิทยุไปโยนน้ำแต่เดี๋ยวตายนะสองคนอะ
1: เดี๋ยวเกียร์กับน้องช้างตายนะ
0: ถ้าโยนเนี่ยเดี๋ยวโยนรายการอื่นนะอย่าโยนตลอดจัดสองคนนะหายใจไม่ออกจะจมน้ำตายนะพี่สาวหึงลุงดำก็นอนกอดวิทยุไม่กอดพี่สาวบ้าง
1: ป่านี้โยนตู้มลงไปในบ่อนั้นแล้วแล้วพี่ช้างไม่เคยไปบ้านพี่สาวใช่ไหม
0: ใช
1: ่โอ้โหรอบนี้คุณต้องไปเดี๋ยวพี่เกียร์กลับมาจากทางนู้นก
0: ็ครับ
1: ค่อยไปนะกลับมาจากเยี่ยมสวนลูกค้าแล้วเดี๋ยวค่อยไป
0: ครับ
1: ก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับ
0: ฝรั่งฝรั่งของพี่สาวไง
1: ฝรั่งได้เก็บเดือนหน้
0: า
1: ฝรั่งเก็บเดือนหน้าน
0: ะคะของเป่าสือ
1: ของเป่าสืออร่อยมาก
0: ครับ
1: นะอร่อยมากค่ะท่านผู้ฟังนี่ยืนยันเลย
0: ดกมาก

0: คือดกจนเจ้าของสวนแบบยกมือขอร้องอ่ะไม่ไหวแล้วขี้เกียจหอ
1: ครับ
0: มันมาแล้ววันนี้มีการบอกไว้ด้วยนะล่าสุดมีการบอกว่าเสียดายน้องเกียร์เนาะปลูกน้อยไปอีขยับขยายเหลวแล้วจะเริ่มขยายผืนทีแล้วแล้วนะ
1: เอาแค่นี
0: ้ห่อไม่ทันอยู่แล้วนะเอาแค่นี้พอนะแล้วก็ทำยังไงให้ผลผลิตเรามากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นพอแค่นี้ก็สองคนก็ไม่ค่อยจะมีเวลานั่งคุยกันอยู่แล้วพี่ช้างนะเพราะเวลาอื่นเนี่ยลุงดำก็มานั่งกอดพี่ช้างไปนะคะ
1: ขอเพลงแต่ก่อนมาด้วยนะครับจากอำเภอเชียงใหญ่ที่นครศรีธรรมราชครับพี่วรรณโชคบุตรครุฑนะครับสวัสดีครับคุณทัศยะจากญี่ปุ่นนะครับสวัสดีด้วยนะครับคุณวิจิตรานะครับ Black Cat ครับบอกไม่แพงค่ะ9ปีผ่านมาก็ยังขายราคานี้ไม่ได้ปรับขึ้นเลย
0: ใช่นะไม่ปรับขึ้นไม่ปรับลงยังคงยืนให
1: ้
0: ในระดับนี้กันไปเรื่อยๆนะคะ
1: ค
0: แล้วก็สิ่งที่ไม่ลดเลยนะคะก็คือ
1: คุณภาพ
0: ใช่อันนี้ยืนยันนั่งยันนอนยันว่าคุณฉีดพ่นไปแล้วคุณเห็นผลคุณเห็นชัดเจนอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องแตกต่างจากทุกยี่ห้อที่คุณใช้อยู่อย่างแน่นอนค่ะ
1: อยากได้ปุ๋ย Black Cat นะครับติดต่อพี่วินะตัวแทนหัดใหญ่นะครับที่0812776156นะครับ0812776156นะครับ
0: คุณมาดารีสงขลาปัตตานียะลาก็ติดต่อกับเจวีได้เลยนะเข้ามาในหาดใหญ่แล้วก็นัดรับของกันได้ด้วยเช่นกันนะคะ
1: คุณมาดารีว่ายะลามีไหม
0: ยะลาหมายถึงว่าปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยเอาไปขายที่อสมทยะลาไห
1: ม
0: ต้องถามไปที่หัวหน้าอสมทยะลานะคะว่าจะรับให้ไปตั้งอยู่ที่อสมทยะลาไห
1: ม
0: นะคะตอนนี้อย่างที่มีเนี่ยเราจะมีอยู่ที่ตราดเนาะอสมทตราดอสมทชุมพรนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้านี่ก็จะมีที
1: ่
0: สุราษฎร
1: ์มีไหม
0: ไม่มีอ่ะ
1: ไม่มีหรอ
0: ไม่ตั้ง
1: เอา
0: ไม่ได้ตั้งสุราษฎร์นะคะแล้วก็ที่อสมทโคราชนะนครราชสีมาเนี่ยก็จะมีอาทิตย์หน้านะท่านผู้ฟังก็สามารถไปรับกันตรงนั้นได้แต่ว่าถ้าใครไม่อยากเดินทางเอาง่ายๆนั่งกดจากมือถือเลยกดจากมือถือเข้ามาที่หน้าแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทเนี่ยแฟนเพจที่กำลังชมรายการอยู่หรือว่าแฟนเพจน้องช้างก็ได้นะส่งมาสั่งได้เลยเอาชุดไหนโปรโมชั่นแบบนุงแบบไหนใช้อยู่ยังไงปรึกษาได้ตลอดนะคะแล้วก็เบอร์โทร0634596939เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์
1: คร
0: ับ ทุกท่านก็สามารถทักแอดไลน์เข้ามาได้แอดไลน์มาแล้วไม่ต้องใจร้อนนะคะคุณเกียร์อ่านให้ทุกไลน์แต่ขอแค่เป็นข้อความมา
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็พูดคุยมาได้เลยไม่ต้อง
1: ตรงประเด็น
0: ให้ตรงประเด็นนะคะให้ชัดแจ๋วมาได้เลย
1: ไม่ต้องจีบเพราะมีแฟนแล้ว
0: ใช่
1: นะครับ
0: ส่งหัวจงหัวใจมาเนี่ยคือไม่เอาแล้วก็สวัสดีอังคารพุธพฤหัสศุกร์นี่ก็ไม่เอาค่ะ
1: ถ้าซื้อปุ๋ยเข้ามาก็บอกเลยเอากี่ชุดที
0: ่
1: อยู่อะไร
0: ใช่
1: เบอร์โทรอะไร
0: พืชเป็นยังไงอยู่ไม่มั่นใจตรงไหนเนี่ยอันเนี้ยถามได้หมดเลย
1: ครับ
0: นะคะใช้ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นที่หน้างานจะให้แก้ปัญหาแบบไหนบอกกันมาได้เลยเอากันมาตรงๆชัดเจนตรงประเด็นนะคะแล้วก็ยินดีมากๆค่ะที่จะดูแลกันนะคะ
1: พี่ธวัชชัยนะครับเพชรปราบนะครับสวัสดีด้วยนะครับพี่อาคมสมเหมาะนะขอเพลงแค่ฝุ่นของวงแอลกองอด้วยนะครับแค่เขาไม่รักเราเนี่ยมอบให้กับดีเจเกียร์อ๋อพี่สาวส่งมาเหรอครับ
0: ใช่
1: ม
0: อบให้กับเกียร์เหรอคะพี่อาคมสมเหมาะ
1: ครับเดี๋ยวรอฟังแล้วกันว่าเป็นยังไง
0: แค่เขาไม่รัก
1: พี่สมยศฟังอยู่นะครับขอบคุณมากครับ
0: โอ้ยผิวสวยอ่ะ
1: นี่โอ้
0: ฝรั่งมาแล้วของเป่าซื้อนะฮะของเป่าซื้อส่งมาแล้วค่ะนี่แกะถุงให้ดูแล้วจ้า
1: ครับ
0: เออลูกนี่น่าซุกเดี๋ยวนะพี่เจ้าเนาะน่ากินได้เหรอเนาะ เราชอบมาก
1: เอาไปกินในรถไหมระหว่างเดินทาง
0: นะถ้าพี่สาวเนาะขอบคุณภาพที่ส่งมาให้ดูนะคะ
1: ค
0: ุณมายราบนะคะบอกว่าสวัสดีครับนะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาขอบพระคุณสำหรับบทเพลงแค่เขาไม่รักนะคะจากพี่อาคมสมเหมาะด้วยนะคะ
1: ซื้อปุ๋ย Black Cat 1ชุดนะครับ 1,980 บาทยารา Black Cat 1 1ขวดนะครับ 1,540 บาทแต่ถ้าเกิดว่าซื้อคู่กันนะครับเราลดนะครับเหลือเพียง 3,420 บาทนะจาก 3,520 นะครับโปรซื้อคู่เนี่ยก็คือเก็บเงินปลายทางได้นะไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับส่งฟรี
0: ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่าขนส่ง
1: สำหรับโปรซื้อคู
0: ่
1: นะครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อแยกอันนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่สำหรับการเก็บเงินปลายทาง
0: แล้วลูกค้าที่โมโหเก็บเงินปลายทางมากที่สุดคือลูกค้าสุราษฎร์
1: ทำไมครับ
0: ไม่ทราบเหมือนกันพี่ยังไม่

0: ก็จะไม่ถูกกับไม่ถูกชะตากับคนไปเก็บ
1: ไม่ถูกชะตากับคนไปเก็บ
0: คนส่งหรือเปล่า
1: จริงๆแล้วเนี่ยการเก็บเงินปลายทางเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บเงิน
0: ครับ
1: นะซึ่งเป็นบริษัทขนส่งจะชาร์จเพิ่
0: ม
1: จะเก็บเพิ่มซึ่งตัวบริษัทเนี่ยจ่ายค่าขนส่งไปอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะคะค่าขนส่งต่างหากค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บเงินต่างหากส่วนค่าขนส่งเรารับผิดชอบแต่กรณีที่คุณไม่ได้เชื่อใจว่าคุณจะได้รับของจริงไหมนะฮะก็ยอมรับค่าธรรมเนียมในการไม่เชื่อใจไป150บาทนะคะส่วนถ้าเชื่อมั่นสินค้าเราอย่างสั่งวันนี้พื้นที่จังหวัดภาคใต้14จังหวัดภาคใต้ลงมานะคะอันนี้ไม่เกี่ยวยะลานะยะลาเนี่ยต้องใช้เวลา3วันไปจนถึงสงขลานะคะก็จะใช้เวลาแค่1วันสมมติว่าสั่งวันนี้ก่อนเที่ยงคุณจะได้รับพรุ่งนี้ตอนเย็นได้เลยนะคะส่วนไปทางจันทบุรีไปทางภาคเหนือสุโขทัยหรือว่าสกลนครที่สั่งมาบางทีลูกค้าสกลนครบอกได้รับเร็วจังเลยคุณเกียร
0: ์ครับ
1: 3วัน
0: คิดว่าเราไปอยู่หน้าบ้านหรือเปล่าออฟฟิศเรา
1: เหมือนจะอยู่หน้าบ้าน คือเร็วมากแล้วก็ของถึงบ้านนะคะ คุณก็สามารถรับสินค้าโอนเงินได้ไม่มีปัญหาก็คือคุยมานะคะบอกกันมาคุยกันมาแต่ว่าถ้าอยากยืนยันว่าฉันจะต้องจ่ายตังค์ให้กับพนักงานขนส่งเท่านั้น
0: ครับ
1: อันนี้ต้องมีค่าธรรมเนียม150บาทต่อ1ลิตรนะคะมันอยู่ที่น้ำหนักว่าเอาไปเท่าไหร่ขั้นต่ำสุดคือ150บาทค่ะท่านผู้ฟังนะก็ฝากไว้ด้วยนะผลิตภัณฑ์ดีนะคะคุ้มค่าแน่ๆนะคะแต่ถ้าไม่อยากจ่ายตรงนั้นคุณโอนเงิน คุณก็จะไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
0: คุณโอนมานี่เข้าบัญชีคุณเกษณียมเมืองไม่มีบัญชีมาแน่นอน
1: ไม่มา
0: และไม่ต้องกลัวว่าสั่งมาที่เราจะไม่ได้ของนะครับอันนี้ได้ของแน่นอนเพราะเราบริษัทเราส่งเอง
1: ใช่
0: ครับแล้วเรากองคนก็นั่งจัดรายการกันอยู่ตรงนี้นะครับไม
1: ่
0: มีตัวมีตนนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนหลอกลวงได
1: ้อันนี้นะไม่รู้สิไม่น่าจะหลอกแล้วเนาะเสียตังค์เดือนนึงตั้งเท่าไหร่เนี่ยเพื่อจะมายืนยันตัวตนให้ทุกคนได้เห็นว่าเนี่ยคุณเกีย
0: ร
1: ์นะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์อยู่แล้วเป็นเจ้าของปุ๋ยอยู่แล้วแล้วก็มานั่งรับผิดชอบอยู่ตรงนี้นะคะมานั่งรับผิดชอบอยู่ตรงนี้เกิดผิดพลาดอะไรในการใช้เอาไปแล้วไม่ดีไม่เห็นผลคุณเกียร์ก็ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวให้คืนทุกบาทคุณจ่ายเรามาเท่าไหร่เราจ่ายเท่านั้นนะคะไม่ได้หักค่าปุ๋ยที่คุณใช้ไปอย่างแน่นอน
0: ครับอันนี้คือเราเป็นเจ้าของปุ๋ยเองนะครับไม่เหมือนกับตัวแทนที่มาจำหน่ายเนา
1: ะ
0: นะเหมือนบางแบรนด์เนี่ยคือเวลามีปัญหาขึ้นมาไม่รู้ติดต่อใครอ่ะ
1: ใช่
0: นะครับโทรไปก็ไม่มีคนรับส่งเมลไปก็ไม่ตอบก็ไม่อ่านอ่ะไม่รู้จะติดต่อใคร
1: ใครติดต่อทางข้อความอย่างเดียวไม่มีตัวตนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยก็น่าเห็นใจนะสำหรับหลายๆคนที่โดนหลอกไปแล้วบ้างอย่างเงี้ยพี่ช้างนะคะดังนั้นเวลาเราจะจัดจะซื้อจะอะไรก็แล้วแต่นะคะท่านผู้ฟังเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูรายละเอียดดูความเชื่อมั่นดูความเชื่อถือเอานะคะดังนั้นสนใจยังไงก็โทรเข้ามาเบอร์โทรเกียร์นี่แหละค่ะพร้อมจดไหมคะนะเบอร์โทรของเกียร์เลยเบอร์0634596939ค่ะ0634596939เบอร์นี้คุณทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะในไลน์เนี่ยจะโทรมานะคะขอว่าอย่าโทรเที่ยงคืนตีหนึ่งเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตีสี่ก็ไม่โทรนะคะ
0: คือถ้ามีคนรับก็ไม่ใช่เรานะฮะตอนนั้น
1: เซตเอาไว้ให้เทวดาร
0: ับก็ได้โอนสายไป
1: เซตระบบไว้ให้เทวดาช่วยรับนะหรือว่าที่เฝ้าบ้านเฝ้าเรือนช่วยรับให้คงนอนเหมือนกับทุกคนแหละคุณแบบอย่านั่งดื่มจนแบบนั่งคุยกันสนุกสนานอยู่อย่างเงี้ยค่ะโทรหาคุณเกียร์ดีกว่า
0: ครับ
1: บางทีคุณเกียร์ก็ต้องนอนนะนะ
0: ครับนะครับคุณธัญพัฒน์สุขสำราญนะบอกว่าทานข้าวยังคะน้าช้างนะครับแล้วก็น้าดีเจคนสวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับนะครับแล้วก็ในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับคุณฟังครับซื้อ6ชุดนะครับแถมฟรี1ชุดนะครับ11,880บาทนะครับแล้วก็โปรโมชั่น10ชุดซื้อ10แถม2ครับในราคา 19,800 บาทครับและแน่นอนครับยกลัง24ชุดคุ้มมากนะครับ 37,920 บาทอันนี้ประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังกันเลยทีเดียวนะสำหรับท่านที่ซื้อยกลังนะครับ
1: โปรโมชั่นนี้มีขายทางหน้า Facebook อย่างเดียว
0: ครับ
1: นะคะไม่มีขายทางแพลตฟอร์มอื่น
0: อ
1: ันนี้ต้องบอกกับท่านผู้ฟังไว้ก่อนนะคะบางคนจะไปเลือกแพทสีส้มแพทอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีนะคะเราจะมีขายเฉพาะทางหน้าแฟนเพจอย่างเดียวนะคะที่เป็น6แถม1 10แถม2หรือว่าราคายกลังหรือราคาเนี่ยมันก็จะมีเรทราคาส่งกันอยู่แล้วนะคะอันนี้ใครที่ซื้อเยอะรวบรวมกันมาก็ยิ่งทำให้ต้นทุนถูกลงค่ะท่านผู้ฟังเราสามารถทำราคาให้ถูกลง

0: ได้เมื่อคุณซื้อในปริมาณที่มากนะคุณซื้อใช้ทั้งปียิ่งประหยัดนะพี่ช้างท่านผู้ฟังคะถ้าคุณตัดสินใจซื้อใช้ทั้งปีเนี่ยใครตัดเก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องการฟื้นฟูต้นนะคะไม่ว่าจะอยู่กันในพื้นที่จันทบุรีตราดปราจีนนะคะระยองชลบุรีนะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชชุมพรนะทุกพื้นที่เลยศรีสะเกษที่คุณทำนะคะคุณก็ให้ฉีดพ่น Black Cat ในการฟื้นฟูต้น คุณเล็กอยากได้โปร1แถม1โอ้คุณเล็กค่ะคุณประกรณ์ซื้อกี่ล้านล่ะ บอกมีโปร1ลังแถม1ลังไหมจ๊ะ
1: ครับซื้อ1ล้านแถม1ล้านเหรออ
0: ่าเออมั้ยอุ๊ยตายเดี๋ยวยังไม่กล้ารับปากเดี๋ยวเพราะว่านางซื้อจริงคนนี้อย่าพูดมาเดี๋ยวเขาซื้อจริง1ล้านแถม1ล้านเอาเนี่ยเห็นมั้ยบอกว่าเอาเลยขอร้องเขาพร้อมจ่ายเราไม่พร้อมส่งนะฮะเขาพร้อมจ่ายแต่เราไม่พร้อมส่งในราคานี้คุณเล็กว่ามาคุณเล็กเอากี่ลังนะคะ
1: ครับ
0: ปุ๋ยแบคแคทของเราเนี่ยพร้อมส่งแต่ว่าราคานี้ไม่พร้อมนะคะที่แบบโปร1ลังแถม1ลังไม่พร้อม
1: ช่วงนี้มะนาวขายดีไม่ต้องเอาโปรหรอกพี่เล็กบอก
0: ทุเรียนก็ได้ขายแล้วนะเนี่ยทุเรียนก็ได้ขายแล้วมะนาวก็ได้ขายมะละกอกำลังได้ขายอีกที่สำคัญนะแตงกวาเธอจ๋า
1: ครับ
0: เธอปลูกแตงกวาด้วยท่านผู้ฟังคุณภากรนะวันก่อนถ้าเราได้ฟังเนี่ยเขาก็เนี่ยแตงกวา
1: ตรงแตงกวา
0: ดิ้งเลย
1: ทรงสวย
0: สวยมาก
1: ใหญ่ยาว
0: เป็นที่ต้องการของตลาดเลยอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ทรงสวยมากแต่ว่าไม่ยอมถ่ายค้างไม่พี่ดูแล้วปลูกทุกสิ่งอย่างค่ะแล้วก็กำลังลงมันด้วยนะคะกำลังลงมันมันสำไม่ใช
1: ่มันหวย
0: มันเทศมันเทศ
1: มันเทศหัวสีแดงๆนั่นหรอ
0: มัน
1: ชมพู
0: มันม่วงเหมือนพวกมันม่วงมันหวานญี่ปุ่นนะ
1: จะมาเชื่อมได้มันต้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: คืออ่ะอย่างงี้ท่านผู้ฟังคำว่ามันเทศสำหรับภาษาใต้ก็คือมันสำปะหลังที่เราเอามาทำขนมนั่นเนี่ยบ้านเราเรียกมันเทศใช่นะเสร็จแล้วมันที่เรากินอย่างเช่นมันหวานญี่ปุ่นเนี่ยบ้านเราเรียกว่า
1: หัวมันเอา
0: ภาษาใต้
1: ถ้าเป็นแบบเราเรียกหัวมันเฉยๆ
0: จริงเหรอ
1: แต่พอเป็นไอ้เป็นย่านย่าน
0: ใช่ไหมเขาเรียกหัวมันเหรออ
1: ืม
0: จริงเหร
2: อม
0: ัน
2: เทศห
0: ั
2: วม
0: ัน
2: เทศ
0: ไม่ใช่
1: แล้วสัมปะหลังคือเรียกอะไร
0: มันเทศบ้านเรามันสัมปะหลังเรียกมันเทศ
1: มันที่มีไส้อ่ะคือเรียกอะไรเหลืองๆที่ต้องถอนต้นมาม
2: ันเทศคือต้นนี้นี่คือต้นที่มียอดอ่ะ
0: ไม่ใช่
1: ภาษาคนใต้ไม่เหมือนกัน
0: ใครฟังอยู่ภาษาใต้พี่
1: ก็ฝรั่งเราเรียกชมพู
0: พี่ธวัชฝรั่งเนี่ยภาษาใต้เรียกชมพูเหมือนเนี่ยฝรั่งหงเบาสือพี่สาวเนี่ยเขาเรียกชมพูส่วนลูกชมพูเหมือนชมพูเพชรชมพูน้ำดอกไม้นั้นน่ะบ้านพี่เกียร์เรียกชมพูสวรรค
1: ์โอ้
0: ชมพูสวรรค์ค่ะ
1: ชมพูที่อยู่บนสวรรค์นั้นต้นชมพูนะ
0: สงขลาเรียกชมพูสวรรค์กินแต่ได้ชมพูได้ชมพูสวรรค์
1: น้ำดอกไม้จ้ะ
0: อ๋อเหรอมันหลากหลายภาษาเนาะแต่ว่าถ้ามันเนี่ยอย่างบ้านพี่เล็กเนี่ยเขาเคยซื้อท่อนมันเมื่อปีไอ้ยอดมันปีที่แล้วจากที่อำเภอพระพรหมนี่แหละซื้อไปนะประมาณ 10,000 กว่ายอด
1: ครับ
0: แล้วก็ไปปลูกขายไปแล้ว1รอบแล้วก็ยอดนั้นเนี่ยเอากลับมาปลูกใหม่อ่ะพี่ช้างนะเขาก็ได้ผลผลิตไปมันหลา
1: หัวมัน
0: มันล่ามันล่า
1: ค่ะเขาเรียกยาวขนาดนั้นหรอก
0: เขาเรียกมันล่ามันล่า
1: ถ้ามันราคือมันขึ้นรา
0: ไม่ใช่ ไอ้นั่นเป็นราไอ้นี่มันล่าค่ะถ้าภาษาตายภาษาทรงคล้าเรียกมันเทศของคนภาษากลางเนี่ยมันหวานญี่ปุ่นเอ่ยมันแครอทเอ่ยเนี่ยมันม่วงเอ่ยเนี่ยเราจะเรียกว่ามันหลาแต่ถ้ามันสำปะหลังภาคกลางเนี่ยภาคใต้สงขลาเราจะเรียกว่ามันเทศซึ่งจะมีทานกันช่วงหน้าฝนเวลาฝนตกต้มมันเทศจิ้ม
1: มะพร้าว
0: หรือจะจิ้มน้ำตาลอร่อยล้ำนั่นคือขนมหวานสำหรับพวกเราพี่น้องเกษตรเนาะใครที่อยู่ภาคเกษตรทุกคนก็น่าจะเป็นเหมือนพี่เกียร์ไปบ้านโอโน่ใช่ไหมคะแล้วก็ไปถอนมันอีลามันสำปะหลังนี่แหละโอ้โหพี่เกียร์บอกว่าหน้าจอไปต้มจังเลยโอโน่โอโน่บอกเจ้มันต้มกินไม่ได้
1: เขาไว้สำหรับทำ
0: อาหารสัตว์
1: ส่งโรงงานอย่าง
0: นี้ใช่เขาทำเหมือนผงชูรส
1: เนื้อมันไม่เหมือนกันหรอ
0: เขาว่ามันแข็งแล้วมันขมพี่บอกว่าต้มดูก่อนสิมันจะกินได้โอโน่บอกมันต้มไม่ได้มันคนละสายพันธุ์กัน นะเราก็เราเห็นมันปุ๊บพอถอนมันปุ๊บเราก็บอกว่า

0: ไปก่อเตาเลยไปตั้งไฟต้มมันกินกันดีกว่ามันหน้าหนาวพอดีไม่ได้
1: ตรงนี้ก็ต้องเอาไปปลูกบ้างที่สวนที่เพชรบูรณ์
0: แล้วก็จะมีการปลูกแก้วมังกรม่วงด้วยนะคะคุณเล็กเนี่ยคุณภากรเนี่ยคือเขาเรียกว่าแนวทางการทำงานของพี่ภากรเนี่ยเผื่อท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยคุณภากรเนี่ยไม่มีลูกไม่มีเต่าไม่มีครอบครัวนะคะแต่ว่า
1: ตอนนี้นะยังไม่มีต่อไปเราก็ไม่รู
0: ้ไม่รู้อนาคต
1: เราไม่รู
0: ้พอพูดไปอย่างนี้มันอาจจะมีคนอยากไปมีครอบครัวเยอะขึ้นนะอยากจะไป
1: มีคนเริ่มเซิร์ชเฟซบุ๊กภากร
0: ภากรแล้วเขาก็ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ทุกอย่างก็คือเหมือนจะใช้แนวของในหลวงรัชกาลที่9ที่แบบปลูกพืช5อย่างแบบเป็นชั้นๆไปในพื้นที่ขอบมันก็ขอบรั้วก็จะไปปลูกแก้วมังกรสีม่วงนะแก้วมังกรแดงนี่แหละค่ะแล้วก็ร่องกลางก็จะปลูกมะนาวนะคะร่องใหญ่ก็จะปลูกทุเรียนแล้วก็อีกแปลงนึงก็จะมีแปลงอะไรเนี่ยปาล์ม
1: ครับ
0: ระหว่างปาล์มก็จะปลูกมะละกออ
1: ืม
0: คือเขามีหลายพื้นที่แต่พื้นที่ของเขาใช้เต็มพิกัดทั้งหมด
1: ครับ
0: แล้วเก็บผลผลิตมาคือเขาเลี้ยงคนเยอะเขาต้องดูแลคนเยอะบริวารมากก็ต้องหารายได้มากขึ้นนะคะเขาก็เหมือนมีค่าใช้จ่ายหลายทางทำบุญเยอะคนนี้นะพอทำบุญเยอะเนี่ยรับผิดชอบวัดหลายวัดมากก็จะแบบต้องมีอะไรได้เยอะ
1: แต่ก็ถูกบ่อยๆนะ
0: ก็วัดรายได้เยอะรายได้ก็หลายช่องทางนะก็ถือว่าเป็นการทำงานแล้วก็ใช้พื้นที่ตัวเองได้อย่างเต็มที่ไม่ได้ปล่อยให้ว่างนะถนนที่เข้าสวนข้างๆถนนก็จะปลูกอย่างเงี้ยปลูกแตงกวาก็ได้เก็บขายไปเรื่อยๆนะมะนาวก็เก็บขายทั้งปีแล้วเขาก็เป็นลูกค้าปุ๋ยแบล็คแคทมายาวนานมาก
1: ค่
0: ะท่านผู้ฟัง
1: แ
0: ล้วก็ยัง
1: คงใช้ตัวใช่ไหม
0: เพิ่งเปิดตัวพี่เกียร์คบกับเขาเกือบ20ปีแล้วพี่ช้าง
1: เพิ่งเปิดตัว
0: เพิ่งเปิดตัว
1: ช่วงนี้ที่แบบมีส่งให้ดูว่าปลูกอะไรบ้าง
0: คือตั้งแต่คบมาเพิ่งจะส่งให้ดูระยะปีนี้แหละค่ะเดี๋ยวมาฟังปีก่อนๆอย่ามายุ่งกับกูตา
1: ครับ
0: คือปีก่อนๆเนี่ยจะถามว่าคุณเล็กใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ถ้ากูไม่ดีกูไม่ถือต่อแม
1: ่
0: พูดเลยคือถ้าใช้ไม่ดีก็จะไม่ต้องซื้อต่อเนื่องหรอก
1: ถ้ายังซื้ออยู่ก็แสดงว่า
0: ใช้ดีดังนั้นอย่ามายุ่งกับฉันประมาณว่า
1: เราก็ไม่ควรถามเน
0: า
1: ะ
0: เราก็ไม่ควรถาม นะฮะแต่ก็อยากจะให้แชร์ให้กับหลายๆคนได้ทราบนะคะว่าการที่เราสามารถลงทุนกับพื้นที่ของเราเดิมที่มีอยู่อ
1: ่
0: ะให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากเต็มที่นะคะเขาเก็บมะนาวขายวันนึงก็เกือบ1,000กิโลอ่ะพี่ช้างมันมีให้เก็บได้ทุกวันน่
1: ะ
0: 500 400 300ถ้าไม่มีคนเก็บจริงๆ100กิโลกิโล70บาท
1: ได้เท่าไหร่
0: ใช่วันที่มันแพงคือ140ท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: ดังนั้นมีไว้เถอะค่ะแล้วก็เวลาคุณไว้ในร่องทุเรียนถ้าช่องว่างของคุณเป็น10คูณ10เมตรอะค่ะคุณก็ทำได้เนาะปลูกได้ปลูกเหมือนสวนพี่สมเกียรติแต่พี่สมเกียรติรู้สึกเสียดาย
1: ครับ
0: ตรงที่ว่าไม่น่าโค่นหมดเลยมีอยู่แค่แถวเดียวแล้วตอนนี้เมื่อก่อนจะปลูกไว้เต็มพื้นที่เหมือนกันแล้วก็กลัวว่าจะมีอุปสรรคกับทุเรียนที่จริงเวลามันปลูกกันคนระยะอะค่ะมันก็จะไม่แย่งอากาศกันเนาะเหมือนพี่เล็กเนี่ยเขาปลูกปาล์มไปแล้วสักปีหนึ่งสองปีแล้วเขาก็มาขึ้นอีกพืชหนึ่งแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่พืชที่จะปลูกก็เราใส่ใจในพื้นที่ของเราค่ะ
1: ครับ
0: รายได้มันก็เข้าบ้านเราเนาะไม่เข้าบ้านเพื่อนดังนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่มีพื้นที่แล้วยังใช้ไม่เต็มที
1: ่หรือมีไว้เฉยๆก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ก่อเกิดอะไรใช่มีค่าแต่เมื่อตอนคุณขายอะ
0: ถูกก็เนี่ยเห็นไหมพี่สาวเนี่ยข้างๆต้นฝรั่งก
1: ็
0: ปลูกพริก
2: มาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในการขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมสารีริกธาตุพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมในขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่จะได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรม

0: ราชวังซึ่งในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้มาแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและในการได้แสดงความอาลัยนะครับในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งได้สิ้นพระชนม์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในวันที่12มิถุนายนตามประกาศสำนักพระราชวังนะครับที่ได้ประกาศว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ส่งพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการสุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะเหลื่อมไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระไทเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการสุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีได้สิ้นพระชนม์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้การเคลื่อนเชิญขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังก็จะใช้เส้นทางในการเคลื่อนพระศพนั้นนะครับตลอดเส้นทางนั้นประมาณ10กิโลเมตรด้วยกันนะครับซึ่งระหว่างการเส้นทางที่จะได้เคลื่อนพระศพไปนั้นนะครับก็จะมีเส้นทางที่จะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับสภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายที่ถนนอังรีดูนังจากนั้นจะเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอรุณเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วผ่านยังวัดเบญจนาถบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนป้าพลานจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีมุ่งหน้าสู่จุดหมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในระหว่างเส้นทางตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักนั้นประสบกรณิกรพี่น้องประชาชนต่างได้สวมแต่งกายในชุดสีดำนะครับเพื่อแสดงความอาลัยแล้วก็ได้มานะครับเข้าเฝ้าในช่วงเวลาที่จะมีการเคลื่อนนะครับขบวนเชิญพระศพนั้นผ่านในเส้นทางต่างๆตามที่ได้ดำเรียนกัน10กิโลเมตรนะครับซึ่งในเส้นทางนั้นตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงวันนี้นะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนต่างได้เข้ามากันในพื้นที่กันอย่างเนื่องแน่นในการแต่งกายชุดสีดำและภายในมือนั้นก็มีทั้งพระฉายาลักษณ์ครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยในสิ่งต่างๆที่จะได้นำมาเพื่อแสดงออกถึงเรื่องของการไว้อาลัยนะครับแล้วก็แสดงถึงความโศกเศร้าเสียใจจากการที่พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ซึ่งในระหว่างที่ผ่านมานั้นนะครับในการที่ได้ส่งพระประชวรก็จะได้มีลำดับการที่ได้ส่งพระประชวรตามที่สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการมาเป็นระยะนะครับซึ่งจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบกันในช่วงนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนจากพื้นที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครเองแล้วก็จากต่างจังหวัดนะครับได้เดินทางมาถวายความอาลัยแล้วก็

ารับเสด็จกระบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานหน้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็มีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาแล้วก็บางท่านนะครับก็นำรูปมาหลากหลายอิริยาบถที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงปฏิบัติพระกิริยากิจมากอดไว้แนบอกด้วยเช่นเดียวกันการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเราร่วมส่งเสด็จนะครับผู้ที่เคยมีโอกาสนะครับได้ปฏิบัติงานรับสนองพระกิริยากิจมาก่อนก็ต่างแสดงความซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจในพระวิริยะอุตสาหะแล้วก็ความมุ่งมั่นในการที่พระองค์ทรงงานนะครับแล้วก็รวมถึงทรงเป็นกันเองกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับในวันนี้นะครับมีบางท่านนะครับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเฝ้านะครับบริเวณริมสองฝั่งถนนที่จะเคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังบริเวณพระมหาราชวังนะครับก็ต่างตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จกันด้วยนะครับที่บริเวณตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขออภัยครับโรงพยาบาลจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับโดยมีความตั้งใจที่จะร่วมส่งเสด็จในวันนี้และตั้งใจมาเพื่อถวายพระกำลังใจแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสูญเสียครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยตลอดพระชนมชีพนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกิริยากิจเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยประสบกรณิกรของพระองค์มาโดยตลอดด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในขณะนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของโดยรวมนะครับก็มีประชาชนมาร่วมรอเฝ้านะครับร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมส่งเสด็จที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดระเบียบของพื้นที่โดยรอบนะครับการจราจรโดยรอบแล้วก็มีการเฝ้าร่วมแสดงความอาลัยแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยนะครับโดยทั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังครับโดยที่สำนักพระราชวังกำหนดเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก็จะเคลื่อนขบวนพระศพจากออกจากประตู15โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับก็มีการแจ้งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยนะครับว่าจะมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางมาแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาบริเวณโถงชั้น1นะครับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้จนถึงเวลา 19:00 นของวันนี้ด้วยนะครับขณะที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศสำนักพระราชวังนะครับเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับโดยว่าด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00

0: นาฬิกานะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปในการนี้นะครับได้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เข้ากราบถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันนะครับทุกวันเวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินุกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันด้วยนะครับโดยในวันนี้เองนะครับคณะรัฐมนตรีโดยนำโดยนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปด้วยเช่นเดียวกันที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับโดยตลอดจนมีข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเดินทางเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับก็เป็นการที่ปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับต่างได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ตลอดพระชนมชีพนะครับที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่ผ่านมาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับที่ได้ทรงอุทิศพระองค์นะครับในการปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับส่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสในสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยทรงน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการส่งงานและส่งสืบสานรักษาและก็ต่อยอดหลักการส่งงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยหนึ่งในโครงการที่หลายคนเคยได้ยินนะครับก็คือโครงการราชทัณฑ์ปันสุขด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อผู้ต้องขังได้รับการดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็ภัยพิบัติร้ายแรงภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และช้างนะครับผ่านโครงการพัชรสุธาขชานุรักษ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ณวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นาทีหลังประทับรักษาพระอาการประชวรเป็นเวลานานนะคะณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครสิริพระชนษา47ปีค่ะในการนี้นะคะจะขอลำดับการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะในตั้งแต่ในช่วงของวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังค่ะออกแถลงการว่าเมื่อวันที่14ธันวาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยขณะทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยง

เพื่อร่วมแข่งขันในรายการ Thailand Walking Dog Championship by Royal Thai Army 2022ซึ่งมีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคมณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงกราบทูลเชิญเสด็จไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาจนพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจึงเชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อเข้าประทับรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดค่ะจากนั้นในวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่2โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าพระอาการโดยรวมคงที่ในระดับ1จังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยควบคุมได้ด้วยพระโอสถผลการตรวจพระหัตถ์ไทยพบว่าพระหัตถ์ไทยยังบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรผลการฉีดสีของหลอดเลือดพระหัตถ์ไทยไม่พบความผิดปกติโดยคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถและเครื่องมือช่วยการทำงานของพระหัตถ์ไทยพระปัพพาสะพระวักกะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดจากนั้นในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2566สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่3โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวรหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหัตถ์ไทยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหัตถ์ไทยจากเชื้อไมโครพลาสมาทำให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมาส่วนพระอาการประชวรโดยรวมในขณะนั้นยังไม่ทรงรู้พระองค์จากนั้นในวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่4โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าจากการถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระปัพพาสะและพระวักกะมาโดยตลอดคณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อเป็นครั้งคราวจึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพิ่มตั้งแต่วันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมาคณะแพทย์ตรวจพบว่าทรงมีพระอาการติดเชื้อรุนแรงและเข้าในกระแสพระโลหิตทำให้ต้องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานร่วมกันรวมทั้งถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตเพื่อรักษาความดันพระโลหิตให้คงที่เนื่องจากความดันพระโลหิตต่ำจากนั้นในวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่5โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมนะคะว่าพระองค์ยังมีความดันพระโลหิตต่ำอยู่คณะแพทย์ยังต้องถวายพระโอสถเพื่อกระตุ้นความดันพระโลหิตร่วมกับพระโอสถปฏิชีวนะและการใช้อุปกรณ์ทดแทนการทำงานของพระวักกะและช่วยหายพระหัตถ์ไทยอย่างต่อเนื่องค่ะจากนั้นในวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่6โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าพระอาการติดเชื้อโดยรวมดีขึ้นความดันพระโลหิตคงที่หลังจากหยุดถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตโดยคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อควบคุมการติดเชื้อและยังถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัพพาสะและพระวักกะอย่างต่อเนื่องและยังเฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่7โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัพพาสะและพระวักกะถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังคงทรุดบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังคงควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบโดยคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้

จิตค่ะจากนั้นประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฉบับที่8คือการประกาศ

0: ราชสารินีสิริพัฒน์มหาวิชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื
1: ้อครับในพระนาภีนะครับช่องท้องจากนั้นการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระไทเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการสุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพระราชสัปดาห์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับในเวลา 19:48 นั้นได้สิ้นพระชนม์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47นะครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้ในช่วงที่รอเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งครับพร้อมด้วยพระองค์สานุวงศ์นะครับจะได้เสด็จเชื่อมเนินมารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งจะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิตรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจกรณีพิริยพัฒน์ราชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนะครับซึ่งจะได้มาเสด็จพระราชดำเนินรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวิชิตรธมังกูลสิริวิบูลย์และสิริวิบูลย์ราชกุมารนะครับจะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในเวลา 16:30 นาทีนะครับเมื่อเสด็จถึงแล้วก็จะได้เสด็จขึ้นทางลิฟต์นะครับที่ชั้นที่29ของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์และจะได้เสด็จเข้าห้องประทับชั้นที่29จากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับจะได้เดินนำขบวนเชิญพระบรมศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์คณะแพทย์และพยาบาลที่ได้ถวายการรักษาพยาบาลก็จะเลื่อนพระแท่นพยาบาลเชิญพระศพเข้าสู่ลิฟต์เมื่อเชิญพระศพถึงชั้นล่างของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์คณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพขึ้นรถยนต์หลวงลอยลอ1ดอเด็ก0929เชิญพระศพขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมสานุวงศ์ตามรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะได้มีส่วนของการหมายกำหนดการในการที่จะได้บำเพ็ญพระกุศลนะครับในช่วงเย็นซึ่งในเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะเชิญลงหีบพระศพทหารมหาเล็กราชวรรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์นับเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางและจุ่มสายหักทองขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สนับสนุนถวายนโมทนาถวายอิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยา

0: พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม4จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันนี้ผู้ที่เข้าเฝ้าจะได้แต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นบรรยากาศณบริเวณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนัทนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิยาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการโดยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสทางสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขโดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปตามหลักมนุษยธรรมนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากนี้ในบรรยากาศณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานต่างๆได้เข้าร่วมเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันเองทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในการจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 ที่ผ่านมาณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและได้ประชาสัมพันธ์ให้ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดและอำเภอได้รับทราบและได้เข้าร่วมพิธีนะครับซึ่งทางนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเองได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสวมชุดปกติขาวประดับแขนทุกสำหรับประชาชนแต่งกายไว้ทุกพร้อมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมกับพระเกียรติยศตั้งแต่วันที่12ถึง26มิถุนายน2569เป็นระยะเวลา15วันและมีการจัดลงนามแสดงความอาลัยในห้วง15วันด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังครับและในวันนี้นะครับมีมติพิเศษที่6ทับ2569จากมหาเถรสมาคมโดยเป็นเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีการให้สำนักพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวีแจ้งเวียนวัดทุกวัดนะครับกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นรายรูปนะครับทุกรูปให้เห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรทั้งวัดไทยในต่างประเทศด้วยให้จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมตั้งเครื่องสักการะประกอบด้วยเครื่องทองน้อย1สำรับหรือกระถาง

ูปหาง3ดอกเชิงเทียน1คู่ตามบริบทที่วัดสามารถจัดหาได้พร้อมพุ่มดอกไม้และจัดการดอกไม้ตามความเหมาะสมณพระอุโบสถหรืออุโบสถหรือสถานที่บำเพ็ญกุศลซึ่งสมพระเกียรติภายในวัดและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถวายบังคมกับประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดหรือชุมชนนะครับประจำทุกวันเป็นเวลา15วันนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่13มิถุนายน2569เป็นต้นไปส่วนการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวาน7วันปนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันมีการอนุโลมในการกำหนดการตามกำหนดการวันแรกพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นนะครับทั้งนี้ในการใช้พัดยศในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลข้างต้นนั้นให้อนุโลมการปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมที่928/2567ข้อ 2.1 โดยมีการให้การจัดพิธีในส่วนกลางเฉพาะที่ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดและในส่วนของส่วนภูมิภาคเฉพาะตั้งแต่ระดับอำเภอขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดก็ให้ใช้พัดยศและให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนะครับในส่วนของการให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวาลปนรสมวาลปัญญาสมวาลและสัตตมวาลและให้คณะสงฆ์เจริญจิตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตตมวาลนะครับนอกจากนี้การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามมติมหาเถรสมาคมที่37/2569ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีดังกล่าวโดยเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางของที่รัฐบาลประกาศออกไปด้วยนะครับและจะมีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนะครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางการถวายความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยมีการจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ในช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงช่วงเที่ยงที่ผ่านมาและมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดับผ้าดำขาวพานแจกันดอกไม้2คู่พานพุ่มดอกไม้1คู่สายแถบจากพระรูปไปยังขันใบใหญ่มีการจัดขันน้ำและน้ำสงฆ์พระศพเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องใส่ดอกไม้เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้ส่งน้ำไปยังขันใบใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสายแถบนะครับส่วนที่สถานที่ให้ใช้สารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจชุดปกติขาวประดับแขนไว้ทุกด้านซ้าย

0: ายเหนือศอกสำหรับพี่น้องประชาชนให้แต่งกายไว้ทุกข์นะครับขณะที่การลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่วันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่26มิถุนายน2569ระยะเวลา15วันจะมีการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมประดับเครื่องทองน้อยแพรไว้ทุกตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและมีการจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยโดยมีการลงนามเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่สำนักงานกสทช.นั้นได้มีแนวปฏิบัติการออกอากาศของรายการกรณีดังต่อไปนี้นะครับสำหรับผู้ที่รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้มีการขอความร่วมมือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ร่วมดำเนินการตามแนวทางของสำนักงานกสทช.นะครับโดยการเชื่อมโยงสัญญาณกรณีที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบรรเทาพระราชกุศลและพระราชพิธีต่างๆจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.โดยให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณในทันทีส่วนกรณีที่มีการถ่ายทอดสดการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์หรือกษัตริย์จากต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ให้สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลสลับสับเปลี่ยนกันเชื่อมโยงสัญญาณครับส่วนกรณีของข่าวในพระราชสำนักให้ผู้ประกาศข่าวแต่งกายโทนสีดำสุภาพทรงผมสุภาพเรียบร้อยตลอดจนปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบให้เป็นโทนสีดำขาวตามประกาศของสำนักพระราชวังครับการออกอากาศรายการของสถานีให้นำเอารายการปกติมาออกอากาศได้โดยเนื้อหาและบริบทของรายการให้คำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อร่วมกันถวายความอาลัยทั้งนี้รวมถึงเนื้อหาและก็รายการที่นำจากต่างประเทศด้วยนะครับส่วนการปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบของฉากก็ให้มีการคำนึงถึงความเหมาะสมและก็ความสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาและรายการเพื่อเป็นการแสดงถึงการถวายความอาลัยนะครับส่วนการแต่งกายของพิธีกรการของผู้ดำเนินรายการผู้ประกาศให้อยู่ในโทนสีดำหรือโทนสีเข้มสุภาพทรงผมเรียบร้อยสีหน้าท่าทางกริยาวาจาน้ำเสียงสำรวมกรณีเครื่องแต่งกายของผู้ร่วมรายการให้เน้นการแต่งกายโทนสีสุภาพโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในห้วงเวลาของการถวายความอาลัยนะครับส่วนการปรับโทนสีของตราสัญลักษณ์ของสถานีหรือว่าโลโก้ก็ให้เป็นโทนสีขาวดำทั้งนี้เมื่อมีกำหนดตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีให้ตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีอยู่มุมบนขวาของจอและให้ปรับตราสัญลักษณ์ของทางสถานีหรือว่าโลโก้อยู่มุมล่างขวานะครับ
1: ความสูญเสียและความโศกเศร้าในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะทั่วโลกแล้วก็ผู้นำต่างชาตินานาประเทศต่างแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากันอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏานสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็ทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชาชินีแห่งภูฏานทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งตลอดพระชนมชีพสมเด็จ

0: พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการรับใช้ชาติและประชาชนผ่านพระกรณียกิจในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กตลอดจนการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อความผาสุกของผู้อื่นพระวิริยะอุตสาหะและการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ก่อให้เกิดความเคารพและความชื่นชมอย่างกว้างขวางในห้วงเวลาความโศกเศร้านี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่พระบาทสมเด็จพระวัชรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทยและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าผู้เป็นที่รักยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนของพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอส่งกำลังใจความระลึกถึงและคำภาวนาเป็นพิเศษไปยังผู้ที่เคยใกล้ชิดรู้จักและถวายความรักความเคารพต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสุดหัวใจและกำลังเผชิญกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้อยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตทั่วโลกค่ะแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุลในประเทศไทยเผยแพร่สารจากนายชอนโอนิลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยระบุว่าในนามของสหรัฐอเมริกาและชาวอเมริกันในประเทศไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมร่วมอาลัยกับปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นมิตรแท้ของเราในช่วงเวลาแห่งความอาดูลนี้โดยเผยแพร่ผ่านทางเพจสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาค่ะรวมถึงทางด้านสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยด้วยค่ะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนชาวไทยกับการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งพระองค์ทรงมีคุณูปการอันประเมินค่ามิได้ต่อการพัฒนาประเทศไทยทรงเป็นที่รักของประสบกนิกรไทยอย่างแท้จริงและทรงได้รับการยกย่องอย่างสูงในต่างประเทศค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับนอกจากในต่างประเทศนะครับในประเทศไทยเองนะครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็ได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับจัดพิธีถวายน้ำทรงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลาประมาณ 12:00 นณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศนั้นได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาที่ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับผู้ที่มาเข้าเฝ้าได้ถวายความเคารพในสองข้างทางบริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับและรถยนต์มาที่นั่งของพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ค่อยๆเคลื่อนมาช้าๆครับหน่วยงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงนราธิราชโรงหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็จะมีหน่วยงานที่อยู่ที่บริเวณด้านล่างของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต่างได้มานะครับเป้าที่จะได้ แสดงความอาลัยนะครับเป็นครั้งสุดท้ายและขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งที่ได้เชิญนะครับรถยนต์ขบวนเชิญพระศพซึ่งเป็นรถยนต์ตู้นะครับซึ่งได้เชิญพระศพลงจากในบริเวณพื้นที่ของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับค่อยเคลื่อนออกมาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยทางคณะแพทย์พยาบาลที่ถวายการรักษาและรถยนต์หลวงนะครับเชิญพระศพขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วโดยมีรถนำซึ่งเป็นรถยนต์พระนะครับก็คือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นรถยนต์นำขบวนเชิญพระศพนะครับในขณะนี้ได้เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วครับโดยระหว่างทางนั้นในการที่จะได้เคลื่อนนะครับพระศพในการเส้นทางทั้งหมดนะครับ10กิโลด้วยกันก็จะได้ผ่านจากเส้นทางของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังนะครับไปถนนพระรามที่4เมื่อถึงแยก3ย่านก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทนะครับในขณะนี้ได้เลี้ยวเข้าไปนะครับออกจากที่บริเวณจุฬาลงกรณ์เพื่อจะเลี้ยวเข้าถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับสำหรับรถยนต์พระที่นั่งที่ทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระศพครับเป็นรถโบกสวาเกน T4 ทะเบียน1ดอเด็ก0929ครับซึ่งทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสู่พระบรมมหาราชวังครับสำหรับรถยนต์คันนี้ครับเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่เคยใช้ในการอัญเชิญพระบรมศพในพระราชพิธีสำคัญของชาติและเป็นรถทรงงานที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงใช้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจครับมาอย่างยาวนานด้วยการคงสภาพเดิมจากโรงงานสะท้อนพระราชดำริแห่งความเรียบง่ายและความพอเพียงจึงถือเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอยู่ในเหตุการณ์สำคัญของแผ่นดินไทยครับ
3: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของเส้นทางของขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งหลังจากที่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังแล้วซึ่งเป็นถนนในพื้นที่ของเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะครับโดยเริ่มต้นจากถนนพระรามที่1ถึงถนนพระรามที่4 4แยกอังรีดูนังซึ่งเดิมเรียกถนนสายนี้ว่าถนนสนามม้าเนื่องจากผ่านสนามม้าปทุมวันและตัดผ่านสถานที่สำคัญอาทิสภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้นนะครับจากนั้นเส้นทางจะเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4ครับซึ่งนับเป็นถนนสายเศรษฐกิจหลักความยาว 9.4 กิโลเมตรเชื่อมต่อใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งยาวตั้งแต่ย่านเยาวราชผ่านสามย่านสีลมสาทรคลองเตยไปจนถึงแยกพระโขนงซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับจากนั้นครับจะเส้นทางในการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพจะเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4และจะถึงแยก3ย่านและจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทครับซึ่งถนนพญาไทเป็นสี่แยกในเขตปทุมวันเป็นจุดตัดของถนนพระรามที่4ถนนพญาไทและถนน4พระยาและถือว่าเป็นถนนสายหนึ่งที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับจากนั้นจะมุ่งสู่แยกพญาไทและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีระยะทางเริ่มตั้งแต่ถนนราชปารภต่อจากถนนจตุรทิศในเขตราชเทวีไปทางทิศตะวันตกตัดกับถนนพญาไทสี่แยกพญาไทถนนพระราม6สี่แยกศรีอยุธยาเป็นต้นครับและจะผ่านทางอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งณขนาดนี้อยู่ที่จุดตัดแยกถนนพระรามที่4และกำลังที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ในส่วนของแยก3ย่านและเพื่อที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทครับ

0: านผู้ฟังคะเมื่อเข้าสู่ถนนพญาไทแล้วนะคะก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาค่ะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกตรงไปตลอดตามเส้นทางของถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นนะครับการขบวนเชิญพระศพนั้นตลอด2ข้างทางนะครับเต็มไปด้วยประสบคณิกรชาวไทยนะครับที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งได้เชิญนะครับในขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับประสบกรณิกรชาวไทยนั้นน้อมถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันในเวลาที่ขบวนเชิญพระศพนั้นได้แล่นผ่านนะครับบรรยากาศของสองฝากฝั่งเส้นทางเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาดูลนะครับวันนี้บรรยากาศในขบวนเชิญพระศพบรรยากาศของกรุงเทพมหานครประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันครับเพื่อเฝ้ารับเสด็จนะครับขบวนเชิญพระศพครับซึ่งขณะนี้ได้เดินทางนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเพื่อเดินทางไปจนถึงถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในก่อนเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับในขณะนี้สองฝากฝั่งของถนนนะครับประสบคณิกรชาวไทยนั้นเฝ้ารับเสด็จด้วยหัวใจนะครับอันเศร้าโศกของวันนี้นะครับต่างถือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชบิดานั้นไว้ในอ้อมกอดอย่างหนึ่งแน่นนะครับขบวนเสด็จนั้นได้แล่นผ่านเมื่อผ่านในเส้นทางใดนะครับทุกเส้นทางทุกตึกกรามบ้านช่องต่างๆต่างเป็นสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับของชนชาติไทยเรานะครับและเป็นถนนที่มีความสำคัญนะครับเหมือนอย่างเช่นในคราวของขบวนเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและรถที่ใช้เป็นรถโฟล์คสวาเก้นคันเดียวกันนี่เองในตอนนี้นะครับขบวนรถได้เคลื่อนผ่านท้องถนนนะครับไปอย่างเชื่องช้านะครับเพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้ถวายความอาลัยด้วยกันนะครับณขณะนี้ซึ่งเป็นสิ่งนั้นและจากนั้นรถก็จะได้ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
0: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นทรงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติผ่านโครงการหลักๆสำคัญคือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่าง

0: ครบวงจรตั้งแต่การเตือนภัยการสนับสนุนถุงยางชีพไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้ต้องขังโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการดูแลแม่และเด็กในเรือนจำมีการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนรวมถึงมูลนิธินภาเป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสโดยฝึกทักษะและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้และคืนคนดีสู่สังคมค่ะนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์เป็นโครงการที่มุ่งเน้นปัญหาสุขภาพของสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนโดยการปรับปรุงศูนย์พักพิงสัตว์จัดจำหน่ายขออภัยค่ะจัดทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนรวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนนั้นเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบด้วยค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับจากพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับจากขบวนเชิญพระศพนี้นะครับในบรรยากาศอันโศกเศร้าของชนชาวไทยนะครับเมื่อเรารำลึกได้นั้นนะครับพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั้นนะครับต่างอยู่ในความทรงจำของคนไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยตลอดระยะเวลา40กว่าปีนะครับที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนนะครับโดยจากคำบอกเล่าของปัญญาชนชาวไทยซึ่งถือว่าเป็นการกล่าวที่น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั้นนะครับโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับก็ได้กล่าวถึงนะครับเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านว่าตลอดเวลา40กว่าปีนั้นเป็นช่วงเวลาของปาฏิหาริย์ของชาวไทยนะครับที่มีความยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าซึ่งพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประสบกรณิกรและทรงอุทิศพระวรกายในการทำงานเพื่อบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องจากพระกรณียกิจนั้นพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในหลายด้านทั้งงานด้านอาสาสมัครงานยุติธรรมการทรงรับราชการเป็นอัยการและการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในระดับนานาชาติโดยเฉพาะงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศไทยนะครับอาจารย์ธงทองนะครับเป็นผู้ที่ได้ถวายงานนะครับในการทำงานนะครับในการปฏิบัติพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั้นก็ยังได้เปิดเผยนะครับว่านับเป็นความโชคดีในชีวิตที่ได้มีโอกาสถวายงานและใกล้ชิดพระองค์พระองค์ทรงมีพระเมตตาและพระปฏิสันถารอย่างเป็นกันเองทรงสนพระทัยเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกฎหมายและความเป็นไปของบ้านเมืองอยู่เสมอมีพระปฏิสันถารสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นจนทำให้รู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งทางใจและทรงใส่พระทัยต่อทุกสุขของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับพระองค์ทรงห่วงใยประสบกรณิกรชาวไทยนะครับรวมไปถึงผู้ต้องขังหญิงเป็นอย่างมากเคยตามเสด็จไปทรงเยี่ยมเรือนจำและเห็นพระองค์ทรงอุ้มบุตรของผู้ต้องขังด้วยพระเมตตาจนต่อมามีพระราชดำริเรื่องการดูแลผู้ต้องขังหญิงซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นกติกากรุงเทพอีกด้วยนะครับในพระกรณียกิจนี้ของพระองค์นะครับพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดี

0: กรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ยอมรับนะครับทั้งในบ้านเมืองของเราในเมืองไทยและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางระดับนานาชาติอีกด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังครับณขณะนี้ขบวนเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้พ้นจากในส่วนของถนนพญาไทและถึงแยกพญาไทจากนี้ตอนนี้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่จะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งตลอดทั้งสองฝั่งถนนนั้นตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆจากทั้งกรุงเทพมหานครและในพื้นที่ต่างจังหวัดเดินทางมาทั้งในจุดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและบริเวณสองข้างถนนตั้งแต่ถนนในส่วนของถนนพระรามที่4ยาวไปตลอดจนถึงถนนพญาไทเพื่อแสดงความอาลัยและเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยประชาชนต่างเฝ้ารอการเคลื่อนขบวนอย่างสงบเรียบร้อยซึ่งบางส่วนตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จซึ่งตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสำหรับพื้นที่เส้นทางเคลื่อนขบวนได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาจับจองพื้นที่ทั้งสองข้างทางรอขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านนอกจากนี้อีกสักครู่หนึ่งจะเข้าสู่ในส่วนของถนนราชดำเนินในต่อไปนะครับซึ่งบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาของบริเวณถนนราชดำเนินในนั้นโดยรอบพระบรมมหาราชวังได้มีประสบกรณิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรอรับเสด็จในส่วนของการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งสองฝั่งถนนอย่างเนืองแน่นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเตรียมเต็นท์และเสื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จด้วยครับขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครเองมีการติดตามความพร้อมในการรองรับภารกิจเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพี่น้องประชาชนบูรณาการปฏิบัติงานในทุกมิติทั้งเรื่องของสถานที่ความปลอดภัยการจราจรความสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงโดยทางสำนักงานโยธาได้ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนพญาไทและถนนศรีอยุธยาเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมไปถึงเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและบริหารจัดการขยะภายในพื้นที่ท้องสนามหลวงและยังมีการจัดเตรียมสิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีและเฝ้าส่งเสด็จนอกจากนี้ทางสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยได้มีการจัดเตรียมรถพยาบาลหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ตลอดแนวเส้นทางอีกด้วยครับ
2: ท่านผู้ชมคะขณะนี้ขบวนประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้เคลื่อนผ่านไปยังบริเวณกระทรวงการต่างประเทศแล้วและจะเข้าสู่บริเวณของอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอุทยานแห่งนี้เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แนว

0: พระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องของป่าและน้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนค่ะส่วนทางด้านขวามือนะคะก็คือสวนจิตรดาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะ
1: การเชื่อมโยงของ
2: ท่านผู้ฟังครับณขณะนี้นั้นขบวนเชิญพระศพนะครับได้เคลื่อนผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งเป็นหรือที่คนไทยเรารู้จักกันในชื่ออุทยานรัชกาลที่9นะครับโดยความผูกพันระหว่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั้นนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงได้รับความรักและความเมตตาอย่างใกล้ชิดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในอดีตนั้นก็มีการบันทึกพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่พระองค์พาประสูติโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กราบบังคมทูลว่าเรามีนางงามแล้วนะครับและด้วยความที่ทรงเติบโตภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงซึมซับการทำงานเพื่อส่วนรวมและทรงเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตเมื่อครั้งยังทรงศึกษาอยู่อีกด้วยนะครับซึ่งเพลงพระราชนิพนธ์นั้นนะครับเราคนไทยก็จะได้ยินนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นผู้นิพนธ์ขึ้นนะครับซึ่งนี่คือความสืบเกี่ยวเนื่องกันนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นยังยึดมั่นในพระบรมราโชวาทและพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยนะครับในการส่งงานนะครับในพระกรณียกิจต่างๆนั่นเองครับ
0: ขณะนี้ขบวนอันเชิญพระศพนั้นเคลื่อนผ่านบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9แล้วก็จะเข้าผ่านสู่บริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกแล้วก็ตรงไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในค่ะจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระรานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
3: ฟังครับสำหรับในส่วนของการถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพซึ่งทางสำนักพระราชวังเองได้ออกประกาศเรื่องของการถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นโดยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพดังต่อไปนี้โดยเบื้องต้นได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึงเวลา 12:00 นนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569

0: การนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นเริ่มในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569รวมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนอกจากนี้ยังมีในส่วนของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ลงวันที่12มิถุนายน2569นั้นรัฐบาลสมควรประกาศในส่วนของให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569ขณะเดียวกันให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในตอนนี้นั้นขบวนเชิญพระศพได้แล่นผ่านถนนราชดำเนินนะครับโดยประวัติความเป็นมาของถนนราชดำเนินนั้นเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2442เพื่อทรงใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตเพื่อความสง่างามของบ้านเมืองและเพื่อให้ประชาชนได้เดินเที่ยวพักผ่อนจึงมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนราชดำเนินให้กว้างที่สุดแต่ทรงให้สองฝากถนนนั้นเป็นที่ตั้งของวังและสถานที่ราชการใหญ่ๆมีให้สร้างตึกแถวหรือร้านที่มีขนาดเล็กนะครับซึ่งจะทำให้กลายเป็นย่านการค้าโดยในชั้นแรกนั้นทรงมีพระราชดำริว่าเมื่อสร้างถนนที่ตำบลบ้านพันถมจะต้องรื้อป้อมหักกำลังดัศกรน่าจะรักษาชื่อป้อมไว้เป็นชื่อถนนนะครับแต่จะเรียกเป็นถนนหักกำลังดัศกรควรตั้งชื่อให้ทันก่อนการตัดถนนนะครับนี่เป็นประวัติความเป็นมาของถนนราชดำเนินโดยสังเขปนะครับเมื่อขบวนเชิญพระศพนั้นแล่นผ่านถนนพระราชดำเนินนะครับสองฝากฝั่งของถนนเต็มไปด้วยประสบกนิกรที่แสดงความอาลัยนะครับและสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งตอนนี้ขบวนเชิญพระศพได้เลี้ยวนะครับก่อนที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
2: ท่านฟังคะเมื่อขบวนเคลื่อนพระศพนะคะได้ออกจากถนนราชดำเนินแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ถนนหน้าพระรานนะคะซึ่งเป็นอีกถนนหนึ่งที่มีสถานที่ต่างๆสำคัญนะคะตั้งอยู่บนถนนหน้าพระลานแล้วก็มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานมีความสำคัญมาตั้งแต่ในอดีตนะคะสำหรับถนนหน้าพระลานหรือว่าเรียกกันว่าวังถนนหน้าพระลานนะคะเป็นพื้นที่ริมถนนหน้าพระลานที่รวมถึงริมถนนหน้าพระธาตุและถนนมหาราชด้วยนะคะที่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกรมศิลปากรและก็มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระนั่นเองค่ะและตึกแถวริมถนนหน้าพระลานนั้นในอดีตเป็นที่ตั้งของวังสามวังแยกตามลักษณะที่ตั้งได้เป็นวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกคนทั่วไปนิยมเรียกว่าวังท่าพระค่ะวังถนนหน้าพระลานวังกลางและวังถนนหน้าพระลานวังตะวันออกค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลานทั้ง3วังขึ้นเพื่อพระราชทานพระราชโอรส2พระองค์และพระราชนัดดา1พระองค์และมีเจ้านายเสด็จประทับต่อมาอีก

0: ายพระองค์ทุกวังจะหันหน้าไปทางทิศใต้สู่ถนนหน้าพระลานหรือหันไปด้านพระบรมมหาราชวังค่ะเนื่องจากถนนหน้าพระลานเป็นเส้นทางที่พระมหากษัตริย์เสด็จเข้าออกเป็นประจำเจ้านายที่เสด็จมาประทับณวังถนนหน้าพระลานจึงล้วนแต่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดและทรงเป็นบุคคลสำคัญในทางราชการค่ะสำหรับถนนหน้าพระลานวังตะวันตกวังนี้ตั้งอยู่ริมถนนหน้าพระลานทางด้านทิศตะวันตกจะอยู่ใกล้กับประตูท่าพระหรือในปัจจุบันก็คือท่าช้างค่ะจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวังท่าพระหรือวังล่างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกขึ้นแล้วก็พระราชทานพระราชนัดดาก็คือสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าเจ้าฟ้าเหม็นประทับอยู่ตลอดพระชนมายุในรัชสมัยรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ค่ะเมื่อพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชยาราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าลักขณานุคุณจนสิ้นพระชนจึงพระราชทานวังตะวันตกให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชุมสายซึ่งในสมัยรัชกาลที่4ได้รับการสถาปนาเป็นกรมขุนศรีหวิกรมจนชินจนสิ้นพระชนในปีสิ้นรัชกาลที่4มาสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เป็นที่ประทับของกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่3เมื่อกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติสิ้นพระชนจึงพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ซึ่งได้รับการเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ในรัชสมัยรัชกาลที่8ด้วยนะคะก่อนที่จะเสด็จไปประทับที่วังปลายเนินริมถนนพระรามที่4จนเมื่อปีพุทธศักราช2507พื้นที่วังนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรจบจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ชมคะขณะนี้รถอัญเชิญพระศพนั้นได้เลี้ยวเข้าสู่ถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับพระที่นั่งที่ประดิษฐานพระศพนั้นคือพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งตั้งอยู่ภายใต้หมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทรราชาพิเศษมหาปราสาทจนเกิดเพลิงลุกไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยห้องโถงยาวที่เรียกว่ามุกกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ซึ่งลักษณะของสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงจะตั้งเสารายรองรับหลังคาซ้อนชั้นรถดัน3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงอย่างงดงามหน้าบันจำหลักรูปพระพรหมทรงหงแสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมกับพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธตาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มทรงบรรแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์ค่ะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็เคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทซึ่งมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัช

0: ที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีด้วยค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในการขบวนเชิญพระศพนั้นนะครับณตอนนี้ได้เข้าสู่

0: านประสบของเจ้านายในราชสำนักนะครับซึ่งขณะนี้รถขบวนของการเชิญพระศพนะครับได้แล่นถึงถนนหน้าพระลานเพื่อเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับและในช่วงเย็นจะเป็นพระพิธีธรรมในลำดับถัดไปนะครับซึ่งในขณะการแล่นนั้นนะครับในด้านขวาด้านตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังนะครับเป็นท้องสนามหลวงนะครับซึ่งเป็นอยู่ในระยะของการสร้างพระเมรุมาตรนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งสองฝากฝั่งถนนนั้นนะครับด้วยความรักและความอาลัยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานั้นนะครับเมื่อถึงจุดนะครับที่ใกล้ถึงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพี่น้องประชาชนบางท่านร่ำไห้ออกมานะครับด้วยความโศกเศร้าเสียใจด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานั้นทรงมีพระกรณียกิจที่ยังประโยชน์ให้สังคมไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิสตรีเรื่องของผู้ต้องขังต่างๆนะครับการยกระดับนะครับเรื่องของความเท่าเทียมในสังคมไทยนะครับโดยพระกรณียกิจของพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานั้นนะครับทำให้นานาชาตินะครับได้ให้การยอมรับนะครับได้มอบรางวัลที่มีความสำคัญมากมายหลายประการนะครับซึ่งคนไทยนั้นต่างซาบซึ้งในพระกรณียกิจรวมทั้งพระจริยวัตรของพระองค์นะครับที่ทรงเป็นแบบอย่างให้ผู้คนในสังคมได้ยึดถือนั่นเองครับ
1: ท่านฟังครับในขบวนที่ได้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาถึงภายในพระบรมมหาราชวังแล้วเพื่อที่จะได้เคลื่อนนะครับในส่วนของการเชิญพระศพไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งจะได้มีการประกอบพิธีส่งน้ำนะครับพระราชทานน้ำสงพระศพนะครับซึ่งในการพระราชทานและพิธีพระบรมศพพระศพเจ้านายเนี่ยนับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายเนื่องจากเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระกิตติยศดังนั้นจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายและความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของไทยในยุคจารีตแม้เมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันแต่วิธีปฏิบัติตามธรรมเนียมก็ยังคงสืบเนื่องหลายประการเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันปรากฏจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมสารีริกธาตุชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณนาทองสนามหลวงหยุดหลายคราวซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อถวายการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดและการส่งน้ำพระบรมศพหรือพระศพนั้นเป็นขั้นตอนแรกที่จะกระทำเมื่อเจ้านายพระองค์นั้นเสด็จสู่สวรรคาลัยครับหรืออนุโลมเรียกอย่างชาวบ้านก็คืออาบน้ำศพเป็นการอาบน้ำชำระศพให้สะอาดธรรมเนียมนี้เป็นเรื่องของการทำความสะอาดเพื่อให้ผู้ตายไปอยู่ในภพภูมิอื่นในลักษณะบริสุทธิ์หมดจดบางทีก็เชื่อกันว่าเป็นการเตรียมตัวสำหรับไปไหว้พระจุฬามณีเจดีย์วิธีปฏิบัติตามแบบแผนโบราณที่สืบกันมาก็คือต้องต้มน้ำด้วยหม้อดินเก็บเอาใบไม้สดต้มลงไปด้วยและหาก้อนเศร้าสามก้อนมาเตรียมไว้เมื่อน้ำเดือดยกหม้อน้ำวางบนก้อนเศร้านั้นการอาบน้ำจะต้องอาบด้วยน้ำร้อนก่อนและจึงอาบด้วยน้ำเย็นฟอกด้วยส้มมะกรูดชะล้างให้สะอาดหมดจด

0: ำขมิ้นสดกับผิวมะกรูดมาขัดสีอีกทีให้ทั่วร่างกายถ้าเป็นศพผู้ใหญ่ก็มักจะเอาผ้าขาวมาซับฝ่าเท้าฝ่ามือหรือหน้าเพื่อถอนเอารอยต่างๆส่วนต่างๆนี้ให้ลูกหลานไว้บูชาในราชสำนักวิธีการดังกล่าวนั้นนะครับไม่ได้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรเด่นชัดเนื่องจากว่าถือเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับในวันนี้ช่วงเวลาตั้งแต่นะเวลานี้เป็นต้นไปนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อจะพระราชทานน้ำส่งพระศพเสร็จแล้วจะพนักงานจะเชิญลงหีบพระศพทหารมหาเล็กราชบุรุษรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์เบญจนนท์ประกอบด้วยพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสวัสดิจักร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักธงขวางและชุ่มสายหักธงขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำบรรพสูตรและทรงพระปัจจัยพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระสงฆ์สนับสนุนถวายอนุโมทนาถวายเรกถวายพระพรลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม4จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับซึ่งในวันนี้ในเวลา 18:20 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆได้ร่วมกันถ่ายทอดเสียงในช่วงเวลาที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอีกครั้งหนึ่งในเวลา 18:20 นะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระกรณียกิจอีกส่วนหนึ่งที่จะได้นำมาในอันเชิญมาในช่วงท้ายนี้ก็คือในเรื่องที่ทางผู้ที่ได้ถวายงานนะครับอย่างใกล้ชิดก็คือทางกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้เคยขับเขียนไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยข้อความว่าเรารักพระองค์พาเจ้าหญิงของแผ่นดินคนในพื้นที่ไม่รู้ว่าองค์พาเสด็จท่านวิ่งประมาณ 2-3 กิโลเมตรแต่ละจุดแต่ละบ้านท่านก็ไปยืนอยู่ตรงต้นไม้แล้วรับสั่งได้รับถุงยังชีพยังคะมีอะไรกินหรือเปล่าบรรจุถุงยกถุงยังชีพที่หนักหลายกิโลทำเองทุกอย่างคนเราไม่จำเป็นต้องเหนื่อยแบบนั้นก็ได้จะจัดฉากก็ได้แต่เราเห็นว่าท่านส่งงานแบบไหนโดยที่ไม่ได้ออกข่าวเลยแล้วจะทำเพื่อพี่อาทำไมนั่นคือทำเพื่อความจริงใจจริงๆคนที่ไม่ถวายงานไม่รู้หรอกว่าท่านทำอะไรบ้างเพราะท่านไม่บอกไม่อยากให้เป็นข่าวแต่เรารู้เพราะเราเห็นและเห็นมาตลอด27ปีที่ทำเพื่อนพึ่งพาน้ำพระทัยและพระคติยะที่สูงมาก
1: ครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของการถ่ายทอดเสียงกับขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่สองในพิธีพระพิธีธรรมนั้นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะครับของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาต่อไปครับ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

ราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิติก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSDและทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติกบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติกบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระบริยอุตสาหะได้ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจหรือ Inspire เมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจ

ข้าราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจแต่

นุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากคนที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณ Cornell Law School มหาวิทยาลัย Cornell สหรัฐอเมริกาได้ทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ด้านนิติบัณฑิตของนิติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ต่อมาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิตติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: นเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bank of Rules
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร่นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทันตสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: กับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัด

0: ากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเวจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆของเช่นได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์นะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระไทยท่านตลอดมาครับ
2: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
0: ในส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดิลโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรอง

0: ไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bank of Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมนะว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
1: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยเรามีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

เมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

รงมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29สิงหาคม2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิ

0: ็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวัตและบ้านไร่โว่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
1: การดำเนินงานที่ผ่านมาตามแผนงานโครงการสลวัดไร่โว่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้งสองชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24คนบ้านไรโวจำนวน26คนต่อมาได้มีการแผ่ความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านเกาะเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28กันยายน2563
2: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรือน
3: ค่ะตั้งแต่โรงเรือนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นค่ะตอนนี้ก็ได้ระยะ1ปีแล้วค่ะตั้งแต่ของสารวัตรแล้วก็ทางไรโวนะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยค่ะในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงพยาบาลอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50แกลลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
4: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
0: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้งสองชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

จพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33แห่ง

0: เดิมประชาชนทั้งสองชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2564
1: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาเข้าชาวบ้านฉะนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงเรื่องอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้แล้วชุมชนฉะนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมถึงการลงทุนสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเหลือกันเองได
2: ้โรงเหนือ200กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100กิโลนะกิโลละ30บาทถ้าคุณมี2โรงล่ะเก็บรอบเนี่ยคุณก็ได้ 6,000 ฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมากๆดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดโครงการพวกท่านทำให้ไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอย
0: ๆการช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพันธุ์การผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพันธุ์การผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่ทรุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
3: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้ยังดีเลยครับ
0: ด้านการศึกษาเดิมในสองชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไรโวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไรโวส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
4: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆเนี่ยดีขึ้นค่ะ
0: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4: อยู่มาจากหมู่บ้านสารวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
0: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ

0: ักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
1: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไป
0: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสานมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่นช้อปปี้ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทการดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
2: เราต้องขอบพระคุณพระองค์ท่านครับที่เป็นห่วงชาวบ้านไร้วัวสารวัตรครับแม้ว่าจะอยู่ในป่าในเขาท่านก็

รุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่พระทัยกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนพึงได้รับเมื่อวันที่28ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดโครงการระยะที่1ณทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน756ชิ้นวงเงิน190ล้านบาทเศษให้กับเรือนจำทันทสถาน25แห่งรวมทั้งพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลประจำเขตอีก12แห่งและได้พระราชทานแนวทางอื่นๆอาทิการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขการบูรณาการในการทำงานระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลและสนับสนุนให้จิตอาสาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยดูแลในมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโครงการราชทานปันสุขทำให้เกิดผลดีและเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในทุกเรือนจำและ

0: พยาบาลแม่ค่ะปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่ 89% ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ผู้ต้องขังต่างด้าวผู้ต้องขังไร้สิทธิ์หรือผู้ต้องขังคนใดที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังกลุ่มนี้ค่อนข้างยากลำบากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนร่วมมือกันแล้วก็หาแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการนี
1: ้ที่นี่เนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษา5สาขานะคะมีทั้งแพทย์ทั่วไปสูตินรีแพทย์ทันตแพทย์จักษุแพทย์แล้วก็จิตแพทย์นอกจากนั้นถ้าอาการมากขึ้นเราก็จะส่งตามที่แพทย์เนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปที่นู่นที่นี
2: ่โรงพยาบาลหมอเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 ให้การดูแลเรือนจำกลางสมุทรปราการครับซึ่งมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายซึ่งปัจจุบันปี65เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 รายก็มีเรื่องของโรค NCD นะครับประมาณ 2,000 รายได้จากการที่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขขึ้นมานะครับก็ทำให้มีแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพนะครับลงไปให้การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดันนะครับกลุ่มปกติเราก็จะให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองในกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีการติดตามเป็นระยะทุก6เดือนนะครับส่วนในผู้ที่สงสัยก็จะให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมอาหารนะครับการออกกำลังแล้วก็มีการติดตามนะครับทุก3เดือนนะครับมีการสั่งยาให
3: ้จากการดำเนินทางโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับเกี่ยวกับโรคทางช่องปากนะครับโดยเฉพาะฟันนะฮะเราได้รับยูนิตฟันซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับยูนิตพระราชทานเข้ามาเนี่ยแล้วเราส่งทีมทันตแพทย์เข้าไปทำการอุดฟันนะครับซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถทานอาหารแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับกลุ่มของวัณโรคนะครับโครงการราชทานปันสุขเนี่ยมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับเข้ามาเอ็กซเรย์อย่างน้อยคนละ1ครั้งต่อปีนะครับก็สามารถทำให้ค้นพบได้เร็วนะครับซึ่งไหนที่เขาไปค้นพบปีแรกเนี่ยผมพบถึง 16% นะครับสุขภาพจิตนะครับตอนนี้เรามีการส่งพยาบาลจิตเวชเข้าไปให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการระบบเทเลเมดิซีนนะครับซึ่งทำให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลเนี่ยคนไข้สามารถเข้าถึงบริการตรงนี้มากขึ้น
4: วันหนึ่งอาจจะจำกัดมาแค่ได้ไม่กี่คนประสงค์มาเนาะค่ะแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่10ค่ะได้พระสถานเครื่องมือตามเรือนจำต่างๆที่ต้องดูแลทางตรวจตาหรือว่าสลิปแลมทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลเขาวินิจฉัยโรคได้ก็รักษาได้เลยทันทีไม่ต้องรอค่ะ
5: ก็อุปกรณ์จากโครงการราชทัณฑ์ปันสุขซึ่งที่ได้ใช้บ่อยๆ

0: ที่หนูไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานสถานพยาบาลอสจสถานพยาบาลค่ะช่วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้ต้องขังค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบพี่เขาบ้างหนูอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างสำหรับการอบรมอสจนะคะเดิมอบรม5วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะก็มีการอบรมด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะ
1: ก็ดีใจครับทางสู่ครับที่ได้ดูแลเราถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลผู้ต้องขังเนี่ยคนที่เดินไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเดินได้เรามีความสุขครับ
2: เป็นโรคไตครับพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาโรงพยาบาลนี้พระองค์ท่านก็ได้มาบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็มีบริจาคเครื่องฟอกไตด้วยครับที่ผมฟอกอยู่ทุกวันนะครับก็ปลื้มใจมากเลยครับที่มีโครงการพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนั้นก็คงไม่อยู่วันนี้เพราะว่าวันนั้นไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้เลยครับก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วครับ
3: ตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้

ินงานในระยะที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนจำ15ล้านบาทเศษและครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่

0: ในโรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่2เมื่อวันที่28เมษายน2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังเฝ้ารับเสด็จณที่ตั้งผ่านระบบออนไลน์จากการพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วยังได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมได้แก่การบริหารจัดการโรคติดต่อการกักโรคการส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมโภชนาการการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะเป็นต้น
1: ซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมามีข้อพิพาทระหว่างเรือนจำและชุมชนในการปล่อยน้ำเสียตั้งแต่มีโครงการราชทานปันสุขมีแผนงานที่ชัดเจนในการบำบัดน้ำเสียมีการใช้บ่อดักไขมันมีการเติมจุลินทรีย์ลงในท่อระบายน้ำ
0: เมื่อวันที่13กันยายน2564โครงการได้รับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติม
2: ตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้อง่าย4เดือนจะเข้า5เดือนนะครับหนูก็กังวลว่าหนูจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ได้ไหมแต่พอถึงวันจริงหนูก็

0: ี่เขาก็คุมดีมากเลยค่ะแล้วก็โครงการราชธรรมปัสสุขเขาเคยให้กำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้ออยู่นะคะแต่ก็เห็นหน้าลูกลูกเคยให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
1: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับสองกลุ่มนี้อยู่ในขั้นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเรือนจำเช่นกันทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้ผู้ต้องขังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน48ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยาฟาวิพิลาเวียจำนวน 200,000 เม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เมื่อวันที่25สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดตั้งมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทโดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนับจากนี้ไปการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้อง

เด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิต

0: ลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังได้ณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังนะครับพระพิธีธรรมซึ่งเป็นพิธีการในช่วงที่สองของการถ่ายทอดเสียงนะครับจากที่ในช่วงแรกนั้นเวลา 15:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ่ายทอดเสียงนะครับในช่วงพิธีเชิญพระศพนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งสองข้างทางฝากฝั่งประชาชนนั้นนะครับได้แสดงความ

0: เสียใจในอาดูลแห่งแผ่นดินอย่างสุดซึ้งนะครับและในช่วงที่2ของการถ่ายทอดเสียงนั้นเป็นช่วงพิธีการนะครับซึ่งมีการทำพิธีพิธีธรรมนะครับโดยเวลาประมาณนะครับโดยเวลาประมาณ17นาฬิกาที่ผ่านมานั้นนะครับเมื่อขบวนมาถึงนะครับเมื่อขบวนประสบมาถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำสงพระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานเชิญลงหีบพระศพทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางและชุมสายหักทองขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม4จบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยการแต่งกายนั้นเป็นการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนะครับนี่จึงเป็นพิธีการในช่วงที่2ของการถ่ายทอดเสียงนะครับในการสวดพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับซึ่งจะมีพระสงฆ์ในการสวดนั้นจำนวนทั้งสิ้น47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั่นเองครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่อยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเชื่อมต่อกันด้วยมุกกระสันซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่เสด็จมาประทับณราชมณฑลหมู่นี้บางครั้งพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1เสด็จไปประทับและในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมพญาสุดารัตน์ราชประยูรเสด็จไปประทับที่พระที่นั่งองค์นี้เมื่อคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายหลังพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพ
0: ครับและในครับและในตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะครับมาอย่างที่นั่งแล้วนะครับพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้ประทับอย่างที่นั่งเบื้องขวาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยเบื้องหน้านั้นนะครับเป็นพระสงฆ์นะครับที่ได้ดำเนินเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับในขณะนี้ในท้องพิธีพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับ

0: บรมวงศานุวงศ์พระมหากษัตริย์นะครับพระบรมราชินีได้เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่พิธีการในลำดับต่อไปนะครับในพระที่นั่งในตรงนี้นั้นนะครับสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่มีทางเชื่อมนะครับกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับโดย
1: ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนตึ้งผ่ายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาขชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามประวัติราชเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นการกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่จบตรงนี้อารักษ์ได้อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดา

ที่อลักได้อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศนะครับโดยขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้วางพวง

0: ท่านผู้ฟังครับโดยลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับโดยเมื่อสักครู่นี้นะครับในการประดิษฐานนั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นนั่นเองซึ่งณขณะนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตรครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีหรือที่รู้จักกันในนามปางสมาธิถือเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปปางที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงในคติความเชื่อเรื่องพระประจำวันของสังคมไทยครับซึ่งแสดงถึงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ประสานกับบนพระเพลาพระพุทธรูปปางนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสะท้อนถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนานั่นคือการตรัสรู้ซึ่งนับว่าเป็นในส่วนของพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีปางสมาธินั่นเองครับ
2: หลังจากที่ได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตรแล้วนะครับจะได้ส่งพระพุทธไตรพระสงฆ์47รูปในขณะนี้การประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็ได้มีการประดิษฐานตั้งแต่งสมในส่วนของตามพระกิตติยศสูงสุดแล้วนะครับพร้อมทั้งในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งในขณะนี้ก็จะได้มีการตั้งแต่งในการประดิษฐานทั้งพระโกศทองใหญ่และพระบรมชาพระบรมรูปของนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงนราธิวาสกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่ก็จะได้มีรายละเอียดนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้มีการลาดพระภูษายงที่หน้าอาสงโดยขณะนี้นะครับที่อาสงด้านฝั่งที่จะได้ตรงด้านตรงข้ามกับที่ประทับนั้นนะครับก็จะได้มีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดศรีพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพยาพระพรหมโมลีวัดปักน้ำและพระพรหมสิทธิ์วัดสะเกษนะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชมหาวชิระราชธิดาครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหีบศพโกศอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยพานภูษาโยงใช้สำหรับราดรองรับภูษาโยงในกรณีบำเพ็ญกุศลครับ

เมื่อพระสงฆ์ได้สนับสนุนนะครับก็จะได้มีการสนับสนุนแล้วจะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอติเรกและถวายพระพรลาซึ่งพระโกศในการ

ายในพระมังพัฒนาพิบัติรัตยานะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงหลังทักษิณทกนะครับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับ

0: พระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลประชันนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ประสงค์ได้สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาแล้วซึ่งหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาและจะได้สดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม4จบซึ่งการสวดพระพิธรรมนะครับในการพิธีของการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดานั้นได้ทรงพระนาโปรดเกล้าให้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนและรับพระทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันครับ

0: ได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับคือสมเด็จพระสังฆราชนะครับได้ออกจากอาสงครับสมเด็จพระธีรยานมุนีนะครับแล้วก็ท่านสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับวัดไตรมิตรพิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรพิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำและพระพรหมประสิทธิ์วัดสักเกตออกจากอาสมแล้วนะครับซึ่งในวันนี้พระพิธีธรรมที่จะได้ในการสวดพระพิธีธรรมทรงบำเพ็ญในการพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับก็จะมีทั้งพระอารามที่ได้การทำอาราธนาไว้สำหรับในการพระพิธีธรรมดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพิธีธรรมคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามนั่นเองครับ
2: ครับในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีได้นิมนต์

0: สงฆ์นะครับในลำดับต่อไปครับซึ่งประกอบด้วยพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิราจารย์วัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชิรเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมมงคลวชิราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมวชิรวิมลมุนีวัดมหาธาตุดุวราชรังสริตและลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
1: ได้ขึ้นจากอาสมภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งสิบรูปได
0: ้ครับ
1: นั่งจากอาสมแล้วนะครับจะพัฒนานจะได้ลาปุษาโยงอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ให้ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทอดผ้านะครับจำนวน10รูปในระดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเป็นที่ประทับทั้งมีการจัดที่ประทับไว้นะครับทั้งในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒน์วรีนารีรัตนราชกัญญาครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่บังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงเธอพระเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระเจ้าอทิตยาธรกิติคุณนะครับในที่ประทับในด้านฝั่งตรงข้ามกับอาสงขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรในชุดที่2ครับประสงค์ทั้ง10รูปตามในนามพระสงฆ์ที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะได้มีการจัดแต่งพื้นที่ตั้งแต่งในตามลำดับของพระเกียรติยศนะครับทั้งส่วนของพระโกศพระศพนะครับและก็ในส่วนของพระรูปนะครับพระรูปซึ่งจะได้มีการจัดพระรูปไว้นะครับที่เรื่องขวาทางด้านของทางพระโกศครับ
0: ครับสำหรับพระรูปนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับเป็นพระรูปนะครับในตอนที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งนะครับเป็นผบ.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยอัตราพลเอกพิเศษนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568ครับนั่นคือพระรูปในท้องพระโรงพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรประสงค์ในชุดที่2แล้วประสงค์จะได้สดับประกอบครับ

0: จากที่พระสงฆ์ได้สนับสนุนแล้วนะครับจะพนักงานจะได้เก็บผู้สายโยงที่หน้าอาสงซึ่งผู้สายโยงนั้นก็จะมีได้กัน2ชั้นครับซึ่งลาดจากในส่วนของพระโกศพระศพนะครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นจะประกอบไปด้วยภูษาโยงและผ้ารองโยงนะครับอย่างภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหีบศพโกศอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษายงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยพานภูษายงใช้สำหรับลาดรองรับภูษายงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและ

0: ศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปนั่นเองครับซึ่งในส่วนของปู่สายโยงนั้นนะครับก็ตามความเชื่อหรือตามประเพณีในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระปู่สายโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระปู่สายโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีปู่สายโยง2สายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงครับเมื่อจะเริ่มพิธีสลับปกรณ์ให้ลาดภูสายโยงสายสองไปบนอาสงแล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้ต่อจากนั้นจะนำภูสายโยงสายหนึ่งมาเชื่อมต่อกับสายสองที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูสายโยงและรองโยงตามลำดับต่อไปนั่นเองครับในขณะที่พิธีศพราชทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาดภูสายโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสิทธิ์นั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังยังมีในส่วนของพระโกฏหรือพระลองซึ่งเป็นภาชนะเครื่องสูงมีรูปทรงเป็นทรงกลวยยอดแหลมใช้บรรจุพระบรมศพพระศพศพเรียกว่าพระบรมโกฏพระโกฏโกฏพระลองและลองมี2ชั้นซึ่งในสมัยอยุธยาเรียกชั้นนอกว่าลองส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ถึงราชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกชั้นนอกว่าโกฏและกลับมาเรียกว่าลองอีกครั้งหนึ่งภาชนะที่บรรจุพระบรมศพพระศพศพชั้นนอกนี้ทำโดยโครงไม้หุ้มทองปิดทองประดับกระจกและอัญมณีส่วนชั้นในเรียกสลับไปมากับชั้นนอกทำด้วยเหล็กทองแดงหรือเงินปิดทองในบางครั้งเรียกรวมกันทั้งชั้นนอกและชั้นในว่าโกฏซึ่งมีขนาดและรูปทรงต่างกันไปตามลำดับของพระอิสริยยศเช่นพระโกฏทองใหญ่พระโกฏทองน้อยพระโกฏไม้12โกฏ8เหลี่ยมเป็นต้นซึ่งปัจจุบันเรียกชั้นนอกว่าพระโกฏชั้นในเรียกว่าพระลองและพระลองในนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในส่วนของคำว่าสดับปกรณ์ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนั้นจะเป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลทั่วโดยทั่วไปจะใช้บางสกุลแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายว่าปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับ
1: ในขณะนี้หลังจากที่ได้ราชภูสายโยงทั้งสองชั้นแล้วนะครับแต่พนักงานได้กราบนะครับและได้เชิญพระไตรมาที่บริเวณด้านสงในพระสงในลำดับชุดที่3ครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินส่งทอดพระไตรลำดับพระสงในชุดที่3ดังนี้ครับ
2: ครับซึ่งในลำดับชุดที่3นั้นพระสงฆ์ในลำดับชุดนี้ครับประกอบด้วยพระพรหมวชิรสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปริยัติมุนีวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทราพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธรรมโพธิมงคลวัดนิมมานรดีพระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารพระธรรมคุณาพรวัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
1: ครับพระทั้ง10รูปนะครับพระสักครู่คือพระธรรมโพธิมงคลวัดนิมมานพรดีนะครับสำหรับพระทั้ง10รูปเมื่อชุดที่3นะครับที่พระบาทสมเด็จพระอยู่ได้ส่งทอดพระไตรในจำนวน47รูปเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาณาจักรตามเดิมครับ

0: चितवानि रुचन्ति तेषां उपशमो सुखो
1: รูปได้สนับประกอบแล้วเจ้าพนักงานก็ได้เก็บพระพุทธสายโยงทั้งสองชั้นนะครับและจะได้นิมนต์พระสงฆ์จากอาสงที่อยู่ภายใน

0: พระที่นั่งพิมานรัตยาออกจากพระที่นั่งไปและจะได้ครับนมัสการในการนิมนต์พระสงฆ์ในชุดที่4ครับซึ่งก็จะมีพระสงฆ์ทั้ง10รูปนะครับดังนี้ครับ
1: ครับซึ่งพระสงฆ์ในลำดับชุดที่4นะครับประกอบด้วยพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิราธิบดีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระธรรมวชิระวิมลวัดรัชดาธิสถานพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพสิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามและลำดับสุดท้ายพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีทางศาสนพิธีนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์ในลำดับชุดที่4เข้ามาอย่างโถงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อประกอบพิธีนะครับในการสดับปกรณ์ในลำดับถัดไปครับนะขณะนี้พระสงฆ์ในชุดที่4นั้นได้เข้ามาบริเวณอาสงฆ์แล้วนะครับเพื่อให้เจ้าพนักงานปฏิบัติงานพิธีในการนิมนต์พระสงฆ์ครับซึ่งในการสดับประกอบนั้นนะครับเราจะเห็นถึงผ้าภูษาโยงครับผ้าภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกฏโกฏหีบศพหรือพระอัฐินะครับสำหรับการคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์เมื่อทำพิธีกรรมเช่นการบังสุกุลหรือการโยงจากราชรถประดิษฐานพระโกฏไปยังรถนำหน้าพระศพนะครับทำจากผ้าหลายชนิดตามศักดิ์ของผู้วายชนนะครับโดยมีการแบ่งนะครับตามลำดับของเกียรติยศหรือพระเกียรติยศของเจ้านายต่อไปนะครับในตอนนี้สำหรับผ้าภูษาโยงนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในงานลำดับพิธีทางศาสนาพุทธครับและในลำดับนี้ครับทางเจ้าพนักงานนั้นได้โยงนะครับผ้าลาดขาวลองโยงนะครับเพื่อการถวายอนุโมทนานะครับพระสงฆ์สดับปกรณ์ทางนั้นนะครับและในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็จะได้ทรงทอดผ้าไตรในพระสงฆ์ลำดับชุดที่4ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีกรรมขึ้นเกี่ยวเนื่องกับคนตายซึ่งจะกล่าวถึงความหมายอย่างเช่นความหมายของคำว่าสวดตามพจนานุกรมได้ให้ความหมายไว้ว่าการว่าเป็นทํานองอย่างพระสวดมนต์เช่นสวดสังฆะสวดพระอภิธรรมถ้าเป็นภาษาพูดจะหมายถึงการนินทาว่าร้ายว่ากล่าวแต่ในที่นี้จะหมายถึงการสวดของพระสงฆ์ซึ่งหากนำมาใช้ในการสวดพระอภิธรรมก็จะหมายถึงการนำเอาธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดในงานศพนั่นเองนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายของการสวดพระอภิธรรมเช่นเป็นการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะเป็นการทำบุญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องรวมไปถึงเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาเสียชีวิตลงผู้ที่เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศผลบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นหลักปฏิบัติครับ

ส่งในชุดที่4นะครับได้สดับประกอบแล้วครับแล้วจะได้ออกจากอาสงโดยกระทำเช่นเดียวกันกับทั้ง3ชุดที่ผ่านมาซึ่งในการนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง47รูปนะครับทางกรมการศาสนาได้นะครับนิมนต์พระสงฆ์ตามพระอารามต่างๆและได้ตามสมณศักดิ์นะครับที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนั้นก็จะได้มาปฏิบัตินะครับซึ่งพระสงฆ์ทุกรูปที่ได้เข้าสู่ในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับทั้งพระสงฆ์ทุกๆรูปที่ผ่านมานะครับจำนวนทั้งสิ้น47รูปซึ่งจะเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับในธรรมเนียมการใช้โกฏสำหรับส่งพระบรมศพและพระศพตลอดจนศพขุนนางผู้มีบรรดาศักดิ์นั้นเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบอิสริยยศที่สำคัญในพิธีศพของราชสำนักอันแสดงถึงความสง่างามของพระราชพิธีตามโบราณราชจะประเพณีครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นำเรียนไปถึงเรื่องพระโกฏพระบรมศพที่จะมี2ชั้นด้วยกันทั้งชั้นนอกและว่าที่เรียกว่าลองนะครับซึ่งทำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทองกับประดับกระจกอัญมณีชั้นในก็เรียกว่าโกฏทำด้วยเหล็กทองแดงหรือว่าเงินปิดทองลองชั้นนอกใช้ประกอบปิดโครงชั้นในสำหรับลองหรือพระลองที่ประดับอยู่ภายนอกของพระโกฏนั้นต่อมานิยมเรียกว่าพระลองเป็นพระโกฏจนเข้าใจว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับถึงก็จะมีในการแสดงพระอิสริยยศต่างๆหรือว่าได้นะครับเฉลิมพระอิสริยยศในส่วนของสมเด็จชั้นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับซึ่งก็จะมีในส่วนที่เป็นประวัติต่างๆที่นำเรียนท่านผู้ฟังไปในช่วงเวลาที่ผ่านๆมานะครับนะครับในการถวายพระเกียรติของพระศพนั้นก็จะแต่งด้วยเครื่องประดับพระโกฏที่ลดหลั่นกันตามลำดับนะฮะอย่างเช่นในงานพระบรมศพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีก็มีเครื่องประกอบพระอิสริยยศคือพระโกฏทองใหญ่จะมีการประดับในส่วนต่างๆของพระบรมโกฏอย่างครบถ้วนนี่เป็นต้นเช่นพุ่มดอกไม้นะครับเพชรที่ยอดโกฏนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้เสด็จพระชำเนินไปที่เตียงพระที่สวดพระพิธรรมนะครับจะคือเตียงด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกซึ่งอยู่ติดกันที่พระนั่งวิมานรัตยาและจะได้

0: ได้ฟังครับหลังจากที่พระพิธีธรรมได้สวดพระพิธีธรรมทั้ง4จบแล้วนะครับซึ่งประกอบด้วยพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามซึ่งได้สวดในทํานองกะและวัดสุทัศน์เทพวรารามได้สวดทํานองเลื่อนนะครับในการพระพิธีธรรมนั้นจะเป็นตำแหน่งของพระสงฆ์ที่ได้ส่งพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดในพระรามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในพระรามนั้นๆทำการฝึกหัดสวดพระพิธรรม7คัมภีร์โดยใช้ทำนองสวดจะต่างไปจากทำนองสวดศพบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นทำนองร้อยแก้วหรือไม่ก็เป็นทำนองสังโยคนะครับทั้ง10พระรามแห่ง10แห่งนั้นก็จะมีพระพิธีธรรมตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4แล้วนะครับคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดสะเกดวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดอนงคารามวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งพระพิธีธรรมจำนวน4รูปในพระรามทั้งพระรามหลวงทั้ง10แห่งนั้นนะครับเจ้าวาดจะมอบหมายเป็นผู้สวดพระพิธรรมทำนองต่างๆนะครับคือทำนองหลวงปกติแต่ละพระรามจะมีพระพิธีธรรม1สำรับหรือ4รูปแต่ในทางปฏิบัติจะมีการจัดพระสงฆ์สำรองไว้1สำหรับเพื่อไว้แทนสำหรับหลักของเป็นสำหรับหลักของพระอารามในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครับ
1: ซึ่งในวันนี้นะครับรายนามพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมงานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาสำนักพระราชวังนั้นนะครับในเตียงสวดที่1จากวัดราชสิทธารามมีพระครูสิทธิวชิรภานีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนและพระปลัดประทวนชินวโสนะครับโดยเป็นการสวดทำนองที่สวดคือทำนอง

0: นะครับส่วนเพลงสวดที่2นั้นเป็นพระจากวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับได้แก่พระครูศรีวชิรวงศ์พระมหากรวิกอสิโกพระมหาอัฐสิทธิ์อาคสิทธิและพระมหาปรมินทร์วรังกุโรนะครับโดยใช้ทำนองสวดเลื่อนนะครับ
1: ซึ่งในลำดับนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะได้ให้ประสงค์สรรพากรนะครับซึ่งในรายนามของพระสงฆ์ในลำดับนี้จะประกอบด้วยพระธรรมวชิรานพระธรรมวชิรยานโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมมงคลวชิโรภาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิรปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิรยานวิสิทธิ์วัดปฐุมวนารามพระธรรมวชิรยะปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระธรรมวชิรสุทธีวัดเทพศิรินทราวาสและลำดับสุดท้ายพระธรรมวชิราภรณ์วัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับ
2: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินส่งทอดพระไตรพระสงฆ์จำนวนรูปที่ได้นิมนต์เข้าภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาจำนวนนั้นครบทั้งสิ้นแล้วครับ47รูปครับในขณะนี้ทอดพระไตรในพระสงฆ์ตามรายนามที่ได้นำเรียนท่านฟังนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ยังมีส่วนของเกร็ดต่างๆที่อยู่ในการพิธีนะครับในการมาเป็นอาสกุศลในการสวดพระพิธรรมนี่นะครับก็จะมีทั้งหลายส่วนด้วยกันที่เกี่ยวข้องกันในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาณาจักรและพระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

0: เมื่อพระสงฆ์ได้สนับสนุนแล้วนะครับก็จะได้ครบทั้งสิ้น47รูปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้ทรงหลักทักษิโณทกครับ
1: ยะถาวาริวังหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันนรโสยะถามณิโย

อะติเรกวัสสะตังจีวะโตทีคายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนตมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุ

ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้สรรพกรถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาแล้วจะพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาระดับนี้ในส่วนของการที่จะได้บำเพ็ญพระราชกุศลนั้นนะครับก็จะได้เริ่มต้นขึ้นในจังหวะนี้ไปจนเป็นเวลาทั้งสิ้นนะครับในการที่จะได้มีการสวดพิธีพระพิธีธรรมได้สวดพระพิธีธรรมทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับ

0: อกจากจะมีการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมแล้วนะครับก็จะได้มีการประคมย่ำยามีกำหนด100วันขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่หน้าพระแท่นพระสวยตชัดนะครับที่พระพุทธรูปประจำบรรพสูตรนะครับและทรงกราบนั้นเสด็จพระราชดำเนินผ่านผู้มาเข้าเฝ้าซึ่งก็จะได้มีในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุครับคณะองคมนตรีครับคณะผู้ที่มาเข้าเฝ้าภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตยราชดารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒนวดีดารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรลักษมีโชติมหาวชิโรธมังกรสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณนะครับนำโดยผู้มาเฝ้าในวันนี้ก็ได้ออกจากภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะได้ทรงพระโปรดเกล้าในการให้มีพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนนะครับรับประทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันซึ่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะได้มีการนะครับตั้งแต่งตามที่ได้ทำเรียนถึงพระกิตยศได้พระทานอย่างสูงสุดแล้วนะครับและพร้อมกันในขณะนี้การประคมย่ำยามซึ่งก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญถือว่าเป็นราชพิธีเก่าแก่อันเป็นเสมือนเสียงแห่งแผ่นดินที่ก้องกังวานอยู่คู่ราชสำนักไทยมาแต่โบราณเป็นการบรรเลงดนตรีไทยประกอบพระราชพิธีบรมศพหรือพระศพเพื่อเทิดพระเกียรติแห่งพระมหากษัตริย์และพระบรมสารีริกธาตุอีกทั้งยังเป็นสัญญาณแห่งเวลาบอกยามให้เหล่าเจ้าพนักงานได้รู้กำหนดแห่งหน้าที่ดังเสียงดนตรีที่ขับขานความเป็นระเบียบแห่งราชพิธีและจังหวะแห่งชีวิตในราชสำนักซึ่งในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีการโปรดเพิ่มวงปี่พาทย์นางหงจากทางกลุ่มรียางไทยสำนักการสังเกตกรมศิลปากรเข้าร่วมประโคมต่อจากวงสังแต่และกลองชนะเพื่อสืบสารขนบอันทรงคุณค่าที่เคยใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีชื่อปีพาทย์นางหงได้มาจากหน้าทับนางหงจังหวัดตีอันอ่อนช้อยดังไร่รำของนางหงในห้วงเวหาประกอบด้วยวงนั้นจะประกอบด้วยปีชวาระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กกองทัดและจิงเรื่องบรรเลงเพลงเรื่องนางหงที่เรียงร้อยด้วยบทเพลง5ท่อนได้แก่พราหมณ์เก็บหัวแหวนสาวสอดแหวนแสนสุดสวัสดิ์แมลงปอทองและแมลงวันทองซึ่งทุกท่วนทำนองล้วนเปี่ยมด้วยรสแห่งความอาลัยอันละเมียดละไมขั้นตอนการประโคมนั้นก็จะเริ่มด้วยเสียงมโหระทึกสังแตรฝรั่งและแตรงอนซึ่งบรรเลงเพลงสำหรับบทก่อนส่งต่อให้ปีฉนัยเปิงและกองชนะบรรเลงเพลงพญาโศกลอยลมเพลงแห่งความเศร้าสะเทือนที่เป็นดั่งลอยตามลมแห่งอาลัยเมื่อจบลงวงปี่พาทย์นางหงจึงขึ้นประโคมเพลงเรื่องนางหงปิดท้ายพระราชพิธีอย่างสง่างาม
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพิธีธรรมนั้นเป็นตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะนะครับและได้รับพระราชทานนิตยภัตรจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นนะครับเกิดขึ้นในสมัยใดนั้นไม่ได้มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนแต่หากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมก็มีทั้งสิ้นด้วยกัน9วัดนะครับคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดประเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกดวัดมุรีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามและในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดมุรีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารนะครับและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันเปลี่ยนจากวัดราชบูรณะวัดหงรัตนารามและวัดอรุณราชวรารามมาเป็นวัดอนงครามวัดจักรวรรดิราชวาทและวัดประยุรวงศาวาสนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นั้นนะครับวัด พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับได้สวดทำนองกักครับสำหรับในส่วนของการกำหนดสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปจากตามพระอิสริยยศนะครับดังงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำหรับละสี่รูปนะครับผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืน100วันนะครับซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมก็จะมีทำนองเฉพาะโดยเรียกรวมกันว่าเป็นทำนองหลวงนะครับส่วนหลังจากที่มีการสวดพระพิธีธรรมแล้วมีการประโคมย่ำยามในงานพระศพด้วยเช่นเดียวกันนะครับคนไทยที่ติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอยู่ในขณะนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเคยได้ยินคำว่าประโคมย่ำยามจากการที่มีเป็นตามราชประเพณีโบราณในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับก็เหมือนเป็นสัญญาณให้รู้ว่ากำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็การประโคมย่ำยามในเวลาที่มีพระบรมศพหรือว่าประศพราชวงศ์ตลอดจนขุนนางผู้ใหญ่นะครับโดยมีกำหนดจังหวะแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับในส่วนของนอกจากการประโคมย่ำยามนั้นนะครับจะเป็นการบอกเวลาแล้วยังจะเป็นการพูดถึงเรื่องของเครื่องประกอบพระอิสริยยศยังถือว่าเป็นเครื่องบอกเวลาแก่การที่มีการให้เจ้าพนักงานปฏิบัติงานประโคมนี้โดยมีการอาจรับมาจากการย่ำยามในวัฒนธรรมอินเดียแต่โบราณนะครับโดยจะมีการกระทำทุก3ชั่วโมงเริ่มจากเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะครับรูปแบบของการประโคมย่ำยามจะมีหลักเกณฑ์แน่นอนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยใช้วงเครื่องสูงซึ่งประกอบด้วยปี่ฉนัยกลองชนะสังแล้วก็แตรงอนนะครับต่อมาได้มีการเพิ่มวงปี่พาทย์นางหงส์ร่วมประโคมตั้งแต่ครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นคราวแรกตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับซึ่งท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ก็ยังเป็นอยู่ในช่วงของหลังจากสวดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับโดยในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเชื่อมโยงต่อด้วยมุกรสันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนะครับเป็นอาคารทรงไทยยกพื้นสูงก่ออิฐถือปูนทาสีขาวตัวอาคารทอดยาวตามทิศเหนือใต้นะครับเฉลียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอยู่ในระดับพื้นดินเฉลียงด้านทิศใต้ยกพื้นสูงนะครับต่อกับชานหน้าเรือนจันทร์แล้วก็ปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงครับในส่วนของหลังคานั้นเป็นหลังคาลด3ชั้นบ่งด้วยกระเบื้องเคลือบสีประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งเชิงชายเดิมพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่บรรทมของพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงในบางโอกาสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้เป็นสถานที่สำหรับชุมนุมสมาคมและพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการและข้าราชบริพารฝ่ายในและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีและเมื่อพระบาทสมเด็จพระและเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสุวรรคตได้ส่งน้ำพระบรมศพณพระที่นั่งองค์นี้ตามโบราณราชประเพณีนะครับ
2: คร
1: ับ
2: ท่านผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของการถ่ายทอดเสียงนะครับ ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกำลังจะเสด็จพระราชดำเนินนะครับทหารตั้งแถวกองเกียรติยศนะครับในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาณพระที่นั่งแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในการใช้นะครับในการประดิษฐานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานะครับซึ่งภายในพระที่นั่งภายในโถงนะครับครับซึ่งในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับนะครับทำกลางการเฝ้ารับเสด็จของทหารกองเกียรติยศนะครับในการนี้นะครับในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับ

0: ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกับเสด็จออกพร้อมด้วยและสมเด็จพระและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารนะครับในการเสด็จกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับและในช่วงสุดท้ายนี้ของการถ่ายทอดเสียงนะครับซึ่งดำเนินมาเป็นเวลา2ช่วงนะครับโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเริ่มการถ่ายทอดเสียงในเวลา 15:40 นในช่วงที่1ของการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นการเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับโดยเคลื่อนขบวนมาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับและในช่วงที่2นั้นเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครับในช่วงสุดท้ายครับบทกลอนถวายความอาลัยนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาบทกลอนถวายความอาลัยนี้โดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุดังนี้ครับวิปโยคเศร้าโศกซึ้งถึงสวรรค์ทูลกระหม่อมละสยามขันเสด็จฟ้าคืนสู่ทิพสถานอันสถานสถิตเดิมนามาโปรดมาเกื้อล่าครู่แล้วลับหายเหมือนสายฟ้าสว่างขึ้นแวบเดียวจิตผศกยังยึดเหนี่ยวนอบน้อมหวังพึ่งพระบารมีเที่ยวถนอมโลกเมื่อพระลับทุกหน้าย้อมย่อมน้ำตาเรียงพเดียงพระกุศลท่านสร้างเสมอมาประชุมกับกุศลประชาร่วมร้อยพระพัชรกิติยาภาภูลพระเกียรติเป็นประหนึ่งเพชรใหญ่สร้อยสว่างพื้นภูมิสยามเสมอเทินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับและสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นทีมงานถ่ายทอดเสียงนะครับประกอบด้วยทีมเทคนิคครับในการดูแลทั้งทีมทางการดูแลผู้บรรยายนะครับและทีมเทคนิคที่ดูแลห้องส่งและทางทีมผู้บรรยายนำทีมโดยคุณพิญโยรุ่งสมัยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

สถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระ

จากแถลงการสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราทิพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชระมหาวชระราชธิดาส่งสิ้นพระชนพระองค์ทรงพระประชวรตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาโดยตลอดจนกระทั่งเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดโดยมีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และการฟื้นฟูพระวรกายอย่างต่อเนื่องแต่ในที่สุดพระองค์ก็ทรงสิ้นพระชนในวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569พระองค์จะสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ายุวดีเรืองฉายสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปู่โลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 9522ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่13มิถุนายนพ.ศ. 2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชระมหาวชระราชธิดาทรงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงประสูติแต่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถและเป็นพระราชนัดดาหลานพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มักได้รับการขนานนามสั้นๆว่าพระองค์พาและได้รับพระราชทานพระนามจากในหลวงรัชกาลที่9คำว่าพัชรกิติยาภานั้นมีความหมายว่าผู้ที่ได้รับการสรรเสริญเป็นแสงสว่างประดุจเพชรคำว่าพัชรหมายถึงเพชรมาจากพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมารในหลวงรัชกาลที่10ส่วนคำว่ากิตติหมายถึงคำสรรเสริญมาจากพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคำว่าอาภาหมายถึงความสว่างและเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในปีพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าสถาปนาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีและต่อมาเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นเจ้านายต่างกรมฝ่ายในมีพระนามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่า
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชระราชธิดาส่งพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระองค์ทรงมีพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นพระองค์ทรงสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี

การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายพระองค์พาได้รับการศึกษาระดับอนุบาลประถมและมัธยมต้นณโรงเรียนราชินีระดับมัธยมปลายณโรงเรียนฮีสฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดาระดับปริญญาตรีในปีพุทธศักราช2544จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ2ระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ1เนติบัณฑิตไทยเนติบัณฑิตยสภาปีการศึกษาพุทธศักราช2547 Master of Laws มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐ Doctor of the Siren of Law มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐและด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเติบโตในวังเทเวศจึงทรงห่วงใยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวทรงกล่าวเอาไว้ว่าไม่ห่วงมากนักแต่มีความเป็นห่วงมากกว่าทั้งเรื่องความประพฤติการวางตัวอยากให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นนอกจากช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระราชกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงจึงมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาตั้งแต่พระองค์ทรงพระเยาว์และด้วยทรงพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกอย่างเช่นในด้านกฎหมายและงานอัยการภายหลังจากพระองค์สำเร็จการศึกษาทรงเข้ารับราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยและทรงปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาและกระบวนการยุติธรรมพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมในทุกมิติโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่นผู้ต้องขังหญิงและเยาวชนซึ่งนำไปสู่การริเริ่มโครงการกำลังใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและส่งเสริมโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของพระองค์ควบคู่ไปกับพระเมตตาธรรมนำสู่การผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงพร้อมขับเคลื่อนโครงการกำลังใจคืนโอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีระหว่างประเทศพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียและผู้แทนถาวรไทยประจำพระองค์การสหประชาชาติณกรุงเวียนนาพร้อมทรงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมาธิการด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาแม้วันนี้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่ร่องรอยแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ยังคงปรากฏอยู่ในชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังผู้พ้นโทษครอบครัวและประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากพระราชกรณียกิจของพระองค์นานับประการพวกเราประสบนิกรชาวไทยต่างน้อมรำลึกด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาพระราชหฤทัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยในทุกมิติตราบจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพพระองค์จะสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้หลังจากสำนักพระราชวังออกประกาศเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่ 8:30 นถึง 12:00 นด้านในของศาลาสหทัยสมาคมจัดเตรียมโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาประดับด้วยดอกไม้มีพระภูษาโยงไปยังขันสาครบรรจุน้ำส่งพระศพอย่างสมพระเกียรติเพื่อแสดงความอาลัยมีรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเครือเจริญโภคภัณฑ์บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C บริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนตลอดจนสมาชิกราชสกุลและราชนิกุลต่างๆและประชาชนเข้าถวายน้ำส่งพระศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณส่วนแถวของประชาชนทางสำนักพระราชวังได้จัดเตรียมเต็นท์พักคอยและจุดบริการน้ำดื่มให้เป็นระยะพร้อมมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพอย่างเรียบร้อยบรรยากาศโดยรอบเป็นไปด้วยความสงบประชาชนหลายคนกล่าวด้วยน้ำตาว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดพระกรุณาธิคุณที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจะจารึกไว้ในใจของคนไทยตราบชั่วนิรันดร์ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14-16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาท

0: านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้เข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายทำคุณนายพรทิพย์ดิฉันจะทำหน้าที่ถามให้สิ้นสงสัยจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆอาจารย์ข้างสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังเดินทางและก็ติดอยู่ณที่ใดที่หนึ่งนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะกำลังใจจดใจจ่อนะครับรอฟังเสียงคุณแหม่มนะครับซึ่งน่าจะกำลังพากฟุตบอลอยู่นะครับผมก็เจอว่าตอนนี้ฟุตบอลไทยกับออสเตรเลียยู19นะครับกำลังเปิดกำลังจะแข่งนะครับตรงกับที่เราบรรยายทีนี้กลัวว่าแฟนรายการเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าแฟนรายการจะไปบอลนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แต่เรื่องราวของกฎหมายนะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวค่ะอาจารย์ขาและเป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะคะตาก็ดูบอลค่ะส่วนหูฟังความรู้นะคะซึ่งอาจารย์สละเวลามาบรรยายในค่ำคืนนี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะอาจารย์คะมีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีทนายตั้มนะคะหลังจากที่ทนายตั้มเนี่ยแถลงศาลเมื่อศาลอ่านคำพิพากษาแล้วเนี่ยนะคะบอกว่าให้นำคดีของตนเนี่ยไปเป็นกรณีศึกษาตั้งขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นคดีฉกหวยยายขยันที่สวรรคโลกนะคะตอนนี้ผู้ก่อเหตุก็คือลุงเดชกับป้าแหววก็รอดนอนคุกข้อหาลักทรัพย์โดยใช้กฎอุบายและร่วมกันลักลอตเตอรี่เนี่ยนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามยุ่งเหยิงกับพยานส่วนอีกคดีหนึ่งนะคะก็น่าสนใจเป็นคดีของสายสมุทรฉีกสัญญาเลยนะคะหลังจากที่ไปขึ้นศาลแล้วก็หลังจากที่ลงศาลกันมาชาวเน็ตก็อึ้งเพราะว่ามีคนคนหนึ่งอ้างเป็นตัวแทนฝั่งแม่แล้วก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มทนายแต่เข้าไปในศาลแล้วก็ออกมาแถลงว่าตัวเองก็ไม่ใช่ทนายแต่งตั้งเพียงแต่เป็นคนสังเกตการแต่เวลาพูดเป็นฉากเป็นตอนตรงนี้ต้องถามอาจารย์นะคะสามเรื่องเลยนะคะว่าเอ๊ะแล้วทนายทำแบบนี้ถูกไหมนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือฉกหวยแล้วจะยังไงแล้วก็ยายขยันจะได้สตังค์ค่าหวย6ล้านหรือเปล่าแล้วก็ทนายตั้มยังไงคะอาจารย์คะ
1: ครับก็ขอเอาเรื่องทนายตั้มนะครับขึ้นนะครับอธิบายก่อนเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาก็1ปีกับ8เดือนนะครับเป็นเรื่องราวที่เราเคยวิพากษ์วิจารณ์นะเรื่องการกระทำของทนายตั้มนะครับซึ่งผมก็เคยวิเคราะห์ไว้แต่เบื้องต้นว่าไอ้เรื่องการกระทำความผิดนะครับในเรื่องกระทำโดยเป็นปกติเนี่ยนะครับนิสัยเนี่ยนะครับซึ่งคือถ้ากรณีเข้ารักษาเนี่ยมันจะมีคดีต้องฟ้องเงินตามมาด้วยนะครับแต่คือก็เราก็บรรยายไว้แต่ต้นแล้วว่าพฤติกรรมลักษณะเนี้ยนะครับไม่ใช่ทำเป็นไม่ใช่เป็นอาชญากรกระทำผิดติดนิสัยนะครับไม่ใช่เป็นปกติธุระหรือทำเรื่องทำนองนี้อยู่เป็นประจำประจำเนี่ยนะครับคือกระทำต่อมาดามแค่คนเดียวเพียงแต่ว่ากระทำต่อเรื่องอยู่สองสามสี่เขาบอกว่าเป็นสิบกรรมอ่ะในข้อจริงเขาบอกว่ายกฟ้องไปเจ็ดกระทงให้เหลืออยู่สองสามกระทงความผิดนะครับแต่ว่าดูเอกสารสั่งให้คืนเงินเนี่ย70กว่าล้านเนี่ยก็น่าจะเรื่องช่อโกงเรื่องหวยออนไลน์นะครับมาทำธุรกิจเรื่องหวยออนไลน์ซึ่งคือก็จริงเนี่ยการที่ศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับพิพากษายกฟ้องไปแล้วก็ลงอยู่บางกระทงเนี่ยแต่ว่าศาลก็ได้ผมว่าศาลก็ได้พินิจพิเคราะห์พยานหลักฐานในสำนวนเนี่ยนะครับอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับจนฟังได้ปราศจากข้อสงสัยแล้วที่ศาลพิพากษาลงโทษนะครับว่ามีความผิดส่วนที่ศาลยกฟ้องเนี่ย ผมเข้าใจว่าพยานหลักฐานโจทย์ที่นำสืบมายังมีข้อพิรุธมีข้อน่าสงสัยหรือว่ามันมีความเคลือบแคลงหรือว่าพยานหลักฐานโจทย์มีความไม่ชัดเจนอยู่ว่าการกระทำเนี่ยมันเป็นเรื่องช่อโกงเรื่องทุจริตหรือไม่นะครับหรือช่อโกงเนี่ยเป็นต้องเป็นความผิดฐานหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและจากข้อความหรือคำหลอกลวงนั้นนะครับเป็นเหตุให้ผู้เสียหายหรือบุคคลที่3เนี่ยหลงเชื่อว่าเป็นความจริงได้ส่งมอบเงินนะครับทรัพย์สินให้กับผู้หลอกลวงหรือให้ทำเอกสารสิทธิ์หรือทำลายเอกสารสิทธิ์นะครับอันนี้ก็มีความผิดฐานช่อโกงโทษจำคุกจริงๆเนี่ยกระทงหนึ่งก็ไม่เกิน3ปีอันนี้รู้สึกเขาโดนไป5ปีกว่าน่าจะ 2-3 กระทงนะครับที่ศาลพิพากษาว่ามีความผิดส่วนที่ศาลยกฟ้องก็อย่างที่บอกนะครับว่าพยานหลักฐานไม่น่าจะฟังได้ชัดว่าเป็นการแสดงข้อความอันเท็จหรือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและจากการใช้คำหลอกลวงนี้ได้เงินจากมาดามไปนะครับแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ถึงที่สุดนะครับเพราะว่าทางฝ่ายโจทย์ก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์นะครับกระทงไหนที่เป็นช่อโกงธรรมดาเนี่ย เมื่อยกฟ้องเนี่ยนะครับโดยหลักการเนี่ยคดีก็จะต้องห้ามอุทธรณ์นะครับเพราะว่าโทษจำคุกเนี่ยถ้าช่อโกงธรรมดามันไม่เกิน3ปีนะครับเมื่อศาลยกฟ้องเนี่ยกฎหมายว่าต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงโจทย์จะอุทธรณ์ได้ก็ต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษานะครับอนุญาตคือเห็นว่าเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับควรที่จะขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ได้นะครับและรับรองให้อุทธรณ์ขึ้นไปถึงจะอุทธรณ์ได้ไอ้เรื่องตรงนี้มีทนายบางคนหลงลืมก็มีนะคุณแม่เพราะว่าพอโทษจำคุกเนี่ยอย่างคดีหมิ่นประมาทนะครับถ้าโทษจำคุกไม่เกินไม่เกิน3ปีหรือปรับเนี่ยนะครับไม่เกิน 60,000 บาทเนี่ยทีนี้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเกินก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งโทษจำคุกไม่ถึงโทษปรับไม่ถึงคือง่ายก็อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวงเนี่ยนะครับแม้จะฟ้องในศาลอาญาเพราะบางกระทงเนี่ยอยู่อำนาจศาลอาญาบางกระทงอยู่อำนาจศาลแขวงก็แต่ว่ามันความผิดต่อเนื่องกันโจทก็สามารถยื่นฟ้องมาในคดีเดียวกันได้และศาลอาญาก็มีอำนาจจะรับฟ้องในข้อหาที่อำนาจไม่อยู่อำนาจตัวเองไม่อยู่อำนาจศาลนั้นอะแต่ว่ามันมีกระทงอื่นที่เกี่ยวเนื่องและอยู่อำนาจศาลก็สามารถรับทุกข้อหามาพิจารณาพิพากษาได้นะครับอันนี้ก็พอตัดสินไปแล้วเนี่ยนะครับโดยหลักการเนี่ยพอไม่เห็นด้วยเนี่ยก็จะต้องยื่นอุทธรณ์นะถ้าจำเลยไม่เห็นฟ้องด้วยฟังโจทย์ที่ศาลยกฟ้องไม่เห็นฟ้องด้วยก็ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์แต่โดยปกติเนี่ยหลังจากศาลตัดสินแล้วเนี่ยคู่ความเนี่ยโดยทั่วไปบางทีก็สงสัยก็มีการสอบถามพูดคุยกับพวกสามีมีอยู่หลายคดีนะครับบางทีผู้ต้องหาสงสัยหรือโจทก์สงสัยว่าทำไมยกฟ้องทำไมลงโทษเนี่ยหรือลงโทษหนักไปเนี่ยเขาก็มีโอกาสจะแถลงศาลในขณะนั้นได้นะครับซึ่งศาลก็จะแนะนำว่าศาลเห็นดุลมิตรของศาลในแบบนี้นะถ้าคุณไม่เห็นฟ้องด้วยกับเหตุผลที่ศาลหยิบยกขึ้นวิจัยเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์จะใช้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นได้นะครับและก็มีหลายๆคดีหลายๆเคสหลายๆกรณีนะครับที่ศาลอุทธรณ์เนี่ยเห็นไม่ตรงกับศาลชั้นต้นไม่เห็นพ้องด้วยนะครับก็กลับคำพิพากษาของศาลต้นนี่ก็มีให้เห็นอยู่เป็นปกตินะครับถึงต้องมี3ศาลนะครับก็อย่างบอกว่าประสบการณ์ศาลเนี่ยแต่ละชั้นศาลเนี่ยบางทีประสบการณ์น้อยกว่าศาลที่สูงกว่านะครับพอศาลที่สูงกว่าก็มองทะลุปลุกโปร่งได้ดีกว่ามองมุมต่างๆมิติต่างๆได้ละเอียดรอบคอบและเขียนได้ลึกซึ้งกว่าเนี่ยนะครับก็ บางครั้งก็กลับคำพิพากษาชั้นต้นเป็นจากลงโทษเป็นยกฟ้องหรือจากยกฟ้องเป็นลงโทษหรือแก้คำพิพากษาชั้นต้นนะครับจากโทษหนักให้เป็นโทษเบาลงนะจาก5ปีอาจจะเหลือ3ปีก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาในกระบวนการพิจารณาของศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางคดีแพ่งคดีอาญาคดีแรงงานคดีภาษีหรือว่าคดีปกครองนะครับก็มีเรื่องลักษณะเนี้ยนะครับเกิดขึ้นอยู่ให้เห็นอยู่เนืองๆนะครับแล้วทนายความก็จะรับทราบจะรู้กันดีว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะมีหลายคดีที่ผมบางทีแพ้ในชั้นต้นเนี่ยผมอุทธรณ์นะครับก็กลับชนะในชั้นอุทธรณ์ซึ่งบางมุมมองเนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยกับเราเนี่ยเห็นไม่ตรงกันเราก็มั่นใจของเราถูกศาลชั้นต้นก็มั่นใจว่าศาลถูกนั้นต้องให้ศาลอุทธรณ์วิจัยชี้ขาดตรวจสอบความเห็นของศาลชั้นต้นกับอุทธรณ์ของทนายจำเลยเนี่ยดูว่าเหตุผลใครดีกว่าได้ผลของทนายจำเลยคดีนั้นมีคดีหนึ่งนะครับผมอุทธรณ์ไปเรื่องสัญญาเช่าซื้อเลิกหรือไม่เลิกเลิกแล้วหรือไม่นะครับถ้าจะไม่เลิกโจทย์ก็ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายจะฟ้องเรียกรถคืนถ้าเลิกแล้วก็มีสิทธิ์เรียกคืนนะครับศาลชั้นต้นว่าสิทธิ์จะเลิกสัญญานะการเลิกสัญญาชอบแล้วจำเลยต้องส่งรถคืนฟ้องแบบค่าเสียหายนะครับถ้าคืนไม่ได้ชดใช้ราคามาเราก็ต่อสู้ว่าทางนำสืบพยานหลักฐานของโจทก์ของจำเลยเนี่ยมันสอดรับกันว่าสัญญาเนี่ยนะครับการที่จำเลยประพฤติผิดสัญญาเนี่ยปรากฏว่าโจทก์ไม่ได้ถือเป็นสาสำคัญนะครับชำระค่างวดช้าบ้างเร็วบ้างชำระหลายๆงวดรวดเดียวหรือขาดไปเนี่ยกระทำพฤติกรรมลักษณะนี้กันมาโดยตลอดโจทก์ไม่เคยเห็นว่ากรณีอย่างนี้จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญานะครับพอจำเลยผิดสัญญาอยู่ยังไม่ครบ3งวดเนี่ยนะครับคือถ้าคิดทุกงวดเนี่ยเหมือนว่าผิดเกิน3งวดนะครับแต่ว่าพอผิดแล้วเลยเวลาแล้วเดือนนี้ไม่จ่ายข้ามอีกเดือนหนึ่งก็รับต้องจ่ายวันที่5ไปจ่ายวันที่10 11ก็รับไม่เคยทักท้วงว่าจำเลยผิดสัญญานะครับไอ้อย่างเนี้ยทางฝ่ายโจทย์ต้องกำหนดให้ชัดเจนอีกรอบหนึ่งว่าต่อไปนี้จะกำหนดให้จำเลยชำระหนี้ทุกวันที่5นะห้ามผิดนัดแล้วนะที่ผ่านมาโอเคมันไม่กำหนดเวลาที่ชัดเจนเพราะเราไม่ถือเป็นสำคัญที่ผิดนัดต่อไปจะต้องทุกวันที่5ที่5ที่5นะครับห้ามผิดปรากฏว่าโจทย์ไม่เคยมีพฤติกรรมลักษณะนี้กับจำเลยปล่อยปละละเลยมาอยู่ๆจะหยิบยกขึ้นบอกว่าจำเลยผิดนัด3งวดแล้วและบอกเลิกสัญญาไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีประกาศของสคบคุ้มครองจำเลยอยู่ด้วยนะครับคุ้มครองลูกหนี้อยู่ด้วยนะครับศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยกับเราว่าสัญญายังไม่เลิกโจทก์ยังไม่อำนาจฟ้องประชุมยกฟ้องไอ้กรณีของทนายตั้มก็เช่นเดียวกันนะครับก็ไอ้ที่ศาลลงไว้5ปีนะครับ5ปีกว่าหรือตีประมาณ6ปีเนี่ยนะครับก็ศาลอุทธรณ์อาจจะเห็นพ้องด้วยศาลชั้นต้นยืนตามศาลชั้นต้นนะครับโทษไม่เกินนี้นะถ้าโจทย์ไม่อุทธรณ์เรื่องโทษเนี่ยศาลก็มีแต่เสมอตัวนะเรื่องกำหนดโทษเนี่ยศาลจะไปรักษาเกินเลยจากเดิมไม่ได้ศาลอุทธรณ์เนี่ยมีแต่เท่าเดิมหรือลดลงมานะครับแต่ถ้าโจทย์อุทธรณ์บอกว่าที่ศาลชั้นต้นตัดสินในกรณีที่ฟังว่าผิดเนี่ย5ปีกว่าๆเนี่ยมันยังต่ำเกินไปมันควรจะ7ปีเลยแหละถ้าอุทธรณ์รักษาเนี่ยศาลเห็นด้วยว่าจำเลยควรได้รับโทษหนักกว่านี้นะครับไอ้กรณีก็ศาลก็สามารถพิพากษาเพิ่มเติมโทษในชั้นอุทธรณ์ได้ในขณะเดียวกันคุณนะครับทนายตั้มเนี่ยก็มีสิทธิ์จะอุทธรณ์ว่าที่ศาลต้นตัดสินไม่ถูกต้องยังคลาดเคลื่อนอยู่นะครับโดยเขาได้ท้วงติงศาลหลังจากศาลอ่านคำสั่งว่าศาลฟังคำพยานบุคคลเนี่ยมากจากอามากกว่าพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับพยานทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นิติวิทยาศาสตร์ต พยานทางหลักการทางวิทยาศาสตร์คือบันทึกข้อความที่ปรากฏทางไลน์การพูดคุยบันทึกเสียงไว้เนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะปรับแต่งกันได้นะครับคือจริงๆการรับฟังพยานหลักฐานของศาลเนี่ยเป็นดุลพินิจนะครับว่าจะศาลจะเชื่อบุคคลหรือจะเชื่อนิติวิทยาศาสตร์หรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะครับก็มีคดีอยู่หลายๆคดีนะครับที่ศาลไม่เอาด้วยกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หรือของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอย่างเช่นกรณีที่ฟ้องเรื่องลายเซ็นปลอมนะครับว่าปลอมผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยว่าปลอมแต่ศาลดูด้วยสายตาแล้วเนี่ยผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยว่าไม่ปลอมเหมือนกันนะครับแต่ศาลดูด้วยสายตาแล้วเนี่ยปรากฏว่าลายเซ็นของผู้กู้เนี่ยมีความขัดแย้งแตกต่างกันกับลายเซ็นตัวอย่างในเอกสารราชการอื่นๆหรือเซ็นที่เซ็นไว้กับธนาคารในระยะเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยเห็นชัดเจนว่ามันแตกต่างกันศาลก็รับฟังวิจัยว่าไม่น่าจะเป็นลายเซ็นของจำเลยนะครับก็ได้ทั้งที่รายงานกันผลพิสูจน์ของกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยชี้มาว่าลายเซ็นนี้เป็นลายเซ็นของบุคคลคนเดียวกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่มีหลายเคสหลายคดีลักษณะที่ศาลไม่เอาหลักฐานทางวิชาไปศาลเชื่อพยานบุคคลที่ให้การสอดคล้องต้องกันนะครับในทุกจุดตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยไม่มีตำหนิที่จะหยิบยกขึ้นวิจัยเลยอาจจะมีข้อแตกต่างแต่เป็นข้อปลีกย่อยเล็กน้อยเนี่ยไม่ใช่ข้อสงสัยอันสำคัญนะครับศาลจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยไม่ได้ไอ้กรณีนี้ผมเข้าใจว่าศาลก็จะเชื่อว่าพยานบุคคลที่นำสืบมาเนี่ยมีเหตุมีผลนะครับมีความสัมพันธ์เป็นผลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบแล้วก็อาจจะมีฐานอื่นๆสอดรับนะครับฟังได้ว่าจำเลยกระทำผิดนะฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยกระทำความผิดและพิพากษาลงโทษอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะแต่ว่าไอ้ข้อขัดแย้งข้อแตกต่างนะครับของพยานเนี่ยมันก็เป็นมุมมองศาลอาจจะเห็นว่าเบิกความสอดคล้องต้องกันแต่จำเลยบอกอันนี้มันขัดแย้งกันนะครับเป็นสาระสำคัญนะไม่ใช่ปลีกย่อยก็เกิดขึ้นแล้วนะครับกรณีนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับว่าเรื่องนี้ศาลอุทธรณ์จะว่าไงนะครับแต่ว่าที่ทนายตั้มบอกว่าเอาเรื่องของเขาเนี่ยไปบรรยายนักศึกษาฟังด้วยเนี่ยศึกษาบอกว่าอาจจะนะแต่ว่ามันมีแนวคำสั่งฎีกาผมว่าที่มีคดีที่สลับซับซ้อนลึกซึ้งและมีปัญหาทางกฎหมายมากกว่าเนี่ยที่เขานำไปสอนอันนี้ผมว่ามันก็ยังไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งนะครับอาจจะประเด็นที่ผมบอกว่ากระทำผิดเป็นปกติธุระเนี่ยนะครับซึ่งเราผมตั้งแต่ต้นผมก็เห็นว่าไม่น่าจะเข้ากรณีนี้นะครับพอไม่เข้ากรณีนี้ปั๊บเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องฟอกเงินนะครับความผิดฐานความผิดฐานฟอกเงินก็ไม่มีพออาญาไม่มีไอ้ทางแพ่งเนี่ยนะครับเรื่องฟอกเงินที่ศาลสั่งริบไม่ริบเนี่ยมันก็ตกไปด้วยที่ศาลแพ่งยกคำร้องของทนายตั้มไปก่อนก็ผมก็เห็นคล้อยตามนะครับอาญาที่ตัดสินลักษณะนี้ผมในทัศนะผมเห็นคล้อยตามว่ามันไม่เข้ากรณีฟอกเงินนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเป็นคดีอาญาเนี่ยนะครับเมื่อคุณเบียดบังยักยอกหรือฉ้อโกงทรัพย์สินเข้าไปนะและการยื่นคำขอนะครับให้จำเลยคืนเนี่ยศาลก็พิพากษาให้คืนเงินนั้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแม้คดีแพ่งอย่างที่ผมบรรยายไว้ครั้งก่อนว่าคดีแพ่งยกคำร้องก็จริงนะครับว่าไม่เข้าฟอกเงินแต่ในคดีอาญาเนี่ยแม้จะไม่ฟอกเงินนะแต่คุณฉ้อโกงเงินเขาไปจริงๆศาลเขาจะสั่งให้คืนพอสั่งให้คืนก็ถือว่าตกเป็นลูกหนี้ตามการพักษาในส่วนแพ่งนะครับให้กับเจ้าหนี้ซึ่งเจ้าหนี้ก็อาจจะยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวนะครับในส่วนแพ่งเนี่ยเพื่อห้ามย้ายถ่ายเทขึ้นมาเขาเรียกว่าสำทับทับไอ้คำสั่งของศาลคดีแพ่งที่ให้อายัดไปชั่วคราวนะยึดไปชั่วคราวก่อนเนี่ยไปอีกรอบหนึ่งเนี่ย นะครับอันนี้ก็น่าเป็นประโยชน์ถึงทางฝ่ายผู้จ่ายหรือโจทย์นะครับนั่นคือกรณีของทนายตั้มนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องลอตเตอรี่นะครับคุณแม่ก็มีประเด็นว่าเมื่อตัวลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยถูกเผาไฟไปแล้วถูกทำลายไปแล้วเนี่ยมันไม่มีต้นฉบับที่ป้าขยันเนี่ยจะนำไปแสดงตนต่อกองสลากเพื่อรับเงินเนี่ยก็จะมีปัญหานี้ขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องจำลองนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดคุณแม่เกิดมาแล้วตั้งแต่ปี30นะครับหรือปี49เนี่ยอย่างน้อยมี2คดีขึ้นสู่ศาลฎีกานะครับซึ่งศาลฎีกาเนี่ยนะครับเห็นว่าการที่ด้านหลังสลากบอกว่าต้องมีต้นฉบับมาแสดงเนี่ยนะครับถึงจะรับเงินได้นะศาลฎีกาบอกว่านั้นเป็นเพียงนะครับเป็นเพียงข้อเท็จจริงที่คือถ้าสมมติว่าอยู่ๆจะไปรับเนี่ยแล้วไม่มีสลากใดๆเลยเนี่ยไม่มีต้นฉบับหรือมีสำเนามารักษาเนี่ยนะครับ เขาก็อาจจะไม่ให้ก็ได้นะครับเพราะแต่ว่าถ้ามีข้อเท็จจริงมันชัดเจนมีเรื่องราวเกิดขึ้นชัดเจนนะครับว่าฟังข้อจริงได้ยุติว่าป้าเนี่ยซื้อจริงสลากเลขนี้จริงแล้วเกิดเหตุว่าถูกลักทรัพย์ไปจริงนะครับลักทรัพย์โดยใช้กลบายหรือว่ายักยอกทรัพย์ไปจริงเนี่ยครับไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยป้าก็มีสิทธิ์จะได้รับเงินจากกองสลากถ้ากองสลากปฏิเสธการจ่ายเงินป้าก็ยื่นมีสิทธิ์ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งนะครับให้จำระนะฮะรางวัลตามสลากได้หรือตามลอตเตอรี่ได้สลากกินแบ่งได้นะครับ
0: ค่ะ
1: นี้ก็ไม่ต้องป้าไม่ต้องกังวล นะครับไอ้สลากไอ้กองสลากจะอ้างความชอบธรรมจะไม่จ่ายว่าไม่มีต้นฉบับมาเนี่ยอันนี้ศาลวิจัยไว้เป็นที่ยุติอยู่ 2-3 คดีแล้วฮะกองสลากต้องจ่ายนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ระวังเรื่องระมัดระวังนะครับการที่เราไปซื้อขายสลากออมสินเกินราคาเด็กของป้าไม่มีประเด็นนะแต่กรณีที่ไปซื้อสลากออมสินเยอะๆเกินราคาเนี่ยแล้วถูกช่อโกงไปเนี่ยอันนี้เวลาเราจะไปฟ้องเขาเนี่ยเราจะฟ้องไม่ได้เพราะเราเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเราเสนอนะครับไปเสนอซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะแล้วคือรู้แล้วราคาเกินเนี่ยแล้วยังเสนอซื้อเนี่ยกฎหมายบอกว่ามีเจตนามุ่งประสงค์ต่อผลประโยชน์อันเกิดจากการกระทำผิดกฎหมายวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งไม่สุจริตนะครับเป็นผู้มีมือไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ไม่สุจริตมาใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ยอันนี้ศาลจะยกฟ้องได้นะครับ
0: ก็
1: คงจบประมาณนี้นะครับคุณแม่ครับทำได้สองเคสครับ
0: ค่ะก็เป็นสรุปว่าตกลงใครซื้อลอตเตอรี่ต่อไปนี้ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ส่วนลุงเดชเป็นแฟนป้าแหววไม่ใช่แฟนป้าขยันเพราะฉะนั้นห้ามมาตรวจสลากแล้วยึดถือสลากไว้ตามนี้นะคะช่วงนี้พักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

Korean kimchi hot hot. ใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: โดยสสิธรกวังคดีโลกประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของพระสงฆ์นิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันชาววัดบ้านไร่โคราชรำลึกถึงอดีตที่พระองค์พาเคยเสด็จกราบหลวงพ่อคูณที่วัดบ้านไร่ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาวัดเก่าแก่ที่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณพระเกจิชื่อดังเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้และเมื่อครั้งที่หลวงพ่อคูณยังไม่มรณภาพพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหรือพระองค์พาเคยเสด็จพระดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เมื่อวันที่11ตุลาคม2538ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลและสนทนาธรรมกับพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธที่วัดบ้านไร่นี้ด้วยหนึ่งในคณะกรรมการวัดบ้านไร่เปิดเผยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเสด็จมาพร้อมพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีซึ่งมีประสบนิกรมารอรับเสด็จเป็นจำนวนมากเต็มพื้นที่วัดบ้านไร่เพราะทั้งสองพระองค์ทรงเป็นที่รักเทิดทูนอย่างมากของประสบนิกรชาวไทยและเมื่อได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์พารู้สึกเสียใจอย่างมากเพราะพระชนสายังน้อยและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรอย่างต่อเนื่องและไม่ทรงย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยแต่การแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติที่หลีกหนีไม่พ้น ที่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายอาลัยต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าผู้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนทุกหมู่เหล่าคุณยายอุศนีณลำพูนอดีตพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่วัย75ปีบอกว่าวันนี้ที่พระองค์ท่านจากไปรู้สึกเสียดายในคุณงามความดีอยากให้คนไทยเอาแบบอย่างพระองค์ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมต่อไปบัณฑิตร่างเล็กอาลัยพระองค์พาครั้งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์นางสาววราพรสร้อยเสนชาวอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ผู้พิการร่างเล็กที่โรคโซ

0: ในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรว่ายังคงชัดเจนอยู่ในใจเนื่องจากตนเป็นนักศึกษาทุนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงตั้งใจว่าจะต้องเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเช่นเดียวกับบัณฑิตทั่วไปเพื่อถวายความเคารพและเก็บไว้เป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชีวิตและสิ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำคือตอนที่เข้ารับปริญญาบัตรแต่ด้วยข้อจำกัดด้านร่างกายทำให้คณะผู้จัดงานปรับให้เข้ารับในลำดับสุดท้ายและพระองค์พาทรงให้ความเมตตาเพราะรู้ว่าตนเอื้อมรับปริญญาบัตรไม่ถึงเห็นภาพพระองค์โน้มตัวลงมาจนตนใจหายนางสาววรพรกล่าวว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังคงเชื่อมั่นว่าพระหัตถ์แห่งรักของพระองค์ได้ยื่นมาถึงเธออย่างแท้จริงพระองค์ทรงมองเห็นความพยายามของคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: กว่าสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: 2บทเพลงนะคะจักรยานคนจนคุณยอดรักสลักใจครับร้องแล้วก่อนหน้านั้นนักเพลงคนจนคุณสายันสัญญานะคะท่านผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและสืบเนื่องนะคะจากข่าวน็อตสกรูอะค่ะตกกระจายบนท้องถนนตอนแรกก็บอกว่ารถเนี่ยนะคะที่ขับตามมาเนี่ยยางรั่วไปเกือบ10คันล่าสุดบอกเกือบ100คันนะคะก็เป็นเหตุที่น็อตสกรูอะค่ะมันตกบนถนนมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกแล้วก็มีรถขับเหยียบยางก็รั่วนะคะเจ้าหน้าที่เก็บน็อตออกหมดแล้วก็เคลื่อนย้ายรถแล้วแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะอาจารย์จะบรรยายให้ฟังด้วยประเด็นของภาษากฎหมายในเรื่องของความรับผิดในละเมิดของนายจ้างและตัวการอาจารย์ขา
1: ครับผม
0: ครับเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ
1: ครับ
2: ก็ประเด็นที่นะครับที่จะนำมาพูดคุยในค่ำคืนนี้นะครับเนื่องจากว่าเรื่องราวการเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือว่าการกระทำละเมิดบนท้องถนนก็ดีนะครับหรือว่าการงานอื่นก็ดีนะครับที่ลูกจ้างนะครับกระทำการไปในทางการที่จ้างนายจ้างเนี่ยนะครับถ้าเกิดเหตุความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งเป็นละเมิดนายจ้างก็ต้องร่วมรับผิดนะครับกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดและอีกกรณีที่ไม่ได้เป็นนายจ้างลูกจ้างนะครับแต่เป็นตัวการตัวแทนนะครับถ้าตัวแทนเนี่ยนะครับไปกระทำละเมิดในกิจการที่ได้รับมอบหมายจากตัวการเนี่ยคล้ายๆนายจ้างนะครับแต่ว่าไม่ใช่สัญญาจ้างเป็นเรื่องตัวการตัวแทนถ้าตัวแทนกระทำการนะครับในกิจการรับมอบหมายและไปละเมิดต่อบุคคลที่3บุคคลภายนอกและเกิดความเสียหายเนี่ยตัวการจะต้องร่วมรับผิดกับตัวแทนในผลแห่งละเมิดนะครับซึ่งตัวแทนได้กระทำไปในกิจการที่รับมอบหมายนะครับซึ่งเหตุผลเนี่ยนะครับคล้ายๆกันแต่ว่านิติสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างกับตัวการกับตัวแทนเนี่ยนะครับอันนี้มันมีข้อที่ไม่ที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นเวลามีคดีความเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราต้องดูนะครับว่าเป็นเรื่องตัวการตัวแทนเป็นเรื่องนายจ้างลูกจ้างหรือเป็นเรื่องผู้ว่าจ้างนะครับคือถ้านายจ้างลูกจ้างเป็นกฎหมายแรงงานแต่ถ้าผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างเนี่ยจะเป็นเรื่องกฎหมายเพ่งเรื่องรับจ้างทำของกับเรื่องตัวการตัวแทนเนี่ยนะครับสามเรื่องนี้นะครับเมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยทางนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ
0: ค่ะ
2: ก็ต้องทำความเข้าใจกันว่าเราจะต้องรับผิดหรือเราจะได้สิทธิ์ฟ้องนายจ้างหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับในเรื่องนายจ้างต้องรับผิดหรือไม่มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425นะครับบัญญัติโดยสรุปว่านายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนะครับอันดับแรกคือเป็นนายจ้างกับลูกจ้างหรือไม
0: ่
2: อันที่สองก็คือกระทำในทางการที่จ้างหรือไม่นะครับถ้าครบทั้งองค์ประกอบทั้งสององค์ประกอบนะครับอันนี้นายจ้างก็รับผิดชอบนี่ครับทีนี้เราต้องพิจารณาความสัมพันธ์นะครับระหว่างนายจ้างลูกจ้างนะครับว่าเป็นไปตามสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่ก่อนนะครับถ้ามีความสัมพันธ์ลักษณะนี้ก็ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์กันในทางสัญญาจ้างทำของนะครับผู้ว่าจ้างก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับเว้นแต่ว่าผู้ว่าจ้างมีส่วนประมาทเลินเล่อในคำสั่งที่ทำให้ผู้รับจ้างก็คือเรื่องจ้างทำของนะครับกระทำเนี่ยอันนี้ก็ต้องร่วมรับผิดในการทำละเมิดนั้นนะครับลองมาดูตัวอย่างนะครับว่ากรณีเนี้ยเป็นเรื่องนายจ้างลูกจ้างหรือกฎหมายจ้างแรงงานหรือจ้างทำของนะครับเขาบอกว่าจำเลยนะครับจำเลยที่จ้างพอไปยึดรถของจำเลยคืนจากพอคืนนะไปยึดรถของจำเลยคืนพอจ้างทอนะจำเลยจ้างพอไปยึดรถคืนพอไปจ้างทอไปยึดอีกต่อหนึ่งกรณีนี้ความสำเร็จของงานเนี่ยนะครับเป็นเรื่องลักษณะ คือไม่สามารถบังคับบัญชากันได้ครับก็ยึดถือความสำเร็จของงานเป็นวัตถุประสงค์ของสัญญานะครับก็เป็นลักษณะสัญญาจ้างทำของนะครับก็สัญญาระหว่างจำเลยกับพอเป็นสัญญาทำของจำเลยกับทอไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกันทอกับรถที่ยึดมาไปส่งได้พอระหว่างทางไปชนรถของโจทย์ชายนี่จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบนะครับที่เป็นผู้นายจ้างประจำนะครับแต่ว่าจ้างเฉพาะเคสเนี้ยว่าช่วยไปยึดรถจำเลยบอกให้พอไปช่วยยึดรถคืนให้หน่อยนะครับซึ่งจำเลยจ้างพอให้ไปยึดรถเนี่ยจำเลยไม่สามารถบังคับบัญชาพอให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะครับก็คือแค่คุณไปยึดรถมาให้จำเลยและจำเลยจะให้ค่าตอบแทนค่ายึดรถนะครับ

0: าเกิดว่าพอไปยึดรถแล้วระหว่างรถกลับมาให้จำเลยเนี่ยแล้วเกิดไปเฉี่ยวชนกันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานนะครับไอ้กรณีอย่างนี้ผู้ที่เสียหายเนี่ยจะฟ้องจำเลยคนที่จ้างพอเนี่ยให้รับผิดในผลแห่งละเมิดเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานเมื่อพอรับจ้างแรงงานเป็นจ้างทำของพอก็ไปจ้างทออีกทอดหนึ่งครับทอก็เป็นเรื่องเป็นผู้รับจ้างทำของนะครับทีนี้จำเลยกับทอก็อีกทอดหนึ่งไม่ได้เกี่ยวคือพอจ้างพอไปจ้างทอจำเลยกับทอไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะครับเป็นแต่ว่าทอรับมอบหมายจากพอไปยึดรถนะครับก็ฟ้องไม่ได้นะครับไม่ว่าจะพอขับเฉี่ยวชนเองหรือทอขับเฉี่ยวชนเนี่ยผู้เสียหายก็ฟ้องจำเลยไม่ได้เจ้าของรถเนี่ยนะฮะไม่ได้ฟ้องยังไม่ได้อีกอันหนึ่งนะครับมาดูว่าเป็นจ้างแรงงานจ้างทำของเขาบอกว่าจำเลยที่หนึ่งรับจ้างล้างและเฝ้ารถจำเลยที่หนึ่งนะครับรับจ้างล้างและเฝ้ารถซึ่งจอดอยู่ริมถนนอันเป็นที่ซึ่งตนเฝ้ายามอยู่นะครับคือเขามีหน้าที่เฝ้ายามแต่ว่าไปรับจ้างล้างรถและเฝ้ารถซึ่งอยู่ริมถนนที่ตัวเองเป็นยามนะโดยเจ้าของรถเนี่ยไม่ได้มาเกี่ยวข้องด้วยแต่อย่างใดนะครับคงต้องการแต่ผลสำเร็จของงานคือความสะอาดและความคงอยู่ของรถจึงเป็นเรื่องจ้างทำของปรากฏว่าจำเลยหนึ่งเนี่ยนะครับคืออาจจะล้างรถแล้วรถเนี่ยไปใช้นะครับไปใช้ปรากฏว่าไปเฉี่ยวชนรถกันอื่นนะครับด้วยความประมาทเนี่ยไอ้อย่างนี้ผู้ที่รับความเสียหายหรือผู้เสียหายเนี่ยจะฟ้องเจ้าของรถไม่ได้หรือจำเลยที่สองไม่ได้เพราะจำเลยสองเนี่ยแค่รถมาล้างจ้างล้างอ่ะนะครับเราไปจ้างเอาล้างรถตามศูนย์ล้างรถเนี่ยนะครับคาแคร์ล้างรถเนี่ยนะครับพอล้างเสร็จเราจ่ายตังค์ออกมาเราบังคับบัญชาสั่งนู่นสั่งนี่ก็ไม่ได้ไอ้กรณีถ้าแอบรถไปขับละเมิดก็ฟ้องคนขับอย่างเดียวนะครับไปฟ้องเจ้าของรถแต่รถมาล้างเนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เป็นนายจ้างจ้างกันนะครับแต่ถ้าเป็นบริษัทนะครับบริษัท A เนี่ยนะครับทำธุรกิจอะไรก็แต่ก็จ้างนาย B เป็นคนขับรถประจำของบริษัทเนี่ยแล้วนาย B ก็ไปเอาของรับของบริษัทไปส่งที่นู่นที่นี่ไอ้อย่างเนี้ยนาย B เป็นลูกจ้างรับเป็นเงินเดือนเป็นพนักงานประจำของบริษัท A อย่างเงี้ยนะครับแล้วขับรถไปเฉียวชนไอ้อย่างนี้ถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงานเพราะนายจ้างบังคับบัญชาได้และจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนรายเดือนเป็นการรับจ้างขับรถนะครับไม่ได้ผลสำเร็จของงานเป็นหลักคือทำงานประจำตามที่นายจ้างมอบหมายหน้าที่ไปรักษาเนี่ยนะครับไอ้อย่างนี้ถ้าเป็นเฉียวชนใครขึ้นมาก็ต้องนายจ้างหรือบริษัท A ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของพนักงาน B นะครับเรียกค่าผู้เสียหายเรียกค่าเสียหายได้นะครับอีกอันหนึ่งโจทย์ติดต่อกับจำเลย2ที่คลินิกนะครับของจำเลย2อันนี้ก็เคยมีคดีรักษาเนี่ยนะครับผมก็เคยสู้คดีนะครับเรื่องหมอเนี่ยนะครับโจทย์ติดต่อกับจำเลย2ที่คลินิกของจำเลย2นะฮะไปติดต่อที่เวลาจะผ่าตัดบางทีจำเลยที่2เนี่ยไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือตัวเองผ่าตัดนะครับจึงตกลงผ่าตัดโดยจำเลยที่2เนี่ยตกลงให้โจทย์เนี่ยเข้าไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลนะครับของจำเลยที่1นะครับ คือ2เนี่ยไปใช้โรงพยาบาลจำเลยที่1โดย2ก็จ่ายเงินค่าใช้เครื่องมือค่าบริการต่างๆนะครับและปรากฏว่าพอทำการผ่าตัดเนี่ยไปและเกิดความเสียหายโดยละเมิดเนี่ยนะครับทำให้คนโจทย์เนี่ยที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยรับความเสียหายรักษาเนี่ยนะครับพยานหลักฐานรักษาเนี่ยศาลบอกว่าไม่ได้ความแน่ชัดว่าเป็นนายจ้างลูกจ้างครับจริงๆก็ไม่ได้เป็นนายจ้างลูกจ้างหรอกเพียงแต่เป็นขอใช้ผ แผนกของโรงพยาบาลของจำเลยที่1ท่านเองถ้าเกิดละเมิดขึ้นมานี่ฟ้องโรงพยาบาลไม่ได้ในฐานะนายจ้างนะครับแต่ว่าบางทีก็ต้องหามุมมองอื่นนะครับหรือรูปแบบกฎหมายอื่นนะครับว่ามันเข้ากรณีอื่นได้หรือไม่ที่จะฟ้องโรงพยาบาลเนี่ยนะครับบางทีอาจจะเข้าลักษณะเป็นตัวการตัวแทนแต่คดีนี้เขาฟ้องเรื่องความเป็นนายจ้างแต่ประสานฎีกาบอกว่าความเป็นนายจ้างไม่เข้าแต่ถ้าเขาฟ้องเรื่องลักษณะตัวการตัวแทนหรือทำงานร่วมทำงานด้วยกันเนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็อาจจะได้เข้ากรณีนี้ได้เมื่อวันที่10ผมไม่พยานกฎหมายบรรยายกฎหมายเรื่องเทคนิคการว่าความให้ผู้ที่จะสอบขึ้นทะเบียนทนายความฟังเนี่ยก็ได้บรรยายเรื่องที่เคยมีเรื่องราวที่มี FC ของเรานะครับให้เขายืมเงินไปแล้วก็หลักฐานการกู้ยืมเงินไม่มีแต่ว่าพฤติการดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเข้ากู้ยืมเงิน 100% มันอาจจะเข้ารักษาตัวการทดแทนซึ่งคดีนั้นผมเคยฟ้องให้เขานะครับเรื่องตัวการทดแทนเนี่ยเป็นแฟน FC รายการเราเนี่ยที่บอกหาทนายมา 4-5 ปีแล้วฟ้องไม่ได้ทนายบอกว่าการกู้ยืมเงินไม่อยากถามในหนังสือก็ฟ้องไม่ได้แต่เราปรับเข้ากฎหมายแล้วละตัวการตัวแทนจนสามารถฟ้องได้แล้วก็จำเลยก็ยอมชดใช้คืนมานะครับอันนี้เช่นเดียวกันบางทีมันไม่เข้านายจ้างลูกจ้างแต่มันอาจจะเข้าจ้างทำของและมีการสั่งบังคับสั่งเกี่ยวกับการกระทำตรงนั้นเนี่ยในคำสั่งนั้นไปละเมิดเขาเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะฟ้องเรื่องสัญญาจ้างทำของแต่ผู้ว่าจ้างมีส่วนในการสั่งให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อันนี้ก็อาจจะเข้ากรณีนั้นได้หรือมอบหมายเชิดถ้าเป็นตัวแทนเชิดนะครับก็อาจจะเข้าข่ายรักษาเป็นตัวการตัวแทนได้นะครับอันนี้เราต้องโมดิฟายหรือประยุกต์ใช้ได้นะครับหรืออีกอันหนึ่งนะครับเรื่องอันนี้เรื่องของตำรวจนะครับเรื่องตำรวจเนี่ยในโรงพักเนี่ยบางทีลูกน้องกับนายเนี่ยก็มีคดีเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับก็คือเขาบอกจำเลยที่หนึ่งที่สองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่สน.เดียวกันน่ะจำเลยที่หนึ่งเป็นผู้ใต้บังคับชาของจำเลยที่สองศาลบอกว่าการที่จำเลยที่สองขับรถยนต์ของจำเลยที่สองการที่จำเลยที่หนึ่งขับรถยนต์ของจำเลยที่สองอาสาไปส่งจำเลยที่สี่ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานศาลบอกเป็นเรื่องเอื้อเฟื้อส่วนตัวของจำเลยหนึ่งฟังไม่ได้ว่าจำเลยหนึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่สองก็คือผู้บัญชานะครับจำเลยที่สองจึงไม่ต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดของต่อโจทย์ที่หนึ่งนะครับคือขับรถไปแล้วเฉียวชนเนี่ยนี่เป็นเรื่องนอกหน้าที่นอกคำสั่งบังคับบัญชาของจำเลยที่สองนะครับเป็นเรื่องไปส่งเพื่อนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ศาลบอกว่าไม่ใช่นายจ้างลูกจ้างนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะถ้าถามแบบนี้แบบนี้ไม่ได้กวนใจอาจารย์นะคะแต่อยากรู้จริงๆอะค่ะเลิกงานแล้วค่ะไอ้เจ้าคนขับรถของเราเนี่ยนะคะได้รับโทรศัพท์จากแฟนก็เอารถของเราดีละค่ะไปรับแฟนแล้วรถเกิดไปผิดพลาดชนแบบเนี้ยค่ะเราเป็นนายจ้างใช่ไหมคะเราจ้างเขามาขับรถเป็นรถส่วนตัวค่ะอาจารย์เราเป็นนายจ้างเราต้องรับผิดชอบเขาไหมคะแต่เวลาเข้างานเขาอ่ะก็คือ8โมงเช้าเลิก5โมงเย็นแบบนี้ค่ะแต่บางทีก็มี OT ถ้าใช้เกินเวลาไปเราก็จะจ่ายให้กับลูกจ้างเราแบบนี้ค่ะอาจารย์
0: ครับ
1: แบบนี้เราเป็น
0: ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาว่ามันอยู่ในหน้าที่ก็เรียกอยู่ในกระทำการในทางการที่จ้างหรือเปล่าหรืออยู่ในหน้าที่หรือไม่นะครับคือถ้าเขามีหน้าที่เป็นคนละขับคนขับรถเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือถ้าสมมติว่าเขาเข้างานไปขับรถเนี่ยสมมติ9โมงเลิก5โมงระหว่างเวลาเนี่ยนะครับถือว่ายังอยู่ในทางการที่จ้างแล้วคุณออกนอกเส้นทางคุณไปรับอันเนี้ยรับแฟนอะไรพวกเนี้ยนะครับแนวคำพิพากษาที่ศาลฎีกาเกษินเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในทางการที่จ้างแต่ถ้าจบลงแล้วนะครับหมดหน้าที่เรียบร้อยแล้วเอารถมาคืนแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่าพอนายจ้างเผลอเนี่ย แอบไปเอากุญแจมาขับออกไปนี่อันนี้เป็นเรื่องนอกหน้าที่ทางการที่จ้างนะครับ
1: อ้าวแล้วค่ะ
0: ต้องรถถือว่า 5:00 น.เอารถมาส่งจบหน้าที่แล้วอันนี้จบหน้าที่เด็ดน้ำเสด็จน้ำเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วแอบกลับเข้ามารถไปรับแฟนไปรับกิ๊กแล้วไปเฉี่ยวไปชนเนี่ยอันนี้นายจ้างไม่ต้องรับผิดชอบนะครับแต่ว่าตัวลูกจ้างคนขับก็ต้องรับผิดชอบอยู่นะครับอันนี้ไม่รอดพ้นนะครับที่บอกว่าทางการที่จ้างอ่ะในความหมายทางการที่จ้างนะครับว่า อยู่ในบางทีดูเหมือนจะนอกเรื่องอ่ะแต่ศาลฎีกาวิจัยว่าเมื่ออยู่ในกรอบเวลานะครับคุณขับรถออกนอกเส้นทางไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยแต่ก็แปลความว่าถ้าอยู่ในหน้าที่เวลางานเนี่ยต้องรับผิดชอบนายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับ
1: ซึ่ง
0: ก็จะมีตัวอย่างอันหนึ่งบอกว่าเนี่ยอย่างตัวอย่างที่ศาลฎีกาตัดสินบอกว่านายแดงเป็นลูกจ้างนายดำมันเกิดเหตุนายดำใช้นายแดงขับรถยนต์ไปเดินสายไฟฟ้าในวัดแห่งหนึ่งแดงเดินสายไฟฟ้าแล้วได้ขับรถออกนอกเส้นทางไปดื่มสุรากับพวกจนเมาจึงขับรถกลับระหว่างทางขับรถกลับนายแดงขับรถไปชนร้านค้านะครับศาลฎีกาวิจัยว่าการที่นายแดงขับรถไปเดินสายไฟฟ้าในวัดก็เนื่องจากคำสั่งของนายจ้างคำสั่งนายดำซึ่งเป็นนายจ้างมอบหมายนายแดงเอารถไปอันแสดงว่าแสดงอยู่ว่านายดำไว้ใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนายแดงฉะนั้นแม้นายแดงจะเปลี่ยนเส้นทางเดินรถขากลับได้ไปดื่มสุรากับเพื่อนแล้วไปก่อเหตุละเมิดก็ถือยังอยู่ในการแบบการกรรมการในทางการที่จ้างก็ต้องร่วมรับผิดนะครับก็ถือว่านั่นน่ะฉะนั้นการที่เราจ้างใครเป็นพนักงานเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในกรอบเวลาเนี่ยถ้ายังไปแล้วยังกลับไม่ถึงปลายทางนะครับอันนี้โอเคนะแต่ว่าต้องเกี่ยวข้องหน้าที่เขานะไม่ใช่ขับรถไปแล้วไปยิงคนตายแม้อยู่เวลางานก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหน้าที่คำสั่งบังคับบัญชาหรือในงานของนายจ้างนะครับอันนี้ก็ต้องดูเป็นกรณีไปแม้จะอยู่ช่วงเวลานะแต่ถ้าไม่เกี่ยวหน้าที่เป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆเลยเนี่ยอันนี้นายจ้างไม่ต้องรับผิดชอบแต่ว่ามันก็มีอยู่ฎีกาหนึ่งนะแต่นี่ถือว่าเกี่ยวในหน้าที่นะครับคล้ายๆอย่างที่ผมบอกว่าจำเลยที่หนึ่งเป็นลูกจ้างนะครับจำเลยที่สองทำหน้าที่เป็นยามรักษาทรัพย์สินของเหมืองแร่โดยจำเลยที่สองกับจำเลยที่สามร่วมกันเข้าหุ้นคือสองสามเข้าหุ้นการธุรกิจการเหมืองแร่นะครับศาลฎีกาบอกว่าจำเลยที่หนึ่งจำเลยหนึ่งเนี่ยนะคนที่มีหน้าที่ดูแลรักษาเป็นยามเนี่ยจึงเป็นลูกจ้างของจำเลยที่สามด้วยการที่จำเลยที่สามเนี่ยมอบอาวุธปืนให้จำเลยหนึ่งไปใช้ในการอยู่ยามเพื่อรักษาทรัพย์สินของจำเลยสองที่สามและการที่จำเลยหนึ่งใช้ปืนนั้นลอบนะฮะไปยิงโจทย์ในขณะที่จำเลยหนึ่งแบบหน้าที่ยามเพื่อรักษาทรัพย์สินของจำเลยที่สองสามซึ่งอยู่ในเหมืองอันนี้มันเกี่ยวข้องในเหมืองมันเกี่ยวพันนะครับก็แบบอันนี้ก็ศาลฎีกาไปความว่าถือว่าเป็นการกระทำในหน้าที่ทางการที่จ้างจำเลยสองสามเนี่ยต้องร่วมรับผิดคือคุยหน้าที่เฝ้ายามอ่ะนะครับให้ปืนไปแล้วไปยิงเขาในงานที่ตรงนั้นแหละนะครับดูมันจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะแต่มันเกี่ยวข้องไปลอบยิงเขาอ่ะไม่รู้เกี่ยวข้องกับการรักษาทรัพย์สินหรือเปล่านะไม่ชัดเจนแต่ศาลฎีกาแปลความว่าอันนี้อยู่ในกรอบเวลาอยู่กรอบหน้าที่คุณไม่ทำอย่างนี้ก็นายจ้างต้องร่วมรับผิดนะครับทีนี้สัญญาจ้างแรงงานลักษณะนี้นะครับเป็นละเมิดในทางการที่จ้างเนี่ยเขาบอกนายจ้างเนี่ยต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดเนี่ยนะครับในผลแห่งละเมิดฉะนั้นเนี่ยผมก็เคยบรรยายว่าคือนายจ้างที่มีความปฏิภาณไหวพริบหรือเฉลียวฉลาดเนี่ยบางทีเขาสามารถเอาตัวรอดได้นะครับเพราะกฎหมายบอกว่ามูลละเมิดเนี่ยนะครับต้องให้นายจ้างรับผิดชอบในมูลละเมิดถ้านายจ้างมีวิธีการให้มูลละเมิดเนี่ยรับสิ้นไปเนี่ยนายจ้างก็หลุดพ้นได้นะครับก็จะมีเกิดเหตุพอรถเฉี่ยวชนกันนะครับทำให้ลูกจ้างไปทำละเมิดกั ผู้เสียหายที่ถูกรถชนเนี่ยที่นายจ้างก็โทรศัพท์ไปหาลูกจ้างเอ้ยมึงรีบเจรจากับไอ้คนที่ชนมึงนะรีบเจรจาอาจจะเสนอให้สูงๆหน่อยก็ได้นะครับบางทีลูกจ้างก็เงินน้อยอ่ะเบี้ยน้อยหอยน้อยนะครับก็ไอ้โจทย์ก็ไม่ทันเกมคิดว่าเออจะได้ค่าตอบแทนสูงกว่าแล้วไม่ต้องไปฟ้องไม่ต้องอะไรเนี่ยก็ไปตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับลูกจ้างอ่ะคนที่ขับรถอ่ะต้องเข้าละต้องเข้ารักษาเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความรับข้อพิพาทจากเหตุที่เกิดขึ้นและก็จำเลยผู้ชนจะรับผิดชอบหรือลูกจ้างจะรับผิดชอบต่อโจทย์เท่าไหร่ยังไงให้ชัดเจนแล้วก็มีหลักฐานในหนังสือนะครับที่เขามาทำกันเนี่ยเกิดเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความปั๊บทำให้มูลหนี้ละเมิดเนี่ยยุติรับขึ้นไปในทันทีไปผูกพันตามสัญญาโยมนะครับไอ้กรณีอย่างนี้คนที่ถูกทำละเมิดหรือเสียหายเนี่ยฟ้องลูกจ้างทำสัญญาโยมได้จะไปฟ้องจะกลับไปฟ้องเรื่องละเมิดไม่ได้เลยครับเพราะได้แปลสภาพได้แปลงหนี้เนี่ยนะครับมากลายเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความการว่านายจ้างเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในมูลละเมิดพอมูลละเมิดไม่มีนายจ้างหลุดไปเลยนะครับผู้เสียหายก็ฟ้องลูกจ้างพอฟ้องลูกจ้างมันฟ้องตามสัญญายอมก็มันหนีไม่ออกต้องรับผิดชอบแต่ลูกจ้างเงินเดือนนะครับอาจจะ 12,000 คุณแม่มันไม่เกิน 20,000 30,000 เนี่ยบังคับคดีกับลูกจ้างไม่ได้เพราะเงินเดือนเนี่ยมันไม่พอยังชีพนะครับกลายว่าชนะคดีจริงโจทย์เนี่ยชนะคดีลูกจ้างแต่บังคับคดีลูกจ้างไม่ได้แล้วจะไปฟ้องนายจ้างก็ไม่ได้อีกเพราะมูลละเมิดมันถูกแปลงหนี้ไปเป็นสัญญายอมอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยถ้าตามไม่ทันเนี่ยหรือบางทีนักกฎหมายก็หลงมุมนะรีบไปทำแบบเนี้ยหรือว่าฝ่ายผู้เสียหายเอ้ยลูกจ้างมันเสนอยอดค่าเสียหายเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์เอ้ยเนี่ยกูเสียหายสัก 300,000 มันให้ 300,000 เลยรีบบันทึกปรากฏว่าเรียกร้อยโรงเรียนจีนนายจ้างนะครับเนี่ยก็ต้องคิดดีต้องทำความเข้าใจได้ครับเพราะว่าเรื่องกฎหมายเนี่ยมันมีอะไรลึกซึ้งอย่างเหมือนตัวอย่างอีกกรณีลักษณะเนี่ยผมไม่เป็นตัวอย่างเหมือนกันว่าเวลาเราไปฟ้องคดีเช็คเนี่ยผิดพอเช็คเด้งก็เราไปฟ้องซึ่งตอนนี้เราจะยกเลิกกฎหมายอยู่นะครับว่าเช็คเนี่ยไม่เป็นความผิดอาญาต่อไปนะครับแต่ยังไม่เรียบร้อยแต่ว่ามันมีกรณีลักษณะนี้ก็คือพอเราไปกู้ยืมเงินเขาแล้วออกเช็คชำระหนี้ให้เขาปรากฏไม่มีเงินเช็คเด้งพอเช็คเด้งผู้ส่งเช็คเนี่ยเขาเช็คและสัญญากู้ไปฟ้องคดีอาญาระหว่างที่คดีอาญาไม่จบปรากฏว่าโจทก์เนี่ยเขาไปฟ้องคดีแพ่งตามยากู้เนี่ยนะครับเรียกเงินตามยากู้สมมติว่า 500,000คดียาก็ฟ้องเช็คอยู่ 500,000 เรื่องผิดพรบ.เช็คเด้งเนี่ยในแล้วโจทย์เนี่ยก็ไปฟ้องคดีแพ่งเสียกู้แล้วทนายจำเลยมันฉลาดกว่าเพราะมันรู้กฎหมายว่าคือถ้ามีการแปลงหนี้เนี่ยนะครับจากเช็คเนี่ยจากสัญญากู้เนี่ยไปเป็นสัญญายอมปั๊บเนี่ยทำให้มูลหนี้ที่ใช้เช็คนั้นชำระหนี้เนี่ยมันรับสิ้นไปแปลงหนี้ใหม่เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความปั๊บมูลหนี้สัญญากู้มันจะถูกรับสิ้นไปทันทีไปผูกพันตามสัญญายอมปั๊บไอ้เช็คที่จ่ายสัญญากู้เนี่ยมันทำให้มูลหนี้เนี่ยมันถูกเขาเรียกอะไม่มีมูลอีกต่อไปอะคดีอาญาก็ถูกยกฟ้องไปเพราะการกระทำลักษณะนี้ที่เราไปทำยอมในคดีแพ่งเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆถ้าฟ้องคดีแพ่งเนี่ยโจทก์อย่าไปทำยอมต้องสืบพยานให้ศาลตัดสินไปตามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นก็คือตัดสินตามสัญญากู้นะครับแต่ระหว่างคดีพอศาลเจรจาไกลเกลี่ยไปทำปั๊บเนี่ยอันเนี้ยนกมาหลายรายก็รู้เท่านะครับไม่ถึงการเกี่ยวเรื่องหมายตรงเนี้ยนะครับก็แพ้คดีอาญาเพราะจริงๆเนี่ยเขาต้องการใช้คดีอาญาเนี่ยคดีเช็คไปบีบเพื่อจำเลยชำระหนี้เงินกู้ไม่นั้นเนี่ยนะครับทรัพย์สินก็ไม่มีไปฟ้องแพ่งทำอะไรเขาไม่ได้ นี่บางทีทนายบางคนก็อยากได้สองคดีไปฟ้องแพ่งคิดแค่นาจากหักแล้วเผลอเรอหลงลืมแล้วไม่รู้กฎหมายไปทำยอมปั๊บเสร็จไปหลายคดีแบบนี้นะครับแล้วทนายจำเลยจ้องอยู่แล้วเนี่ยฟ้องเมื่อไหร่กูจ่ายเต็มตามสัญญากู้แหละมึงเอาดอกเบี้ยเท่าไหร่ทำยอมไปเลยเรียบร้อยนะครับ
1: อ
0: ันนี้ครับพลาดลักษณะเนี้ยก็มีนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็เทียบเคียงเรื่องละเมิดเนี่ยนะครับนายจ้างได้รับผิดนายจ้างรวยมีฐานะการเงินดีเนี่ยมีนักกฎหมายอยู่นะครับก็รีบทีแนะไอ้ลูกจ้างรีบไปทำยอมกับผู้เสียหายผู้เสียหายไม่มีทนายความหรืออาจจะมีทนายความเอ้ยได้เงินเยอะๆไม่ต้องไปพิสูจน์ไม่ต้องฟ้องร้องมีสัญญาเอกสารยอมความมาแล้วไม่ต้องพิสูจน์เรื่องค่าเสียหายแล้วเนี่ยเขายอมรับ 300,000 แล้วเนี่ยคิดว่าจะได้รับแถมมันได้ 300,000 เลยรีบทำเลยเสร็จ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เสร็จนายจ้างนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็
1: เพราะฉะนั้น
0: เรื่องลูกจ้างนายจ้างนะครับแต่ถ้าเป็นตัวการตัวแทนก็ผมยกตัวอย่างไอ้ทักอันหนึ่งนะครับว่าถ้าเราใช้ใครเนี่ยเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างนายจ้างนะแต่เราใช้เขาขับรถไปทำธุรกิจธุรกรรมอะไรให้เราเนี่ยนะครับและปรากฏว่าเขาไปเกิดเหตุไปเฉียวชนคนการรักษาเนี่ยอันเนี้ยเราในฐานะตัวการเราชอบตัวการทำของตัวแทนด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคยืมรถเราไปนะครับยืมเนี่ยไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบต่อกันครับเขายืมรถเราไปแล้วเขาไปขับประมาทเลื่อนไปชนคนเนี่ยจะฟ้องเจ้าของรถนะครับซึ่งการเขายืมรถไปอย่างนี้นะครับแต่ถ้าใช้ผู้อื่นขับรถหรือเรือเนี่ยไอ้ของรถเรือแล้วเรานั่งไว้ด้วยเนี่ยอันเนี้ยก็ถือว่าผู้ถูกใช้อ่ะเป็นตัวแทนโดยปริยายเราคือเราบางทีเราเจ้าของเรือเราขับเรือเองแต่อยู่เมื่อยอ่ะก็ใช้คนอื่นช่วยขับให้หน่อยนะครับรถก็ดีเรือก็ดีแล้วไปเฉียวชนอันนี้ไม่ใช่นายจ้างลูกจ้างนะครับวานเขาช่วยขับแล้วนั่งอยู่ด้วยนะครับไอ้อย่างนี้อันบอกว่าเป็นตัวแทนโดยปริยายคนขับเรือเราเป็นตัวการเขาเป็นตัวแทนโดยปริยายไปเฉียวชนเกี่ยวกับสายเขาต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นนะครับในกิจการของที่กระทำไปแต่นี้ไม่มีเรื่องละเมิดนะตัวการตัวแทนไม่ว่าไม่ใช่เรื่องทางการที่จ้างก็ได้กระทำในกิจการนะครับในกิจการที่มอบหมายเนี่ยก็อันนี้ถึงแม้จะเซ็นสัญญายงยอมเนี่ยเขาก็ยังสามารถฟ้องตัวการได้แค่ถ้าเป็นเรื่องนายจ้างลูกจ้างกฎหมายบอกเลยว่านายจ้างต้องรับผิดในละเมิดไม่พูดเรื่องอื่นเลยในละเมิดเลยเมื่อละเมิดหายไปนายจ้างหลุดเลยนะครับ
1: ค
0: ำคืนนี้ก็จบประมาณนี้คุณแม่ครับ
1: ค่ะโอ้พอดีเวลาพอดีเลยอาจารย์คะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์กลับมาคุยกันอีกนะคะในประเด็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจค่ะค่ำคืนนี้ต้องลากันแล้วค่ะ
0: ครับขอทุกท่านโชคดีครับหลับฝันดีครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: M-Cod Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcod.net

0: ขณะนี้เวลา
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: ไอ้นี่ก็พาไปเอ่ยชื่อมันไม่ได้ครับ
11: จะบอกว่าตีหม้อไอ้ตีหม้อที่นี่คือเล่นเกม
10: ครับ
11: กับตีหม้อไง
10: ไม่ทันแล้วจะได้ไม่ต้องแก้แล้วโอ้เอาซะชัดอันนี้ก็บอกโอ้ลั่นเลยนี่นะครับแล้วก็บอกว่า
11: พี่หยองมอง
10: เราบอลบอลโลกภาคทุกคู่ไหมภาคทุกคู่นะ
11: ทุกคู่ครับทุกคู่ครับขอเกินนิดนึงเก็บให้หมดเลย
10: เออเขาเดี๋ยวช่วงหน้าเขาคงไม่ค่อยส่งแล้วล่ะนะครับก็อุ้ยหันหันอุ้ยหันเครื่องเลย
11: ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้านะครับเดี๋ยว FM 99
10: ยาวยาวเลย
11: ทั่วประเทศ
10: เรามีถ่ายทุกคู่นะครับก็ตามได้เลย
11: เดี๋ยวเจอกัน
10: แล้วก็บอกว่าคุณอะไรคุณเป็กกี้บอกสเตตัสครูอะไรไม่ถึงคุณเบ็คแฮมกันแน่นอนอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันบอกคุณเจ๋งอ่านข้อความไม่ได้เลยครับไม่ครบเหมือนวิเคราะห์ข้อความจนเพี้ยนอะไรอ๋อประมาณนี
11: ้ครับ
10: อ่ะของผมมาดูส่งให้ครบอ่ะช่วงหน้าครับชิตตี้กับหยองมารอแล้วนะครับวันนี้ผมกับจันเอกก็ขออนุญาตลาไปก่อน
11: ครับผม
10: ครับอ่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม
11: สวัสดีครับ
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
12: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania48 ทีม104แมตช์3

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net บอลโลกสตอรี
2: ่จอลึก4ทีมกลุ่ม A เยอรมนีถูกยกให้เป็นเต็ง1ของกลุ่มภายใต้การทำทีมของยูเลนนาเกลมันส์ทัพอินซิเล็กกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งด้วยแกนหลักอย่างจามาลมูเชล่าและฟลอเรนเวสทำให้พวกเขามีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงถึง 74% แมตช์เอลกวาดอร์ถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มทีมรองแชมป์จากรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะพลังหนุ่มและมีเกมรับที่เหนียวแน่นทำให้พวกเขาถูกมองว่ามีภาษีดีที่สุดในการเบียดแย่งตั๋วใบที่2 Ivory Coast อดีตแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์มีจุดเด่นเรื่องพละกำลังและความสามารถเฉพาะตัวแม้จะเป็นรองเยอรมนีและเอลกวาดอร์แต่พวกเขาคือตัวแปรสำคัญที่พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ทุกเมื่อหากทีมใหญ่เผลอส่วนกระซาวทีมมามืดจากโซนคอนคาเคฟที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเวิลด์คัพได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แม้จะเป็นทีมเต็งบ๊วยของกลุ่มแต่การได้มาโชว์ฝีเท้าในเวทีระดับโลกถือเป็นกำไรมหาศาลแล้ว
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิง

0: ไม่สื่อมั้งไม่รู้เหมือนกัน
1: ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: เอาแต่ว่าสังเกตดูอะไรรายการทีวงทีวีอะไรต่างๆ
1: เข้าใจเข้าใจ
0: อันนี้มัน
1: เป็นมาทุกปี
0: ไม่ได้นั่นแหละ
1: บ
0: างคนก็เลยสงสัย
1: เหมือนกับวอนชโลเราก็ต้องเป็นลูกหนังยุโรป
0: ประมาณนั้น
1: ใครเป็นเจ้ายุโรป
0: ประมาณนั้น
1: แปลงไทยหน่อย
0: เดี๋ยวนี้คือมันมีลิขสิทธิ์เป็นเงินเป็นทองทุกอย่างไป
1: สูกจดอยู่ในวาระเงื่อนไขของเครื่องหมายทางการค้า
0: ครับปวดหัวไปหมดเลยจำกันไม่หวัดไม่ไหวนะฮะอ้าววันนี้ก็ปกติตามคิวเนี่ยเป็นอู
1: ๋ครับ
0: แต่ว่าอู๋เนี่ยให้แทน
1: มันติดอะไรรู้ไหมจ้างอะไรมาบ้าง
0: ถ้านั่นก็น่าจะมีกรณีเดียวแหละก็น่าจะภาคคู่กาตาร์ดีละมั้ง
1: ก็น่าจะรู้มันก็น่าจะรู้ก่อนหน้าดีกว่า
0: ไลน์มาตอนค่ำๆเนี่ย
1: หรือไม่ก็อาจจะแบบอุบัติเหตุต้องไปสลับแทนฉุกเฉินอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้อะไรอย่าง
1: น
0: ั้นหรือเปล่าไม่มีปัญหาผมรอสแตนบายอยู่แล้วฮะช่วงนี้ไม่มีที่อื่นนะที่นี่ล้วนๆ
1: เขาเป็นช่วงที่แบบฤดูแล้ง
0: ครับบอลไทยปิด4เดือนด้วย
1: ตามปกติปิด4เดือนเฮ้ยแต่มันก็มีทีมชาติก่อนมันมี
0: ไม่น่าเกี่ยวกับผมมาสิ
1: ตอนนั้นจะเป็นอะไรนะ AFF
0: ใช่
1: ก็คืออ
0: าเซียนครับ
1: เพราะเดี๋ยวต้องพูดให้ชัดละไอ AFF ไออาเซียนเนี่ยมันมี2ค่าย
0: เดี๋ยวมีอาเซียนอาเซียนฟีฟ่าอาเซียนซีรีส
1: ์เป็นของอาเซียนออริจินอล1
0: กับฟ
1: ีฟ่าอาเซียน
0: ครับ
1: อีก1หรือแบบ Nation League เวอร์ชันอาเซียนว่างั้นเถอะ
0: ใช่เขาบอกว่าไอเนี่ยให้เรียกชื่อเป็นสปอนเซอร์เขาไปเลยก็คือฮุนได
1: ฮุนไดคุณก็เรียกผิดอีก
0: ใช่ไหมผมก็ได้ยินมาเหมือนกันเขาบอกว่าเขาไม่ให้เรียกฮุนได
1: ชอนเด
0: เหรอต้องชอนด้วยเหรอ
1: ผมก็นั่งแกะกันแล้วก็เถียงแล้วก็เถียงกันด้วยแล้วก็เถียงกันด้วยชอนเดแล้วหรือว่าฮุนเดหรือว่า
0: เมื่อก่อนได้ยินว่าฮยอนเด
1: ชอนเด
0: ต้องชอนด้วย
1: ผมออกเสียงไม่เหมือนหรอกคำหน้าแต่คำหลังก็ชัดคำหลังชัดไปก่อนคำหน้ากึนกึนเมื่อก่อน
0: เหรอ
1: ชอนเด
0: โอ้ครับดีฮะนวดเตรียมตัวนวดโคนลิ้น
1: เราต้องไปโทษตำรวจตั้งแต่คนนำเข้า
0: เอาจะแบบในประเทศไทยอ่ะพี
1: ่ตั้งแต่คนนำเข้ามาตั้งแต่ยุคยุค
0: เราอ่าน
1: ปีแล้ว
0: เราอ่านตรงตัวกันนะ
1: ใช่
0: ไปดูตามศูนย์แบบบริษัทฮุนไดประเทศไทยทั้งนั้นเลย
1: เดี๋ยวถ้าปีถัดไปเปลี่ยนมาเป็นซัมซุงอีก
0: เอาอีกแกหมายว่าอะไรพี
1: ่ผมจำไม่ได้อันนี้จำไม่ได้
0: มันต้องซองไงกับหลัง
1: แต่ทุกวันนี้เราก็เรียกไม่ได้ตรงชื่อหรอกเราก็เรียกในเวอร์ชันไทยแกะกันแบบจากภาษาอังกฤษตรงไปตรงมา
0: ถูกฝรั่งก็เรียกเหมือนเราฝรั่งเขาเรียกฮุนไดแล้วกันแหละใช่ไหม
1: ใช
0: ่มันก็นั่นแหละเขากำชับมาว่าต้องเรียกให้ถูก
1: ชอนเดย
0: ์สวัสดีครับนี่คือการแข่งขันฟุตบอลชอนเดย์ครับ
1: แล้วชอนก็ไม่ได้ถึงกับชอนซะเดียวนะชอนระหว่างชอนชุนงงงง
0: ชอนชอนเหมือนไอ้นี่ไงพี่จอนจีฮุนเมื่อก่อนเนี่ยนางเอกอะ
1: จอนจีฮุน
0: สมัย
1: ผมฮะจอนจีฮุน
0: เขาต้องบอกต้องเป็นจอนจีจอนอะไรก็ไม่รู้สักอย่าง
1: ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าโดยหลักๆถ้าอะไรมีซีเรียส
0: อ
1: ะเรียกกันง่ายๆไปก่อน
0: ครับ
1: เข้าใจกันแหละ
0: เหมือนชื่อนักบอลนี่แหละมันก็
1: เนื้อหาสาระสำคัญกว่านั้นยังมีอีกเยอะ
0: ถูกต้
1: อง
0: นะเพราะฉะนั้นเราก็เรียกกันนี่แหละ99 live อะไรนะ
1: ดีแกดีแกดีแก
0: เรียบร้อยนะอ่ะก็2ชั่วโมงก่อนจะเข้าเกมคู่ตี2นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งจะเป็นคู่แรกของวันนี
1: ้ช่วงนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่แต่ปกติแล้วเนี่ยคุณอาจจะรับฟังคลื่นวิทยุท้องถิ่นสำหรับผู้ที่อยู่นอกกรุงเทพและปริมณฑล
0: ครับ
1: แต่เดิมเนี่ยคลื่น99เราเนี่ยไปไม่ถึงหรอกอย่างมากก็จะฉลับไปถึงชลบุรีใช่ไหม
0: ชลบุรี
1: ทางฝั่งตะวันออกจะไปไกลหน่อย
0: ชลบุรีชัดปทุมบางที่ไม่ชัด
1: บางใหญ่ก็ไม่ชัดแล้วนนทบุรีบางจุดก็ไม่ชัด
0: งงเลยเกินม
1: าแต่ว่าไม่รู้อ่ะด้วยทางเทคนิคอ
0: ่
1: ะออกไปหาคลื่นทะเลเ
0: ยอะอ๋อทางนั้นคลื่นเยอะ
1: มันเกี่ยวกันทางเทคนิคแล้วแต่ว่านี่เป็นช่วงมหกรรมฟุตบอลโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นวาระซึ่งเราก็ทำบ่อย
0: ๆ
1: ก็คือจะมีการถ่ายทอดสดสัญญาณเสียงของเราเนี่ยไปลงทางสถานีภูมิภาคที่อยู่ในเครือข่ายของอสมททั่วๆประเทศเลย
0: ครับ
1: 50กว่าสถานีเพราะฉะนั้นใครได้ยินเสียงเราเนี่ยก็เรามาจากสำนักงานใหญ่เรามาจากยานแม่ครับผม
0: ยานแม
1: ่เรามาจากสำนักงานใหญ่อสมทที่พระรามเก้ากรุงเทพ
0: งั้นต้องสวัสดีพี่น้องทั้ง51ไม่ใช่51ดิทั่วประเทศ
1: ใช่
0: เ
1: กือบทั่วประเทศ
0: เกือบทั่วประเทศ
1: สวัสดีเป็นภาษาเหนือ
0: สวัสดีเจ้านี่พอมีเพื่อนอยู่เหนือ
1: สวัสดีไปถึงพี่น้องชาวใต
0: ้สวัสดีครับปันพื้นลาวเป็นยังไงกันบ้าง
1: ครับผมสวัสดีพี่น้องทางอีสานด้วยครับ
0: สบายดีอันนั้นเลยไปนู่นเลย

0: DC สวอร์คัพนะครับตามที่เพลงบอกสวัสดีคุณผู้ฟังเที่ยงคืน12นาทีนะครับ99ไลฟ์บอลโลกขออภัยชื่อรายการยังไม่ค่อยเข้าปากผมหยอกอยู่กับพี่ชิดครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับแล้วเดี๋ยวทำไมมันชื่อผสมไทยคำอังกฤษคำ
0: เขาบอกว่ามันอาจจะใช้คำว่า World Cup หรือใช้คำว่าฟุตบอลโลกไม่ได
1: ้
0: ติดลิขสิทธ
1: ิ์ World Soccer

0: เวียงจ
1: ัน
0: ทร์อัน
1: นั้นทะลุแล้วก็ไม่แน่เขาอาจจะฟังได้บางส่วน
0: ครับ
1: ครับผม
0: กินเขาแรงเหรอบออ
1: ่าแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกไปไหนดีไปเอาแค่สุพรรณก็พอ
0: กาญจนบุรี
1: กาญจนบุรีได
0: ้กาญจนบุรีมันเหนื่อยเฉย
1: ๆใช่ก็นั่นแหละเอาให้ได้สำเนียงเขา
0: ไม่ได้ยังไงวะเดี๋ยวนะเอาสวัสดีไปทางถึงบ้านผมได้ไหมเพชรบุรีประจวบ
1: มีด้วยเหรอคุณมีท่วงทำนองของตัวเองด้วย
0: เพชรบุรีเนี่ยมีภาษาของตัวเองนะผมไม่เรียกว่าเหน่อด้วยนะภาษาเพชรบุรีเนี่ย
1: เอาเหรออ๋อเป็นคำของตัวเอง
0: เหมือนวิธีการวางรูปประโยคและคำบางคำเนี่ยมันไม่เหมือนภาษากลาง
1: อ่าโอเคอันนี้ไม่เคยรู้
0: ไปไม่หรอก
1: ไปไม่หรอก
0: แสดงว่าพูดแปลว่าไม่ไปหรอก
1: อ๋อไม่ไปหรอกอ๋อกับอ๋อเป็นไวยากรณ์แบบอังกฤษนี่หว่า
0: สลับหน้าสลับหลัง
1: ครับผม
0: รอน้ำให้แก้วดุ
1: เติมน้ำให้แก้วดิ
0: อ่ะประมาณนั้นรินน้ำให้แก้วนึงเอออ่าอุ้ยลูกกระติงมันวิ่งเต็มบ้านเลย
1: โอ้เด็กๆเล็กๆเนี่ยวิ่งกันเต็มบ้านเลยลูกกระติง
0: ลูกหมา
1: เอาลูกหมา
0: วีลูกแอลูกแอกับลูกกระติง
1: อ่าโอเคเออถือว่ามีภาษาของตัวเอง
0: มีภาษาของตัวเอง
1: ทั้งที่อยู่ไม่ห่างกันมาก
0: เอาล่ะ
1: เออ
0: ไอ้พี่คนที่ไหน
1: ไม่ใช่มันก็ไม่ได้ไกลกรุงเทพเท่าไหร่ไงเพชรบุรีคุณน่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: จริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่คนเพชรบุรีด้วยนะแค่ไปเรียนเพชรบุรีเฉย
1: เอ้าหร
0: อ
1: เออแต่ก็
0: ลูกครึ่งลูกครึ่ง
1: มัวนี่เป็นชาวถิ่นไปเลย
0: ประมาณนั้น
1: โอเค
0: เพื่อนผมได้พูดภาษาเพชรกันค่อนห้องนะ
1: อ
0: ยู่จนฟังเป็นละ
1: โอเคเพราะฉะนั้นเราเจอกันนะครับเต็มๆจนจบทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนี่แหละดึกๆหลังเที่ยงคืนยันแม่ก็จะปล่อยสัญญาณไปเจอกับพี่น้องทั่วประเทศ
0: หลายคนที่ฟังอยู่แล้วบอกโอ้ยรายการช่วงหลังเที่ยงคืนเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นรีรันเนี่ยคิดถึงยังเลยกลับมาแล้วช่วงนี้
1: ใช่แล้วก็จะเป็นการตามบรรยายเกมฟุตบอลโลกนี่แหละ
0: ครับ
1: ที่เราลุ้นกันกระหืดก็หอบจนกระทั่งแบบ เหลือแทบไม่ถึงวันดีอ่ะ
0: เป็นไงบ้าง
1: คอนเฟิร์มทุกอย่าง
0: เป็นไงบ้างผ่านมา2วัน
1: ผ่านมา2วัน
0: สภาพเป็นยังไงช่วงนี
1: ้4คู
0: ่ครับ
1: ปริมาณเกมที่ได้ดูดีกว่า
0: เออ
1: หยองได้ดูไปกี่เกมครบไหมจาก 100% 4คู
0: ่4คู่เนี่ยผมดูถ้าว่าแตะเลยทุกคู่แต่ว่าคู่อเมริกาเมื่อเช้าไม่ไหวจริงๆล่วงไปตอนประมาณนาทีที่50
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะหนักหน่วงยิ่งกว่านั้น
1: ใช่ๆๆเพราะว่าเนี่ยตั้งแต่รอบนี้ครับเดี๋ยวเคาะระฆังกันใหม่เนี่ยตั้งแต่คืนนี้ตี 2เนี่ยแล้วคุณจะไปจบกันบ่ายโมง ครึ่งวันครึ่งวันทันเหตุการณ์
0: เออก็4ปีมีครั้งครับเตร
1: ีย
0: มร่างกายเตรียมจัดสรรเวลากันให้ดีแต่สำหรับท่านที่เจตนาตั้งเจตจำนงไว้ว่าผมจะดูทุกคู
1: ่เมื่อก่อนผมเป็นคนในลักษณะนั้นมาตลอดนะมาตลอดจนแบบทุกแบบรายการฟุตบอลเมเจอร์เนี่ยมาจนกระทั่งผลสุดท้ายที่ผมก็ลากมาถึงครั้งที่แล้วผมก็ยังพยายามเต็มที่ผมดูแบบแทบจะ 100% ของทัวร์นาเมนต์มาตลอดเวลามีฟุตบอลรายการใหญ่ของยุโรปของฟุตบอลโลกเนี่ยจนถ้าครั้งนี้ผมแบบผมเคลียร์ตัวเองชัดผมรู้ตัวเองตั้งแต่ว่ารูปแบบเนี้ยการจัดรูปแบบนี้มันจะออกมาเป็นอย่างนี้ผมรู้ตัวเองว่าโอเคถึงเวลาของเราแล้วที่จะต้องแบบลาบมือจากศึกครั้งนี้ก็ดูได้เท่าที่ดูครับดูไม่ไหวก็ยอม
0: เพราะว่ามันช่วงเวลามันเป็นช่วงเวลาของเราที่จะนอน
1: แต่ละคนจะมีช่วงเวลาประจำของเขาเนาะคนที่เป็นมนุษย์มนาปกติเนี่ยก็จะไล่ดูตั้งแต่คู่เช้าถ้าเร็วหน่อยก็ตีห้าเลยใครตื่นเช้ามืด
0: ทำงานออฟฟิศทั่วไปหรือว่าตื่นกลางวันนอนกลางคืนปกติเนี่ยสักคู่ตีห้าก็เริ่มไล่ดูไป
1: หรือว่าแบบตื่นไม่ต้องถึงกับเช้ามากคุณแปดโมงเก้าโมงก็เริ่มไล่ดูไป
0: แต่อย่างเราเนี่ยผมเนี่ยสมมติผมเนี่ยทุกวันเนี่ยนอนประมาณหกเจ็ดโมงเช้าเนี่ยพอคู่8โมงนี่ก็เริ่มตาปล่อยแล้วไม่ไหว
1: ผมก็จะนอนประมาณ 8-9 โมงไม่เกิน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: เพราะงั้นผมก็จะได้แบบช่วงนี้ผมก็เก็บเต็มๆได้มาวันละคู่2วันคู่ที่2อ่ะดูเต็มเกม
0: เ
1: มื่อเช้าเนี่ยก็ยังไม่หลับแล้วตกใจเอ้าเฮ้ยลืมดูน้องลิซ่า
0: อุ๊ย
1: ไม่ทันเพราะว่าเรากะเวลาลำบากเขาจะก่อนเกมชั่วโมงกว่
0: า
1: ใช่ไหม
0: ชั่วโมงครึ่งเลยประมาณ
1: ก็ลืมอีกแล้วดูไม่ทัน
0: แล้วก็กว่าลิซ่าจะมาก็นู่นแหละเฉียดๆตีหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะ
1: ก็แบบไม่ได้ดูไม่ได้ดูน้องลิซ่าโชว์ในช่วงแบบช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างเช่นของที่เปิดที่แคนาดาก็เหมือนกันยังไม่หลับหรอกใช่ไหมเพราะมันเตะตีสอง
0: แต่ลืม
1: เรา
0: จำไว้ว่าบอลมันเตะตีสอง
1: เราลืมนึกถึงพี่ที่เปิดเพราะมันเปิดโอ้โหเปิดตั้งสามที
0: ่แต่ผมว่าที่แคนาดาพี่ไม่ต้องเสียใจอะไรหรอกครับดูไม่ค่อยมีอะไร
1: จริงก็มีขวัญใจผมแคทที่เพอร์รี่
0: อันนั้นที่อเมริกาไง
1: อันนั้นที่อเมริกาก็ลืมดู
0: ที่แคนาดาดูไม่ค่อยมีอะไรผมเนี่ยรอดูที่แคนาดา
1: อะไรพวกนี้ใช่ป่ะ
0: ก็เอามาร้องเพลงหนึ่ง
1: เขาร้องเพลงอะไรเพลงดังไหมอ
0: ะไรก็ไม่รู้ฮะผมไม่โอ้ผมไม่ได้ฟังเขา

0: มากแล้วไม่รู้เพลงใหม่เขาเปล่าแต่ว่าจุงเด็กมาร้องเพลงนึงอ่ะ
1: ครับผม
0: เหมือนแคทตี้เพอร์รี่อ่ะจุงเด็ก
1: แล้วเมื่อเช้านี้ผมก็เพิ่งรู้ว่าแคทตี้เพอร์รี่นั้นเป็นแฟนกับจัสตินทรูโดตั้งแต่เมื่อไหร่วะเน
0: ี่
1: ยไม่รู้เรื่องเลย
0: นายกแคนาดาใช่ไหม
1: เออ
0: นะ
1: อดีตนายก
0: อดีต
1: เพิ่งหลุดจากตำแหน่งไว้ไม่นาน
0: ครับก็
1: เพิ่งรู้
0: แกแล้วไม่ไปพิธีเปิดที่แคนาดาด้วยนะแกไปอยู่ที่เบกา
1: เออ
0: ก็แกถือแกไม่มีหน้าที่แล้วไง
1: ใช่
0: ถ้าแบบพ้นไปแล้วเดี๋ยวผมไม่สนแล้วผมจะไปอยู่กับแฟนผมเป็นไงล่ะก็แล้วแหละครับพิธีเปิดก็ลูกสาวแห่งชาตินี้ก็ได้รับการชื่นชมบางคนนี่บอกว่า
1: หนูลิซ่า
0: เนี่ยช่วยให้โชว์ที่อเมริกาเนี่ยดูมีราคาขึ้นเยอะเลย
1: ครับผม
0: นะครับรู้กันแล้วแต่แล้วกัน
1: แล้วแต่เราก็นิยมเราก็เชียร์อยู่แล้ว
0: ก็ต้องเชียร์เด็ก
1: เราเชียร์อยู่แล้วเด็กเรา
0: ถูกต้อง
1: เราเชียร์อยู่แล้ว
0: เป็นคนไทยคนที่3ที่มีส่วนร่วมโดยตรงกับฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: เอาใช้คำว่าปรากฏตัวในฟุตบอลโลกดีกว่าเพราะว่าถ้าถามว่าคนมีส่วนร่วมเนี่ยโอ้ยผมว่าเยอะ
1: จันอั๋นนะจันแป๊ก
0: บาปถ้านับว่ามีส่วนร่วมเนี่ย
1: 2คน
0: ในถ้านับว่ามีส่วนร่วมเนี่ยบางยีก็ได้แหละ
1: อ่าฮะ
0: บางยีนี่เคยเป็นเขาเรียกว่าอะไรผู้ดูแลประจำโซนของการฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอะไรเงี้ยนะ
1: คร
0: ับ แกก็ไปทำหน้าที่อยู่บ่อยๆนะครับเพียงแต่มันไม่ได้ออกหน้าจอแค่นั้นใช่ไหมตอนนี้ก็มีอาจารย์อั๋นพี่ลมอั๋นประเสริฐป่วยอยู่ด้วยนะไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อาจารย์เปาแป๊กปัดยาเพิ่มพันนิด
1: ครับ
0: ก็รุ่นพี่ในวงแวดวงสื่อมวลชนกีฬาเหมือนกัน
1: จริงๆก็เสียดายจริงๆครับเพราะว่าครั้งเนี้ยควรจะมีของเราเข้าไปช่วยตัดสินสักคนหนึ่งโดยเฉพาะตัวเต็ง
0: อ
1: ย่างเราโค้ชศิวกรภูอุดม
0: ครับ
1: ก็ตอนแรกเต็งๆว่ามีโอกาสจะเข้าไปนั่ง VR
0: ใช่
1: เป็นทีม VR ให้
0: มันหลุดผมว่ามันหลุดโค้งสุดท้ายนี่แหละเราโค้ชอ่ะเพราะว่าปกติเนี่ย AFC แชมเปี้ยนลีกบอลถ้วยหรือรายการใหญ่ของเอเชียในแกก็ไปตลอดนะ
1: ใช่
0: ไปตลอด
1: ก็พูดถึงเรื่องผู้ตัดสินเหมือนผมเห็นข่าวแวบๆแต่ไม่ได้อ่านไส้ในเหมือนกับ
0: ไมเคิลโอลิเวอร์ไ
1: มเคิลโอลิเวอร์แกเจ็บป่ะ
0: เจ็บ
1: ใช่ไหม
0: นัดแรกทีแรกก็จะเป่าเกมไอวอรี่โค้ด
1: เออ
0: ปรากฏว่าก็เป่าไม่ได้ฮะเจ็บนิดหน่อยเอาฟองซัวเลเตซิเย่มาเป่าแทน
1: ก็เปลี่ยนตัวออกไปเลย
0: ครับก็ไปรอเป่าเกมต่อๆไปถ้าหายเจ็บ
1: อ๋อแต่ยังอยู่
0: ยังอยู่ยังอยู่
1: เพราะว่ามันเขาก็ขนมาเยอะมากอยู่แล้วผู้ตัดสินจากทุกภูมิภาค
0: ครับ
1: ก็จะ
0: ก็นี่แปลว่าเกมแรกนี่หายไป2
1: มีผู้โชคร้ายไป1ก็คือผู้ตัดสินจากโซมาเลีย
0: ครับ
1: ซึ่งก็ตรงเนี้ยเราก็คือองค์กรฟุตบอลระดับใหญ่ด้วยกันเล็งเห็นแล้วก็ต้องการ คืออยากช่วยเขาทาง UEFA จัดเลยพี่ไปเป็นทีมผู้ตัดสินใน UEFA ซุปเปอร์คัพไปเลย
0: ให้ไปเป็นทีมให้เป่าเลยพี่เป่าเลยปะ
1: ให้เป็นหนึ่งในทีมผู้มีส่วนร่วมใช้คำว่ามีส่วนร่วมเป็นทีมผู้ตัดสิน
0: ผมว่ายูฟ่ากับฟีฟ่าเขาก็ขบกันนิดๆมาตลอดอยู่แล้วนะ
1: ใช่ใช่ ใช่เพราะไอ้ทางฝั่งยูฟ่าเนี่ย
0: เดี๋ยวรีบ
1: ฝั่งยูเอฟ่าเนี่ยจะเป็นสหพันธ์ฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้คำนี้ก็ว่าได้ถ้าเราแยกเป็นทวีปนะเรื่องของพาวเวอร์อะไรต่างๆมาเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็แน่นอนคือฝั่งสหภาพผู้เล่นก็ต้องอยู
0: ่ยุโรป
1: อยู่เดียวกับฝั่งยุโรปที่มันมี impact พวกสตาร์ดังอะไรพวกนี
0: ้ครับ
1: ก็ทุกคนก็ไม่ได้แฮปปี้กับโปรแกรมที่มันแบบงอกมาเรื่อยๆของ FIFA
0: ใช่คือ FIFA เหมือนพยายามบอกเอ้ยยุโรปมีรายการที่แข็งแรงมี UEFA แชมเปี้ยนลีกทำเงินมหาศาลเนี่ยเอ๊ะทำไมยุโรปได้อัวต้องขอบ้าง
1: เพราะว่า FIFA ไม่ได้งอกแค่โปรแกรมทีมชาติอย่างเดียวเค้างอกโปรแกรมระดับสโมสรด้วย
0: เพราะฉะนั้นก็เหมือนจะแบบอยากได้ส่วนแบ่งในถังนี้บ้างเอามือล้วงเข้ามาดื้อๆเนี่ย
1: ใช่
0: ยุโรป
1: ก็เพราะฉะนั้นก็อีกมุมนึงอ่ะก็เป็นการแบบชิงเหลี่ยมกันด้วย
0: มีอะไรที่สามารถบลัฟใส่นิดๆได้
1: ซึ่งแม้เรื่องนี้ FIFA จะบอกว่า FIFA ควบคุมไม่ได้เจ้าภาพเขาบล็อกของเขาเอง
0: คุยได้ทำไมจะไม่ได้
1: ใช่ไหม FIFA คือผู้ตัดสินโซมาเลียผู้โชคร้ายเนี่ยคือทางตม.อเมริกาแจ้งให้เหตุผลทีหลังว่าตรวจพบแล้วมีความเชื่อมโยงกับอะไรที่อาจจะเกี่ยวกับหน่วยก่อการร้ายอะไรอย่างนี้เรื่องนั้นก็เด้งไปมีถ้าเรื่องพวกนี้มันก็มีอีกดอกนึงอ่ะโผล่มาเรื่องโทมัสปาเต้คนนึงก็เข้าแคนาดาไม่ได
0: ้ครับ
1: ในเกมแรกกับกาหน้า
0: แต่นั้นเข้าอเมริกาได้
1: ใช่ดันเข้าอเมริกา ที่เพราะว่าคดีเนี่ยติดค้างเกี่ยวกับคดีล่วงละเมิดทางเพศนะครับเรื่องหลายปีมาก่อนแล้วคดีมันยังไม่ได้รับการตัดสินคือเบื้องต้นเวลามีคดีอะไรพวกนี้พวกที่มันอื้อฉาวเนี่ยมันใช้เวลาตรวจสอบหลายปีมันอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งแบบเบื้องต้นปาเต้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก
0: ัฐบาลเราอ่ะ3ศาล
1: แคนาดาไม่ให้เข้าไว้ก่อน
0: ถูก
1: แคนาดาไม่ให้เข้าไว้ก่อน
0: คล้ายๆกรณีเดียวกับ
1: เข้าอเมริกาได
0: ้บลิวเซมโบโลอ่ะใช่มั้ยมันก็มีคดีติดตัว
1: คืออะไรนะฮะผมจำไม่ได
0: ้มีคดีโดนฟ้องว่า

0: ร้ายร่างกายอะไรประมาณนี้แหละ
1: แ
0: ล้วก็ยังคดียังอยู่ในระหว่าง
1: คดีอาญาคดีแพ่งอะไรค้างอยู่ในตัวแต่ยังไม่ได้บทสรุป
0: คือมันเป็นเรื่องกระบวนการธรรมดาปกติของตม.แต่ละประเทศความเข้มงวดไม่เท่ากันแต่ว่าผมว่าในกรณีอย่าง
1: เงี้ยมีคดี
0: ฮิวไก
1: ่จอดรถแดงขาว
0: ฮิวไก่
1: จอดรถทับเส้นขับรถทับเส้นทึบอะไรเงี้ย
0: คดีฮิวไก่หัวลง
1: ทรมานสัตว์ผีต้าฟีต้าเนี่ยแจ้งไปยังหน่วยตม.ว่าอย่าให้ดีเข้ามันใจร้าย
0: ผมก็ไปเล่นบอลโลกไม่ได้แล้ว
1: ครับผม
0: อะไรหิ้วไก่หัวลงทีเดียวห้ามเตะบอลโลก
1: มันจะมีแบบรายละเอียดเล็กน้อยระหว่างฟุตบอลโลก
0: มันก็เลยมีคำถามเหมือนกันนะพี่นะว่าเอ๊ะฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยทำไมโฮสต์เนี่ยเจ้าภาพเนี่ยมันดูไม่ค่อยต้อนรับเลยวะมันดูแบบทุกอย่างมันยากไปหมดเข้าเมืองก็ยากอะไรก็แพงนี่เท่าที่อ่านข่าวว่าเดี๋ยวบอกนี่เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบหลายครั้งนะที่พับลิกทานสปอร์ตไม่ฟรีนะ
1: ใช่แล้วแพงกว่าเดิมด้วยชาวเมืองซวยตามไปด้วยอีก
0: ขึ้นมาเป็น2เท่าอะไรเงี้ยรถไฟในนิวเจอร์ซีย์อย่างเงี้ยเหลือเชื่อ
1: ใช่เพราะว่า
0: ตั๋วเข้าชมเง
1: ี้ยด้วยวิธีการบริหารของแต่ละรัฐไง
0: ครับ
1: เขาก็จะมีงบเอาพวกนี้คุณมากินทรัพยากรของผมหน่วยกลางไม่ได้ส่งตังค์มาช่วยโปะเว้ยผมก็หารายได้เข้าดิ
0: มีรัฐบาลของแต่ละรัฐ
1: คุณมาใช้ทรัพยากรของผม
0: คือมันไม่ได้มีรัฐบาลกลางขนาดนั้นนึงฟีฟ่าสามารถดิ่งทีเดียว
1: ใช่
0: แต่ละเมืองที่เป็นเจ้าภาพเขามีรัฐบาล
1: อยู่ที่เจ้าเมืองเขาอีก
0: โอ้โห
1: ปวดหัวจะคิดยังไง
0: นะครับแล้วก็อันนี้ก็ว่าไปอย่างที่พักก็แพงตั๋วเข้าชมเกมเนี่ยผมไปเช็คดูตั๋วแคตตาล็อต1เนี่ยรอบชิงนะพี
1: ่
0: ที่กาตาร์เนี่ยรอบชิงตั๋วแคต1เนี่ย 1,600 เหรียญ
1: ใช่เพราะว่ามันมีการปรับระบบขึ้นอยู่กับดีมานด์อะไรสักอย่างแล้วเหมือนหุ้นน่ะ
0: เขาบอกเป็นระบบขายตั๋วแบบของอเมริกันเกม
1: ใช่
0: on demand
1: เพราะก่อนหน้านี้คอนเสิร์ตเรื่องของการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆเงี้ย
0: เหมือน
1: เราเคยแบบแฟนขาล็อกเคยตกตะลึงมาแล้วกับคอนเสิร์ต Oasis ทัวร์ที่จบรอบปีใช้ระบบนี้ใช้ระบบนี้ระบบมันเด้งขึ้นเด้งลงเป็นหุ้นเลยนะยิ่งเพราะช่วงแรกๆเนี่ย
0: แล้วก็บอกว่าหลายคนเนี่ยบินมาดูคอนเสิร์ตเนี่ยแบบไอ้เทเลอร์สวิฟอะไรมาเล่นสิงคโปร์เนี่ยก็บินมาดูนี่ถูกกว่า
1: ใช่เพราะราคาฟิก
0: ตั๋วบอลโลกแคตตาล็อต1นัดชิงปีเนี้ยที่เดิมที่กาตาร์ 1,600 ปีนี้เด้งไป 6,000 5เท่า 4-5 เท่าอ่ะ
1: รวม 200,000 ถ้าต้องมีตัง 200,000 นะ
0: ถึงจะซื้อตั๋วได้ที่พักค่าเดินทางแล้วไอสนามนั่นน่ะมันไม่ได้อยู่ในเมืองนิวยอร์กนะมันต้องออกไปครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นฟุตบอลโลกที่โขกแฟนบอลแบบ
1: เพราะฉะนั้นเวลาภาพตัดไปเวลาเราเห็นแฟนบอลอยู่ในสนามคนมีตังค์ทั้งนั้นนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ ไม่ใช่แบบแฟนบอลแบบบ้านๆคนทั่วไปจะเข้าไปได้ง่าย
0: ๆผมไปอ่านเจอนี่อย่างนะ ไม่เคยได้ยินเหมือนกันว่ามีแต่ว่าครั้งเนี้ยแต่ละเมืองมันจะมี FIFA Fan Fest บางเมืองเข้าเนี่ยไม่ฟรีนะ
1: โอเค
0: เหลือเชื่อเลย ปกติเนี่ยไป Fan Fest เนี่ยอ่ะใครก็ได้เข้าไปมันก็มีแค่ตรวจความปลอดภัยก็ดูแล
1: ที่เหลือคุณจะเสียตังค์แล้วคุณไปซื้อเบียร์ซื้ออะไร
0: ซ
1: ื้
0: อเบียร์ไปซื้อของที่ลึกข้างใน แต่เนี่ยบางใช้คำว่าส่วนใหญ่ด้วยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมีฟิลาเดลเฟียเมืองเดียวมั้งที่เข้าค่าเข้าไม่มีส่วนใหญ่มีค่าเข้าด้วย
1: เข้านิดๆหน่อยๆเอาไว้ก่อน
0: โอ้ขูดมากเลยบอลโลกครั้งนี้แบบก็ไม่น่าแปลกใจที่บางเกมที่เราเห็นเนี่ยอย่างเกมเกาหลีเงี้ยอาจจะที่นั่งเยอะว่างเยอะหน่อยแต่วันตัวเลขผู้ชมในสนาม ของ FIFA เนี่ย 44,000 นะ
1: เรื่องนี้อินฟานติโนออกมาเถียงนักข่าวเขาโดนจี้เฮ้ยโอ้โหเนี่ยข่าวว่านักข่าวเพ่งเล็งอยู่แล้วเนี่ยเพราะปัญหาตั๋วแพงแน่ๆคุณเห็นป่ะไอ้เกมเกาหลีใต้กับเช็คเนี่ย
0: วางบานเลย
1: หลงเหลงที่นั่งว่างเพียบเลย
0: อ
1: ินฟานิโนเอาตัวเลขมาคุณอย่าเอาภาพที่คุณเห็นมาคุณดูตัวเลขคนที่เขาสแกนตั๋วเข้าเนี่ยมันห่างจากความจุสนามแค่600กว่าคนเอง
0: เออ
1: แล้วเพราะอะไรรู้เปล่าที่มันดูหวงๆเนี่ยแฟนเขาชอบไปยืนตามบันไดไปยืนตามทางเดิน เขาไม่ได้ลงไปนั่งที่เขา มันก็เลยดูแบบที่นั่งเหลือเยอะจริงๆมันเต็มมันเกือบจะเต็มความจุแหละเกมที่ชีวาสสักอย่าง
0: เนี่ยผมไม่นะไม่รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้น
1: แกกล่าวว่าอย่างนั้น
0: แกกล่าวนะ
1: แล้วก็แกบอกคุณไปดูตัวเลข official เนี่ยมันมีหลักฐานชัด
0: สนามจุ 45,000 ตัวเลขคนดู 44,000 คือ FIFA เนี่ยก็จะมีตัวเลขผู้ชมในสนามเนี่ย

0: ตามจำนวนการขายตั๋วเอางี้แล้วกันซึ่งเป็นอย่างนี้มาตลอดอย่างฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านๆมาเงี้ยนะครับพี่ที่สมมติรัสเซียลูสนิกี้สเตเดียมเนี่ยมันขายตั๋วเต็มทุกนัดเพราะฉะนั้นตัวเลขคนดูเขาจะเท่ากันเป๊ะทุกนัดเลย78111ผมจำได้อยู
1: ่
0: ทุกเกมที่กาตาร์ไอสนามนัดชิงเขาก็เหมือนกันตัวเลขจะ89ตึกๆสักอย่างเท่ากันทุกเกม
1: อ่าฮะ
0: เพราะว่าเขาขายตั๋วเท่านั้น
1: ก็ถือว่าขายตั๋วไปแล้วเขาไม่ได้มานับว่าให้บางตั๋วบางใบไม่ได้เข้ามาเว้ยอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แต่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมามันจะเต็มไงตามนั้นแต่เขาที่ดูเกาหลีหลงไปเลยเดี๋ยวเราด
1: ูคนหลบแดดอินเตอร์เน็ตบอกคนหลบแดดหลบแดดไปอยู่ในฝั่งที่มีหลังคา
0: เดี๋ยวเราดูเกมวันเนี้ยเนี่ยเฮติเนี่ยกาตาร์เนี่ยหนาวแหละไม่รู้ละ
1: ก็นั่นแหละสารพัดหลายเรื่องให้ตามเก็บประเด็นยิ่งแบบพอทัวร์นาเมนต์มันเข้ามาเต็มตัวแล้วล่ะเราก็จะได้เห็นนู่นเห็นนี
0: ่
1: เห็นโจรเห็นขโมยเข้าแคมป์อังกฤษมันอะไรกัน
0: นี่เสียหน้าเจ้าภาพมากนะ
1: มันอะไรกันคือเบสแคมป์ของอังกฤษ
0: โอ้มันนี่เสียหน้าเจ้าภาพมากนะครับบอกก่อนเลยว่าปกติเบสแคมป์ของแต่ละทีมเนี่ยมันไม่ใช่ใครก็เข้าไปได้นะ
1: ใช่แล้วแต่ละประเทศเนี่ยเวลาเป็นเจ้าภาพเนี่ยฟุตบอลรายการใหญ่เอาหลักๆท็อปๆสองโลกของโลกสองอย่างนะคือยูโรกับบอลโลกเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โหเรื่อง security เนี่ย
0: โอ้โหที่สุด
1: ที่สุดมาก
0: ๆผมเคยไปเบสแคมป์ของบราซิลที่กาตาร์เนี่ยโอ้โหตรวจตั้งแต่ลงรถจอดเดินเข้าไปหน้าสนามตรวจหน้าทางเข้าทีนึงก่อนเข้าไปในตัวสนามทีนึง
1: หลายด่านคือห้ามเอาคือของต้องห้ามที่ห้ามนำเข้าก็ห้ามแล้วขาออกก็ตรวจคุณขโมยอะไรกลับมาหรือเปล่าวะ
0: ขนาดตอนนั้นเนี่ยนักบอลไม่อยู่ด้วยนะให้เข้าไปดูเฉยโอ้ไม่ตรวจอะไรหนักหนาวะ
1: เพราะว่าข้าวของหายเพียบ
0: ใช่อันนี้เนี่ยก็
1: ขโมยยันกรวย
0: โอ้โหปวดหัว
1: ไม่รู้คือลักษณะต้องเอารถขนไปครับของมันเยอะ
0: เดี๋ยวผมกำลังดูว่าอังกฤษเนี่ยที่พักกับที่ซ้อมในที่เดียวกันไหมเบสแคมป์เนี่ยอยู่ที่แคนซัสแต่ว่าอมีความเป็นไปได้ว่าที่พักกับที่ซ้อมเนี่ยมันอยู่คนละที่กันบางทีมเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่เดียวกันก็คือเป็นแคมปัสของมหาลัยมีที่พักแล้วก็ซ้อมในนั้นเลยอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ตามสถานที่จะเอื้ออำนวยให้พักที่เดียวกันได้หรือเปล่า
0: แต่ว่านี่คงคนละที่กันซึ่ง
1: โดนเนี่ยรองเท้าสตั๊ดบางคนก็หายบ้าง
0: ผมว่าถ้าจะขโมยต้องเป็นคนใน
1: ลูกฟุตบอลสารพัดประโยชน์ใช่
0: เข้ายากไม่มีทางเลยแม้จะไม่มีใครอยู่คุณก็เข้าไม่ได้ไม่มีทางก็ไม่เข้า
1: เพราะสงสัยพวกรถขนของไว้ก่อนเพราะว่าของมันเยอะมันหอบออกมาไม่ได้นี่ก
0: ็โอ้นี
1: ่โดนเข้าไป
0: เป็นเจ้าภาพที่โคตรเสียหน้าเลยนะทั้งที่แบบว่าโอ้ตอนรัสเซียจัดตอนกาตาร์จัดเนี่ยโอ้สิทธิมนุษยชนคุณไม่ต้อนรับคุณมีอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: เนี่ยเปิดมาอย่าไปทัวร์นาเมนต์ไปได้ยังไม่ถึงสัปดาห์เลยโอ้โหเรื่องอะไรก็ไม่รู้มากมายครับ
1: โอ้แล้วเกมอีกตั้งเยอะทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยร้อยกว่านัด
0: ปวดหัวแทนเลย
1: นี่เพิ่งผ่านไป4นัดเหลืออีก100นัด
0: ร้อยเกมอ่ะคุณคิดดูแล้วกันนะโอ้โหธรรมดาเนี่ยบอลโลก64เกมนี่เราก
1: ็
0: วันท้ายๆนี่เราก็ยมเงินเต็มที่นะ
1: ใช่แล้วนี่เรายังแบบอะไรที่แบบถูกจับจ้องว่าเรื่องว่าการจัดการแข่งขันจะสามารถผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นหรือไม่ก็มีกับประเด็นขัดแย้งระหว่างประเทศเรื่องเดี๋ยวเราต้องดูเรื่องอิหร่านอีกเรื่องความแบบความลำบากลำบนของทีมชาติอิหร่านเนี่ยทีมชุดนี
0: ้
1: เรื่องการกีดกันตั๋วจากแฟนโควต้าจากฝั่งอิหร่านอีก
0: ครับไม่ให้แฟนบอลเข้า
1: เ
0: นี่ยผมว่าอาจจะต้องอาจจะมีเยอะเลยแหละจำนวนที่เข้าอเมริกาไม่ได้เนี่ย
1: อินฟาโนก็ง่ายอ๋ออันนี้มันแบบ
0: ไม่ใช่เรื่องของเรา
1: ไม่ใช่ประเทศมันเป็นเรื่องของประเทศเขาครับ
0: แต่ได้เห็นเขาอนุโลมให้บินเข้าก่อนวันได้แล้วนี่ใช่ไหม
1: เขาควรจะต้องเป็นงั้น
0: เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะไม่สามารถเพราะว่าก่อนเกมแต่ละนัดของฟุตบอลโลกเนี่ย1วันก่อนเกมคุณจะมีเพรสคอนเฟอเรนซ์แล้วก็ออฟฟิเชียลเทรนนิ่ง
1: อะไรที่มันถูกกำหนดอยู่ในระเบียบการแข่งขันเนี่ย
0: ถูกเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่า
1: ก็คือต้องแถลงข่าวกับสื่อมวลชนก่อน1วันแล้วก็ซ้อมให้สื่อดูถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันไป
0: 15นาที
1: ครับ
0: แล้วก็ซ้อมใกล้ๆไม่ได้ซ้อมไกลๆ
1: ใช่ในที่เดียวกัน
0: ไม่ได้ว่านักข่าวอยู่ฝั่งนี้ไปวิ่งซ้อมอยู่ฝั่งนู้นอะไรไม่ม
1: ีไม่มีที่ไหนเขาทำหรอกหยอง
0: ล่ะ
1: ใครไปบ้าทำไปซ้อมอีกมุมนึงเพื่อให้ห่างนักข่าว
0: เขาไม่รู้พอเขารู้เขาแก้ไขแล้วเขาแก้ไข
1: โคตรหวงเลย
0: ก็ยังแหละ

0: อีชายคุณเนี่ยโอ้ถั่วหมูทะลวงฟันนะแน่นอน
1: ต้องมีคนอย่างเขา
0: เออ
1: ไม่งั้นก็ไม่ปรับปรุงก
0: ันผมว่าโพสต์คนแรกเลยวันนั้นรูดฟีดถั่วดีเลยเอาแล้ววีเบิร์นรู้เอาแล้วอุ้ยหลุดปาก
1: พี่เบิร์นนั่นแหละยิ่งรักลักสุวรรณ
0: โอ้โหไม่ได้ไป
1: อันดับหนึ่งของหลายๆ
0: ไม่ได้ไปด้วยนะวันนั้นอ่ะ
1: ครับผม
0: ไม่ได้ไปด้วยนะ
1: โกรธแทนโกรธแทนเพราะโดนมาหลายรอบ
0: ใช่
1: สมัยก่อน
0: เออนั่นแหละก็คือถ้าสมมติว่าคุณไม่ให้อิหร่านเข้าประเทศคุณต้องให้อิหร่านเข้าวันเตะเลยเนี่ยนักข่าวที่มันจะมา cover เนี่ยคุณต้องบินไปเม็กซิโก
1: แล้วไหนจะเรื่องการจัดการเรื่องไฟล์บินอีก
0: อ่ะถูกคุณต้องบินไปเม็กซิโกเพื่อฟังแถลงข่าวแล้วดูซ้อมแล้วคุณก็ต้องบินกลับมาเมืองที่อิหร่านเตะในอเมริกานะอันนี้นี่ไม่รวมอันนี้พูดเรื่องนี้ที่พูดถึงนักข่าวด้วยนะสื่อที่ไปเนี่ยอันดับแรกมันจะมีเรื่องของเวทติ้งลิสต์ของในการเข้าไปดูแต่ละเกมนะพี่นะ
1: ใช่ต้องต่อคิว
0: เมืองคราวนี้แต่ละเมืองมันประเทศเขากว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยมันเดินทางนะ
1: ใช่
0: เขาบอกว่าด้วยความที่ว่าผมมี FIFA Media Channel อยู
1: ่
0: ผมเข้าไปดูเขาเพิ่งเปิดให้คอนเฟิร์มตั๋วขอตั๋วแต่ละเกมเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง
1: นักข่าวว่าใครจะต้องการเข้าไปอยู่ในเกมไหนบ้าง
0: ใช่
1: ไปลงทะเบียนไว
0: ้คือไม่ใช่ว่าคุณมีป้ายของ FIFA แล้วคุณเข้าได้ทุกเกมนะมันที่นั่ง
1: มันไม่ใช่กีฬาแห่งชาติจะไปเข้ากันโม้ตัว
0: ที่นั่งมันจำกัดคุณต้องเพราะฉะนั้นคุณต้องวางแผนอย่างรอบแรกนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยคุณต้องวางแผนเลยว่าคุณอยากดูเกมนี้คุณใช้เวลาเดินทางถ้าคุณอยากดูอีกเกมคุณใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ทันไหมต้องวางแผนกันวางแผนเรื่องการเดินทางด้วยทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่ FIFA เปิดให้เริ่มขอตั๋วเนี่ยมันเดือนเดียวปกติเนี่ยเท่าที่ผมจำได้คือ3เดือนนะ
1: ใช่เพราะว่าคนที่ไปทำงานสายข่าวเนี่ยเขาก็ต้องวางแผนเรื่อง
0: มันต้อง
1: การเดินทางและที่อยู่ที่พักของเขาย
0: ิ่งข่าวนี้ไม่ฟรีเนี่ยยิ่งต้องแบบ
1: ใช่
0: ยิ่งต้องแบบยิ่งวางแผนล่วงหน้าปรากฏว่าเนี่ยเขาเพิ่งเปิด
1: ครับผม
0: แล้วก็ถ้าสมมติว่าต้องการดูเกมเนี้ยแต่ขอตั๋วไปแล้ว FIFA รีเจ็คมาเนี่ยถ้าคุณจะ waiting list เนี่ยค่าใช้จ่ายมันมหาศาลนะแล้วก็ไม่การันตีด้วยว่าคุณจะได้ตั๋ว
1: ใช่
0: อันตรายตรงนี้แหละ
1: แค่นั้นยังไม่พอครับ
0: ครับ
1: เรื่องข้อจำกัดการเดินทางของผู้สื่อข่าวบางคนก็ไปเจอกรณีเรื่องอุปสรรคทางวีซ่
0: า
1: บางคนโอเคได้วีซ่าแล้วผมจะมาเป็นรีพอร์เตอร์จะเข้ามาเนี่ยเพื่อติดตามทีมชาติผมนู่นนี่นั่น
0: ครับ
1: บางคนเจอปัญหาครับทางตม.อเมริกาเนี่ยเขาให้วีซ่าคุณแค่เดินทางเข้าแล้วคุณออกได้รอบเดียวอีกวันนึงคุณจะบินกลับเข้ามาเนี่ยสมมติว่าคุณต้องไปตามทีมคุณไปเตะเม็กซิโกเกมนึง
0: มันบินเข้าบินออกม
1: ันจะต้องกลับมาแผ่นดินอเมริกาอีกเนี่ยคุณออกแล้วออกไปเลย
0: ขอใหม
1: ่อืมได้เจอดอกนี้ครับพี่
0: คือมันไม่เอื้อกับการ
1: ทุกอย่างเลย
0: ไปเชียร์หรือไปทำงานเลยนะครับถ้าคือในกรณีแบบนี้นะมันไม่เอื้
1: อปัญหาเยอะ
0: คือปกติเนี่ยเท่าที่เคยได้ไอ้นี่มาเนี่ยไอ้จดหมายตอบรับของฟีฟ่าเนี่ยเท่ากับวีซ่า
1: ใช
0: ่คุณไม่ต้องขอวีซ่าใดๆเข้านอก
1: ระด
0: ับ
1: น
0: ั้
1: นเพราะว่าเวลาปั๊มที่วีซ่าเนี่ยมันก็ยังปั๊มอีกแบบหนึ่ง
0: ใช่
1: ว่าคุณมาในนามของอีเวนต์พิเศษอันนี้
0: เท่าที่ผ่านมายกเว้นกรณีเดียวที่ผมเคยเจอคือตอนที่รัสเซียถ้าคุณจะไปคาลินินกราดทางรถไฟเนี่ย
1: ครับ
0: คุณต้องขอวีซ่าโปแลนด์เพราะว่าม
1: ันต้องผ่าน
0: คาลินินกราดมันไปติ่งอยู่ในโปแลนด
1: ์
0: มันเป็นเมืองที่ไม่มีแผ่นดินติดกับรัสเซีย
1: ครับ
0: ถ้าคุณจะไปรถไฟนี่คุณต้องนั่งผ่านโปแลนด์เพราะฉะนั้นคุณต้องสแตมป์แต่ว่าถ้าคุณบินไปเนี่ยไม่มีปัญหา
1: ครับผม
0: ครั้งเดียวที่มีปัญหากรณีแบบนี้แต่ว่าเนี่ยมันต้องจอยกันมาก
1: ใช่เพราะฉะนั้นนี่พูดนี่เราแค่พูดถึงเรื่องที่เราพอจะนึกออกว่ามันมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ที่เราพูดในปัญหาล้วนๆเลยนะ
0: ครับ
1: ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบเนื้อเกมอะไรนั่นก็อีกอย่างซึ่งถ้าในพาร์ทของฟุตบอลเพียวๆผมว่าใช้ได้จาก4เกมที่มีโอกาสได้ดู
0: คู่เกาหลีมันนะอเมริกาเมื่อวานก็สนุกดี
1: ผมว่าใช้ได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็ต้องชมนะครับในสิ่งที่เขาค่อยๆหาทางแก้จนกระทั่งเจอทางออกแล้วก็ที่ผ่านไป4เกมตรงนี้มันช่วยได้เยอะ
0: คือ
1: เรื่องของการทำให้เกมกระชับ
0: น
1: ี่ก็ต้องชมนะเรื่องฝ่ายที่ออกกฎเรื่องของฟุตบอล
0: ครับแต่ว่าก็ยังไม่มีก็เรียกอะไรผมคาดหวังว่ามันน่าจะมีความสับสนเกิดขึ้นแต่เท่าที่เห็นเนี่ยยังไม่มีนะ
1: จะสับสนอย่างเดียวตอนผู้ตัดสินบราซิล เกมแรกที่แกประกาศเราก็นึกว่าเราฟังไม่รู้เรื่องคนเดียว
0: ไอ

0: ไอ้แอฟริกาใต้คนนั้นชื่ออะไรนะไม่รู้อ่ะที่ไปยืนฟังอยู
1: ่ฮะฮะไรนะจาน
0: หน้าแบบงงสุดฤทธิ์
1: เพราะว่าโอ้โหคนแอฟริกาใต้ก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้วก็แบบฟังยากฟังยากหน่อยนึงแกก็ไม่ถนัดอ่ะ
0: ได้ยินแค่
1: แล้วมันหลายอย่างผมเชื่อว่าโดยภาวะปกติแกสามารถพูดดีกว่านั้นได
0: ้ตื่นเต้น
1: โอ้ตื่นเต้นด้วย
0: อุ้ยดาวิตันซัมปาโยนี่เป่าตั้งแต่บอลโลกคราวที่แล้วเลยนะ
1: เออผมว่าตื่นเต้นด้วยเพราะการประกาศการต้องใช้ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยใช้ได้แต่ว่าผมว่ามันไปบวกความตื่นเต้นแล้วก็จากสำเนียงการออกเสียงในแบบโปรตุเกสติดมาอย่างเงี้ย
0: ผมว่ามันก็คงมันบอลโลกครั้งนี้มันเป็นความใหม่โดยเฉพาะ
1: เขินหน่อยๆ
0: อะไรก็ไม่รู้อยู่รอบหัวเต็มไปหมดเลยเนี่ยข้างขวาเป็นกล้องข้างซ้ายเป็นหูฟังตรงปากปีลำโพง
1: ไม่หรอกผมว่ามันก็ค่อนข้างปกติแล้วล่ะเพราะว่าในยุโรปเนี่ยปีที่ผ่านมาใช้กันเยอะเลฟแคมใช่ไหมที่เราจะเห็นหลีกแล้วบางทีจนรำคาญว่าบอกโหชอบเอาเลฟแคมมาออกเหลือเกิน
0: เออบวยหัว
1: เออแต่ว่าเนี่ยครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่เลฟแคมออกมาแล้วคือกล้องจากผู้ตัดสินเลเวอรี่คัมเมร่าเนี่ยเออให้ภาพมันก็ออกมาดีด้วยแล้วก็ลดความสั่นไปได้เยอะเออมันค่อยเป็นภาพจากมุมมองของผู้ตัดสินที่ค่อยน่าดูหน่อย
0: เป็นมาเล่นเกมเป็นเฟิร์สเพอร์ซันที่ได้รับการปรับมาดีแล้ว
1: อย่างฤดูกาลที่แล้วนะพรีเมียร์ลีกเกาโชลาลิก้าอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ชอบโชว์ไงว่าเนี่ยเฮ้ยมุมมองผู้ตัดสินว่าบางทีก็ตัดขยันตัดไปให้ดูโห
0: ตัดให้ดูนานไม่ได้ต้องรีบตัดรีบมา
1: เหม
0: ือ
1: นเล่นเกมที่เล่นเกมเหมือนเล่นเกมแบบเกมยิงที่มันเป็นแบบมุมมอง
0: เฟิร์สเพอร์ซัน
1: เออเพิร์ส
0: แซนสายตาคนยิง
1: จะอ้วก
0: หมุนไปหมุนมา
1: ครั้งนี้โอเคครับว่าเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องอะไรพวกเนี้ยดีขึ้นสมูทขึ้นที่ผมชอบมากเลยเป็นพิเศษเว้ย
0: อะไรฮะ
1: ภาพ VR ภาพ
0: หน้าใช่มั
1: ้ยภาพซิมูเลชั่นอะ
0: สแกนนักบอลมาเลย
1: โคตรดีเลยนี่มันเกมชัดๆมันสวยกว่าเกมอีกเนาะ
0: เออก็ก่อนนี้ถ้าจำกันได้ไอ้เซมิออโตเมทอะไรพวกนี้ใช่ไห
1: ม
0: มันจะเป็นแค
1: ่
0: ต
1: ั
0: วสามมิติ
1: เป็นหุ่น
0: กลมๆมาไม่เห็นหน้าเห็นตาไม่รู้ใครเป็นใคร
1: วันนี้โคตรดีเลยจับสแกนทุกตัว
0: คราวนี้นี่มาเป็นหน้านักบอลในคนล้ำเลย
1: ดีมาก
0: แล้วก็ไม่มีดีเลย์แฟลกแล้ว
1: ใช่
0: ก็ถ้าล้ำเกิน10เซนขึ้นไปเนี่ยจับทันทีอันนี้ดี
1: ดีมาก
0: แล้วก็ลูกทุ่มอันนี้เนี่ยเดี๋ยวหลายคนก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมมันบางอันมันดูเกินเขาจะนับเริ่มนับตั้งแต่จับบอลปั๊บขึ้นมาพร้อมทุ่มนับ5วิใช่ไหมไม่ใช่ว่าบอลออกปั๊บนับปุ๊บ
1: นี่แล้วมันอยู่ที่รีแอคชั่นผู้ตัดสินคนไหนบางคนก็จะหยวนหน่อยบางคนไม่รู้ว่าความพอดีควรจะตรงไหนดีอยู่ที่ผู้ควบคุมเกมเลยเพราะผู้ตัดสินที่แบบที่จะสติ๊กตรงนี้บางคนก็แบบโอเคไล่เอาให้ตรงจุดปุ๊บผมเริ่มชูมือแล้วนะเริ่มเขาดาวนับ5 4 3 2 1แล้ว
0: ครับ
1: อะไรเงี้ย
0: บางคนก็อาจจะแบบว่าจับปุ๊บไม่ตรงไม่ตรงไม่รู้นับเลยแต่ผมว่าฟีฟ่าเขาคงบลิฟหลักการขั้นต้นมาคร่าวๆแล้วแหละ
1: ซึ่งตรงนี้ผมชอบเลยแก้ได้เยอะเพราะว่าหน้ารำคาญเวลาเอาแค่ทุ่มบอลเองยังต้องมาเสียเวลาการทุ่มบอลอะไรเงี้ย
0: อย่างนี้พวกทุ่มไกลทำไงพี
1: ่พวกทุ่มไกลก็ต้องรีบเขาก็รีบพอสมควร
0: ผมว่า
1: แต่เขาก็จะมีแท็กติกมาแก้ทุกฝ่ายก็มีแท็กติกอยู่แล้ว
0: ผมว่าถ้าจะแก้เนี่ยทุ่มไกลเนี่ยให้ตัวสำรองไปเตรียมผ้าไว้กับเด็กแล้วก็ให้ไอ้ตัวสำรองเช็ดใช่ไหมไอ้คนทุ่มไม่ต้องจับดิยังไม่เริ่มนับดิ
1: มันก็จะหาจังหวะที่เอื้อบางครั้งมันก็ไม่เอื้อมันก็จำเป็นจะต้องพับแผนทุ่มไกลไว้ก่อนอะไรเง
0: ี้
1: ยโอเคแล้วก็เรื่องของการใช้ไหนๆคุณมี VR แล้วคุณใช้ให้มันแบบเพิ่มความยุติธรรมในเกมให้มากขึ้นอย่างเมื่อเช้านี่เคลียร์เลย
0: เมื่อเช้าใช่ไหม
1: เออเมื่อเช้านี่เคลียร์เลยในที่สุดเนี่ยเหมือนฟ้ารายการฟ้ามีตา
0: อุ้ยโ
1: คตรหลายครั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาในตลอดช่วงมี VR มา 4-5 ปีแล้วรู้สึกว่าเนี่ยบางช็อตเนี่ยมันไม่แฟร์เว้ยไอช็อตใบเหลืองอะไรเงี้ยเอ้ยมันไม่แฟร์เมื่อเช้าก็เกิดเหตุว่ามิเกลเมลอนไปพุ่งเอาฟาวกับทีมรีม
0: ครับแล้วก็ผู้ตัดสินก็แจกใบเหลืองทีมรีม
1: เออโดนไอ้มิเกลเมลอนตบตาแหละก็ไปแจกใบเหลืองทีมรีมปรากฏว่าให้ VR ทักมาให้จานมันพุ่งแล้วมันหลอกพี
0: ่เออ
1: มันหลอกพี่นะ
0: แล้วผ่านไปช่วงแล้วด้วยนะไม่ได้ว่าทันทีด้วยนะ
1: มันหลอกพี่นะไปแก้เลยเออแก้หน่อยโอเคแล้วแก้ก็ออกมาสวยงามครับคือคนไม่ได้ทำผิดก็ไม่ควรจะโดนลงโทษแล้วก็กลายเป็นว่าไอ้คนที่มีเจตนาตบตาทั้งตบตาเรียกฟาวเรียกไป
0: ต้องโดน
1: กลายเป็นว่ามิเกลเอเมรอนโดนแทน
0: เอเมรอนก็หันมางงๆเอ้าไปแล้วตั้งนานแล้วกลับมาเปลี่ยนเอากลายเป็นว่าโดน
1: ซึ่งอันนี้ผมว่าดีผมชอบ
0: ครับก็เรื่องดีก็มีให้ชม
1: ในถ้าเรื่องของฟุตบอลเพียวๆอ่ะเอ้ยผมว่าดีผมเห็นอะไรดีๆขึ้นมาหลายจุดแล้วเกมมันก็กระชับแล้วเกมก็ไหลลื่นแล้วสิ่งที่มันแตกต่างคือพอคุณควบคุมเวลาได้เนี่ยมันคนละขั้วกับเวิลด์คัพที่กาตาร์ไหม
0: โอ้ทดสิบนาที
1: เออเรื่อง

0: ดเวลาจะอ้วกกันเมื่อวานโอ้โหแบบไอ้ครั้งที่แล้วเรารู้สึกทรมานทำไมฟุตบอลไม่จบสักทีวะ
1: ตามจริงด้วยนะ
0: เออเพราะว่าหยุดเวลาเป็นบาสเลย
1: คราวนี้แต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของคูลิ่งเบย์เข้ามาที่ว่าจะให้เวลาเพิ่มอีกนิดนึง
0: ซึ่งนี้เข้าใจได้คุณเป็นมนุษย์คุณไม่ควรต้องมาแบบฝืนทนแดดอ่ะให้เติมก็จะมีเรื่องช่วงเวลาของไฮเดรชัน
1: เกือบใช้คำว่าใช้คำว่าไฮเดรชันเบรกด้วยนะไม่ใช้คำว่าคูลิ่งเบรกนะ
0: โคตรแต่ละที่ไม่เหมือนกันบางที่เขาก็ใช้บริงเบรกวอเตอร์เบรกคูลิ่งเบรก
1: ครับ
0: แล้วคราวนี้เป็นไฮเดรชันเบรก
1: คูลิ่งเบรกนี่ครั้งแรกนี่จำผมว่าที่บราซิลจำได้เกมฮอลแลนด์มีอยู่เกมให้พักกินน้ำกันนะน่าจะประมาณนั้นนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ปกติคูลิ่งเบรกนี่เท่าที่เราพักๆกันนี่ก็จะประมาณนาทีครึ่งแต่คราวนี้ให้3นาที
0: ใช่
1: กำหนดเป๊ะๆไปเลยนะครับเพื่อ
0: จะประชุมแผนเลยแล้วก็ประชุมพวกนั้นให้เรียบร้อย
1: เพื่อฝรั่งเขาตัดโฆษณาถึงบอกว่านี่คือบอลโลกที่ทุกอย่างมีการเป็นตอง
0: ใช
1: ่ต้องตัดโฆษณานะครับ
0: โอเค
1: ก็มันเป็นสไตล์อเมริกันเกมอ่ะทุกวินาทีเขาเป็นเงินเป็นทอง
0: คือโดยรวมนะในเนื้อของฟุตบอลเปรียวๆผมชอบผมว่ามันพัฒนาให้ดีขึ้น
1: เห็นบอกว่ามีอะไรสถานีโทรทัศน์อะไรที่เขาถ่ายบอลโลกของอาเจนมั้งคนภาคก็ประกาศว่าเราเป็นสถานีแรกๆหรืออาจจะสถานีเดียวในโลกที่ถ่ายทอดฟุตสดฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยไม่ตัดโฆษณาช่วงคูลิ่งเบรกเราก็ไม่ตัดเว้ยวันเราก็ไม่ตัดเว้ยต้องส่งไปบอกเขาบ้างอย่างนี้
0: ครับผม
1: แล้วก็อ่ะก็จะว่ากันไปอีกเป็นเดือนแล้วครับนะก็เตรียมพร้อม
0: 40วันโดยประมาณ
1: นัดนาน
0: ต้องถ่ายไป2วันเอง
1: แฟนบอลนี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจบบอลโลกมีอะไรนะยันเดย์ครับอีกเดือนนึงนะครับเตะเท่าบอลโลกเลยบ้าบอ11ทีมเตะอะไรเท่าบอลโลก
0: คุณเรียกแบบที่คุณถนัดก็ได้ไม่เป็นไรเราเป็นเราคน
1: ผมไม่ได้เป็นคนบ้านะ
0: เรียกไปเถอะ
1: ครับสบายนะ
0: อ่ะโอเคข้อความพูดคุยกันได้นะครับ SMS ทางหมายเลข4689899นะครับ
1: มีไลฟ์ Facebook YouTube ด้วยนะ
0: เออ
1: เดี๋ยวจัดการ
0: ก็ใครอยากจะเข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นพูดคุยกันก็ทางโซเชียลมีเดียถ้าสะดวกก
1: ็
0: คือ เราออกไลฟ์ด้วยใช่ไหมช่วงนี้
1: ใช่
0: ก็คือชื่อเดียวกันนะครับ FM 99 Active Radio เผื่อใครยังไม่เคยไม่คุ้นเคยกับระบบนี้ของเรา FM 99 Active Radio คุณไปเสิร์ชหาได้เลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel หรือว่าที่ Facebook Fanpage
1: แล้วก็สำหรับท่านที่สะดวกฟังทางแอปเนี่ยประชาสัมพันธ์กันอีกทีนะว่าแอปเดิมที่เป็นActive Radio 99 Active Radio เนี่ยไม่ใช้แล้วนะครับไม่ได้พัฒนาต่อแล้วก็ลบทิ้งไปเลยให้โหลดแอปพลิเคชันใหม่ชื่อว่า MCOT Connect
0: MCOT สะกดคำว่า MCOT นะ MCOT
1: MCOT แล้วก็ Connect ก็จะเข้าไปฟังในนั้นก็จะมีหนึ่งในนั้นก็คือคลื่น FM 99นี่แหละฟังสดๆได้ในนั้น
0: รวมคลื่นในเครือข่ายของอสมทท
1: ุกอย่างที่เป็นของอสมทดูทีวีสดก็ได้ดูฟังคลื่นวิทยุในเครือทั้งหมดนะครับก็ไปโหลดอันนั้นนะครับจะได้แบบแหมเห็นมีหลายท่านส่งมาแอปฟังไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายคนก็จะฟังเยอะแหละเพราะว่าฟังบรรยายสดฟุตบอลโลกด้วยอะไรด้วยมันเป็นก็เรียกอะไรบรรยากาศที่คุ้นเคย
0: ครับ
1: ของแฟนๆ FM 99ที่ผ่านมานะครับ
0: ถามถึงหยองมาบอกหยองมาตอนนี้จะอยู่บรรยายถึงเที่ยงเลยใช่ไหมฮะจะ
1: ครบเลยใจเย็น7โมงพอ
0: ถึงบ่ายโมงเลย
1: โอ้ไม่ไหวแล้วครับโอ้วันนั้นมาภาคคู่เกาหลีกับพี่หลี่หมิงนี่ผมไม่ได้นอนมาเนี่ยผมก็จะตายอยู่แล้ว
0: ฮะ8โมงป่ะวัน
1: นั้น9โมง
0: 9โมงงดงาม
1: แล้วเจอพี่หลี่หมิงเข้าไปด้วยเป็นไง
0: วันนั้น
1: แ
0: กโชว์อะไร
1: เกาหลียิงนี่แกแกมีเชงนอกไว้โอ้ลุ้นเกาหลีสุดตัว
0: เนี่ยนะคนที่ถามว่าทำไมแอปฟังไม่ได้ครับพี่นั่นแหละก็ MCOT Connect โหลดแอปใหม่นะครับแอปเดิมที่เคยๆกันเนี่ยอันนั้นปล่อยลบทิ้งไปเลย
1: โ
0: หลดแอปใหม่ครับผม
1: ไม่ได้ใช้แล้ว
0: จะไม่มีใครฟลุปคาไม้แน่นะนอนมาพอไหมจากคุณลงเล้งก็ถ้ากลางคืนนะไม่มีปัญหาหรอก
1: ครับ
0: ก็จะเป็นไม่มีปัญหาก็ตอนช่วงเช้า
1: แต่ผมก็บางทีผมก็ต้องแบบวางแผนดีๆเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าสมมติดูคู่สุดท้ายจบบ่ายโมงหัวค่ำบางวันมาจัดนิทานนอนเดี๋ยวไปแล้วนอนเป็นตอนๆนะช่วงนี้กินยา
0: ถึงถามถึงสเตฟานชิมเมอร์กองหน้าคนใหม่ของบุรีรัมย์ว่าจะมาพอแบ่งเบาภาระของวิสโซลี่ได้อยู่ไหมฮะอยู่ไฮเดนฮาร์มกี่ปี
1: ชิมเมอร์ยังไม่เปิดตัวเลยนะแต่เขาว่าก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรทีมอื่นนี่ก็เปิดตัวกันตูมๆนะถ้าเรือ BG ที่เปิดตัว

0: รายวันเลยนะช่วงนี้บุรีรัมย์นี่เขาส่วนใหญ่ก็จะตูมเดียว
1: ขอดูข้อมูลก่อนเซฟานชิมเมอร์เป็นศูนย์หน้าชาวเยอรมันวัย32ปีอยู่กับไฮเดนฮาร์มมาหลายปีอ่ะ6ปีเลยก็ได้เล่นระดับบุนเดสลีก้ามาตลอด3ปีหลัง
0: ครับ
1: ก็เข้าออกก็เป็นตัวหลักพอประมาณนึง
0: ก็เป็น
1: กองหน้าที่ไม่ถนัดการทำประตูครับ
0: อ้าว
1: เออ
0: แล้วกัน
1: เขาเป็นศูนย์หน้าที่ไม่ถนัดยิงเขายิงปีละไม่เคยแตะเลข2หลักเลยครับตลอดที่อยู่กับทางไฮเดนฮาร์ม7ปีเนี่ย
0: ก็ไม่ค่อยได้เป็นตัวหลักด้วยมั้ง
1: ฤดูกาลล่าสุดก็เล่นไม่น้อยครับ25นัดทำ4ประตู
0: ครับแต่ว่าถ้าว่ากันด้วยเรื่องชื่อชั้นนี่ก็เป็นชื่อชั้นที่ดีเป็นอันดับต้นๆที่บุรีรัมย์เคยได้ตัวมานะระดับบุนเดส
1: ครับ
0: นะครับก็ลีกใหญ่ของยุโรปเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูนะฮะ
1: ก็เอามองแง่ดีคือไทยลีกมันควรจะต้องเป็นลีกที่เบากว่าบุนเดสลีก้าเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากปีที่แล้ว4ประตู
0: ครับ
1: ปีนี้ขั้นต่ำก็ต้องมี14ประตู
0: เฮ้ย
1: บวกให้อีก10เลย
0: โอ้ถ้าชิมเมอร์มายิงอีก14เนี่ยแล้วบิซูรี่ยิงเลทเดิมเนี่ยใครจะสู
1: ้ครับผม
0: แต่ว่าอ้าวก็บุรีรัมย์นี่อีกอย่างนึงคือเขายังไม่ได้คอนเฟิร์มเหมือนนะว่าใครจะไปบ้างนะเท่าที่อยู่ปีที่แล้วเนี่ยก็มีหลายคนที่อาจจะอยู่ในขาออก
1: เป็นประจำทุกปีแหละ
0: บิซูรี่นี่ก็ด้วยนะก็มีข่าวว่าหลายทีมสนใจ
1: ระ
0: ดับ 2-3 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับตัว
1: ก็ไม่มีปัญหาหลังๆบุรีรัมย์ก็ทำธุรกิจได้ดีทั้งในมุมของนักเตะแล้วก็โอ้โหโดยเฉพาะในมุมของการไปแบบเป็นทีมเดินสายเก็บเงินรางวัลเนี่ยเก่งมาก
0: ใช่บุรีรัมย์นี่เรื่องดีลนักเตะนอกอะไรเนี่ยเขาหาข่าวยาก
1: แล้วถ้าเขาผิดพลาดไงเขาก็แก้ทันทีถ้าดูแล้วมันไม่ใช่ก
0: ็มีตังจ่ายให้ยกเลิกอ่ะ
1: ตรงไปตรงมา
0: เอางั้นละกันครับ
1: หวัดดีค่ะนชิตนหยองกาดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะหวยที่นำมาแชร์งวดนี้ของหนูมาแล้วค่ะ
0: อุ้ยจดเลยฮะคุณผู้ฟัง
1: 851 861ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็2ตัวนี่มี51กับ61นะคะ
0: เ
1: น้นๆเนี่ยเน้นเลข1ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะจากน้องเทยลงทุนแฟน
0: นมีเน้นตัวเดียวด้วยเหรอหมายถึงว่า1 1อยู่ตรงไหนของ
1: ให้นึกถึงเลข1ไว้ในใจ
0: อ๋อครับเน้นตัวเดียวให้เน้น1
1: individual
0: คือ1แล้วเลข6ตัวนี่1อยู่ตรงไหนก็ได้ที่มันมี1ไว้ก่อนเหี้ยโอ้ดีเว้ยกว้าง
1: เขาจะถนัด
0: ครับผม
1: ถนัดแข่งประเภท individual กล้องผู้ตัดสินเขามีกิมบอลกันสั่นไหมฮะจากคุณลงเล็งเดี๋ยว
0: ผมว่านั่นคืออะไรไอ้กิมบอลก็คือไอ้ไม้กันส
1: ั
0: ่น
1: อ๋อ
0: ระบบมันเป็นระบบกันสั่นของเขา
1: เหมือนมือถือเราอ่ะถ้ามือถือแบบระบบกล้องดีๆมันก็ช่วยให้กันสั่นได้เยอะเวลาเราเดินถ่ายคลิปถ่ายวิดีโออะไรพวกนี้
0: ผมว่าน่าจะต้องมีนะ
1: เป็นลักษณะนั้น
0: เพราะภาพมันนิ่งขึ้นเยอะนะ
1: นิ่งขึ้นเยอะมาก
0: ไม่มีนี่มันจะสั่นก็คึกๆไปหมดอ่ะนะครับ
1: ฝากบอกโมโน่ทำแพ็กบอลโลกขายนะครับไม่มีเงินก้อนจ่ายแล้วไม่มีบัตรเครดิตผ่อนครับจาก FC พิชิตพิบไหวโอ้โหเฮ้ย
0: แต่ว่า
1: คือ
0: กดไอ้ตรงชื
1: ่
0: อ
1: ตรงลงท้ายเนี่ยคือเรื่องพวกนี้นะ
0: ครับ
1: ว่ากันไม่ได้อะมันก็เป็นเรื่องของการทำธุรกิจ
0: เขาจ่ายตังค์น่ะพูดง่าย
1: ๆเขาก็ต้องวางแผนการตลาดของเขา
0: ครับ
1: แต่ผมก็ว่ามันพวกนี้มันยืดหยุ่นได้ในระหว่างทัวร์นาเมนต
0: ์
1: ผ่านไปสัก10วันแรกผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปผมว่าก็อาจจะมีแพ็คเกจทางเลือกย่อยๆเพิ่มเข้ามาอีก
0: ผมว่าก็เข้าใจได้นะแม้ว่าหลายคนจะบอกแหมราคาสูงไปนิดแต่ผมเข้าใจได้
1: ผมเข้าใจทั้งสองมุมเลยทั้งฝั่งโมโนนะผู้ซื้อผู้ถือลิขสิทธิ
0: ์ครับ
1: เขาลงทุนเท่าไหร่จำเป็นจะต้องเงื่อนไขในการทำตัวเลขทางธุรกิจเขาก็ต้องคาดหวังกับการเชื่อมต่อพรีเมียร์ลีกด้วย
0: แล้วใช่เขาเหมือนมีของอยู่ในมือแล้วเขาต้องเชื่อมต่อการปล่อยออกไป
1: ไม่เขาที่เขาตัดสินใจกล้าซื้อเนี่ยก็เพราะอะไร
0: ครับ
1: แล้วก็รวมไปถึงในมุมของผู้บริโภคด้วยว่าไหวกันแค่ไหนนู่นนี่นั่นอะไรยังไงเงื่อนไขแต่ละคนติดขัดไม่เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเราก็ไปตามกำลังเรา
0: ครับ
1: เราคิดว่าไม่ไหวเราก็
0: ดูฟรีทีวี
1: ดูฟรีของเขาเท่าไหร่ต้อง40คู่ใช่ไหม
0: 40ถึง50คู่รอบแรกเนี่ย17คู่ก็
1: ดูฟรีไปก่อน
0: เดี๋ยวหลายคนก็บอกโอ้โหดูฟรีจอดับอีกอันนี้เป็นเรื่องของท่านที่จะต้องแก้ปัญหาแล้ว
1: เพราะว่ามันไม่ใช่รายการเดียวที่เวลาคุณจะเจอปัญหาอะไรเงี้ยสารพัดรายการที่มันมีข้อจำกัดทางลิขสิทธิ์ทางการค้าอะไรของเขาเนี่ยเราต้องเลิกโทษคนอื่น
0: ถูก
1: ในเรื่องของระบบการดูของเรา
0: ท่านจะมาถือคติว่า
1: เราต้องดูแลตัวเอง

0: ไงว่าง
1: ท่านจะมาถือคติว่าก่อนโทษตัวเองโทษคนอื่นหรือยังเนี่ยไม่ได
0: ้ใช่เราอันดับแรกเราถึงยุคแล้ว
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องเทคโนโลยีในการรับชมสื่ออะไรทั้งหลายเนี่ย เราเลิกโทษคนอื่นก่อน
1: มันมีวิธีง่ายๆคุณไปซื้อกล่องมาติดคุณก็ดูได้แล้วอ่ะ
0: เออ
1: มันมีวิธีแก้ไขปัญหา
0: เราต้องพยายามบ้างเราต้องลงทุนบ้าง
1: ถ้าคุณอยากดูขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเลย
0: ใช่
1: นะครับก็อย่าเพิ่งด่าไปก่อนใจเย็น
0: ครับผม
1: นะฮะส่วนแพ็กเกจบอลโลกอย่างเดียวพี่คาดว่าจะมีไหม
0: ผมคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผมก็เริ่มเห็นเขาก็มันก็จะอาจจะเริ่มมีโปรมีส่วนลดถ้าซื้อผ่านช้อปปี้บ้างอะไรเงี้ยซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์บ้างอะไรเงี้ย
1: โปรแย่ออกมาทีละนิดทีละนิดผมว่าล็อกเอาท์อาจจะมี
0: สิ่งสำคัญสุดคุณต้องหาเพื่อนคุณหารสองให้ได
1: ้
0: อันเนี้ย
1: แล้วถ้าคุณผ่อนได้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันน้อยลงไปเยอะเลยเพราะมันเดือนละ300เอง
0: อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นบางคนก็แต่อุปสรรคของแต่ละคนเงื่อนไขแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เอาเป็นว่าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเราอ่ะถ้าไม่พร้อมเราก็ต้องแบบยอมปล่อยผ่านมันบ้าง
1: ต้องทำใจครับเพราะว่ากลไกตลาดของสิทธิประโยชน์การกีฬายุคนี้มันเป็นแบบนี้ครับ
0: ใช่ครับ
1: ต้องจ่ายตังค์ดูครับ
0: แล้วมันไม่ใช่เป็นครั้งแรกด้วยมีมาตลอดในช่วงหลังผมว่าเราก็ควรจะต้องแบบเข้าใจมันมากขึ้นอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ทุกวันนี้ผมเชื่อว่าคนเข้าใจเรื่องของธุรกิจพวกนี้มากขึ้นนะ
1: ครับ
0: นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นเรื่องของการแบบเป็นมนุษย์ Subscribe แล้วอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกจ่ายให้กับอะไรบ้างพวกสื่อทั้งหลายที่คุณรับ
1: ผมนี่ก็ซื้อเยอะเหมือนกันนะเดือนๆหมดหลายพันเป็น
0: ใช่ไหมล่ะเออ
1: ไม่ใช่เฉพาะกีฬานะไอ้พวกสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ทั้งซื้อกัน
0: ทั้งกีฬาทั้งบันเทิงเนี่ยบวกกัน2อย่างอ่ะบางคนแอดวานซ์คือบางคนแบบซื้อแม้กระทั่งข่าวด้วยนึกออกปะที่เราต้อง Subscribe หนังสือพิมพ์สื่อต่างๆเพื่อที่จะเป็น Exclusive
1: ครับ
0: อะไรเงี้ย
1: หลายสื่อในอังกฤษเนี่ยต้อง Subscribe นะ
0: ใช่ต้องจ่าย
1: บางงานนี่ผมยังหาวิธียกเลิกไม่เจอเลย ไม่ได้ทำงานแล้วเนี่ย
0: อย่าง Telegraph อย่างอะไรพวกนี้บางอย่างอ่ะ
1: ผมนี่ติดของ The Time เงี้ยไม่รู้ไปยกเลิกตรงไหน
0: เพื่อที่เราจะได้แบบโอเคเป็นแล้วมันก็ Exclusive จริงสมที่เราจ่ายไปอะไรอย่างเงี้ย
1: เมื่อก่อน The Time นี่ผมสกู๊ปเขาดีพี่เวลาผมเขียน
0: สกู๊ปเนี่ยเขาทำลึกจริงมันสมแล้วที่เขาเก็บตังค์อ่ะ
1: ผมแปลมาจากเขาเลยอ่ะบางทีอ่ะ
0: มันลึกจริงดีจริง
1: ผมทำสกู๊ปเนี่ยผมนี่เลย The Time สกู๊ปก็ดี
0: มันจะออกมาดูเหนือชั้น
1: นะเด็กนี่มาแก้ความคิดเราเลยแปลมาดื้อๆนี่แหละ
0: โอเคเดี๋ยวตีหนึ่งพอดีข้อความยังมาได้เรื่อยๆนะครับ SMS ทางหมายเลข4689899นะครับ4689899รวมไปถึง2ทางทางแฟนเพจ Facebook แล้วก็ที่ YouTube Channel ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าให้หยองตามดูแล
1: แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าชื่อกาต้ากับสวิสน่าจะออกแล้วนะ
0: ถูกต้องครับ
1: เดี๋ยวมาว่ากัน
0: โอเคช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกาย

0: ที่ FM 99 Active Radio
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @ MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,690

0: 99บาทโทร022016770
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ฟัง FM 99

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
3: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 นทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรดก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่FM 99
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: กลับมาอยู่ต่อนะครับในช่วงที่2ของ99 Live บอลโลกจับได้แล้ว ในช่วงแรกของวันนี
1: ้ครับผม
0: นะอ่ะก็อีกไม่ถึง50นาทีนะครับเกมฟุตบอลโลกคู่แรกของวันนี้ก็จะลงสนามกันแล้วนะครับกาตาร์กับสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: ในกลุ่ม B
1: ครับผมใช่กลุ่ม B ซึ่งกลุ่ม B เนี่ยเมื่อวานเตะไปคู่หนึ่งก
0: ็
1: คือหนึ่งในเจ้าภาพร่วมแคนาดาเจ้ากับบอสเนียไป 1-1 ก็เป็นทางแคนาดาที่ต้องไล่ตีเสมอในช่วงท้ายเกมจริงๆรูปเกมดูดวงแคนาดาดีกว่าเยอะ
0: ก
1: ็พอเสมอก็เนี่ยมันก็ทำให้แบบ ดี มีแนวโน้มที่จะพัวพันลากไปถึงแบบลุ้นนัดสุดท้ายได้กันสนุกแต่อย่างไรก็ตามนะด้วยระบบเนี้ยระบบ48ทีมอ่ะนัดสุดท้ายยังไงก็สนุก
0: อ่ะถูกต้อง
1: เพราะเขาจะไปลบลาค่าฟันกันเพื่อแย่งอันดับ3
0: ถึงคุณแพ้รวด2นัดคุณก็ยังมีโอกาสเข้ารอบ
1: ลุ้นได้จนนี่มันข้อดีแต่ข้อเสียคือปวดหัวครับเวลาคิดอันดับ3อะไรพวกเนี้ย
0: ไม่สามารถคำนวณล่วงหน้าได
1: ้เออไหนจะพวกแต้มเท่าอะไรพวกนี้อีก
0: โอ้โหอ่ะแต่ว่าก็ถือซะว่าสำหรับท่านที่ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงทางนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของฟีฟ่าครับในการคำนวณให้เรา
1: ถูกต้อง
0: นะเราไม่ต้องไปปวดหัวแล้วล่ะครับบอลจบเดี๋ยวก็รู้เอง
1: ใช่
0: ชื่อมาแล้วนะครับ
1: ครับผมเชิญเลย
0: เอาฝั่งกาตาร์นะครับเกมนี้เล่นที่ซานฟรานซิสโกนะครับที่
1: ขอเพลงหน่อยดิถ้าซานฟราน
0: เพลงแล้ว
1: เขามีเพลงดิน
0: ึกไม่ออก
1: ดื้อดื้อดื้อดื้อซานฟรานซิสโกนึกออกแค่นี้
0: อ๋อเออใช่ใช่ผมจำได้ว่ามันมีอยู่ในเพลงของ BG เพลงแมสซาชูเซตส์มีคำว่าซานฟรานซิสโกด้วยแค่นั้นแหละที
1: ่
0: นึกออกนะครับกาตาร์วันนี้ประตูเป็น

0: มามุตอาบูนาดานะครับก็เจ้าเก่า
1: คือเอาให้สรุปง่ายๆนะครับคือขุนพลของกาตาร์ชุดนี้จาก4ปีที่แล้วจากที่เป็นเจ้าภาพบอลโลกเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ย
0: ครับ
1: ดูไม่ได้มีความทะเยอทะยานทางด้านฟุตบอลเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ผมจำได้ว่าไอ้ก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์เวิลด์คัพที่เป็นตัวเองเป็นเจ้าภาพอ่ะก็พยายามปล่อยนักเตะไปฝังตัวอยู่กับพวกทีมลีกรองในสเปนอะไรพวกเนี้ยปัจจุบันเหลือนักเตะคนเดียวครับที่มีสังกัดเป็นต่างประเทศคือกองหลังชื่อโมฮัมอาเมดที่ยังอยู่กับคอตาลุนเลโอเนซ่าทีมในเซกูด้าดิวิชั่นหรือว่าลีกา2สเปนที่เหลือ
0: เล่นในบ้านหมด
1: อยู่ในลีกกาตาร์ 100% ครับ
0: ถือว่าเล่นในบ้านเนี่ยตังเยอะไม่ต้องไปไหน
1: ใช่แล้วก็กลุ่มผู้เล่นเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีหน้าใหม่มากเท่าไหร่เพราะว่าแต่ทุนเดิมเนี่ยกาตาร์เนี่ยโปรเจกต์ฟุตบอลที่วางมา20กว่าปีให้หลังเนี่ยตั้งแต่ยุคแรกที่เขามี Aspire Academy ศูนย์ฝึกฟุตบอลรวมเยาวชนทั่วโลกมาอย่างดีแล้วก็จับทยอยเปลี่ยนสัญชาติเปลี่ยนสัญชาติเนี่ยพอไปถึงจุดๆนึงมันทำแบบนั้นไม่ได้
0: ใช่
1: เพราะนั้นเนี่ยไอตัวแบบตัวกลืนตัวโอนสัญชาติอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นยุคที่ใช้งานมาเป็น10ปีละหลังๆไม่ได้มีแบบลูกเล่นแบบนี้สอดแทรกเข้ามา
0: ครับ
1: ทำได้ยากขึ้น
0: ก็เป็นหน้าที่ของกูเลนโลเปเตกีที่จะเจองานยากขึ้นกว่าเดิม
1: แต่ก็ยังอยู่หลายคนหลายคนที่แบบเคยโอสัญชาติมาแล้วก็เป็นสมาชิกขุนพลกาตาร์ชุดปัจจุบัน
0: กาตาร์นี่เข้ารอบมาด้วยกันเพลย์ออฟด้วยนะ
1: ใช่เ
0: พลย์ออฟชนะ UAE
1: คือทรงมาไม่สวยอ่ะเพราะว่าโลเปเตกีเข้ามาก็เข้ามาช่วยกาตาร์ควอลิฟายบอลโลกในช่วงกลางปีที่แล้ว
0: แล้วก็เพลย์ออฟนี่เกมในบ้านด้วยวันนั้นผมภาคอยู่พอดีโอ้โหเกือบตายเกือบไม่ได้เข้าเหมือนกันนะครับอ้าว
1: ไล่ใหม่
0: ประตูเป็นมามุตอาบูนาดานะครับ
1: อาบูนาดาอยู่กับอารายานผมค่อยๆเช็คต้นสังกัดให้
0: ได้เซนเตอร์เป็นโรมิเกล
1: เปโดมิเกลตัวนี้ตัวโอนโปรตุเกสเล่นอยู่กับอัลซาร์แต่เป็นรุ่นใหญ่ละ
0: ครับแล้วก็เล่นคู่กับบัวเลมคูกี้ซึ่งเป็นกัปตันทีมนะครับ
1: บัวเลมคูกี้ก็คู่เซนเตอร์เนี่ย2คนในวัย35ปีคู่นี้อายุ70
0: แบ็คซ้ายเป็นฮอมัมอาเมดนะครับ
1: เนี่ยตัวนี้เล่นอยู่กับเลโอเนซ่าตัวเดียวที่เล่นอยู่ในสเปน
0: แล้วก็แบ็คขวานี่เป็นหมายเลข13อายุอาลุย
1: อยู่กับอัลกราฟ่าม
0: ิดฟิลด์มีเบอร์23นะครับอาซิมมาดิโบ
1: เล่นอยู่กับอัลวาครา
0: อัลวาคราแล้วก็หมายเลข4นะครับอิซาไล
1: เนี่ยอยู่กับอัลอาราบีตัวนี้ก็เข้าใจว่าโอนมาจากเซเนกัลยุคเก
0: ่
1: า
0: แล้วก็เบอร์5นะครับจัสเซมกาเบอร์อับดุลซาเลม
1: จัสเซมกาเบอร์จากอัลไรยานครับ
0: แล้วก็ข้างหน้า3คนอะคลามอัลฟิสเจ้าเก่าหัวฟู
1: อะคลามอัลฟิสนี่ก็ขาประจำคือเอาซาร์ดเป็นตัวพิ้วถือว่าเก่งอยู่เป็นคล้ายๆตัว UAE ส่งคล้าย
0: ๆโอมาอับดุลามาน
1: โอมาอับดุลามาน
0: แต่ว่านั้นอัลฟิสนี่เข้มหน่อย
1: ใช่
0: เข้มหน่อยนะครับแล้วก็มีเบอร์8นะครับเอ็ดมินสันจูเนีย
1: จากอัลดูฮิลซึ่งดั้งเดิมเป็นคน
0: บราซิล
1: เกิดเบลเยียมนะครับเราหลายนานาชาติเกิดเบลเยียมแต่บ้านอพยพมาจากทางฝั่งของบราซิล
0: ครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นยูซุปอับดุริซักนะครับหมายเลข15
1: ตัวนี้ไม่ค่อยคุ้นเลยนะค่อนข้างจะเป็นรุ่นใหม่นิดนึงจากอัลวาครา
0: สู
1: งหน้าวัย26ปี
0: คือถ้าพูดถึงหน้าเป้ากาตาร์ในหลายปีหลังในภาพจำก็จะเป็นในอัลเมสอาลี
1: ใช่ดาวซันโบประจำชาติเขาน
0: ะครับแล้วก็กัปตันทีมอีกคนหนึ่งก็คือ
1: ซึ่งเมื่อกี้สูงหน้าตัวนี้ก็คือเป็นตัวจากโซมาเลีย
0: ใช
1: ่โอนมา
0: ครับแล้วก็อีกคนนึงที่เราก็จะจำกันได้ก็คือกัปตันทีมที่เหมือนบูโน่ไออัสซันนาเวดอสทัวร์นาเมนต์นี้ก็กลายเป็นตัวเก่าแล้วติดมาด้วยแต่ว่าออกสตาร์ทโดยเป็นสำรอง
1: ไม่ใช่ตัวหลักแล้ว
0: ส่วนสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวผมคลิกก่อนเครื่องนี้นี่ช้าซะด้วย
1: แต่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ย ผมว่าคือเกรดนักเตะในปัจจุบันถือว่าดีเลยเล่นอยู่ในลีกใหญ่ล้วนๆแล้วก็คือมาตรฐานดีผมว่าเกรด B บวกขึ้นไปทีมชุดนี้แต่ละตำแหน่ง
0: ครับก็ประตูวันนี้เป็นเกโกโคเบลนะครับ
1: ของดอร์ทมุนด์
0: เกมรับก็มีนิโก้เอเวดี้
1: จากกลาดบา
0: คมาเนอาคันจี้
1: จากอินเตอร์มิลานเล่นดีมากปีนี
0: ้แล้วก็ตามผังนี่เหมือนเขาเอาถอยเดนิสสกาเรียลงมาเล่นนะ
1: เดนิสสกาเรียลงมาเล่นแบ็กอะครับ
0: เป็นมิดฟิลด์เซนเตอร์3คน
1: อ๋อเดนิสสกาเรียมิดฟิลด์จากโมโนโกอาจจะถอยมายืน3เซนเตอร์
0: อันนี้ผมบอกก่อนนะอันนี้เป็นผังใน
1: ยังไม่ชัดเจน
0: นี่นะตรงกลางก็กานิชชาก้านะครับกับเรโมฟอยเลอร์
1: กานิชชาก้าก็ไปย้ายไปสวิตเซอร์แลนด์ยังเก่งอยู่ฟอยเลอร์ก็แข็งมาก
0: เก่ากึกทั้งคู่
1: โบโลญญา

0: างขวาเป็นมาเชลอาบิเชอร์นะครับทางซ้ายเป็นริคาร์โดโรดิเกส
1: อาบิเชอร์จากปีซ่าแล้วก็ริคาร์โดโรดิเกสก็ยังอยู่ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: โอ้ตัวนี้เล่นตั้งแต่เป็นดาวรุ่งตอนนี้อายุ33แล้วก็ไปสังกัดปัจจุบันอยู่กับเรอัลเบติส
0: เพื่อนชับปุย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ตัวเยาวชนชุดนั้น
0: ข้างหน้านี่มีแดนเอนดอยนะครับลูเบนวากัสแล้วก็นาเปาเป็นบริเวโบโล
1: แดนเอนดอยจากฟอร์เรสต์ก็ถือว่าเด่นทีเดียวในปีที่ผ่านมาลูเบนวากัสก็เป็นขาประจำอยู่แล้วก
0: ็
1: ต้นสังกัดปัจจุบันคือเซบีย่าแล้วก็บริเวโบโลปัจจุบันอยู่กับแบรนด์ในฝรั่งเศส
0: กุนซือก็จะเป็นมูรัตยาคินสู้กับจูเลนลูเปตากีนะครับ
1: ของดีๆมีเยอะรวมไปถึงพวกที่มานั่งสำรองด้วยสำรองมียังมีโนอาโอคาฟอร์ครับกองหน้าของลีสเซกี้เอ็มโดนี่ของเบอร์ลี่พวกนี
0: ้ครับ
1: กลางก็ถือว่ามีตัวหมุนเวียนได้เยอะ
0: ชิบิวโซที่คุ้นๆกันนะส่วนของ
1: ฟาเบียนรีเดอร์อะไรพวกนี
0: ้ส่วนของกาตาก็อย่างที่ว่าไปแล้วนะครับก็อีก40ประมาณ40นาที
1: ครับ
0: นะครับประมาณ40นาทีก็เกมจะเริ่มตอนนี้บรรยากาศในสนามนี่ก็ซานฟรานซิสโกนี่มันก็จะเป็นสนามผมเคยไปอยู่นอกๆเมืองหน่อยนะก็ถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยไม่มีรถไฟไปถึงด้วยนะ
1: บัสอูเบอร์อะไรก็ว่าม
0: ันมันละนะแฟนบอลแต่ว่าก็สนามเขาก็ระดับ 70,000 แล้วก็เคยจัดNFL ไม่ใช่ไอซูเปอร์โบมาแล้วอะไรอย่างงี้ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วซึ่งสเตเดียมพวกอเมริกันนี่ไม่ต้องห่วงความทันสมัยนะครับนั่นก็เป็นรายชื่อ11ตัวจริงของคู่ที่ออกสตาร์ท 2:00 นะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ก็
1: ทัศนะเลยดิแถมหน่อย
0: ผมว่ากาตาร์สู้ยากอาจจะเบียดไปเรื่อยๆตื้อไปตื้อมาถึงสุดท้ายเสียดสีกันไปแล้วกระดูกมันแข็งกว่ากันนะผมว่านะสวิตน่าจะเปียดได
1: ้ผมว่ากาตาร์ก็คล้ายๆกับชาติมีตังทางฝั่งนั้นน่ะคือในแง่ของฟุตบอลเนี่ยคือคุณก็เล่นอยู่ในประเทศก็ชีวิตก
0: ็
1: น
0: ิ
1: พพานแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: มัน
1: ก็อยู่เขาก็อยู่ของเขาแค่นั้นน่ะ
0: มันสู้ยากนะ
1: โอกาสที่จะพัฒนาให้ก้าวข้ามภูมิภาคตัวเองอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: แล้วก็สถิติช่วงหลังแย่มากนะคือไล่ย้อนไปเลยเนี่ยดูสถิติย้อนหลังตั้งแต่โปรแกรมทีมชาติตั้งแต่ปี2020ปีที่แล้วมาถึงปัจจุบันมีหลายเกมด้วยโดนเลื่อนไม่เป็นไปตามแผนเพราะว่าความไม่สงบทางภูมิภาคชนะเกมเดียวคือมัน10กว่าจาก10กว่านัดที่เล่นตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ชนะเกมเดียวก็อย่างที่หยองว่าไปเกือบไม่ได้มาเล่นบอลโลกด้วย
0: ใช
1: ่ส่วนสวิตเซอร์แลนด์กลับกันเลยเป็นทีมที่แข็งมาตรฐานสูงของมูรัตยาคินเนี่ยแล้วก็ลากมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้แพ้เกมเดียวในเกมอุ่นเครื่องกับเยอรมัน
0: ผมว่าเขาตัดสินใจถูกไงนะมีตัวเก่าเป็นโครงเนี่ยประคองได้เยอะนะนะครับทั้งเกมรับแล้วก็มิดฟิลด์นี่ก็เรียกว่าโอ้โห
1: แล้วเวลามาเล่นเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาก็จะเป็นทีมแกร่งอยู่ระดับหนึ่งเป็นทีมที่แบบพวกทีมระดับเต็งแชมป์ลุ้นแชมป์มาเลยเจอกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็อ้วกแตกเป็นประจำ
0: จำได้ผมนัดแรกที่รัสเซียเนี่ยเจอบราซิลเนี่ยบราซิลเสมอนะ
1: เหมือนตอนสเปนจะได้แชมป์ก็โดนสวิตโค่นไปก่อนอะไรเงี้ย
0: โดนก่อนสวิตนี่มาเล่นบอลโลกนี่เป็นครั้งที่6ติดต่อกันแล้วนะ6สมัยติดนะครับ
1: กลายเป็นขาประจำอย่างไม่รู้ตัว
0: ถูกต้องอาจจะเป็นสวิตเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นทีมยุโรปที่ไม่ค่อยมีใครมองหมายถึงว่า
1: แต่ก็ไม่อ่อน
0: ถูกต้องมันไม่ได้เป็นเกรด
1: แต่ก็ไม่ได้หวือหวา
0: แต่ว่ามันก็แบบ
1: ใครก็ผ่านยากเป็นตัวประกอบขาประจำ
0: ถูกต้องนะครับแล้ววันนี้นี่เปิดกับกาตาร์เนี่ยผมว่ามีโอกาส3แต้มนี่ก็โอกาสเข้ารอบสูงลิบลิ่วแล้ว
1: ผมว่า 2-0 มี
0: ช
1: นะแบบไม่ต้องลุ้นอ
0: ่
1: ะ
0: เห็นด้วยครับเพราะว่ากาตาร์ขนาดบอลโลกในบ้านยังแย่เลยฮะ
1: จริง
0: โอ้แปะลวดเลย
1: จริงก็แบบเหมือนเขาแบบโอเคบรรลุขั้นตอนแล้วที่สร้างมาทุกอย่างเพื่อเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก
0: คราวที่แล้วในตอนแรกผมกะว่าเอ๊ะกาตาร์แต่บรรยากาศมันคึกคักเดี๋ยวผมจะตามกาตาร์สัก2จาก3นัดในรอบแรกนะพอเห็นนัดเปิดสนามแพ้เอกวาดอร์2-0แล้วคนออกตั้งแต่โดนลูก2เนี่ยผมไม่ไปดูกาตาร์เลย
1: แต่มันจะมีอยู่กลุ่มนึงไม่ออก
0: อ่ะใช่
1: กลุ่มที่จ้างมาเชียร
0: ์โอ๊ตนั่งเรียงเป็น
1: ระเบียบเลยอ่ะ
0: โกอ่ะแล้วมันก็ยมนะพี่ว่า70นาที60นาทีผ่านมันก็นั่งกันเฉยๆ
1: เขาจ้างมา
0: เออนั่นแหละ
1: คือคิดดูดิคู่นี้เวลาเขาแบบจะทำอะไรที่มันฝืนธรรมชาติเนี่ยม
0: ัน
1: ก็ได้เป็นครั้งเป็นคราวเน
0: า
1: ะ
0: ขณะที่อัศจรรย์ด้านบนที่เหลือเนี่ยกล้องในทีวีที่ถ่ายทอดสดอาจจะแพนไปไม่ถึงไปคือหมดแล้ว
1: เออมันฝืนธรรมชาติจริงแต่ว่าแต่อีกมุมนึงมันก็ให้บทเรียนเราว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างจริง แปลว่ามันจะไม่ยั่งยืนก็ตาม

0: มาร
1: อดูครับว่าเนี่ย4ปีผ่านไปหลังจากคุณเป็นเจ้าภาพ World Cup แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้าง
0: ครับก็ลุ้นอีกอย่างนึงก็คือไม่เรื่องสภาพอากาศนะอย่ามีอะไรแถวซานฟรานนี่มีฝนมั้ย
1: มีพยากรณ์ว่าอย่างไรบ้างเอ่ย
0: เดี๋ยวผมดูก่อนซานฟรานเพราะถ้ามันฟ้าแลบแป๊บๆอะไรขึ้นมาเนี่ย
1: มีประจุไฟฟ้าแล้วผูกประเมินว่าเสี่ยงต่อฟ้าผ่าฝนฟ้าคะนองอะไรเงี้ย
0: ครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยนะครับ
1: ไม่เป็นไรมันจะเกิดขึ้นแน่นอนฟุตบอลโลกคนนี้อยู่ที่ว่าเกิดขึ้นในเกมไหนและกี่เกมผมก็เคยทรมานบันเทิงกับทางฝั่งกีฬาทางฝั่งอเมริกามาเยอะ
0: กําลังจะถามว่าเคยมีประสบการณ์มั้ยฮะ
1: ผมเคยตั้งแต่ตี5จบเที่ยงกว่าก็พายุฤดูร้อนนี่แหละผมจำได้มันเป็นทัวร์นาเมนต์โคปาอเมริกาเวอร์ชั่น100ปีจำได้ไหมเรื่องมันจะมีที่จัดที่อเมริกานั่นแหละรวมทั้งหมดประมาณ6ชั่วโมงกว่าเกมผมเคยเจอที่แบบแย่มาก
0: ๆอย่างโหดนะ
1: เพราะว่าพอประจุฝนฟ้าคะนองถล่มเรียบร้อยเสียงเรื่องฟ้าผ่าเรียบร้อยกว่าจะเคลียร์น้ำในสนามอีกสุดท้ายเนี่ยถ้าเวลามันแย่จริงๆอ่ะของฝรั่งก็สภาพไม่ต่างกับบ้านเราเอาป้ายโฆษณาลากอ่ะไม่งั้นไม่พอ
0: เออใช่ก็คือตามกฎเนี่ยเขาคือถ้าแบบประถวยฟ้าป้างขึ้นมาเที่ยงครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: ถ้าภายในครึ่งชั่วโมงแลบมาอีกแป๊บนึงก็ไปครึ่งชั่วโมง
1: ใช่
0: ไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: จนกว่ามันจะภายในครึ่งชั่วโมง
1: ทุกคนต้องมูฟหมดรวมไปถึงแฟนๆคุณจะเป็นนั่งเย้ยฟ้าท้าลมบนอัฒจันทร์ก็ไม่ได้คุณก็ต้องหลบเข้าใต้หลังคา
0: เออนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าให้มันมีอะไรอย่างนั้นเลยนะครับ
1: มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วคุณอย่าไม่ต้องภาวนามันมีแน่ๆอยู่ที่ว่าจะเป็นเกมไหนเมื่อไหร่อย่างไร
0: เท่าที่ดูพยากรณ์อากาศนี่ไม่มีฝนนะไม่มีฝนนะครับแล้วก็สภาพอุณหภูมิก็ไม่ถึงก็สูงนะตอนนี้เนี่ย18องศา
1: ครับ
0: มีเมฆเป็นบางส่วนครับบอกนี
1: ้
0: ก็หวังว่าจะราบรื่นดี
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอเค
0: เราไปไหนกันต่อดี
1: ที่เหลือเก็บข้อความเดี๋ยวผมขอเก็บทั้ง4 6 8 9 8 9 9ให้ครบแล้วที่เหลือโยนให้หยอง
0: ได้ครับคือนี่สวิตเซอร์แลนด์หวาน
1: ครับสกอตแลนด์น่าจะยำเฮติแต่11โมงตุรกีกับออสเตรเลียเล่นที่แคนาดาอากาศไม่ร้อนอะไรอย่างนี้บราซิลโมร็อกโกแย่งแชมป์กลุ่มบราซิลโคตรซวยจบแชมป์กลุ่ม
0: ครับ
1: รองแชมป์กลุ่มไปไขว้สายกลุ่มญี่ปุ่นนั่นจินตนาการไปไกลกลุ่มท้ายๆนะว่าระดับ3ดีสุดจะเข้ารอบจะได้เปรียบต้องทำแต้มทำแต้มถึงจะเข้ารอบโอเคส่วนกาตาร์ไม่แน่ใจหมดชุดนี้จะตกเหมือนพวกบาเรนสมัยอดีตที่เคยเพลย์ออฟบอลโลกแพ้นิวซีแลนด์เป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็ดีชิดหยองเวลาบอลเตะไม่ได้เวลาผมเลยทำงานกลางคืนกลางวันก็ต้องนอนตื่นอีกทีบ่ายได้ดูแต่ไฮไลท์จากคุณจอนทองหกเข้าใจได้ครับพี่
0: อารมณ์เดียวกันนะ
1: อารมณ์เดียวกันผมก็ประมาณนี้แหละครับ
0: ผมก็นอนเช้าตื่นบ่ายเหมือนกันนะ
1: เพราะคู่เช้าช่วงเช้าผมก็แบบได้ดูเต็มที่ก็ครึ่งแรกมาหน่อยนึงอ
0: ่ะแต่ว่าอย่างผมได้โชคดีว่ามันไม่มีอื่นไม่มีธุระอะไรอื่นกลางวันอะไรเงี้ยสามารถนอนได้แต่อาจจะไม่ได้แบบนอนเต็มที
1: ่
0: อาจจะนอนเป็นตอน
1: ๆก็สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็ประเมินตัวเองด้วยติดธุระอะไรก็ช่างมันนอนไปเถอะครับเอาสุขภาพไว้ก่อน
0: ผมเมื่อก่อนนี้แบบว่าหนุ่มๆนี่แบบไม่ได้ต้องดูทุกคู
1: ่ก็เหมือนกันผมเนี่ยลากมาถึงเนี่ยจนกระทั่งครั้งที่แล้วคือเนี่ยครั้งนี้แหละเป็นครั้งแรกเลยที่ผมจะต้องแบบเลิกทุ่มเทให้กับการแบบบ้าในการดูให้ครบทุกคู่แล
0: ้
1: ว
0: แต่ว่าจริงอ่ะในความเป็นจริงในแม้กระทั่งว่าในช่วงสดๆเนี่ยมันก็ยากที่จะครบนะผมได้ครั้งเดียวที่ครบทุกคู
1: ่
0: คือ2002ที่ว่าได้ทุกคู่จริงๆอ่ะ98เนี่ย
1: ดูคุณอาจจะโดนส่งไปทำงานด้วยบางโซนเมนต์อะไรเงี้ยคุณก็ไม่สามารถทำได้อยู่แล้ว
0: อย่างถ้าไปสนามเนี่ยมันไม่ได้ดูทุกคู่แน่ๆ อย่าง2002เนี่ยเรียนอยู่เรียนรามด้วยสบายไปได้ไปมหาลัยเลยอะแล้วก็อย่าง98เนี่ยพลาดเกมเดียว
1: ครับผม
0: รอบชิง
1: โคตร
0: ตาลิกาปลุกแล้วไม่ตื่น
1: โคตรทุเรศ
0: ตื่นมาเนี่ยวิ่งออกมาเนี่ยขึ้นเอ็นเครดิตแล้ว
1: ปี94ผมเนี่ยไล่มาอย่างดีพลาดรอบชิงตื่นได้ทีโอ้เสียงดังยิ่งเป่งแล้วมันดังอะไรวะเขาเห็นบัตโจยข้ามคาไปแล้ว
0: โคตรเซ็งเลยตื่นมาเหมือนโลกทั้งโลกถล่มอะลงมายืนหน้าทีวีแบบโอ้ตายกูเออแล้วแหละเอาไปดูทาง Facebook นะครับเครื่องนี้นี่ก็ค้างซะเหลือเกินบอกว่าคุณนัทนันทพงศ์บอก

0: สวัสดีครับพี่หยองวิชิต
1: ครับ
0: ซัมซุงครับซัมซุง
1: ซัมซุงเนี่ยฮะว่าซัมซุง
0: ซัมซุงว่ามัน SUNG ใช่ไหมคุณนเรศบอกว่าเคยฟังถึงอำเภอเมืองสุพรรณครับตอนนี้หนองแขมยังไม่ได้เลยฮะ
1: ถ้าสุพรรณไปทางตะวันตกใช่ไหมครับก็นั่นแหละอย่างที่บอกครับก็จะคลื่นจะออกไปทางฝั่ง ที่ตะวันออกแบบโอ้โหชัดไปชัดเยอะได้อีกเป็นร้อยโลเลยอะจากกรุงเทพ
0: เราก็ไม่มีความรู้ทางด้านนี้ด้วยนะว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะ
1: ครับ
0: นะครับคุณอภิชาตินะครับบอกว่าคาวเล่นนัดคาวเห็นว่าเจ็บเองจากการซ้อมยิงประตูจนกล้ามเนื้อขาฉีกไม่มีใครเข้าสกัดจริงไหมครับ
1: ก็ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปได้เพราะว่ากล้ามเนื้อถ้าคุณเจ็บกล้ามเนื้อฉีกโดยส่วนใหญ่มันไม่ได้มาจากการปะทะ
0: มันสปรินต์หรือไม่ก็เหวี่ยงแรงๆกล้ามเนื้อใช้งานแบบบิดตัวอย่างแรง
1: ใช่ใช่แล้วกล้ามเนื้อฉีกเป็นอะไรที่เหมือนจะไม่มีอะไรนะไอ้คำว่ากล้ามเนื้อฉีกจริงๆเนี่ยต้องไปดูระดับของมัน
0: ครับ
1: บางคนแย่ถึงขั้นผ่าตัดแล้วก็เคยถามว่าเคยแบบดูแบบคนที่เขาเคยกล้ามเนื้อฉีกเขาเล่าฟังว่าแบบการเหมือนโดนไฟเผาอ่ะเหมือนเนื้อคุณฉีกอยู่ข้างในอ่ะ
0: ใช
1: ่ต้องผ่าตัดต้องเย็บซ่อมกล้ามเนื้ออะไรแบบนั้นเลยนะ
0: ครับของผมนี่เป็นที่หลังแต่ว่าแค่อักเสบไม่ฉีก
1: ใช่ไหมถ้าฉีกเนี่ยโอ้โหผมว่าคุณจินตนาการไม่ถูกว่ามันจะขนาดไหน
0: โอ้แต่ผมแค่อักเสบตอนนั้นนี่ผมก็เดินไม่ได้เลยนะคือพอจะยืดหลังมันเจ็บอะยืนไม่ได้อะ
1: ฉีกนี่คือเหมือนแบบเนื้อคุณอะเนื้อคุณฉีกจากข้างในอะ
0: แล้วเป็นกล้ามเนื้อด้วยกล้ามเนื้อนี่
1: มันแผลข้างในที่เรามองไม่เห็นแค่นั้นเองอะ
0: กล้ามเนื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อส่วนต่างๆเลยนะพี่มันจะร้าว
1: มันจะไม่มีอะไรแต่
0: ม
1: ีโชคดีที่ยังไม่เคยเป็นแล้วคงไม่เป็นแล้วไม่ได้ออกกำลังกายหนักมานานมากแล้ว
0: แค่เสียเป็นแย่เลยฮะฉีกนี่หนัก
1: ทุกวันนี้ขับรถนานรถติดปวดหลังแล้วนะ
0: ต้องหาหมอนรองหลังดูตลุดไปหมดละคุณอะไรเนี่ยกอริวบอกพี่ทั้งสองชอบผู้หญิงสเปคไหนครับเกาหลีญี่ปุ่นจีนฝรั่งแขกขาวแขกอะไรเนี่ยพิมพ์แล้วมันหายไปนะ
1: หลักๆถ้าตอนเด็กเลยจีนโตมานิดนึงชอบญี่ปุ่นก็คลุกคลิกอยู่2ชาตินี่แหละครับ
0: คลุกคลิก
1: จริงแต่ผมคิดว่าจีนสวยสุดความสวยของผู้หญิงนะ
0: แต่ว่าถ้าคุณชอบ
1: ถึงสมัยที่บีบีแล้วขวัญใจนั้นเลยยุคนั้นแหละ
0: จางมั่นอี
1: ้สวยแบบสวยจังเลยว่าอะไรเงี้ย
0: ก็ผมว่าอันนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์แต่ละคนว่าคุณประทับใจกับยุคสมัยไหนมากกว่านะอย่างผมเนี่ยก็ยุคที่เริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหนางเอกญี่ปุ่นนี่แต่ละคน
1: โอชินเริ่มจากโอชิน
0: ก็ได้นะ
1: ก็สวยนะก็สวย
0: ผมนี่ประทับใจ
1: สวยครับก็เรียกว่าสวยครับ
0: ผมประทับใจปึ้งแรกเนี่ยคือนางเอกเรื่อง GTO
1: อ๋อของผมเนี่ยถ้าทางญี่ปุ่นเริ่มจากเรียวโอฮิโรซุเอะก
0: ่อ
1: นบีชบอย
0: ครับก็จะประมาณเนี้ยมันก็เลยเป็นสไตล์ที่แบบอยู่ในใจว่ะ
1: ครับผม
0: อะไรประมาณนี้นะทำไมเรามานั่งคุยกันเรื่องผู้หญิง
1: ถ้าทางสายทางฝั่งอเมริกันเนี่ยก็ต้องไปยุคของอลิเซียซิลเวอร์สโตนเดวิดมัวร
0: ์
1: ยุคนั้นที่จะต้องมีโปสเตอร์ติดผนังบ้าน
0: คุณนี่แนวเดียวกับพอเจ๋งนะ
1: ก็จะเป็นบางส่วนบางครั้ง
0: พอเจ๋งเนี่ยต่ำกว่า40เนี่ย
1: ไม่ต้องวิดูหน้าไรเดอร์อย่างเงี้ย
0: โอ้โหนี่ผมแพ้สาวผมสั้นอยู่แล้ว
1: สวยเหมือนรูปปั้น
0: อ
1: ่ะ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงไทยต้องชื่อปานวาดแน่นอน
1: ใช่
0: คุณปิติพงศ์สวัสดีนะครับคุณเด็กผีบอกคุณเด็กผีบ้าสวัสดีคุณสกอร์เปียนขึ้นวิทยุทางเน็ตในแอป Radio Thailand ฝั่ง Android เปิดฟังอ้าวไม่ได้มาแล้วอันนี้ช่วยไม่ได้นะครับ
1: อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรา
0: ไม่เกี่ยวกับเราครับ
1: เขาดึงเขาจัดการของเขาเองนั่นเป็นแอปของเขาเองไม่เกี่ยวคุณต้องฟังคุณต้องไปโหลด Official เลยอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือ Mcot Connect เท่านั้นครับ
0: พูดง่ายๆนี่คุณเขาสอยเราไปเถื่อนด้วยนะ
1: ถ้ามีปัญหาก็จะมีปัญหาน้อยที่สุด
0: ครับ
1: ถูก
0: โหลดแอปครับชัวร์สุดครับ Mcot Connect ครับในแอปอื่นนี่ไม่เกี่ยวกับเรานะครับเสียโก้พัทยาสวัสดีนะครับบอกสุดยอดเลยครับนักพากย์ทั้ง2ท่านชอบเวลามาพากย์บอลคู่กันเราเคยพากย์คู่กัน
1: น่าจะมีครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานเนี้ย
0: จำไม่ได้แล้วฮะแต่ว่าแบบว่าก็น่าจะที่นี่นะ
1: ครับผม
0: เพราะที่อื่นเนี่ยน่าจะไม่ใช่ฮะ
1: ใช่ใช
0: ่นะครับคุณชาติสวัสดีนะครับคุณนัทยุทธบอกบอลโลกครั้งนี้เกมกระชับขึ้นจริงๆด้วย
1: จริงไหลลื่นเหมือนเราดูแบบมันไม่อยู่ต้องปรับให้ทันตามโลกเขา
0: อย่างเกมอเมริกาเมื่อเช้าเนี้ย
1: ไม่งั้นเด็กรุ่นใหม่จะไม่ดูบอลกันหรือเปล่า
0: ใช่
1: เขาก็คำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย

0: เกมอเมริกาเมื่อเช้าเนี่ยผมดูมันสปีดมันเร็วอย่างเลยปุ้งปังปุ้งปัง
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ถ้าไม่ติดว่าง่วงนี่ผมน่าจะดูจนแบบจบเกมได้แบบสบาย
1: ๆขนาดไอ้เกมที่มีฝั่งหนึ่งเล่นเกมรับจ๋าเนี่ยไอ้คู่แคนาดาบอสเนียอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: บอสเนียรับจ๋าเดี๋ยวฟาวเดี๋ยวบอลออกเดี๋ยวสกัดเตะทิ้งอะไรเงี้ย
0: ยังรู้สึกว่าเร็วขึ้น
1: ถ้ามันเป็นแบบไม่มีไอ้กฎพวกนี้ครอบไว้นะผมว่าหลับพอมันมีกฎพวกนี้เข้าไว้ทำให้แบบเดี๋ยวเกมมันก็รีสตาร์ทได้ทันที
0: อย่างคู่เกาหลีก็สปีดเกมเร็วนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมรู้สึกดี4คู่แรกที่ผ่านไปเนี่ยสปีดบอลดีแล้วก็มันทำให้เกมสนุก
1: ผมว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างรวมจากกฎของในวงการฟุตบอลที่มันเปลี่ยนมาตั้งแต่ตอนโควิดเรื่องของเปลี่ยนตัว5คนสปอตใหญ่ขึ้นอะไรพวกนี้ก็สำคัญด้วย
0: ใช่อันนี้เปลี่ยนตัวนี่เราก็ยังไม่เห็นว่ามีการจับแบบว่าเปลี่ยนตัวช้าด้วยนะก็จะเล่นกันก่อนนะ
1: เพราะว่าก็ดูแบบว่ามันก็
0: ผม
1: ไอ้ฝั่งของทีมเรื่องการเปลี่ยนตัวเองก็รู้ตัว
0: ผมว่าทุกทีมก็คงบลีฟกันมาแล้วอะ
1: ก็บลีฟกันมาไม่มีฝั่งไหนแบบน่าเกลียดจนผู้ตัดสินเนี่ยต้องออกแรงลงโทษอะไรแบบนั้น
0: ได้เปลี่ยนตัว10วินี่สมมติว่าถ้าเปลี่ยน3คนพร้อมกันนี่เขาจะนับยังไง
1: ผมก็ดูอยู่ผมก็พยายามตั้งข้อสังเกตอยู่ผู้ตัดสินก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ควรเป็นอย่างที่ควรเป็น
0: ครับ
1: รวมๆแล้วนะผมก็พยายามเพราะบางทีเนี่ยเป็นตัวฝั่งเดียว3คนก็ยังพอว่าเพราะผมก็ดูเฉลี่ยผู้ตัดสินก็ปล่อยให้ประมาณครึ่งทีอะไรเงี้ยมันเขาให้เขาเคลียร์เรียบร้อยไม่ย้วยจนเกินไปบางทีมันเปลี่ยน2ฝั่งฝั่งละ3ตัวฝั่งละ2ตัวอีก3ตัวรวมแล้วเปลี่ยน5คนเงี้ยผู้ตัดสินก็เขาก็อาจจะมีการกระตุ้นเฮ้ยคุณออกฝั่งนี้ไปเลยฝั่งนู้นไปเลยใกล้ๆอะไรเงี้ย
0: คือฟีฟ่ามีหลักการให้ไหมว่าคุณต้องนับอย่างนี้นะอะไรหลักการชัดเจนขนาดนั้นนี่มีไหม
1: เราจับสังเกตได้อย่างน้อยๆที่เราได้เห็นก็คือเราจะไม่เห็นนักเตะแบบเดินอ้อยส้อยออกเดินลีลาทำเป็นม้วนหันไปตบมือขอบคุณครับคุณผู้ชมครับแล้วค่อยออก
0: ไม่งั้นเหลือ
1: สี่ไหวสี่ทิศอะไรเงี้ย
0: ไม่งั้นเหลือคนน้อยเลยนะสมมติว่าผมยังนั่งจินตนาการเลยสมมติเปลี่ยนพร้อมกันสามคนแล้วมันออกช้าสักทั้งสามคนเหลือ8คน
1: มันก็ต้องผู้ตัดสินเนี่ยก็
0: คงไม่ขนาดนั้นนะ
1: เลือกส่องสักตัวหนึ่งคนไหนหน้าตาหมั่นไส้หรืออยู่ใกล้เราหน่อยเอาไปเหลืองไป
0: แต่ว่าผมว่าบทลงโทษมันก็พอดีๆนะ1นาทีมันก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าก็เสียเปรียบได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าอาจจะไม่ได้ว่าเสียเปรียบมากอะไรเงี้ยนะถามหน่อยครับโมโนจะแบ่งให้ทีวีภูถ่ายไหมไม่น่านะเขามีช่องฟรีทีวีของเขาเอง
1: ฟรีทีวี
0: ครับเปลี่ยนเป็นอะไรนะตอนนี้โมโนแม็กสปอร์ตใช่ไหมคุณซาสึเกะคุงบอกบอลเตะที่2ใช่ไหมครับใช่ครับทีวีพูก็ช่อง29ไงครับอันนั้นไม่เรียกทีวีพูนะ
1: ก็ตีซะว่าเป็นฟรีทีวีแล้วกันใช้คำนี้ก็มีฟรีทีวีให้ดูครับ
0: ทีวีพูวันละนัดได้ไหมเราไม่ได้คนมีอำนาจตัดสินใจถามเราไม่ได
1: ้ไม่รู้
0: เขามีช่องทางของตัวเองก็คงไม่น่าหรอก
1: คร
0: ับ แล้วรัฐบาลก็ไม่ได้ไปเกี่ยวดองหนองยุ่งไม่ได้ไปช่วยเขาจ่ายตังค์ด้วย
1: อันนี้เป็นเรื่องของการทำธุรกิจล้วนซื้อมาขายไปอ่ะแบ่งฟรีบ้างส่วนหนึ่ง
0: ก็ไม่ได้ไปช่วยเขาจ่ายตังค์หนึ่งก็ไอ้ที่แบบว่าเอ้ยแบ่งมาถ่ายฟรีทีวีอะไรที่อะไรคณะกรรมการออกมาพูดนี่ก็โดนด่าจมหูไปแล้ว
1: อ
0: ยู่ดีๆไปเอาเขามาฟรี
1: แบบไม่
0: รู้จะพูดยังไง
1: คนก็อยากมีซีนนะ
0: ไม่รู้จะพูดยังไง
1: เขาเรียกว่าอะไรนะ
0: อยู่ดีๆ
1: เจ้าป้าบอสื
0: ่อถ้าเป็นพี่ลีบีก็อะไรนะบอตัวบอสวย
1: มันมีสองคำที่คล้ายๆกัน
0: ครับแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ฮะพูดอยู่ทุกวัน
1: ก็แบบไม่จำเป็นต้องทำอ่ะประมาณนั้นแหละ
0: ถามแกก็บอกไม่รู้เหมือนกัน
1: คือแบบ
0: คือไม่รู้จะทำ
1: เรื่องที่คุณไม่ต้องไปทำอ่ะ
0: ไม่รู้จะพูดทำไมอยู่เฉยๆก็ได้
1: ไม่มีมรรคมีผล
0: อันนี้บอกคุณวิรัตบอกใจดีชมเราเหรอขอบคุณครับไม่น่านะคุณอะไรเนี่ยคุณแจ็คเหรอบอกก้างปลานี่180เองครับพี่
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงยุคนี้แล้วเราต้องเลิกโทษคนอื่นเวลาดูอะไรไม่ได้มีปัญหาติดขัดอะไร
0: ก่อนจะโทษคนอื่นก่อนจะโทษตัวเองคุณโทษคนอื่นหรือยัง
1: ใช่
0: ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ก้างปลาง่ายด้วยนะไม่ต้องแบบปีนขึ้นไปเสาอยู่บนหลังคาม
1: ันเป็นยังไงเพราะผมไม่ได้ใช้
0: ล่าสุดรุ่นล่าสุดที่เคยใช้เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เป็น
1: แบบไหน
0: เป็นก้างเสาเล็กๆก้างปลาเล็กๆอ่ะแล้วก็คุณก็ต่อสายเข้าจากทีวีแล้วคุณก็เอาไปติดไว้ตรงไหนก็ได้แล้วคุณขยับเอาติดนอกหน้าต่างก็ได้ติดบนหัวทีวีก็ได้แล้วคุณก็ขยับ
1: หัวทีวีก็ได้
0: ใช่ครับก็ไม่ยากครับ
1: เดี๋ยวนี้ผมไม่เคยใช้ก้างปลา
0: หรือถ้าคุณไม่อยากก้างปลาคุณไปเนี่ยไปห้างเนี่ยซื้อกล่องทีวีดิจิตอลมากล่องนึงเสียบปลั๊ก

0: คุณก็ดูได้
1: แต่ใดๆก็ตามนะถ้าจะดูแบบฟรีทีวีตามปกติผมว่าไอ้พวกแบบก้างปลาหรือว่าดาวเทียมอะไรพวกนี้ดีสุดแล้วเพราะผมถ้ามันเป็นแบบอินเทอร์เน็ตทีวีเงี้ยรำคาญตอนเปลี่ยนช่อง
2: ใช่มันจะโหลด
1: โอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้คุณคิดดูเราอยู่กับยุคสมัยที่เราอดทนอะไรได้ที่ไหนอะวิสองวิกว่าจะแบบกว่ามันจะแบบโหลดช่อง
2: ที่ว่าใจกล่องอินเทอร์เน็ต
1: เ
2: วลาเปิดจึ๊ก
1: มันแบบรำคาญเว้ยแบบ
2: เดินไปทำอย่างอื่นก่อน
1: ทนไม่ได้ทนไม่ได้เว้ยสมาธิสั้นเดี๋ยวนี้ทนไม่ได้แล้ว
2: เมื่อก่อนเราเด็กๆเราชินกับการที่รีโมทกดปุ๊บเปลี่ยนปั๊บ
1: ใช่
2: ใช่
1: เรามาตั้งแต่รุ่มปุ่มกดเว้ย
2: เดี๋ยวนี้นะพอถึงบ้านปั๊บเปิดแอร์เปิดไฟเปิดแอร์เอารีโมทมากดเปิดทีวีจึ๊กแล้วผมก็เดินไปอื่นเลยไม่ต้องรอ
1: มันจะ
2: ห
1: ลบ
2: มันขึ้น
1: ม
2: าเอง
1: อารมณ์มันเปิดคอม
2: ใช่คุณไข่เจียวหมูสับฮะแหมชื่อเอาซะหิวภาคกุลาเซาเข้าชิงบอลโลกกับคองโกได้จะดูดีไหมฮะ
1: ก็ยิ่งน่าดูใหญ่เลย
2: ประวัติศาสตร์
1: เป็นปรากฏการณ
2: ์นะครับแล้วดาราสาวไทยชอบคนไหนครับตามสเปคพี่ชิดพี่หยองโอ้
1: ชอบอ่ะก็
2: ให้นึกเร็วๆ
1: ถ
2: ึ
1: งหนึ่งในดวงใจก็พอลล่าเทเลอร์ไปก่อน
2: อืมโอ้โหถ้าตอนเด็ก
1: ถ้ายิ้มแล้วจบเลยโลกโอ้โห
2: ตอนเด็กๆอ่ะผมชอบคนนี้ไว้พี่ คุณแกชื่ออะไรนะศรีสามานชดาพรรัตนากร
1: อ๋อสวยสวยสวยมีเสน่ห์มีเสน่ห์มาก
2: มาก
1: เป็นคนที่แบบสวยบรรยายไม่ถูกอ่ะ
2: เ
1: ขามีเสน
2: ่
1: ห
2: ์ใช
1: ่มีเสน่ห์มาก
2: แต่เดี๋ยวนี้มันก็อีกแนวนึงอ่ะเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะก็ดีครับดูแล้วเจริญหูเจริญตาทั้งนั้นแหละ
1: ครับชอบหมดแหละครับคนสวยครับ เป็นธรรมดา
2: คุณยาเชสลาฟนะฮะซูวานอฟสกี้นะครับโอ้ชื่อแก
1: เดี๋ยวไม่ได้ชื่อนักบอลใช่ไหม
2: เดี๋ยวชื่อ Facebook แกเดี๋ยวบอกสวัสดีครับพี่ๆยาเชสลาฟสวัสดีครับ
1: ครับผม
2: นะครับสวัสดีครับพี่ๆอยากรู้นักฟุตบอลที่เล่นในโอลิมปิกจะนับจำนวนนัดที่ติดทีมชาติเหมือนการแข่งขันฟุตบอลโลกไหม
1: ไม่นับ
2: โอลิมปิกมันจะเป็นชุดเล็กสิ
1: อืมไม่นับไม่นับ
2: มันอยู่23
1: ไม่ใช่ซีเนียร์ทีม
2: ครับทาง YouTube นะครับคุณปลั๊กนี่ไปทุกรายการเหมือนกันนะแฟนพันธุ์แท้จริงสวัสดีนะครับอันนี้คนละปลั๊กกับปลั๊กทิปโก้นะไม่ใช่นะ
1: อ๋อคนละอันกัน อันนั้นก็เป็น
2: อันนั้นก็เรียกเสียปลั๊กไปแล้ว
1: ครับผม
2: โอ้โหพาเมียเที่ยวอย่างเดียวเลยช่วงหลังคุณก้องเกียรติบอกอย่างนี้ PPDV ปีหน้าเหลือบอลอะไรให้บรรยายครับเสร็จโมโนหมด
1: เออคุณถามผิดช่วงแล้วถ้าถามช่วงเมื่อกี้จะได้รู้
2: อ๋อจะถ
1: ามอาจารย์อู๋อะไรเงี้ย PPTV
2: PPDV ปีหน้าก็ไม่มีบุนเดสป่ะไม่มีนี
1: ่เออก็ต้องดูว่าจะไปขอดึงมาบ้างได้เปล่า
2: อาจจะไปแบ่งมาอะไรอย่างงี้นะบุนเดสไปอยู่ AS
1: ครับ
2: ใช่มั้ยส่วนทรูปีหน้านี่ก็น่าจะยังเหลือเท่าเดิมเท่าที่มีปีนี้ถูกมั้ยแล้วก็ได้เพิ่มทีมชาติ
1: ก็ต้องตัดบุนเดสออกถูกป่ะ
2: อ๋อเออใช
1: ่เออ
2: แล้วก็จะมีทีมชาติกับบอลอาเซียนครับเพิ่มมา
1: แต่เชื่อว่าจะมีอะไรกระจุกกระจิกเพิ่มมาอีกเยอะ
2: ก็ต้องสู้กัน
1: ประมาณนั้น
2: เดี๋ยวนี้นะ
1: อืม
2: ก็เป็นกำไรของคุณผู้บริโภคไป
1: ครับผมแต่คุณก็ต้อง Subscribe กัน เลือกเอาแล้วกัน
2: ผมนี่ก็ซื้อทุกเจ้าเนี่ยผมซื้อ True ดูเนี่ยผมดูสนุกแบบเออผมก็ต้องการดูสนุกผมก็ต้องซื้อถู
1: กคุณก็ทำถูกแล้วเราก็อยู่ในอาชีพเราไม่ได้ซื้อเพื่อความบันเทิงเราซื้อเพื่อ
2: ทำงานด้วย
1: เออทำงานมันเป็นงานเรามันก็มันคุณก็ทำในสิ่งที่ควรทำถูกแล้ว
2: คือสมมติว่าอยู่บ้านแล้วแบบอยากดูแล้วไม่ได้ซื้อไว้เนี่ยผมจะรู้สึกหงุดหงิดสนุกเนี่ยโอ้อยากดูอ่ะ
1: ครับผม
2: เอออะไรนะผล F1 รอบจัดอันดับครับอ๋อจบยังไม่รู้นะ
1: สนามไหนเนี่ย
2: เ
1: พราะว่ากีฬาความเร็วเป็นกีฬาที่ผมแบบเอาตัวออกห่างมากเลยอ่ะ
2: สนามอาทิตย์ที่แล้วนี่มันที่โมนาโกอ่ะ
1: ไม่ใช่แฟน F1
2: คิเมียนโตเนลลี่กำลัง
1: แต่เดี๋ยวนี้วัยรุ่นบ้านเราฮิตเยอะ
2: อ๋อใช่โอ้ยบางที่นี
1: ่ F1 กับ MotoGP ไหนฮิตกว่ากันในอารมณ์แบบคนติดตามดูอ่ะ
2: ผมว่า F1
1: แฟนใช่ไหมทำมันเหมือนทำท่าจะเป็น F1 มากกว่า
2: F1 นี่คือมอเตอร์สปอร์ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วแหละผมว่า
1: ไม่สำหรับแฟนบอลบ้านเราสำหรับไอ้สำหรับแฟนกีฬาบ้านเรา
2: โอ้เอออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมว่าน่าจะ F1 นะคือ MotoGP นี่มันมาบูมตอนที่บุรีรัมย์มาจัดนี่แหละก็ที่คนส่วนวงกว้างรู้จักมากขึ้น
1: อ
2: ะไรอย่างงี้นะแต่ไม่ใช่แค่คนแบบแฟนมอเตอร์สปอร์ตแท้ๆอะไรอย่างเงี้ย
1: สัปดาห์นี้ F1 อยู่ที่บาร์เซโลนาที่คาตาลุญญา
2: ใช่ครับรอบควอลิฟายมาแล้ว

0: โพนี่เป็นจอร์จรัสเซลนะนะครับโพเป็นจอร์จโพโพซิชันเป็นจอร์จรัสเซลแล้วก็อันดับกริดที่2เป็นลุยส์แฮมิลตันแล้วก็กริดที่3นี่เป็นคิเมียนโตเนลลี่นะครับนี่ก็เมอร์เซเดสนะกริดที่1กับกริดที่3ก็กินอีกแล้วครับเมอร์เซเดสสนามเนี้ย
1: ครับ
0: ปีนี้นี่แชมป์มาทุกสนาม
1: เอ้ยจอร์จรัสเซลทำไมโอ้โหปีนี้นี่ขึ้นโพมาเป็นสนามที่3จาก7สนามแล้วเนี่ย
0: นั่นแหละแต่ว่า
1: แต่ทำไมไม่เคยไม่เคยได้แชมป์เลย
0: อันโตเนลลี่กวาดมา5สนามหลังสุดมั้งนะครับก็
1: เฮ้ยปีนี้ผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนหน้าจากตัวที่ผมคุ้นเคยไปเยอะเลยว่ะ
0: ใช่คือF1 นี่มัน50 50ไงรถกับคนปีนี้รถ Mercedes ดี
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบวกกับเขาก็เป็นทีมใหญ่เขาก็ดึงนักขับมือดีไปอยู่ทั้งคู่เลยทั้งรัสเซลทั้งคิมิเอนโตเนลลี่เนี่ยนะครับ
1: เซอร์แฮมก็ยังขับอยู่ไหมครับ
0: ขับครับเนี่ยก็สนามนี้ได้ออกที่กริดที่2
1: อ๋อ
0: นะครับส่วนแม็กแฟร์สตัปเปนเนี่ยไปออกกริดที่5นะฮะปีนี้เรดบูลรถซูเมอร์เซเดสไม่ได้นะส่วนอัลบอนเหรอเดี๋ยวดูก่อน
1: อเล็กซ
0: ์อัลบอนออกในกริดที่18โอ้โหอยู่แถวรองสุดท้ายเลยนะครับก็จะมีแต้มนี้ก็ต้องไล่กันเหนื่อยหน่อยนะครับมีบอกว่าถึงไหนแล้ววะเนี่ยเมื่อกี้นี้ผลได้วันเนี่ยใช่ไหมนี่มาคุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับนะแอป AS Play ดูฟรีช่องโมโนแม็กสปอร์ตโมโน29จอไม่ดำครับดูได้เขาโคกันนี่
1: ใช
0: ่ครับ
1: แล้วก็มันอาจจะชัดกว่าดูทางฟรีทีวีด้วย
0: แต่ลูกค้าที่ซื้อทาง AS Play นี่ดูวาโลไม่ได้นะคุณต้องไปซื้อทางโมโนแม็กต่างหากนะนะครับราคาตั๋วเนี่ยตัดพวกฮูลิแกนไปเยอะเลยครับ
1: โอ้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันเป็นตามเงื่อนไขกลไกการตลาด
0: เหมือนคอนเสิร์ตบ้านเราอะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: ประเด็นอิมแพคค่าตั๋ว 2-3,000 นี่ก็ไม่ค่อยมีตีกันแล้ว
1: ใช
0: ่นะครับ
1: อันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีส่วน
0: วันนี้เพิ่งมีซิลิฟู
1: ถูกคัดกรองไปด้วยราคา
0: ใช่ไหมวันนี้เพิ่งมี
1: โอ้นี่ใช่ซิลิฟูครับก
0: ็พี่เบิ้ลกับพี่แชมป์เนี่ยดูกันว่าผมนี่ลืมไปเลยนะ
1: พี่เบิ้ลกับแชมป์เฉาฉุยไป
0: เขาเป็นโค้ชวัตถุตินะคุณต้องให้เกียรติเขานะฮะ
1: โอ้ผมก็เคยเจอสองคนเนี้ยคอนเสิร์ตผลล่าสุดคอนเสิร์ตล็อกอะไรสักอย่างผมว่าไปเจอไปทำงานแถวนั้น
0: วงเปิดขึ้นเนี่ย
1: แกงนี้เขาเลิกมา
0: เ
1: หรอโอ้โหเสียงดังเดินกลางแบบแป้กันมาเลย
0: วงเปิด
1: แกงนี้เขาจะไปดูคอนเสิร์ตพวกแนวๆนี้ยุคนี
0: ้วงเปิดยังเล่นไม่ลงเลยหน้าแดงแล้วอ่ะนะบอกว่าอย่าพึ่งหมดครับหนทางอีกยาวแค่เริ่มต้นเองครับก็จะพยายาม
1: ก็ดูแลตัวเองกันด้วยประคองกันไปอย่าฝืน
0: ครับเห็นภาพแฮร์รี่เคนถือราวผ้ากางเกงลิงตัวเดียวแล้วอนาถจังเลยฮะเอาไปเห็นที่ไหนฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: เหรอมันอยู่ในแคมป์ก็แล้วช่วยๆกัน
1: มันต้องดูแลตัวเองจะไปมีคนรับใช้เลยนักกีฬาก็ต้องดูแลตัวเองกันประมาณนี้แหละ
0: ครับมีกระแสเรื่อง USA กับอิหร่านไหมก็ยังไม่มีคืบมาจากเท่าที่มี
1: สองวันที่แล้วใช่ไหมครับที่ทำท่าว่าจะบอมกันหนักต่อเนื่องอะไรเงี้ยจู่ๆแต่ทำก็บอกว่าเฮ้ยคุยกันรู้เรื่องละ
0: แกประกาศตอนทุ่มหนึ่งบ้านเรานะว่าเดี๋ยวจะยิง
1: ออ
0: พอเที่ยงคืนประกาศยกเลิกบอกคุยได้แล้ว
1: คุยได้ทุกฝ่ายละนู่นนี่นั่นวันนี้มันก็สุดท้ายมันก็หลูบไปหลูบมาอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ตีกันแล้วก็หยุดตีกันแล้วก็หยุดไอ้ฝั่งนี้บอกว่าคุยกันได้ละอีกฝั่งนึงไปจิ้มกันอีกภูมิภาคนึงก็ เชื่อมโยงมาอีกฝั่งอิหร่านไม่ยอมกลับไปตีกันใหม
0: ่ปวดหัว
1: อเมริกาก็กลับมาตีด้วย
0: สวัสดีครับพี่ชิดพี่หยองคืนนี้สวิตสองลูกไหวไหม
1: ไหวอยู่ผมว่าไหว
0: ได้ลุ้นได้ลุ้นอะไรอันเนี้ยมีอยู่ครับจังหวะที่ยกเลิกใบเหลืองหลังจากที่ให้เล่นไปแล้วตามจริงต้องยกเลิกใบเหลืองก่อนที่ให้เริ่มจังหวะใหม่น่าจะหมายถึงจังหวะทีมรีมนี่แหละมั้ง
1: แต่ผมตอนนั้นผม
0: มันเล่นไปแล้วเนี่ย
1: ตอนนั้นผมนอนไปแล้วล่ะผมไม่รู้รายละเอียด
0: เหมือนมันเล่นไปแล้วมั้งโอ้โหจำไม่ได้เหมือนกันเนี่ยอะไรอันเนี้ยพี่ฟิลกู๊ดอะไรพิมพ์มาอ่านไม่ออกนะฮะ
1: ครับ
0: ฮิวแมนเออร์เรอร์เดี๋ยวมีแน่อะไรประมาณนั้นนะโอ้นี่ฟ้ามีตานี่หัวเราะมาด้วยฮะก็แสดงว่าเป็นรุ่นเดียวกับเรานะฮะ
1: ครับผม
0: คุณพิธีกรดีแค่คุณ อาพิษณุไว้ ใช่ไหม
1: จำไม่ได
0: ้ฟ้ามีตาจริงๆครับ
1: ฟ้ามี
0: แล้วก็เป็นละครนะละครรายการฟ้ามีตานี่เก่าอยู่นะครับ

0: คุณเกษมศักดิ์บอกฟีฟ่าอาเซียนนี่โมโนได้ลิขสิทธิ์ไปแล้วหรือเปล่าครับ
1: ฟีฟ่าอาเซียน
0: ไม่น่านะ
1: จำไม่ได้แล้วครับ
0: มันเป็นลิขสิทธิ์ฟีฟ่าไหมผมว่าไม่น่าน่าไหม
1: ก็ต้องเป็นของฟีฟ่า
0: เออเหรอไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะคุณชูชาติครับสวัสดียองชิดไม่ต้องไปเซิร์ชหาหรอกครับไถๆขึ้นไปหน้าจอไม่ต้องไปเซิร์ชหาไม่ต้องโหลดไม่ต้องไถขึ้นไปอะไรวะเนี่ยยองคืนนี้มีคู่ไหนบ้างไถเรื่องอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยฮะไม่รู้มีคู่ไหนเลยเดี๋ยวไล่ให้ก็เดี๋ยวมีกาตาร์สวิสตี5บราซิลตูนิเซียนะ
1: ใช่
0: เอ้ยบราซิลโมร็อกโกขออภัยบราซิลโมร็อกโก
1: อันนี้น่าดูมากบราซิลโมร็อกโกผมว่าสูสีมากคู่นี
0: ้ก็
1: 8โมง
0: เฮติสกอตแลนด
1: ์11โมง
0: ออสเตรเลียตุรกีก็เดี๋ยวกาตาร์สวิสนี่เป็นสนกับอธิคม
1: ครับผม
0: ส่วนคู่บราซิลกับผมเอง
1: เ
0: ออนะครับกับพี่บอมนะแล้วก็8โมงเฮติสกอตนี่รู้สึกจะเป็นผอ.ผอ.กับพี่โจอี้
1: ครับ
0: พอได้แบบเฮตินี่ต้องให้ถึงมืออ้วนแล้วก็คู่ออสเตรเลียกับตุรกีนี่น่าจะเป็นพี่บีแหลมสิงกับพี่เต้ยพี่เต้ยแม่กลองนะครับสะกด Mcot Connect ให้หน่อยครับMCOT Mcot นะแล้วก็ Connect ก็ CONNECT
1: ครับ
0: มีคุณนันทพงศ์บอกมาเสียงใส่กริ้งครับน
1: ี่หาเซิร์ชหาตาม Google ก็ได้เดี๋ยวเขาพาคุณแบบไปชื่อที่ถูกต้องเองอะถ้าจำไม่ทันอะไรเงี้ย
0: บอกคู่ที่ดูฟรีนี่ทีมใหญ่ๆก็มีเยอะนะ
1: จะได้อยู
0: ่
1: ดีอยู
0: ่ครับบอกว่าตอนเพลงบอลโลกเพลงแรกในชีวิตเมื่อจำความได้เลยครับเอาหมายถึงเมื่อกี้เหร
1: อ
0: Kiss Celebrate the Day
1: มันเยอรมันป่ะครับ
0: ใช่ครับ
1: 2006นะ
0: เป็นเพลงบอลโลกที่ผมชอบร้องจากอุเนสตาเต้อิตาเลียน่าเลยนะ
1: 90
0: ผมมีความรู้สึกว่าเพลงทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันต้องมีความแกรนๆมันต้องมีความแบบใหญ่ๆอย่างนี้แหละในความรู้สึกผมนะ
1: ตั้งแต่มีเพลงบอลโลกเป็นเรื่องเวลามาเรานับแต่90แล้วกันในยุคที่เราบอกทันกันจริงจังอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: มีหลายครั้งที่เพลง World Cup Back หลายครั้งนะหนึ่งในนั้นคือ2002นึกออกปะล่ะ
0: จำได้แต่สกอร์ผมจำได้แต่ดนตรีประกอบ
1: 2002บูมอนาตาเซียบูมบูมบูม
0: เสียงแผดไปแต่ไกล
1: อะไรวะ
0: เออ
1: ก
0: ็แป๊กเลยนะบูมเนี่ยไม่ได้เลย
1: เออถ้า2เนี่ยถัดมา2006เนี่ยCelebrate the Day แล้วแม้กระทั่งเพลงที่เอาของแบบเอา It's My Life ของบอนโจวีเข้ามาเนี่ยมันก็ใช่
0: ครับ
1: มันก็โอเคมันเป็นเพลงที่เหมาะกับสนามกีฬา
0: อืมใช่ผมก็รู้สึกว่าทัวร์นาเมนต์ใหญ่มันต้องแกรนน่ะ
1: อืมพอ2010เนี่ยเข้ายุคของเจชากิล่าแล้ว
0: มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคนชอบมันก็มีแหละ
1: เออมันก็เพลงสนุกสนาน
0: สนุกสนานไป
1: 2014มันก็มีพวกแก๊งพี
0: ่ไอ้
1: พิทบู
0: ลโรน
1: นี่ไหม
0: พิทบูลวีอาร์ด้วยวัน
1: เจนโลอ
0: ะไรประมาณนั้น
1: อ่ะก็ได้อยู
0: ่
1: มันจะเป็นแบบเทคโนแดนซ์อะไรหน่อย
0: ใช่ส่วนใหญ่หลังๆมันก็จะมาแนวเนี้ยฮะต้องแดนซ์สนุกอะไรเงี้ยนะแต่ในผมยัง
1: แม้กระทั่งแบบ94อะไรเงี้ยมันมีโกเวสอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
0: กอลลี่แลน
1: กอริแลนแล้วไม่เท่าไหร
0: ่
1: ไอ้กอริแลนมันโอลิมปิกปะวะ
0: กอริแลนบอล94พ
1: ี่บอลใช่เป็นบอลใช่ไหม
0: โล94ก็เออนั่นแหละ
1: กอริเอสไซฟานปะใช่ปะ
0: ไม่
1: ไม่ใช่ไอ้นั้นโอลิมปิกโอจำสับสนมั่วมาหมดละ
0: คือความรู้สึกผมถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์มันต้องแบบใหญ่ๆแบบแฮนด์อินแฮนด์โอลิมปิก88เนี้ยเมโลดี้ใหญ่ๆซาวใหญ่ๆดูแกรนๆเลยเนี้ยรู้สึกว่ามันเข้ากับทัวร์นาเมนต์ดิอย่างอุเนสตาเต้อิตาเลียน่านี่เอาจริงก็เมโลดี้มันก็ดูใหญ่อยู่นะ
1: ใหญ
0: ่เออคือแบบเปิดมาเนี่ยแต่แดแล้วเนี่ยมันก็มัน
1: ใช่แล้วมันจะมาคู่กันกับไฟนอลเคาท์ดาวน์มันมักจะมาเปิดคู่กันเสม
0: อประมาณ
1: ในยุคนั้นน่ะ
0: ครับอย่างเซเลเบตเดย์เนี่ยมันมีทั้งความแกรนแล้วก็มีทั้งความแปลกนะขึ้นประโยคแรกมาเหมือนร้องเพี้ยนเลยแต่แบบเออดีวะนะครับเสียงหายครับแต่ว่าไม่ได้หายครับแต่ว่าตอนออนเปิดเพลงออน YouTube เนี่ยเปิดเสียงไม่ได้นะ
1: อ๋อครับผม
0: เดี๋ยวเปลวรอบ2อยากเห็นอิหร่านเจออเมริกาครับ
1: รอบ2งงผมก็อยากเห็นผมเป็นหนึ่งในคอซาดิสผมอยากเห็น โลกต้องการเห็นอะไรแบบนี
0: ้ทำอย่าไปดูไ
1: ป แต่ผมเชื่อว่าไอ้เรื่องแบบเรื่องในสนามเนี่ยจะสวยงามผมคิดว่านักฟุตบอลรู้กันดีว่าอะไรคืออะไร
0: ไม่เกี่ยวนะ
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ตอนปี98ที่เจอกันก็มอบช่อดอกไม้กันด้วยนะ
1: ผมคิดว่านะ

0: ในแง่ของคนเล่นกีฬานักกีฬาอาชีพด้วยกันเนี่ยผมว่าไม่มีอะไรหรอก
1: ผมว่าในสนามแล้วไม่มีใครอยากมีอยากได้สงครามอ่ะ
0: ใช่
1: เอางี้แล้วกัน
0: ดีไม่ดี จะมีอาจจะมีแฟนในการส่วนหนึ่งเชียร์อิหร่านด้วยซ้ำ
1: อ๋อไม่ชอบพี่ทำเหรอบอกครั้งแรกที่ได้ดูครับติดตามมานานแล้วครับแล้วก็ท่านที่ช่วยแจ้งว่ามันต้องปิดไมค์เรื่องลิขสิทธิ์เพลงขอบคุณมากนะครับ
0: ครับ
1: พี่หยองบาสจบไปยังครับ
0: บาส
1: อ๋อรอบชิง NBA เหรอ 3-1 อยู่นี
0: ่นิกโดน
1: นิกนำ
0: นิกนำ
1: เขาก็ลุ้นกันอยู่เนี่ยว่าไม่ให้ถึงเกม6นะพี
0: ่ครับผมเพราะว่ามัน
1: ชนเกมฝรั่งเศสกับอะไรพอ
0: ม
1: ันยัง
0: ไม่เป็นไรหรอกแฟนคนละประเภทกันคือมันก็ไม่ได้แปลว่าคนดูบอลจะดูบาสด้วยทุกคน
1: ไม่เขาบอกว่าการ
0: การจัดการ
1: การจราจรในนิวเจอร์ซีย์จะรองรับคนเป็นแสนในวันเดียวกัน
0: ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาของเราอันนี้ปัญหาของคนดูแลเมือง
1: อันนี้นายกเทศมนตรีดิวยอร์กบอกเลยผมแช่งให้สวีปไปเลย
0: เข้าใจได้เข้าใจได้ถ้าคนจัดการโคตรปวดหัวเลย
1: ใช่บอกครั้งแรกที่ได้ดูครับติดตามมานานแล้วคุณธนพัฒน์นะยินดีครับบอกว่าพี่ยองอ่านอ่านไปแล้วขึ้นมีบรรยายบอลโลกไหม
0: มีครับ
1: ฟังในแอปไม่ได้
0: เด
1: ี
0: ๋ยวรอฟังต่อเลย
1: เปลี่ยนไป
0: ใครที่แอปฟังไม่ได้ไปโหลดของใหม่ครับ Mcot Connect นะครับจะย้ำเรื่อย
1: ๆถูกพิชิตผู้เชี่ยวชาญด้านเกมล่วงเวลาครับอ้าว
0: อ๋อ
1: คุณนี่มีเซอร์ไพรส์บ่อย
0: ผมเจอมันทุกอย่าง นักบอลอ้วกยังมีเลย
1: ตอนอีลิกเซ่นไม่ใช่
0: เป็นอ๋อใช่ครับผมนี่เพิ่งครบรอบวันเนี้ยวันนี้หรือเมื่อวานเพิ่งครบรอบ5ปีเอง
1: ครับ
0: แล้วก็รวมไปถึงแกเพิ่งไม่กี่วันก่อนสัปดาห์ก่อนเพิ่งร่วงไปอีกที
1: ไม่น่าเล่นแล้วนะผมว่า
0: ใช่ครับใช่
1: ไม่ควรแล้วผมเป็นครอบครัวผมไม่ยอม
0: ใช่นะถ้าเราเป็นคนในครอบครัวคนใกล้ชิดในครอบครัว
1: ผมไม่ยอมแล้ว
0: เพราะถือว่าแกโกงความตายมา5ปีแล้วอ
1: ่
0: ะค
1: ุ
0: ณเล่นฟุตบอลอาชีพต่อมาได้อีก5ปี
1: พี่ชิดชอบหมีเสียเปล่าฮะ
0: ชอบครับโอ้ยแต่นั้นเก่าไปหน่อยเก่าไปสำหรับผม
1: ผมเด็กมากเลย
0: เก่าเกินไปหมีเสียสำหรับผมเพราะว่าผมเริ่มดูเนี่ยหมีเสียแกมีอายุแล้ว
1: มาจำได้อีกทีตอนมาเล่นโฆษณาคู่กับน้องยาย่านี่แหละ
0: ครับผม
1: นะครับสวัสดีครับมิยาบิใช่ไหม
0: ก็ใช่ครับผมใช่ก็เป็นแบบไกจินรุ่นแรก
1: อันนี้บอกเฮียฮอที่เซ็งหน้าดูครับดันมาก่อนการไม่งั้นโดนบังคับคืนความสุขไปแล้ว
0: ก็นั่นแหละโลกมันจะบังคับให้ธุรกิจค่อยๆเปลี่ยนไปถึงจุดๆนึงเนี่ยมันไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมและควรจะเป็น
1: มีที่ไหนจัดอีเวนต์ออนกราวด์ไหมครับจะได้ไปเชียร์จิบเบียร์กอดสาว
0: ๆอนาคตอาจจะมีในช่วง5ทุ่มอะไรเงี้ยที่มันแบบพอเป็นไปได
1: ้ครับกอกมทกีฬาคุณได้ซีนแล้วครับแต่เป็นซีนนั่นแหละ ขอชื่อแอปอีกทีได้ไหมครับ Mcot Connect นะครับ
0: ครับ MCOT ไปเสิร์ชหาตาม Google ก็ได้ครับจะได้ชื่อที่ถูกต้อง
1: พิมพ์เข้าไปใน Google Play ก็ขึ้นแล้วผมว
0: ่
1: ายังมีสาวหนวดกุ้งอยู่มั้ยครับบางที่ก็มีนะคอนโดที่กรุงเทพใช้ไม้แขวนเสื้อเกี่ยวช่องเสาผมเคยทำ
0: อ่าฮะ
1: ไม้แขวนเสื้อมันเป็นลวดไงม
0: ัน
1: นำมันเหนียวนำคลื่น
0: ผมเมื่อก่อนก็เอาสารพัดแปะตามหนวดกุ้งอีกทีนึง
1: มีประเทศไหนมีกฎหมายยืมตังค์แล้วไม่คืนติดคุกไหมครับ
0: ต้องมีอยู่แล้ว
1: มันก็ฟ้องบังคับคดีนะ
0: ติดคุกชดใช้นี่ได
1: ้ขอตัวสะกดเองขอว่าไปแล้วนะ
0: โอเค
1: พิชิตครับบราซิลลุ้นแชมป์ได้ไหมได้สิ
0: ลุ้นได้แต่ผมว่าไม่ได
1: ้ทูเหลือกันโชลาลิก้าซาอุยูฟ่า3ถ้วยครับ
0: ครับผม
1: นี
0: ่แต่ก็ยังไม่หมดเดี๋ยวทยอยมาเรื่อยๆเชื่อผม
1: ก็ต้องสู้สู้กันหน้าดูครับพี่จุนจะมาไหมครับวันนี้ไม่มีคิวจุนนะมีช้อปปี้ครับด้วยนะครับกระแสแม็กเฟอร์สตัปเปนดังมากครับในหมู่เจนซีอัลฟา
0: เห็นไหมเดี๋ยวนี้นิยมมากเด็กรุ่นใหม่ก็เดี๋ยวขอทยอยตรงนี้ให้หมดก่อนเพราะว่าเราต้องรีบออกก่อนเวลาสักนิดนึงจริงควรจะออกได้แล้วเดี๋ยวนี้ทีมชาติไทยได้โอกาสไปอาเซียนครับคงยากแล้วเพราะออสเตรเลียมาอยู่ในโซนนี้จากผู้กองวิชัยก็ไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสมาเพื่อการพัฒนาถ้าเราจะเล่นอยู่แค่นี้ก็ไม่ควรไป
1: ครับ
0: ปี2002ผมก็ดูทุกคู่เหมือนกันดองชิดกับคอนหวันบ้างป่ะครับจากกุญจรทอง6ผมมีแผนจะกลับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะหาช่วงเวลาว่างในเดือนนี้แหละ
1: ส่วนผมไม่ได้กลับคอนหวันครับบ้านผมไม่ได้อยู่นั่นนะ
0: ครับผม ไม่ต้องตามมาอย่างเสาก้างปลาชี้ไปทิศที่มีเสาส่งสัญญาณมาให้เราเสายิ่งห่างเสาส่งก็ยิ่งต้องก้างปลายาวครับจะคุณเจ้าของแดง
1: โอ้โหนี่ผู้รู้จริง
0: บอตัวบอสวยปลาตามตัวว่าไม่รู้จักเล็กไม่รู้จักโตครับคล้ายๆปีนเกลียวครับจากคุณจรคลอง6
1: ขอบคุณพี่จรนะ
0: ลิงคองคือที่สุดครับจาก FC เจ๋งจริงในยุคนี้สวยโคตรเลยต้อมรัชนีกรโอเคช่อง7เนาะ
1: ครับ
0: พี่ครับเอามาเรียนเลื่อนชั้นหรือยังครับที่โดเขาซื้อมาจากคุณปีศาจราชลีเอาเมเรียเข้าชิงนะได้ชิงยังหาทีมเหลืออีกหนึ่งเสร็จนะครับเอาเมเรียชิงกับมาลากา

0: ว่าเพย์ออฟขึ้นลาลิก้าใช่ไหม
1: อ
0: ื
1: ม
0: โอเค
1: โอเคครับ
0: เดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวคู่ที่จะบรรยายฟุตบอลโลกคู่กาตาร์กับสวิตนะครับมารออยู่แล้วตีสองตรง
1: ครับผม
0: ครับอ่ะวันนี้พิชิตผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: ืองไทยแข็งแรง
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: กุนพลซ็อกเกอร์รูสยังคงมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือด้วยพละกำลังและการเล่นลูกกลางอากาศแม้จะถูกมองว่าเป็นรองในกลุ่มนี้แต่ประสบการณ์ในเวิลด์คัพหลายสมัยทำให้พวกเขาพร้อมจะสู้เพื่อโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดสรุปฟันธงสหรัฐจะใช้ความได้เปรียบในบ้านเข้ารอบเป็นอันดับ1โดยมีตุรกีตามมาเป็นอันดับ2ส่วนปารากวัยต้องลุ้นเป็น1ในทีมอันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุด
2: อยากเป็นพิธีกรมือ1จับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรดก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99 อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์

0: ลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
2: สนุกเกอร์
1: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: รายการที่จะชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เมงพิพัฒน์วร

0: ทีเรดิโอขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การติดตามเกมการแข่งขันซูเปอร์โลก2026นะครับรอบแรกนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาที่สนามซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียหรือว่ารีไวสเตเดียมนะครับเกมคู่ระหว่างทางด้านกาตาร์ครับพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เป็นการเจอกันของเราสองคนเป็นผู้บรรยายในวันนี้นะครับผมคมอดีตคมผู้ก้าวล้วนแล้วก็น้องสนวิรุณครับผมสวัสดีสนนะครับ
5: ครับสวัสดีคุณคมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ก็มาตามเกมโอ้โหตัวแทนจากเอเชียนะครับกาตาร์พบกับสวิตเซอร์แลนด์ที่ก็เก๋าอยู่แล้วนะครับในเวทีระดับฟุตบอลโลกก่อนจะไปดูเกมนะครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงเรื่องของสเปซผู้เล่นตัวจริงทั้ง2ฝั่งกันก่อนนะครับ
4: ครับ
5: ทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์นะครับผู้เล่นตัวเป็นเกกอร์โคเบิลนะครับแนวรับ3คนเนี่ยเป็นนิคสกาเลียนะครับเนลคันจี้แล้วก็นิโกเอเวดี้นะครับวิงแบ็คขวาเป็นมิเชลอาบิเชอร์นะครับด้านซ้ายเป็นริคาร์โดโรดริเกสนะครับคู่กองกลางครับตัวเก่ากับตันทีมกนิชชาก้าจับคู่กับเดโมฟอยเลอร์นะครับ3ตัวลุกลูเบนวากาสครับบิลเอมโบโลซึ่งก็เข้าประเทศได้แล้วนะนะฮะแล้วก็แดดเอ็นดอยนะครับส่วนฝั่งกาตาร์นะครับ4-3-3ครับลูกทีมของคู่เล่นโลเปเตกี้นะครับผู้เสียประตูเป็นทางอาบูนาด้านะครับแบ็คขวาเป็นโอ้โหเอาอูวีนะครับด้านซ้ายเป็นอัลแอมินแล้วก็เซนเตอร์เป็นเปโดมิเกลรวมถึงอีกคนหนึ่งเป็นคูคริ

0: นะครับ
1: อย่าอ่อมสนอย่าอ่อม
0: โอ้โหกองกลางนะครับมีโบดิโบครับมีทางด้านกาแบแล้วก็มีทางด้านรายเย่ครับตัวลุกมีทางด้านเอโดโดจูเนียโอ้โหกาต้ามากนะชื่อนี่โหน่าจะเกิดที่โดฮานะฮะแล้วก็ตัวลุกมีอับดุลไลซักแล้วก็อีกคนนึงเป็นอัครามอาฟิฟนะครับให้จับตาดูเมสเวตกาต้าให้ดีคนนี้ก็เด่นอยู่แล้วนะครับ
1: ครับผมนะครับ
0: ก็วันนี้สวิตมาชุดแปลกตาเลยครับ

0: นะครับก็เกมเริ่มมาประมาณ5นาทีแรกของเกมแล้วนะครับยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0
1: ครับ
0: ก็น่าจับตานะครับสำหรับทั้ง2ทีมนี่เป็นการเข้ารอบฟุตบอลโลกครั้งที่2ของประเทศกาตาร
1: ์
0: นะครับหลังจากที่ครั้งแรกเนี่ยเข้ารอบมาได้ด้วยในฐานะเจ้าภาพนี่เป็นการเข้ารอบมาแบบชนิดที่เรียกว่าผ่านรอบคัดเลือกมาได้ครั้งแรกเลยนะของกาตาร์นะครับกับการมาเล่นในรอบสุดท้ายซึ่งย้อนกลับไป4ปีที่แล้วนะครับกับการเป็นเจ้าภาพเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยกาตาร์ยิงได้แค่ประตูเดียวเสีย7ประตูไม่ชนะใครเลยนะครับในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับนี่คือทีมที่ผ่านเข้ารอบใน6เมเจอร์หลังสุดทุกปีนะครับ
1: เก่ามาก
0: นะครับแล้วก็ถ้านับเฉพาะฟุตบอลโลกอย่างเดียวเนี่ยนี่เป็นการเข้ารอบฟุตบอลโลก6ครั้งติดต่อกันแล้วนะครับ
1: ครับ
0: จากทั้งหมด13ครั้งที่พวกเขาเคยผ่านมาเล่นในรอบสุดท้ายนะครับทะลุช่องจังหวะนี้สวิตได้กดโดนเซฟได้ก่อนครับอู้ยจังหวะขึ้นทางขวามาลูกนี้ของบริวเอ็มทางด้านเอแดนดอยครับมีโอกาสได้วางเท้ายิงในกรอบเขตโทษครับต้องเซฟโดยอบูนาน่าปัดทิ้งออกมาได้ก่อนครับ
1: คือจังหวะหลุดมานะครับคือเปโดมิเกลสกัดไม่ดีครับแล้วอาบิเชอร์ทิ้งมาช่องนั้นแดดเอนดอยครับยิงติดเซฟแล้วก็โอ้โหจังหวะตะตามซ้ำครับแล้วไปฟาวครับ
0: ปุ่มมันแคบด้วยนะครับทะลุช่องโดยอาบิเชอร์นะครับไปทางกรอบเขตโทษฝั่งขวาแล้วยิงโดยเอนดอยลูกนี้สุดท้ายโดนปัดคนสกัดเนี่ยโดนของแถมไปหน่อยนึงครับก็เลยลงไปนอนเจ็บแป๊บนึงครับสำหรับเปโดรนะครับ
1: ก็เมื่อก่อนเล่นแบ็คขวาครับแต่ตอนนี้ก็ขยับมายืนเป็นเซนเตอร์ครับเปโดรมิเกลครับโหกล้องเริ่มจับมาที่คูเลโรเปเตกีครับกุนซือกาตานะเริ่มเครียดครับเกมเริ่มเป็นรองแล้วก็มีเซฟไปแล้วด้วยครับบาวูนาด้านะประตูของกาตานี่ครับ
0: เปิดยาวขึ้นมาของกาตาครับบอลไม่ถึงนะครับอาฟิฟสวิตเซอร์แลนด์เก็บได้แล้วขึ้นทางขวาด้วยเอนดอยครับเอนดอยเคาะเข้ากลางจะให้เอมโบโลลูกนี้ยังโดนกาตาสกัดแล้วเหมือนบอลสุดท้ายเนี่ยเป็นทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ฟาวด้วยนะครับฟรีคิกของกาตาครับบริเวณกลางสนาม
1: ถามทัศนะก่อนในฐานะที่เพิ่งเริ่มคิกออฟก็อาจารย์คมว่าวันนี้จะมีชนะขาดๆไหมหรือว่าจะหืดหรือว่าจะมีพลิกล็อก
0: ก็ผมว่าคู่นี้น่าจะคล้ายกับเกมระหว่างคู่สหรัฐอเมริกากับปรากวัยเมื่อเช้าอ่ะสามสี่ว่า
1: ก็ณตอนนี้คู่สหรัฐกับปารากวัยเป็นคู่ที่ยิงเยอะสุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
0: ใช่คือภาพรวมของกาตาร์เนี่ยช่วงหลังก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับกาตาร์จากชุดเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับกองหน้าของพวกเขาอย่างไอ้โมราอิสก็เป็นแค่สำรองนะคร
1: ับตัวเก่าๆอย่างของกาตาร์ก็ลอยลาไปเยอะครับพวกตัวอย่างอัลเฮดอสเงี้ยอัลเฮดอสเพย์เมเกอร์หมายเลข10ก็อายุเริ่มเยอะขึ้น
0: ทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะหลายคนมีส่วนร่วมอย่างมากนะครับกับผลงานในรอบคัดเลือกที่ผ่านมา
1: 65
0: สวิตขึ้นมาทางขวาครับเอนดอยดานเอนดอยทางริมกรอบเขตโทษจะไปลูกนี้ยังโดนไล่สกัดอยู่พยายามจะพลิกลูกนี้ไม่ได้ครับโดนขวางไว้ครับจังหวะลุยขึ้นมาของเดนิสซากาเรียดูจากผังการยืนแล้วเนี่ยเหมือนจะเอาเดนิสซากาเรียยืนแบ็คขวาเลยนะครับ
1: ก็เป็นเหมือนเซนเตอร์ฝั่งขวาไหมในระบบ3เซนเตอร์ของทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เดี๋ยวต้องดูแต่ก็เติมเกมขึ้นมาช่วยได้ครับเพราะว่าอย่างไมเคิลอาบิเชอร์ก็ขยับเข้าไปเล่นตรงกลางได้แต่ได้เตะมุมนะครับสวิตเซอร์แลนด์ครับด้านขวาโดยลิคาโดโรดิเกสนะครับ
0: นี่เราเห็นตั้งแต่ยังเป็นดาวรุ่งนะจนตอนนี้เป็นตัวเก่าของสวิตไปแล้วครับฝั่งซ้ายโรดิเกสเปิดลึกไปเสาไกลลูกนี้กาตาสกัดได้บอลจังหวะ2เป็นของสวิตเก็บทางซ้ายครับพยายามจะพลิกเข้ามาของวากัสไม่ได้ครับโดน2คนของกาตาประกบอยู่จะหาช่องเปิดนี่นะครับเปิดก็ติดแล้วโดนกาตาดักสวนเลยครับสวนกลับของกาตาคาร์มาฟิฟพาขึ้นมาหัวฟูฟูอย่างนั้นนะครับลากขึ้นมาก่อนจะกระดกลูกนี้ตื้นเหลือเกินครับจะให้ทางฝั่งของกาเบอร์ที่เติมขึ้นมาสุดท้ายกลายเป็นสวิตเก็บบอลไปครับ
1: คุณต้องดูดีๆนะว่าอาฟิฟหรือตาฮิชงเพราะว่าทรงเดียวกัน
0: ตาฮิชงอยู่คนละชาติ
1: ผมแซว
0: ตาฮิชงอยู่คือละเซา
1: ครับแต่ทรงเดียวกันเลยกับอาฟิฟกับตาฮิชงอ่ะโอ้โหแล้วถ้าลีลาการเลื้อยนี่โอ้โหเหมือนกันเลย
0: ตาฮิชงอยู่คือละเซา
1: ครับ
0: นะครับสายขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับรูเบนวากัสไหลเข้า

0: เอากลางมายังไม่รีบขึ้นครับกรานิชาก้าเคาะขึ้นกลับมาก่อนฟรอยเลอร์ให้ออกไปขวาสุดแอปเปเชอร์ดึงจังหวะแล้วย้อนกลับมาเซตกันใหม่ครับตรงกลางบอลของนิโก้เอเฟดี้เติมมาเล่นแล้วฝากให้ซากาเรียออกไปซ้ายครับบอลอยู่ที่วากาสก่อนจะแตะให้เพื่อนเติมริคาร์โดโรดิเกสเปิดแล้วกดโอ้ยมีโอกาสได้จบหน้ากรอบเขตโทษของแดนเอนดอยลูกนี้แค่ข้ามคานครับ
1: เนี่ยครับบอลฝั่งซ้ายของสวิสนะครับริคาร์โดโรดิเกสคัตแบ็กมาแล้วแดนเอนดอยครับยิงตรงบริเวณจุดโทษนะครับได้กดด้วยซ้ายตัวลุกจากฟอเรสนะครับแม่แต่ว่าช้อนใต้ลูกครับแล้วก็ยิงข้ามคานออกไปยังไม่ขึ้นนำนะครับสวิตเซอร์แลนด์หลังผ่าน10นาทีครับ
0: โล่งๆคนเดียวเลยนะแดนเอนดอยเมื่อสักครู่นี้นะครับน่าเสียดายครับสูงเกินไปครับยิงข้ามคานออกไปครับแดนเอนดอย
1: โอกาสจะแจ้งครั้งที่2ของสวิตเซอร์แลนด์ครับสวิตนี่บุกจากซ้ายไปขวานะ
0: ใช่10นาทีแรกนี่สวิตดีกว่าชัดเจนเลยนะครับลูกทีมของมูรัตยาคินสายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ครับริมกรอบเขตโทษแล้วด้วยรูเบนบากาเป็นริคาร์โดโรดิเกสครับโดนอัดคว่ำลงไปฟรีคิกของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับจังหวะนี้แต่ซิมจาเบอร์พยายามจะบอกว่าพุ่งลง
1: ว่าพุ่งหรือเปล่าแต่อาจารย์เป่าไปแล้วนะครับแต่ดูภาพนี้ก็โอ้อันนี้คือก่อนหน้าครับที่ทางวากาสมีโดนเข้าบอลหนักใส่ส่วนใครตามคู่อื่นคู่ไหนนอกจากบอลโลกถ้ายังมีก็สอบถามได้นะครับเพราะตอนนี้ก็มีพวกบอลเบลารุสเนี่ยแบลดกับนีมาน 1-1 นอกนั้นก็บอลมูกาฟาโรนะฮะบอลอุรุกวัยใครอยากได้คู่ไหนก็ส่งมาสอบถามเพิ่มเติมได
0: ้ครับ
1: ส่วนช่วงนี้มีไลฟ์ทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้ข้อคงข้อความนะครับเดี๋ยวตามอ่านให้ SMS ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวอ่านให้ก่อนเลยนะครับ4689899นะครับ4689899ฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์ครับมุมกรอบเขตโทษด้านขวาครับเซ็นเตอร์ตัวใหญ่ๆของสวิตเตอร์มาหมดแล้วครับ
0: เปิดยัดมาเปลี่ยนทางลูกนี้บอลยังเข้ามือทางด้านของอบูดาดาครับพยายามจะเปิดยัดเข้ามาที่บริเวณกรอบ6หลามีตัวเปลี่ยนทางด้วยนะครับบอลจะปริ้นเข้าหาปากประตูแต่ว่าตรงตัวอบูดาดาครับรับไว้ได้กาตาเปิดมานี่ก็ยังล้นไปเข้าทางฝั่งสวิตอีกครับได้ขึ้นบอลของสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาทางขวาเอ็นดอยโดนสกัดจังหวะนี้บอลกระดอนกลับมาที่แนวรับครับนิโก้เอลเฟดี้เล่นกับอาคันจีให้ออกไปทางซ้ายริคาร์โดโรดิเกสป้ายต่อบอลสปรินต์ของรูเบนวากาสจะเปิดเข้าไปลูกนี้ติดบล็อกกาต้าไม่ให้ออกด้วยครับเตะทิ้งออกมาบอลกลับมาเข้าทางกรานิตชาก้าแต่ว่ายังช่วยกันสกัดไว้ได้ครับกาต้านัวเนียเคลียวมาก่อนบอลย้อนกลับมายังเป็นนิโก้เอเวดี้ครับยังไม่ทัน15นาทีสวิตเซอร์แลนด์ขึงแล้วครับขวาขึ้นมาบอลขวาของเอ็นดอยตัดเข้ากลางยังไม่รีบแปะคืนกลับมาให้ชาก้าเบิ้ลลูกนี้ขวาได้ลุยตบกลับเข้ามามีกาต้าดักแล้วเคลียร์ทิ้งออกข้างไปก่อนครับจังหวะสกัดบอลของคุกกี
1: ้บุกวันเวเลยครับทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ก็ยังยิงกาต้าไม่ได้ครับ
0: ยังเป็นบอลบุกของสวิตอย่างต่อเนื่องครับทางด้านกราบขวาเดนิสซากาเรียเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษเอเบโรมงตั้งแล้วจะชาร์จลูกนี้รวบล้มในกรอบเขตโทษพุทธศิลป์ชี้จุดโทษเลยครับโอ้โหเป็นจังหวะเปิดเข้าไปของเดนิสซากาเรียมีผู้เล่นมงตั้งเข้ามาเดี๋ยวต้องดูว่าจังหวะมงตั้งอ่ะล้ำหน้าหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวที่หลุดมาเนี่ยไปบวกกับผู้รักษาประตูมูเมตอาบูนาดาของกาต้าครับล้มลงไปเนี่ยผู้สินให้เป็นฟาวของผู้สับประตูเนี่ยครับจังหวะนี้เปิด
1: ไม่น่าล้ำ
0: โอ้โหก็ไม่น่าล้ำครับ
1: ไม่น่าล้ำแต
0: ่ลูกนี้ไม่แน่
1: ต่อมาเนี่ยเดี๋ยวต้องดูครับ
0: จังหวะมงต่อแล้วโดนรวบเนี่ยครับคือคนที่สอดขึ้นมาน่าจะเป็นแอบิเชอร์หรือเปล่าครับ
1: แต่ผู้ตัดสินซาอิดมาร์ติเนสจากฮอนดูรัสวันนี้เนี่ยเบื้องต้นให้เป็นจุดโทษไปก่อนนะครับแต่เดี๋ยวต้องเช็คครับเนี่ย VR เช็คอยู่สำคัญนะครับนาทีที่13ครับ
0: แล้วอบูดาดาออกมาพยายามจะคว้าบอลน่ะมันไม่เจอบอลนะครับเพราะว่าผู้เล่นสวิตผู้เล่นสวิตเนี่ยกระดกบอลข้ามได้ก่อนสุดท้ายไปรวบข้อเท้าคือลูกนี้ถามว่า

0: ฟาวไหมฟาวแน่แต่ว่าจังหวะมงต่อจากบริวเอมโบโลมาให้เป็นเรโมฟอยเลอร์นะครับสอดขึ้นมาจังหวะนี้เนี่ยล้ำหน้าหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งครับ
1: แต่คือถ้าดูตามภาพช้าเนี่ยตอนนี้คือถ้าไม่ล้ำหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะได้จุดโทษเพราะว่าอาบูนาด้านี่คือไม่โดนบอลนะเข้าสกัดไม่โดนบอล
0: ก็คือรับข้อเท้าเข้าไปนะฮะเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ลงไปนอนเจ็บกันอยู่แบบนี้แต่ผู้สินเนี่ยเมื่อกี้ชี้ไปแล้วนะครับว่าเป็นจุดโทษนะครับเดี๋ยวต้องดูว่า VAR ยืนยันคำตัดสินหรือเปล่าครับคูเลนโลเปตะกี้ตึงเลยครับเจอแบบนี้ตั้งแต่ต้นเกม
1: ตอนนี้ยังไม่เคลียร์นะครับว่าจุดโทษหรือเปล่าจริงๆเรื่องล้ำหน้าฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้รับความชื่นชมเยอะนะเรื่องของการทำเซมิออโตเมทเช็คล้ำหน้าเนี่ยก็ถือว่าเคลียร์ชัดเจนนะแต่ตรงนี้น่าจะคอนเฟิร์มว่าจุดโทษครับเพราะว่าคือผู้ตัดสินเนี่ยไล่ผู้เล่นกาตาร์ออกไปนอกกรอบนะครับ
0: ชัดเจน
1: โอกาสจะน่าจะเป็นจุดโทษครับคอนเฟิร์มเลยครับผู้ตัดสินชี้ว่าเป็นจุดโทษครับโอ้โหลุ้นจะขึ้นนำครับของสวิสครับใครจะยิงอ่ะเพราะว่าถ้ามือสังหารก็บริวเอมโบโลหรืออาทักเก่าหน่อยกริชชาก้าก็อยู่ที่บริเวณจุดจะยิงอ่ะแต่คนถือบอลคือบริวเอมโบโลนะครับ
0: บริวเอมโบโลนี่เป็นดาวซันโวของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่ม B ด้วยนะครับเหมือนจะเป็นทางฝั่งของบริวเอมโบโลครับนั่นแหละครับ
1: โอ้โหสวิสครับ
0: เกมนี้นะถ้าเอมโบโลยิงเข้านะครับ
1: ยังไง
0: เขาจะกลายเป็น1ใน5ของผู้เล่นยุโรปที่สามารถยิงประตูได้ในเมเจอร์ระดับทัวร์นาเมนต์ใน6ทัวร์นาเมนต์หลังสุดนะทั้งยูโรแล้วก็ฟุตบอลโลกรวมกัน
1: โอ้ก็ระดับพวกเกมทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนี่มาตลอดอ่ะ
0: ใช
1: ่บิลเอมโบโลเหมือนโอชัวของเม็กซิโกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่ เดี๋ยวดูตรงนี้ครับลุ้นจะนำของสวิส
0: คือในทวีปยุโรปเนี่ยมีแค่5คนนะครับที่ยิงในทุกทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับหนึ่งในนั้นมีบริวเอมโบโลครับที่เหลือมีแฮร์รี่เคนนิคัสฟลูคุกโคดี้กักโปอีกคนหนึ่งรู้สึกจะคายฮาแวร
1: ์จะนับหนึ่งหรือเปล่าครับสวิสวันนี้การบ้านเยอะนะ
0: ใช
1: ่
0: วิ่งมายิงเรียบร้อย1ประตูต่อ0ครับบริวเอมโบโลเลือกยิงไปทางฝั่งซ้ายของตัวเองนะครับบอลพุ่งไปคนละทางเลยครับกับผู้สาประตูสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นนำกาตาร์1ประตูต่อ0ครับ
1: นิ่งอยู่แล้วครับจังหวะจบสกอร์ของบริวเอมโบโลครับเลี่ยงเท้าขวาครับวิ่งมายิงซ้ายมือตัวเองนะครับพุ่งผิดทางครับ Think about where he's going to place it. นาดาประตูของทางคือ was a cute come there just looking off. ไม่แรงนะครับ Because when you've got a man such as this น้ำหนักทิศทาง 100% ครับแล้วประตูของกาตาร์พุ่งผิดก็เรียบร้อยครับ 1-0 ครับสวิสออกนำ
0: 15นาทีแรกสวิสได้ประตูขึ้นนำแล้วนะครับก็ไม่น่าแปลกใจครับเพราะว่านี่คือทีมที่ไม่แพ้ใครเลยนะครับในรอบคัดเลือกของโซนยุโรปนะครับโซฟาร์ในช่วงที่ผ่านมานี่อยู่กับทีมอย่างพวกสโลวีเนียโคโซโวอะไรพวกนี้นะครับในกลุ่มเดียวกันไม่แพ้เลยนะครับชนะ4แล้วก็เสมอ2จาก6นัดแล้วก็การันตีคว้าตั๋วมาเล่นตั้งแต่เป็นทีมแรกๆเลยของยุโรปนะครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
1: ซึ่งสวิสก็เคยจำลองเกมอุ่นกับทีมระดับเอเชียอย่างอุ่นกับจอร์แดนมาแล้วเขาก็ชนะมา 4-1 นะจอร์แดนวิธีการเล่นก็คล้ายๆกับกาตาร์นะครับและจอร์แดนก็มาฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยรอบ
0: กาตาร์พอโดนก็ต้องเปิดเกมสู้แล้วล่ะครับหลังจากที่โดนออกนำ 1-0 มีสถิติน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับสวิตเซอร์แลนด์นี่เป็นทีมที่ไม่เคยแพ้ใครในนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก6เกมหลังสุดก็คือสวิตเนี่ยเข้ารอบฟุตบอลโลกมา6ครั้งติดเลยครับก็คือนัดประสบการณ์ของพวกเขาไม่เคยแพ้ครั้งสุดท้ายที่แพ้เนี่ยต้องกลับไปในการแพ้กับเยอรมันตะวันตกเมื่อ1966
1: คือเยอรมันยังไม่รวมประเทศอ่ะคิดดู
0: ตั้งแต่อังกฤษเป็นแชมป์โลกอ่ะ
1: ครับโหนี่ข้อมูลคุณดีมากนะอย่างนี้ต้องไปภาคแบบที่โมโนมั้ง
0: แต่ก็มีสิทธิ์น่าสนใจอีกอย่างก็คือข้ามปี2026มาเนี่ยพวกเขาที่คุณบอกว่าชนะจอแดนค
1: ือ
0: การชนะนัดเดียวในปีนี้
1: พอที่เหลือ
0: ไม่ชนะเลยนะครับ
1: คือนัดที่แล้วอ่ะควรจะทำได้ดีนะเพราะว่าอย่าอุ่นเครื่องกับทางออสเตรเลียนำเร็วสุดท้ายมาโดนออสเตรเลียเสมอ 1-1 เพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็อย่านิ่งนอนใจครับ
0: ใช่
1: เพราะว่าได้ข่าวว่าเอ๊ะวันนี้ไม้กั้นมันยังไงเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย
0: อันนี้ไม่ได้เรียกว่ากรีธาเลยครับเรียกคำถอดนะคร
1: ับ ตอนนี้กระโดดไปครึ่งไม้แล้ว
0: ใช่ครับผม
2: คุกกี้
1: มีหลายท่านมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับก็ทักทายทาง SMS ก่อน

0: ยครับข้อความแรกเนี่ยตีสองหกนาทีบอกกาตาเละแน่สวิตหวั่นเจี๊ยบเลยโอ้จะคุณ2677น่าจะคุณพุทธิพงศ์อ่ะเดี๋ยวไปเรียกคุณ2677เดี๋ยวโกรธอีก
1: คร
0: ับ ก็วันนี้คุณมาเครียดใช่ไหมมาสาระมาแบบความรู้คุณไม่มีแบบสวิตมาแล้วปักมายังอะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหมแนวคุณไม่ใช่อย่างนี้นะ
2: ผมโตแล้ว
0: จะได้ปรับตัวถูกไง
2: ไม่ใช่ก็แค่ต้องเตรียมข้อมูลมาเดี๋ยวก็หาว่าเราไม่มีอะไรเลย
0: ครับ
2: คุณไปดูชุดก่อนหน้านี้เขาผ้ากันสิ
0: โอ้ผมไม่ได้ดูเลย ผมบอกเลยวันนี้ร่างกายผมอ่อมแก่มากเลย ผมแบบดูไปทรมานชีวิต
2: 20นาทีครับกาตาร์0สวิต1
0: เหรออาจารย์หยองนี่ข้อมูลเพียบเลยเหรอ โอ้มีหน้าถึงเป็นมือขวาของออเบง
2: นี่วันนี้สนามรีไวซ์สเตเดียมก็มีจานนี่อินฟานติโน่นะครับ มานั่งอยู่ในสนามด้วยนะครับประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะครับมีหมอฟิลแบบสมัยเก่าครับขับรถไปลุ้นบอลไปครับภาพแบบเห็นภาพ
0: ยินดีครับมาเจอกันบอกแล้วรีฟังนะเดี๋ยวหมดบอลโลกบอกเลยเดี๋ยวสถานีปิด4ทุ่มเหมือนเดิมนะ
2: เอ้ยไม่แน่เขาอาจจะมีเพิ่มหรือเปล่าส่วนจังหวะนี้สวิตทะลุช่องเข้ามาข้ามหลอกแล้ว 1-2 จังหวะนี้แปรยัดลูกนี้ยังติดเซฟอบูนาดูครับอบูนาดาครับโอ้โหหลุดเข้าไปแปรจ่อๆแต่ว่ามุมมันแคบนี่ครับจังหวะนี้สวิตไม่ได้ประตูที่2ครับ
0: บอกเลยวันนี้อบูนาดานอนเยอะๆครับงานน่าจะหนัก
2: แล้วฟาวเมื่อสักครู่นี้ที่เสียจุดโทษอ่ะอาบูนาดาเสียจุดเสียใบเหลืองด้วยนะครับยังเป็นสวิตที่ได้บุกอย่างต่อเนื่องขึ้นไปทางซ้ายโรเบิร์ตวากาสวากาสแต่งเข้าซ้ายแล้วเปิดติดบล็อกครับบอลกระดอนออกมาหล่นออกหลังไปออกข้างไปครับเป็นทุ่มของกาตาร์ครับทางด้านฝั่งขวา
0: คือคุณรู้ไหมพอสวิตเนี่ยเจอกาตาร์มีผู้ร่วมกลุ่มเป็นกาตาร์เนี่ยไออันดับดาวซันโวเนี่ยมีเรื่องของบิลอุโมโรมาติดด้วยนะเพราะว่าคือก็ตั้งเป้าแหละว่าวันนี้ต้องมีเม็ด2เม็ดอ่ะ
2: ใช่
0: เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ากาตาร์ก็อาจจะเป็นทีมเต็งล่างๆนะของการจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกครั้ง
2: เข้าใจใช้คำแล้วเต็งล่าง
0: ก็ไม่อยากแบบเดี๋ยวบวยมันจะดูแรงเพราะว่าเต็งแย่สุดเขาให้พวกกือราซาวกับเฮติ
2: ใช่มีคนบอกเฮติจะเป็นมามืด
0: ครับ
2: ถ้าถามคุณว่าฟุตบอลโลกคราวนี้มามืดคุณคิดว่าทีมไหน
0: เบลเยียม
2: เบลเยียมมืดตรงไหนวะ
0: โอ้ยก็มันไม่ได้ชุดโกลเด้นเจเนเรชันแล้ว
2: ผมให้ดียาคองโกคุณรอดูเลย
0: โอ้โหอันนี้ผมมั่นใจเลยว่าไม่ผมเห็นมันเล่นโอ้โหแบบ
2: เฮ้ย
0: 0-0
2: เขาซ่อน
0: มันมีตัวเซเบ้เงี้ยมีแบบวานบิซาก้า
2: โดนนำแล้วแต่ว่าก็ยังโดนสวิตขึงใส่อยู่นะครับบอลบุกขึ้นมาของสวิตซ์อีกครั้งนึงครับทางซ้ายก็ถ้าจะมีสักเกมที่สวิตจะตุนประตูไว้เป็นลูกได้เสียก็ต้องเกมแบบนี้แหละครับ
0: นี่ได้ฟรีคิกอีกแล้วโอ้โหลูเบนวากาสวันนี้โดนหลายขนานครับลงไปนอนอีกแล้ว
2: จังหวะสกัดบอลลูกนี้เป็นทางฝั่งของจัสเซมกาเบอร์โดนใบเหลืองไปด้วยนะครับก็รู้สึกว่าจะมีคดีกับลูเบนวากาสนี่ครั้งที่2แล้วนะครับ
0: โชยใหญ่เลยอ่ะลูเบนวากาสเห็นเจอกาตาร์แม่สับเป็นหมูสับเลยเมื่อกี้สับขาใหญ่เลย
2: เผานิ่มเลยอ่ะแล้วไปเหลือไปอีกคนครับจัสเซมกาเบอร์มิดฟิลด์ตัวตัดเกมของกาตาร์ครับ
0: ก็รูปเกมยังไม่ดีขึ้นครับทีมจากเอเชียเรา
2: จริงๆเนี่ยคนไทยควรจะต้องดูเกมนี้ไว้เยอะๆนะ
0: ทำไมอ่ะ
2: เพราะว่ากาตาร์คือคู่แข่งของพวกเราในเอเชียนคัพที่จะมีขึ้นนะครับในต้นปีหน้านะ
0: ครับ
2: ต้นปีหน้าหรือปลายปีนี้วะสักอย่างอ่ะใกล้ๆกัน
0: เอเชียนคัพจะมีขึ้นแต่กุนซือตอนนั้นไม่รู้จะเป็นคนเดิมเปล่าทีมชาติเราเนี่ย
2: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดนี้แหละผมมีความรู้สึกว่าไปไม่ได้สูงมากที่ชุดนี้แหละจะเจอทีมชาติไทย
0: ครับ
2: ไปดูว่าเวลาเขาเล่นกันระดับโลกเนี่ยเขาเป็นไงนะครับ
0: ฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
2: อยู่ที่บอลจังหวะนี้เป็นรูเบนวากาสนั่นแหละครับคนโดนทำฟาวล์เข้าไปเปิดยัดลูกนี้ติดหัวจัสเซมกาเบอร์ครับยื่นออกมาสกัดออกหลังไปได้ก่อนเป็นเตะมุมอีกครั้งนึงของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: พยายามจะยิงเลยเองเลยนะครับทางวากาสแต่ว่าโอ้โหยังมงทิ้งได้ครับกาเบอร์แล้วเนี่ย
2: คูลิ่งเบรกครับ
0: หรือฟุตบอลโลกครั้งนี้ใช้คำว่าไฮเดชันเบรกนะครับ
2: ครับผม
0: แดดร้อนทีเดียวครับวันนี
2: ้แต่เห็นว่าอากาศอยู่ที่ประมาณ18องศานะ
0: แต่แดดดีนะ
2: แต่ไม่ไกลบ้านเรานะที่เนี่ย
0: ครับทำไมอ่ะ
2: ซานฟราน
0: อ๋อแถวบ้านเรา
2: ซานฟราน
0: บ้านเรามีอ่ะซานฟราน
2: ซานฟรานยูเวิลด์
0: ครับอันไหนบอกว่าโตแล้วจะไปเล่นไง
2: ไม่เห็นเป็นคูลิ่งเบรกไง
0: โอเค
2: คูลิ่งเบรกไง
0: ข้อความนี้มีบอกว่า

0: เวนจะยิงกาตาขาดไหมไม่น่ารอดกาตาแพ้อยู่แล้วอยู่ที่จะเละไหมจากคุณ2677ท่านเดิมนะวันนี้มีแฟนสวิตพัดถิ่นเยอะนะ
1: คร
0: ับ แล้วบอกว่าเห็นข่าวที่อังกฤษโดนขโมยของแล้วรู้สึกงงกับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยของเจ้าภาพจากคุณศรีฮนาถก็ผมว่าก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องปรับปรุงอะแต่โหแคมป์ทีมอังกฤษนี่น่าจะเศรษฐีเยอะไงบอกกาตาทั้งบอสเนียสวิตแคนาดามีโอกาสจะยิงไส้ไหล
2: แปลว่ากาตาโดนยิงไส้ไหล
0: อ๋อ
2: กาตาไม่น่ามีมูล
0: อาจจะเป็นแบบสนามอารมณ์อ่ะ
2: ใช่เหยื่อสงคราม
0: ครับ
2: อะไรอย่างงี
0: ้แต่วันนี้ก็มีคู่นี้แหละที่เขามองว่าห่างเพราะว่าเดี๋ยวคู่บราซิลกับโมร็อกโกก็ใกล้เคียงไอ้คู่ตุรกีกับ
2: เฮติสกอตใกล้ตรงไหนใกล้บ้านหรือเปล่า
0: ถ้าแค่ชนะก็โอเคไงสกอต
2: คือเขาก็มองว่าสกอตแลนด์อาจจะแบบศักยภาพในการยิงประตูน้
0: อ
2: ยอะไรประมาณนี
0: ้แล้วคู่ตุรกีคุณมองว่าไง
2: ตุรกีดิ
0: ตุรกีก็ได้
2: ใช่ตุรกีวันนี้เจอใครนะช่วงเช้าอ่ะตอนผมชอบตุรกีนะ
0: ผมก็ชอบ
2: ผมว่าตุรกีดีกว่า
0: ตุรกีตุรกีเนี่ยเดี๋ยวเจอนี่ไง
2: เขานับเป็นอีกวันนึงไม่ใช่วันนี
0: ้
2: เขานับเป็นวันพรุ่งนี้นะ
0: แหมมันก็วันเดียวกันก็ไม่ได้เจอออสเตรเลียเจอออสเตรเลียเจอออสซี่
2: ออสเตรเลียยังใช้แมตต์เลกกี้อยู่เลย
0: เจ็บด้วยใช้นี่
2: ยังใช้แมตต์ไรอันอยู่เลย
0: แมตต์คาฟแมตต์คาฟ
2: นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วเหนือไปเยอะครับสำหรับตุรกีขนาดว่าอาจจะไม่มีแคนนิวดิสนะวันนี้นะ
0: ก็ใช้พวกนี้ไปอาดากือแลฮาคารชาโนลู
2: ใช่
0: บาลิสยิลมาร์ด
2: ใคร
0: คาเลมอักเตคอกลู
2: โอกอนคอกชูอับดุลคาริบาดักชีพวกนี้เป็นต้นนะครับมีคุณเทยลงทุนส่งมาบอกว่าสวัสดีค่ะนักคมนะสนกะดึกและแฟนครับทุกท่านนะฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะเข้างานกันดึกรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะนี่ฟุตบอลโลกมาได้วันที่3นี่ก็คือต้องชิงนอนก่อนแล้วอ่ะก็คือไม่สามารถแบบว่าอยู่ฝืนมาตั้งแต่แบบหัวค่ำลากมาขนาดนี้ได้ไม่ได้นะคร
0: ับ เออพรุ่งนี้ผมต้องนอนเร็วเลย
2: ใช่
0: เพราะเดี๋ยววันจันทร์ผมพากคู่สวีเดน
2: โอ้โหเป็นไงสู้ขาดใจ
0: นอนเต็มที่อ่ะโอ้โหดูเดี๋ยวดูแต่มุมของสวิสครับ
2: เล่นสั้นเปลี่ยนจุดจังหวะนี้รูเบนวาการ์ทางซ้ายเคาะคืนกลับมาก่อนครับริคาร์โดโรดริเกสแต่งแล้วเปิดเข้าไปไม่ได้หลุดอะไรครับ
0: คือถ้าไม่นับจุดโทษก็อาจจะโอกาสบุกเยอะนะครับทางสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าจังหวะสุดท้ายอาจจะยังไม่เฉียบคมครับ
2: ครับอ๋อ
0: ยังไง
2: แล้วก็ถามแล้วครูถามแล้ว
0: ขอดูนะ
2: เรื่องโดนด่าอีกแล้วเนี่ย
0: ทำไมอ่ะมีปัญหาจัดให้ได้อยู่แล้ว
2: โฆษณาเนี่ยทำไมไม่อ่าน
0: บอกมาอ่านให้นะเนี่ยช็อปมาเนี่ยมันก็นี่เลยต้องช็อปมาเนี่ยเท่านั้นนะครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกระหว่างหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษนะสัมผัสนุ่มสบายครับไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นด้วยนะครับสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการดูแลสุขภาพหัวเข่าวันนี้ครับเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นเลยนะครับรวมเป็น4ชิ้นราคาพิเศษ990บาทครับแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบด้วยครับโทรได้เลย02-114-3990ครับ02-114-3990นะครับค่าจะส่งและรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
2: ครับ
0: จัดไปเนี่ยดูบอลบางทีแบบนั่งนาน4คู่ใช้ได้เลย Heal Life พยุงเข่าอะไรงี้นะฮะแล้วก็เนี่ยจะได้มาติดตามฟุตบอลโลกกับ FM 99นะฮะ
2: ครับผม
0: ส่วนเขาบอกว่าเนี่ยก่อนตีห้าเนี่ยมีได้ว่าถ่ายทอดออกอากาศ41สถานีทั่วประเทศเพราะนั้นทักทายแฟนๆต่างจังหวัด41สถานีด้วย
2: ใช่ไหม
0: ใช่
2: ครับก็สวัสดี41จังหวัดที่ FM 99เราไปถึงนะครับ
0: ครับ
2: สวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับ
0: เจอแหละเจอกับสนก็คมนี่แหละ
2: ใช
0: ่ส่วนใครเนี่ยอยากเชียร์อะไรประมาณนี้เดี๋ยวพักครึ่งเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให
2: ้ส่วนกาตาเตะมุมจังหวะนี้อัครมาฟิฟ 1-2 เล่นเปลี่ยนจุดแล้วยกเข้าไปลูกนี้ มงไม่ตรงกรอบครับจังหวะโถมเข้ามาข

0: ของทางด้านลายอิชิลายแต่ว่าเหมือนมีผู้เล่นกาตาร์นี่นอนเจ็บอยู่นะครับจังหวะโอ้โหไปชนกันเองโอ้ไม่อ่านลายกลุ่มเหรอไปโดมิเกล
1: ออกแนวง่วงแล้วชนกัน
0: เองโอ้ตายแล้วทวิตบอกไม่เกี่ยวนะครับแม่ยังไม่ลุกครับไปโดมิเกลกับลายเนี่ยแหละ
2: มูรัตยาคิมครับกุนซือของสวิตเซอร์แลนด์ครับนำ 1-0 แต่หน้ายังตึงแป๊ะอยู่เลยครับ
0: เขาใช้แบ็คยี่ห้ออะไรเมื่อก่อนนี่ไงมี2พี่น้องมูรัตยาคินกับฮาคานยาคินม
1: ู
0: ร
1: ั
0: ตมูรัตพี่เป็นกองหลัง
1: มูรัตเป็นพี
0: ่ฮาคานเป็นกองกลางเชเมเกอร
2: ์มูรัตเขาก็จะนิ่งๆหน่อยฮาคานเขาก็จะ alert หน่อย
0: จี๊ดจ๊าดหน่อย
2: ใช่ส่วนจังหวะนี้เนี่ยที่ชนกันเองของกาตาร์นอนกองอยู่ในกรอบเขตโทษของสวิตนะครับปฐมพยาบาลกันอยู่เอาทำไปทำมาคู่นี้เป็นน่าจะเป็นคู่แรกนะที่ออกอาการสมกึกสมกักมากที่สุดนะครับหมายถึงว่าเนี่ยมีจังหวะหยุดเกมม
0: ี
2: จังหวะเจ็บมีจังหวะ
0: เกมมันอาจจะไม่ค่อยไหลลื่น
2: ที่นอนอยู่เป็นเปโตรมิเกลนะครับชนพวกเดียวกันเองแล้วก็ลงไปนอนเจ็บเฉยเลย
0: มีบอลตุรกีจากออสเตรเลียตุรกีไม่ดีแค่คู่เซนเตอร์ฮาฟใช่
2: ทีบรักชีก็ไม่แย่นะ
0: แต่ก็ไม่ใช่เกรดเอง
2: ใช่
0: เมื่อก่อนอาจจะมีโซยุนชูแต่ก็ฟอร์มดรอปตอนนี้
2: ใช่
0: นี่บอกว่าเจอมุกซานฟานซานฟานรีเวิร์ลไปผมนี่ตื่นเลยครับจากง่วงๆอยู่จากคุณมีน้อย
2: ก็อยากให้ทุกคนตื่นมา
0: คุณมีน้อยตื่น
2: อยู่เพื่อนกัน
0: ผมเนี่ยสตันแบบเอ้าไหนว่าจะไม่เล่นเอาไง
2: ไม่คือชื่อสนามจริงๆของรีไวสเตเดียมอ่ะมันคือซานฟรานซิสโกเบย์แอเรีย
0: เออก็เลยกลายเป็นซานฟานรีเวิร์ล
2: ก็ถ้าเกิดบอกเอาบ้านอยู่แถวนี้อยู่ซานฟรานไง
0: ครับ
2: เออครึ่งชั่วโมงผ่านครับเกมที่ Levi Stadium กาตาร์0สวิต1บอลบุกของสวิตต่อเนื่องขึ้นมาครับทางขวาให้มาตรงกลางครับบอลย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ที่แนวเซ็นเตอร์แบ็กนิโก้เอเวดี้เล่นกับชากากลับมาเอเวดี้เติมเองนี่ไม่รู้ว่าถ้าไม่ใช่กาตาร์นี่นิโก้เอเวดี้จะเติมอะไรขนาดนี้ได้หรือเปล่านะครับวางยาวของสวิตเปลี่ยนแกนมาทางฝั่งซ้ายริคาร์โดโรดริเกซรับบอลแล้วคืนกลับมาคันจินำ 1-0 แล้วต้องเดินต่อนะครับวันนี้นาฬิกามันแพงหน่อยเพราะว่าเป็นนาฬิกาสวิต
0: ยี่ห้ออะไรอ่ะโรเล็ก
2: สายจะขึ้นลูกนี้กาตาสไลด์บอลออกข้างไปก่อนครับโดยอาอุย
0: ลูกทุ่มฝั่งซ้ายนะครับริคาร์โดโรดริเกสแบ็กจากเบติสนะครับ
2: บอลเปิดขึ้นมาจังหวะนี้เก็บบอลโดยคาร์มาฟิปครับเบิ้ลให้เพื่อนแล้วกระดกขึ้นมายังไม่ผ่านนี่ก็เอเวดี้ครับโดนดักไปได้ก่อน
0: ฟิปนี่มีพี่นะ
2: เป็นอะไรคร
0: ับ
2: อ
0: าคามอาโฟใครวันดูทีโฟฟิฟไฟ
2: ฟ์เราไปลูกพยายามแล้ว
0: เ
2: ราไปลูกพยายามแล้วพี่บอกว่าเห็นฟอร์มบาลูกุลแล้วอยากให้ต้าดึงกลับมาจังครับจากคุณเสียหน้า
0: เออบาลูกุลของทีมชาติสหรัฐอเมริกาแก
2: เอาจริงผมก็เสียดายเขาเหมือนกันนะตอนปล่อยตัวไปอ่ะแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือน้องมันอยากเล่นตัวจริงแล้วครับซึ่งไม่สามารถนะครับไม่สามารถให้ลงได้ก็เลยต้องยอมปล่อยตัวไปครับ
0: ตอนแรกบางทีก็นึกว่ากลัวเป็นนิวเอ็นเกเทียไง
2: ใช่ส่วนจังหวะดีไซน์ได้ขึ้นของสวิตเซอร์แลนด์รูเบนวากัสจี้ใส่กรอบเขตโทษแล้วคืนกลับมาตั้งปอมเปิดลูกนี้ยังไม่ผ่านครับจังหวะเปิดของเรโมไฟเลอร์บอลล้นออกมานี่ก็เฮเวดี้เก็บทางขวาไปเดนิสซากาเรียฝากออกมาขวาสุดเอนดอยแดนเอนดอยจี้ต้องคืนหลังกลับมาครับ
0: สวิตนี่โยนใหญ่เลยนะนึกว่าแนวรับกาตาจริงๆก็รูปร่างไม่เล็กอะนะครับ
2: บอลของนี่ก็เฮเวดี้อีกรอบหนึ่งฝากเข้ากลางแล้วแต่งได้เอนดอยยิงลูกนี้ติดบล็อกนะบอลไม่ไปถึงหน้าปากประตูกาตาพยายามจะสวนกลับก็โดนสวิตเอาคืนกลับไปอีกครับบอลของสวิตแถวหน้ากรอบเขตโทษกาตาอีกรอบหนึ่งครับอยู่ที่กรานิตชาก้าขอเข้ามาตรงกลางแอเบเชอร์เปลี่ยนออกไปซ้ายเรโมฟรอยเลอร์นี่มีคนดานอาร์ส่งมาเล่นเพิ่มนะ
0: ยังไง
2: ซานฟานเป็นบ้านเกิดของมอหยองของหยองนะครับซานฟานบุรีอันนั้นปราณนะครับไม่ใช่ซานฟาน
0: ไม่จบใช่ไหมไอ้ซานฟานเนี่ย
2: อยากเล่นกันใหญ่เลยเห็น
0: ปะไปสวิตช์อย่าแผ่วดี34นาทีแล้วเนี่ยรู้ไหมเนี่ยว่าวันนี้มันต้องยิงให้สะใจ
2: ส่วนเอลเวดี้เติมขึ้นมาถึงกรอบเขตโทษแล้วฝากออก

0: สซากาเรียยังไม่เปิดครับเคาะคืนเข้ามาตรงกลางก่อนนี่ผมได้อ่านชื่อผู้เล่นกาตาร์น้อยมากจริงๆเนี่ยเพราะว่าแทบไม่ได้ครองบอลเลยครับ
1: ใช
0: ่กราดิชชาก้ามาขอเข้ากลางมาก่อนเห็นเพื่อนเติมแล้วครับทางซ้ายเลือกจ่ายตรงๆให้เอมโบโลพลิกจะยิงยัดลูกนี้ติดบล็อกมีตัวตามมาเก็บจังหวะ2ได้ยิงด้วยแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับลูกยิงของแดนเอนดอยครับ
1: โอ้โหวันนี้เอนดอยนี่เอาเท้าข้างไหนก้าวมาจากบ้านครับคือเอมโบโลไม่มีช่องยิงครับตอกโทษมาให้แต่เอ็นดอยเนี่ยเท้าหลักไม่ดีครับก็เลยไม่อาจจะใส่ด้วยขวายิงไปไหนไม่รู้ครับไม่ตรงกรอบก็ยังบุกต่อนะครับสวิตเซอร์แลนด์ครึ่งแรกเหลือ10นาทีครับ
0: ยังไม่มีมุมเถียงเลยนะครับถึงตรงนี้จังหวะนี้พี่จะเบิ้ลเร็วขึ้นหน้ามาก็บอลไปไม่ถึงอับดุริซักอีกครับกลายเป็นของสวิตเซอร์แลนด์พาขึ้นมาครับชาก้าชาก้าจากกลางสนามผ่านขึ้นมาแล้วไหลออกขวามีตัวเติมมาแล้วครับเดนิสซากาเรียซากาเรียได้โยนลูกนี้กาตาร์ล้มทำไมครับ
1: ได้ฟาว
0: ไงมีเอมโบโลยืนงงครับมีผู้เล่นกาตาร์เป็นเปโดรมิเกลครับล้มลงไป
1: ได้ฟาวด้วย
0: สุดท้ายเรือบล็อกฟาวครับไปชนเปโดมิเกลจากทางด้านหลังอะไรนะคร
1: ับ คือสกาเรียเปิดมาแล้วจริงๆบอลยังไม่ถึงทางเบโอโบโลด้วยซ้ำแต่เปโดมิเกลล้มไปผู้สินก็เลยเป่าให้ครับเบโอโบโลทำหน้างงบอกใช้ผมเหรอ
0: มูรัตยาคินเสดได้ครับโอกาสแบบนี้นี่อาจจะลุ้นนำประตูได้อีกลูกหนึ่งได้ซ้ำนะครับเปิดยาวขึ้นหน้ามาของกาตาติดหลังของทางท่านกาตาแต่ว่าสุดท้ายทำออกไปอีกครับ
1: วันนี้ผู้ตัดสินจากฮอนดูรัสนี่ค่อนข้างเป่าให้ง่ายนะครับคือจังหวะปะทะนิดๆหน่อยๆก็เป่าให้เลยตรงนี้ได้ฟาวครับแดนเอนดอย
0: นี่วันนี้ยังไม่เห็นผลงานของยูซุฟอับดุริซักเลยนะครับกองหน้าจริงๆแล้วเป็นโซมาเลียนะแต่ว่าเล่นให้กาตาส่วนจังหวะนี้ซ้ายได้ขึ้นเหมือนจะยาวเกินไปแล้วหรือเปล่าครับ
1: บอลออกหรือยัง
0: ผู้สิงก็เป่าสักทีเถอะแม่ยืนกำนกหวีดอยู่นั่นแหละ
1: มันแปลกๆนะยืนกำ
0: ไม่รู้จะกี่จังหวะ
1: ยืนกำนกหวีดมันฟังดูแปลกๆนะ
0: ก็ยืนกำอยู่จริงเป็นจังหวะกระชากของรูเบนวากาทางซ้ายแต่มันล้นออกหลังไปแล้วครับต้องเอาให้ชัวร์ครับ
1: นี่บอกว่าปกติอิหร่านคัดเลือกในโซนเอเชียดีแต่เล่นบอลโลกไม่ดีคราวนี้โอกาสอันดีอ๋อแล้วก็ถ้าไม่นับเบลเยียมทีมอื่นในกลุ่มพอสู้ได้แล้วก็มีญี่ปุ่นที่มาตรฐานสู้กับทีมอื่นได้ที่เหลือเอเชียซาอุจอร์แดนอุซเบกอิรักน่าตกรอบ
0: ญี่ปุ่นไม่แน่นะครับ
1: ญี่ปุ่นนี่ไงเดี๋ยวรู้เลยเจอเนเธอร์แลนด์ก่อนเลย
0: ผมบอกเลยว่า
1: เจอกักโปก่อนเลย
0: ญี่ปุ่นที่ไม่มีวาตรุเอนโดไม่มีคารุมิโตมะไม่มีทาคุมิมินามิโนะเบาไปเยอะเลยครับ
1: เอ้ยมีนี่ไงมี
0: คุณจะเอา
1: อูเอดะอายาเซอูเอดะ
0: เงียบ
1: มีนี่ไง
0: อ
1: ่
0: ะไล่ไ
1: อ้นี่ไงของพาเลตอ่ะ
0: พาเล
1: ตไดจิกามาดะ
0: กลางดีเอาธนากะของลี
1: โอธนากะ
0: ไม่แต่อุ่นเครื่องนั้นล่าสุดที่เจอไอซ์แลนด์ไม่ดีไง
1: ครับ
0: คือกันบ้านหนักมากอ่ะญี่ปุ่นเนี่ยคือไปต้องไปแก้พื้นที่สุดท้ายนะครับ
1: แต่ถ้าไม่นับอุ่นเครื่องไอซ์แลนด์นี่อุ่นอังกฤษที่เวมบลีย์นี่เชื้ออังกฤษถึงเวมบลีย์เลยนะ 1-0
0: วันนั้นใครยิงประตูชัยมิโตมะวันนี้มันไม่มีแล้วไง
1: ครับ
0: คือพอไม่มีคารุมิโตมะมันยุบไปเยอะเหมือนกันนะญี่ปุ่นอ่ะมันว่าแผลเกมลุกมันหายไปแบบ
1: เขาเล่นเป็นระบบ
0: เออ 30% น่ะ
1: หูเผลอแป๊บเดียวนี่ครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับ
0: อาคามาฟิฟครับเพิ่งจะได้ออกชื่อจ่ายให้อับดุริซักลูกนี้ก็ไม่ดีครับกาตาร์เก็บบอลไม่ได้เลยครับข้างหน้าเสียบอลกลับไปอ้าวแต่จังหวะนี้จับยาวเกกอโกเบลต้องรีบดีดบอลออกข้างมาก่อนครับกาตาร์พยายามเล่นเร็วแต่ว่าเล่นสั้นกันของกาตาร์ลูกนี้มาดิโบก็จ่ายแล้วก็โดนสกัดไปโดนผู้เล่นสวิตออกไปก่อนอีกครับช่วงท้ายครึ่งแรกดูเหมือนจะมีแรงฮึดขึ้นมาครับกาตาร์ตามอยู่ลูกเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบอลขวาได้ขึ้นเอาอุยเปิดติดทั้งนั้นเลยสวิตดักได้แล้วชาก้าป้ายออกไปทางขวาพลิกสวยลูกนี้แต่ว่าโดนเลาะข้อเท้าล้มลงไปครับแดนดอยเป็นฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์บริเวณกลางสนามในแดนของกาตาร์ครับ
1: ก็เหมือนจะเริ่มบุกได้ครับกาตาร์ช่วงท้ายครึ่งแรกแต่ก็ต้องระวังเกมสวนกลับของสวิสนะครับแล้วตรงนี้เรียกฟาวได้
0: นี่มีคนถามเข้ามาใน Facebook บอกว่าพี่สนทำท่าเล่นกีตาร์หน่อยครับผม
1: โอ้ไปดูในไอคลิปย้อนหลังแฟนบันแท้เลยครับทำตรงนี้เดี๋ยวไม่มีพื้นที่ฮะอ่ะสวิสด้านซ้ายครับให้อาจารย์คมทำดีกว่าผมทำมันไม่ตื่นเต้นแล้ว
0: ไม่ได้หรอกติดพุงส่วนจังหวะดีไซน์ขึ้นมาหลบ2คนโดนกาต้าแย่งไปแล้วพยายามจะวิ่งเข้ามาเล่นต่อของสวิสก็เป็นฟาวครับ
1: จะรูเลทเทิร์นจะซีดานเทิร์น
0: แล้วพอกาต้าจะเล่นเร็วก็ไปเสียบอลคืนให้สวิสเฉยเลยครับคือ40นาทีที่ผ่านมายังไม่มีอะไรเป็นใจให้กาต้าเลยนะครับถึงตรงนี้แล้วสวิสบุกขึ้นมาอีกครั้งนึงครับทางขวาซากเรียให้มาเอ็นดอยดานเอ็นดอยขวาหน้ากรอบจะฝากเข้ากลางไม่ถึงแอปเปิลเชอร์ครับโดนกาต้าที่มาก่อนบอลยังกลับมาเป็นของสวิสอีกรอบนึงเอเวดี้ครับให้มาชาก้ากราดิชาก้าเปลี่ยนออกขวามาจะเปิดก็ไม่ได้อีกครับ
1: หาช่องเข้าอยู่นะสวิตเซอร์แลนด์คือตราบใดถ้ากาต้ายังไม่เสียลูก2ก็ยังพอมีลุ้นเลยครับโอ้ตอนนี้แพ็คแน่นหน้าบ้านเลยครับกาต้าสวิสก็ต้องถ่ายบอลไปซ้ายไปขวานะครับหาทางเข้าอาคารจี้ก็เติมมาหัวกะโหลกเลยแล้วถ่ายมาที่ชาก้ากันอีกชาก้าให้ไปขวาครับหลุดมาแล้วครับอบิเชอร์ได้เปิดโอ้โหเหมือนจะเปิดยัดครับต้องปัดออกไปก่อนครับ
0: จังหวะลุยขึ้นมาทางขวาของสวิตเซอร์แลนด์นะครับอบิเชอร์เนี่ยยกเข้าไปนี่เหมือนจะกึ่งเข้าประตูเลยนะครับยังโดนทางด้านของอบุนดาปัดทิ้งออกหลังไปก่อนครับ
1: นี่คุณพงศธรบอกว่าสวัสดีครับพี่คม FC ครับคิดถึงพี่คมพากบอลมาก
0: ผมก็พากอยู่ที่นี่บ่อยๆนะครับ
1: เขาอาจจะหลังๆไม่ได้ฟังไหม
0: เตะมุมของสวิตครับทางด้านมุมทงฝั่งขวารูเบนวากาสรับเหมาเปิดเข้ามาได้ยิงลูกนี้ติดบล็อกซะก่อนครับจังหวะจบหน้ากรอบหกหลากาตาดักแล้วจะสวนกลับลูกนี้อับดุลราซักโดนขวางไว้เป็นฟรีคิกแล้วเป็นใบเหลืองด้วยครับของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: นี่ไงคุณบอกไม่เห็นอับดุลราซักนี่ไงพอจังหวะนี้จะสวนกลับเรียกใบเหลืองได้ข้างหลังเขาสกรีนว่ายูซุฟนะ
0: ยูซุฟอับดุลราซักนะครับ
1: โอ้ต้องเบรกเกมครับเดนิสซากาเลียตอนนี้ก็ถอยไปยืนเป็นเซนเตอร์ครับช่วงวัยรุ่นนี่ก็เล่นมิดฟิลด์ตัวกลางถึงแรกเหลือไม่ถึง5นาทีแล้วนะครับสวิตนำกาต้าแค่ 1-0 ครับแล้วกาต้าจะทิ้งมายังติดที่นิโคลโรดิเกสครับคืนกลับไปที่โคเบิลหวดไม่ดีครับบอลออกข้างแล้วกาต้าเริ่มได้ครองบอลนะครับบอลกลับมาตั้งที่เปโดมิเกลเปโดมิเกลทิ้งแนวลึกมาเอาตรงนี้ป้าไปขวาสวยครับอาคามอาฟริฟปาดมาแล้วเลียดๆตรงนี้ได้ยิงโอ้โหติดเซฟโคเบิลครับมีช็อตได้ลุ้นยิงเหมือนกันครับกาต้า
0: จังหวะหลุดมาของเอเมอร์สันจูเนียร์นะครับเน้นที่เสาแรกเลยครับเบียดแนวรับของสวิตมาได้แล้วด้วยแต่ว่าไปติดเซฟของเกโกโกเบลครับ
1: งานเกือบเข้าครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์ถ้าตีเสมอตั้งแต่ท้ายครึ่งแรกนี่ครึ่งหลังสนุกแน่ครับนะครับเตะมุมของ
1: ฟิปเขาไปตีอะไรกับไลแมนครับเขาบอกเหมือนกับว่าเขาตั้งบอลคือมันน่าจะกินบนเส้นแล้วแต่ไลแมนบอกไม่โอเคฮะ
0: ในรอบคัดเลือกเนี่ยอาคามาฟิปแอซซิสไปทั้งหมด11ครั้งนะครับแล้วก็มี6ประตูจากการเตะบุมครับ
1: ครับนี่กำลังตีกับผู้ช่วยผู้ตัดสินอยู่อะ
0: คามาฟิปเปิดลูกนี้โดนสกัดที่เสาแรกนะครับย้อนกลับมาไม่ได้อะไรอีกครับจังหวะยกเข้ามาของกาต้าจังหวะนี้ก็ลึกไปเข้าทางเกโกโกเบลครับ
1: คือแดนเอ็นดอร์นี่สไตล์การเล่นเขาคล้ายๆแรดฟอร์ดเหมือนกันนะแรดฟอร์ดสวิตอะ คือเป็นปีกซ้ายแล้วก็ถนัดขวาแล้วเลี้ยงจี้มาแล้วก็แบบเนี่ยจังหวะสมกึกสมกักเยอะเปิดตรงนี้

0: ติดแล้วยัง
1: ไม่ออก
0: ด้วยนะครับแต่ว่าโอ้โหตรงนี้มาตัดฟาวอาคามอาฟิฟครับริคาร์โดโรดิเกสเป็นฟรีคิกของสวิสนะครับของกาตาร์นะครับก็หลังจากไฮเดรชันเบรกคือพักดื่มน้ำไปเสร็จเนี่ยเกมของกาตาร์ก็เริ่มดีขึ้นครับแล้วทิ้งยางมาตรงนี้ครับกาตาร์จะฝากให้เอดมิสัน
1: จะเล่นลูกโยนยาวบ้างแล้วครับกาตาร์แต่ว่าไม่ได้สวิตแก้ขึ้นมาทางซ้ายถ้าจบครึ่งแรกแบบนี้นี่ถือความได้เปรียบอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะให้ดีควรจะต้องให้ขาดไปเลยครับสวิตเพราะอีก2ทีมนี่เอาจริงก็สู้ได้หมดนะในความเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นแคนาดาหรือว่าบอสเนียนะครับวันบุกขึ้นมาจังหวะนี้ของดิโกเอเวดี้ครับ
0: เมื่อวานนี่เสมอกันนะบอสเนียนำก่อนแล้วแคนาดามาไล่ตีเสมอจากคายลาลิน
1: ให้มาซ้ายตัดเข้ามาของวากัสต่อมาที่ริคาร์โดโรดิเกสมีตัวซ้อนเป็นแอปเปอร์เชอร์ครับทางซ้ายตบกลับเข้ามาได้ยิงเลยต้องเซฟครับอาบูดูจะซ้ำลูกนี้ก็ไม่ได้อีกครับกลับตัวยิงเมื่อสักครู่นี้นี่ให้นึกภาพลูกยิงของคายลาลิน
0: อ
1: ่ะก็คือพลิกมาบอลยังไม่ทันปิ้นอยู่แล้วกลับตัวยิงเลยนะครับ
0: เมื่อวาน
1: แต่ว่ามาทางฝั่งซ้ายนะครับสุดท้ายยังเซฟไม่ได้ครับอาบูดา
0: บอส6นาทีไปอย่างน้อยนะครึ่งแรก
1: ครึ่งแรกเจ็บเยอะนะครับเข้ากลางมาดูเหมือนสวิตจะเน้นหาประตูที่2ก่อนจบครึ่งแรกครับพลิกลูกนี้ไม่ดีโดนไปโดนมิเกลเคลียร์ออกมาแต่ว่าบอลยังกลับมาเข้าทางสวิตอีกทีนึงนะกรอบเขตโทษตักเข้าไปลึกๆ ลูกนี้จะขอเปลี่ยนทางของบริวเอมโบโลบอลลึกไปเข้ามือของทางฝั่งผู้สาประตูก่อนครับรับไว้ได้ครับอาบูดาดา
0: เป็นจังหวะที่เปิดของกริชาก้านะครับไม่ล้ำนะครับแล้วบริวเอมโบโลครับแหมโถมอาจจะมงแต่ว่าอาบูนาดายังออกมาถึงบอลก่อนครับคือถ้าไม่ถึงบอลเนี่ยโดนมงกระจ่อแน่นอนครับโอ้เริ่มงานชุกอีกรอบครับประตูของทางกาตาร์ครับทดไปแล้ว2นาทีนะครับจาก6แล้วตรงนี้เป็นกาตาร์ลุยมาเหมือนกันเริ่มไม่กลัวครับกาตาร์บอลกลับมาตั้งที่คู่เซนเตอร์ครับเปโดมิเกลเปโดมิเกลทิ้งมาด้านซ้ายเอ้าแล้วหลุดมาสวยครับเติมมาแล้วเอาอามินแล้วเปิดมาหน้าปากประตูหูต้องเคลียร์ทิ้งแต่มีธงครับล้ำหน้าไปก่อน
1: หายครึ่งแรกกาตาร์มีเหมือนกัน
0: กาตาร์เถียงเหรอกาตาร์เถียงตอนนี้คุณเจษฎายังไม่นอนนะทักมาบอกขอฮาๆผมว่าน่าจะขับรถไปที่ไหนสักที่อ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยอาจจะไปภาคอะไรสักคู่
1: วันนี้วันเสาร์ไม่ใช่วันปาร์ตี้ของเขา
0: ไม่เขาอาจจะไปภาคแถวราชพฤกษ
1: ์สายขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับทางซ้ายริคาร์โดโรดิเกสคือเข้ามาตรงกลางเปลี่ยนออกมาทางฝั่งขวาครับซาเกเรียให้มาขวาสุดแอปเปิลเชอร์แอปเปิลเชอร์ยกลูกนี้บิลเอมโบโลพิงแล้วในกรอบแปะลูกนี้เรายิงเลยโอ้โหจะเอาเสาแรกของรูเบนวากาสลูกนี้ยังไม่ได้ประตูที่2ครับคิดดีแล้วทำดีด้วยแต่ยังถูกปฏิเสธโดยอบูนาดาครับ
0: โอ้โหตรงนี้มันต้องใส่สกอร์2-0ให้สวิตเซอร์แลนด์ครับเนี่ยคือบิลเอมโบโลตอนนี้บังบอลให้แนวรับกาตาร์เข้าไม่ถึงนะครับก่อนจะดีดมาให้วากาสยิงแต่ว่าโอ้จะเอาเสาแรกครับแต่ว่ายังติดเซฟแต่มุมต่อเนื่องครับทางสวิตเซอร์แลนด์โอ้ตอนนี้กาตาร์ต้องมาเล่นเกมรับเต็มระบบอีกทีครับช่วงทดเวลาของครึ่งแรกแต่มุมนะครับ
1: เปิดลึกเข้ามาโดนสกัดมีตัวซ้ำแม่เหมือนจะติดพวกเดียวกันเองครับสวิตเซอร์แลนด์จังหวะนี้ยิงไปติดตัวเพื่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นจังหวะให้กาตาร์ได้เคลียร์ทิ้งออกมาครับเป็นเปโดรมิเกลครับ
0: โอ้โหทำไปทำมานี่เหมือนเริ่มใช้โอกาสเปลือยนะครับทางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนี่คือลูกยิงของวากาสโอ้โหเท้าซ้ายครับของอาบูนาดาครับยังสกัดได้คือถ้ายิงสูงกว่านั้นหน่อยนึงแน่น่าจะใส่สกอร์ครับ
1: พี่บอกว่าอยากดูถ่ายทอดสดตอนนี้ก็ต้อง
0: สมัครแพ็กเกจเลยครับ
1: แพ็กเกจครับ6,500
0: ใช่
1: เบาๆ
0: ใช
1: ่ขนาดผมต้องหาคนหาน่ะ
0: เฉยระดับอาจารย์คมโหยแค่ค่าจัดเดือนนึงคุณก็มีน่าจะเกือบ6หลัก

0: หมายถึง6หลักเงินเฮ้ยต่ำนี้ต้อง6หลักกิโลดิโ
1: อ้หัวชาแล้วตอนนี้จะตี3แล้วไอซานฟานอะไรตอนนี้ไม่ต้องเล่นแล้วนะตอนนี้เริ่มแบบ
0: เริ่มตื่
1: นแก่แล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้ว
0: ส่วนกาต้าบุกขึ้นมาจังหวะนี้เปลี่ยนออกขวาไม่ถึงอาคามาฟีฟครับมีดาแอนดอยครับตามมาหม่งสกัดออกหลังไปได้ก่อนเป็นเต็มมุมของกาต้าครับทั้งนั้นมุมทงฝั่งขวาจะได้ลุ้นจากจังหวะเซตพีดอีกครั้งหนึ่งครับ
1: นี่บอกว่าคุณสนมีเวลารับงานที่ขึ้นเนี่ยเหรอครับจากคุณพิสารโอ้โหอันนี้ที่บ้านนี่คือบ้านผมครับ
0: อัน
1: นี้คือโฮมเบส
0: หวานเจี๊ยบ
1: เตะมุมกาต้าว่าโอ้
0: อาคามาฟีฟไฟสัญญาลูกนี้แล้วยกเข้าไปโดนสกัดทิ้งออกมาซะก่อนครับจังหวะ2เก็บบอลได้ต้องคืนหลังกลับไปถึงอบูนาดาเลยครับ
1: ทดเวลา5นะครับจาก6โอ้โหทำไปทำมาเหมือนครึ่งแรกจะมีแค่ประตูเดียวครับอบูนาดาเปิดยาวทิ้งมาแล้วยังติดครับเกมรับของสวิสแต่ว่าบอล2เป็นของกาต้านะครับเปโดมิเกลต้องคืน
0: นาทีสุดท้ายของเกมแล้วครับสวิสยังนำกาต้าอยู่แค่1ประตูต่อ0คือหลังกลับมาจังหวะนี้สวิสได้ขึ้นทางขวาครับซาเกเรียดูเหมือนจะพอใจกับ1ประตูที่นำอยู่ณเวลานี้แล้วนะครับสำหรับทีมชาติสวิสครับไปว่ากันต่อครึ่งหลังแต่ลองทะลุช่องดูลูกนี้หลุดเข้ามาได้ตวัดได้เอมโบโลเก็บได้แต่ยังยิงไม่ได้คือกลับมาให้ยัดโดนดักออกมาจากหน้าปากประตูไม่เสีย 2-0 ครับกาต้า
1: โอ้โหเป็นอีกครั้งที่สวิสไม่นำ2สกอร์ครับลูกยิงของเลเวอร์ฟอยเลอร์นะครับโดนนักเตะกาต้าสกัดจากปากประตูครับยังรอดนะครับ
0: โอ้โหบิลเอมโบโลนี่ใช้ทั้งตัวบังแล้วก็ดึงผู้เล่นกาต้าไปหมดเลยครับก่อนจะตบกลับมาตรงกลางเนี่ยลูกยิงเมื่อสักครู่นี้มันมีผู้เล่นกาต้ายืนอยู่หน้าเส้นพอดีครับเตะทิ้งออกไปแล้วจบครึ่งแรกเลยครับเกมที่ลีไวสเตเดียมสวิตเซอร์แลนด์นำกาต้าก่อน1ประตูต่อ0ครับจากจุดโทษของบิลเอมโบโลครับ
1: โอ้ถือว่าโอกาสของสวิตได้เยอะนะครับในครึ่งแรกอย่างเดียวเนี่ยยิงไปแล้วถึง8ครั้งนะครับตรงกรอบ6ไม่ตรงกรอบ2แต่ว่าได้แค่ประตูเดียวจากจุดโทษแม้ถือว่าค่อนข้างใช้โอกาสเปลืองแล้วก็น่าผิดหวังนะครับแต่ยังไงก็ตามยังนำครับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็กาต้าเนี่ยยิงไป4ครั้งแต่ตรงกรอบแค่2นะ
0: ครับผม
1: ก็ถือว่าค่อนข้างเข้มข้นครับถึงแม้สวิตจะเหนือกว่าแต่ก็ยังทิ้งห่างไม่ได้ส่วนคู่อื่นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวดูให้นิดนึงนะครับสำหรับผลการแข่งขันนะครับ
0: ระหว่างดูอยู่ณเวลานี้นะครับบริษัทอสปทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอตซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งฟุตบอลระดับโลกคราวนี้นะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมที่ชื่นชอบของตัวเองเนี่ยลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาท
1: ครับ
0: นะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนไม่ยากนะครับลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเลือก Mcot Super Fan Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter นะครับไปจนถึง Mcot Super Fan Diamond นะครับที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่มีคะแนนสูงสุดนะครับ100อันดับแรกนะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
1: ครับส่วนนี้ต้องอีกรอบนึงมั้ยฮะนี่ต้องมั้ย
0: ต้องดิต้อง
1: ต้องโอ้โหต้องใช้เลยฮีลไลฟ์ฮีลไลฟ์
0: เพราะว่าเราเมื่อย
1: แค่ลุกนั่งก็หรือเดินลงเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังมากขึ้นนะด้วยอายุนะคร
0: ับ
1: เขาบอกว่าคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวครับด้วย Heal Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกนะครับแล้วก็เป็นวัสดุพลาสติกพิเศษนะครับที่ช่วยลดภาระของข้อเข่าให้คุณนะครับลุกนั่งเดินคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งนะครับด้วยตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษนะนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะครับสบายอากาศได้ยอดเยี่ยมครับไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับแล้วก็ใส่ทำกิจกรรมได้ยาวตลอดทั้งวันนะใครที่ต้องการดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ครับโปรสุดคุ้มครับซื้อ Heal Life 2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับพูดง่ายๆไว้ได้4ชิ้นเลยในราคาเพียง990 บาทนะครับแล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเออีก1ใบนะครับโทรมาได้เลย02-114-3990 02-114-3990นะครับก็สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับจัดไปนะฮะโอเคก่อนจะไปพักเบรกเดี๋ยวดู SMS

0: ให้ครบเลยนะครับก็ที่ยังค้างเนี่ยมีบอกว่าม
1: ีบอกว่าอยากถามส่วนว่าดีเจออยกับพี่เต่าน้อยส่วนจะเลือกใครครับ
0: โอ้พี่เต่าน้อยอยู่แล้วไม่ต้องคิดเลย
1: เชีย
0: ใช่ไหมเราก็ต้องดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ของคืนก่อนดีเจออนเขาอยู่เมทวันโอเซเว่นเขาไม่ต้องเราไม่ต้องดูแลอยู่แล้วนะนี่บอกว่านักคมนักสนอย่าลืมนะครับวันนี้กระแสบอลโลกกำลังจะมาค่ะบอลโลก2026ครั้งนี้เนี่ยครั้งที่23ค่ะมี48ทีมมี104นัดแล้วก็หาซื้อ2ตัวท้าย3ตัวท้ายไว้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวหาว่าหนูไม่บอกค่ะจากคุณเดือนทุนแฟนนอนอ่ะดันคมซื้อหวยบ้างไหม
1: ไม่ค่อยครับ
0: ไม่เอาเลยเหรอ
1: ไม่ค่อย
0: เนี่ยคุณเนี่ยเขาอุตส่าห์พิมพ์มาครั้งที่23เนี่ย48ทีม104นัดเซ็กซี่มาแรงเนี่ย48ทีมกับ104นัดเนี่ย
1: ช่วงนี้เขาไว้อะไรกันอยู่คุณ
0: เหรอ
1: นะฮะ
0: นี่บอกญี่ปุ่นเนี่ยเสียตรงตัวดีๆเนี่ยเจ็บไป3คนมิโตมะมินามิโนะแล้วก็เอ็นโดไม่รู้มีผลขนาดไหนแต่ยังดีที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ตัวผู้เล่นไม่ดีแต่กักโปเล่นทีมชาติดีนะครับแล้วก็ส่วนสวีเดนสไตล์บอลแข็งแรงโอ้สวีเดนนี่คู่หน้าเขา200ล้านนะครับวิกเตอร์เยอร์เคเลสกับอเล็กซานเดอร์อิซัก
1: ครับคุณจะไปเทียบกองหน้า300ล้านได้ไง
0: ใครฮะ
1: ฮอลแลนด
0: ์โคดี้เหรอ
1: โคดี้กับโป
0: คุณเอาไปจากไหน300ล้าน ใครซื้อเดี๋ยวอันนี้บอกว่าคู่แรกตี2แล้วคู่3คู่4เตะกี่โมงครับ
1: คู่3คู่แรกตี2คู่2เตะ
0: ตี5บราซิลกับเม็กซิโกขออภัยโมร็อกโก
1: คู่3เตะตี5
0: แล้วก็8โมงเช้าเฮติกับสกอตแลนด
1: ์แล้วก็11โมงตุรกีกับออสเตรเลีย
0: ก็เท่ากับวันนี้ถ้าดู4คู่นอนบ่ายโมงอ่ะ
1: ใช
0: ่พร้อมไหมล่ะ
1: ก็คือคุณต้องนอนตั้งแต่ช่วงหัวค่ำอ่ะแล้วตื่นสักประมาณตีหนึ่งอ่ะ
0: แล้วก็ยาวไป
1: ตีหนึ่งครึ่งก็ได้อ่ะ
0: อ
1: ะไรประมาณนี
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: มีอีกไหมเนี่ยใช่ทีมที่พี่มุ้ยไปเล่นในเจลิกไหมครับซานฟานเซ่ฮิโรชิม่าหยอกอันนั้นซานเฟรเซ่ซานฟานมันต้องซานฟรานซิสโก 49ers
1: ใช
0: ่มีอีกข้อความหนึ่งเนี่ยเนี่ยอันนี้อ่ะ
1: พี่บอกพี่สดมองว่าระหว่างกือแลกับ UDS ใครเข้ากับสไตล์ปืนมากกว่ากันครับถ้ามาจริงๆผมชอบกือแลแต่กือแลก็จะไปทับกับโอเดกาดเอเช
0: ่กือแลมันกองกลางมากกว่านี่ถ้า UDS คือตัวปีกริมเส้นน่ะก็ต้อง
1: แต่ UDS ก็ดีกว่าทุกคนขออาร์เซนอลน่ะ
0: ก็ถูกแต่ว่าไอ้นี่เอาไหมคริสตอสโซลิดไงวันนี้ข่าวแรงมากเอามาก่อนมันคือเหมือนกับอันนี้ถูกไงซื้อมาก่อนคือเหมือนแมนยูซื้อเอเดอร์ซอนน่ะ
1: กับนิโคลเซ่นแม่งยังไม่รอดเลย
0: ไม่อยู่นอริ
1: ดเขาเคยเป็นเด็กนิโคลไอคริสตอสโซลิดเคยอยู่นิโคลเซ่น
0: เคยอยู่นอริดด้วยเออ
1: เคยเป็นตัวฟรีอยู่พักนึงอ่ะผมจำได้ถ้าเล่น
0: ปีนี้เขายิงกับจูเอกับขับบูธไง
1: ถ้าเล่น
0: แชมเปี้ยนลีกก็เล่นดี
1: ถ้าจะเอาขับบูธนะคุณไปเอาที่ชื่อไอเนี้ยกองหลังอ่ะทางขวาออโดเนส
0: โอโดเนสของเอกวาดอร
1: ์เออตัวนั้นน่ะแข็ง
0: แต่กองหลังเราไม่ต้องซื้อแล้วซื้อมาถมเหรอ
1: เบนไว
0: ้วันนี้กองหลังก็มีข่าวกับนี่นะของอาร์เซนอลเนี่ยมีข่าวกับดาครัวนะ
1: แม็
0: กซองดาครัว
1: เจอร์มี่มองก้าเอามาแล้วไง
0: ของเลสเตอร์นะ
1: ใช่
0: ซื้อมาจังซื้อไปยังใช้งานไม่ได้
1: คุณดูเชลซีดิเขาล่ำ
0: ก็มันเลยเป็นเชลซีไงก็เลยปีนี้ก็แบบก็จะฝืดๆไงเดี๋ยวดูทาง Facebook นิดนึงก่อนจะไปพักเบรกนะครับมีคุณคาริสบอกว่าสวัสดีพี่สนมิคมกดไลค์กดแชร์แล้วครับอู๋น่ารักมากคุณวรวุฒิบอกดีครับคุณพุทธิพงศ์บอกพี่สนทำท่าเล่นให้กีตาร์ขอพ่อก่อนนะฮะชั่วโมงนี้ก็เดี๋ยวต้องใช้เนี่ยเดี๋ยวทำท่าเล่นให้กีตาร์เสร็จก็ต้องมาใช้ฮิลไลฟ์อีกอะพยุงเข่าเลยทีเดียวไงแล้วก็นี่บอกว่า
1: ไม่แปลกใจว่าทำไม BG รักคุณจังเลย
0: แน่นอนอันนี้บอกว่าอะไรเนี่ยวากาสบอกหวานเจี๊ยบนะฮะแล้วก็บอกว่าโอ้โหวัยรุ่นเบอร์มิวด้าครับง่วงได้ไงโอ้โหผมเคยไปเบอร์มิวด้ามาแล้วนะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่
1: ประเทศเบอร์สามเหลี่ยมอ่ะนะ
0: ไม่ประเทศเบอร์มิวด้าเลยแหละ
1: อ๋อ
0: ไอทีมชาติของไอเนี่ยในยากิเวลอ่ะไอตัวเก่า
1: ฮาร์ดเดอร์ซิล
0: เพราะว่าผมตอนนั้นไปเรียนอเมริกาแล้วไปเรียนด้วยวีซ่านักเรียนกันแล้วเข้าคลาสไม่พอโดนเทอร์มิเนต
1: คุณเรียนอเมริกาเหรอ
0: ใช่
1: ผมก็เรียนอเมริกา
0: จริงป่ะ
1: มี
0: มุกอีกไหม
1: ไม่ใช่แต่ผมเรียนอเมริกาบางนาไง
0: เมกะอันนั้น ไม่แต่ผมไปอเมริกาแล้วผมชั่วโมงเรียนไม่พอแล้วผมโดนเทอร์มิเนตวิธีแก้คือต้องไปทำไงก็ได้ให้เข้าประเทศมาใหม่เพื่อจะได้เลขประเทศใหม่ผมก็เลยไปเบอร์มิวด้าใกล
1: ้
0: ๆ อยู่แบบเลยฟลอริดาไป
1: ประเทศช่องแคบ
0: ไม่เป็นเกาะเป็นเกาะเป็นเกาะ
1: ใช่ไหมอ
0: ันนี
1: ้คุณไม่โดนแม่เหล็กมันดูดเอาไว้เหรอเขาบอกสาม
0: ก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้ก็ถือว่ายังไม่โดนอันนี้บอกว่าอันยองฮะพี่คมอันยองพี่สนจากคุณควอนตัมไทม์นะครับแล้วบอกกรีดยางอยู่ทุ่งสงนครศรีมาไม่ทักทายครับจากคุณวีรศักดิ์ขอบคุณมาก

0: ส่วนทาง YouTube โอ้โหทาง YouTube นี่มาทักทายกันเยอะเลยนะครับแต่ผมมีปัญหานะกับเมาเนี่ยแหละ
1: คุณใช้น็อตน้องแผ่นไม่ได
0: ้เหรอเหรอผมไม่ได้ใช้
1: มีบอกทางสวิตมีนักเตะจากทางเหนือด้วยใช่ครับเห็น
0: ทำไมอ่ะ
1: มีชื่อแดนบนดอยครับผม
0: แดนดอยนะฮะนี่บอกรับชมจากเตียงนอนที่อุดรธานีครับมีบอกว่า
1: สวัสดีครับพี่คมนะครับฟีลแบบสมัยก่อนขับรถไปนั่งลุ้นบอลไปภาคแบบเห็นภาพแบบนี้เร้าใจมากผม
0: ครับ
1: ขอบคุณ FM 99กับมาภาคครับคิดถึงวันเก่าๆครับผมจริงๆปกติเสาร์อาทิตย์เข้าภาคกันอยู่แล้วนะครับ
0: ใช่ตามได้นะขึ้นกราฟิกเลยเนี่ย
1: มีบอกให้ขึ้นกราฟิกสกอร์ใน YouTube หน่อยได้มั้ยครับ
0: โอ้โหอันนี้มี QR แล้วถือว่านี่ก็โอ้โหนี่ก็พิเศษแล้วนะผมบอกเลยก่อนหน้านี้ไม่มีนะ
1: เดี๋ยวผมถามเขาให
0: ้เออ
1: ถ้ามีโอกาส
0: นี่บอกว่าสวิสสู้ๆนะครับ
1: สนามคนเต็มดีจริง
0: ๆ
1: โอ้ยคุณรีไวเซเดียมนี่ความจุ 68,000 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ
0: ครับ
1: เคยแบบจุได้สูงสุดอะคอนเสิร์ต Taylor Swift 100,000
0: ค่าตัวเหรอครับ100,000
1: คน 100,000
0: ครับ
1: ความจุจากที่นั่งระบุรีไวเซเดียม 68,500 ที่นั่งนะครับแต่ว่าเวลาเป็นคอนเสิร์ตมันก็จะลงไปที่สนามได
0: ้อือ
1: หือก็เลยบอกว่ามีแบบมีหลักแสน
0: อ่ะเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามเกมครึ่งหลังของฟุตบอลโลก2026ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับกาตาร์กันต่อครับ
1: ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกงสีทอง
11: มีโอกาสเข้ารอบสูงมากภายใต้การนำทัพของโรนัลด์คูมันทีมชุดนี้มีเหล่าดาวดังที่ค้าแข่งในลีกยุโรปมากมายและถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนทีมชาติญี่ปุ่นถือว่ามีโอกาสเข้ารอบสูงเนื่องจากมีกูรูหลายสำนักมองว่าพวกเขามีศักยภาพดีพอที่จะสู้กับเนเธอร์แลนด์ได้เลยทีเดียวโดยทัพซามูไรบลูส์ชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะที่ขยับไปค้าแข่งในยุโรปเป็นหลักจุดแข็งของญี่ปุ่นคือระเบียบวินัยและแท็กติกการเล่นที่ยอดเยี่ยมพัฒนาการที่ก้าวกระโดดนี้ทำให้ญี่ปุ่นไม่ใช่ทีมรองบอลอีกต่อไปการเจอกับสวีเดนและตูนิเซียจึงเป็นงานที่ญี่ปุ่นมองถึง3คะแนนเต็มเพื่อการันตีตีตัวเข้าสู่รอบ2ด้านสวีเดนถือว่ามีโอกาสเข้ารอบปานกลางโดยจะมีลุ้นโควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะการต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกับเนเธอร์แลนด์ยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปและมหาอำนาจแห่งเอเชียอย่างญี่ปุ่นทำให้พวกเขาต้องเจองานหนักอย่างแน่นอนส่วนตูนิเซียตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยที่สุดในกลุ่มนี้เพราะมีนักเตะที่อยู่ในระดับโลกค่อนข้างน้อยแม้ว่าพวกเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของความฟิตและความแข็งแกร่งตามสไตล์ฟุตบอลแอฟริกันก็ตาม
12: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
13: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
14: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง

ทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้น

0: เป๋าเรา
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: Radio SMS 4689899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 นถึง17:30 น
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: เช็คเช็คเช็คเช็คอ้าวอ๋อเข้าพอดีเหรอเอากลับเข้าสู
6: ่นายที่นายไลฟ์ฟอนโลก
5: ครับผมนะครับก็ยังอยู่กับการติดตามเกมการแข่งขันศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคู่ระหว่างกาตาร์กับสวิตเซอร์แลนด์นะครับโอ้เราเริ่มครึ่งหลังมาอาคาร์มาฟิปทำอะไรครับเขี่ยบอลด้วยการยัดไปที่มุมทองนี่เหมือนเล่นรักบี้อ่ะแต่เอากินพื้นที่อ่ะ
6: กินแดนอ่ะ
5: เออแต่กินแดนมาก่อนแหละ
6: ครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวครับทั้งสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็กาตาร
5: ์ก็ยังเป็นแบบเพื่อนชุดเดิมทั้งหมดนะครับอยู่กับเรา2คนนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับผมคมอดิคมแล้วก็น้องสนวิรุณนะครับ
6: ครึ่งหลังมีสวิตบุกจากขวาไปซ้ายบ้างนะครับยังนำแค่ลูกเดียวครับจากจุดโทษของบิลเอมโบโล
5: ครับผมจังหวะนี้ไปดึงเขาครับทางด้านของกาตาร์โดยทางฝั่งเอ็ดมินสันจูเนียร์นะครับเป็นฟรีคิกด้วยก็ครึ่งแรกเนี่ยกาตาเอาไปเหลืองไปแล้ว2คนนะครับผู้สับประตูอย่างอาบูนาน่าแล้วก็เจสเซมกาเบอร์ครับแต่ถึงตรงนี้ก็ยังไม่มีรายนำการเปลี่ยนตัวในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยครึ่งแรกที่ดูจะเงียบที่สุดก็น่าจะเป็นมานูเอลอาคันจีนะครับเซ็นเตอร์แบ็คคือไม่ค่อยได้เติมสักเท่าไหร่ก็ยืนเป็นตัวสุดท้ายอยู่นะครับแต่นี่ก็เวดี้นี่ก็เติมจังเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าครึ่งหลังมูรัตยากินจะเดินเครื่องเพิ่มหรือเปล่า
6: เพราะว่าสำรองถ้าเป็นตัวรุกก็ยังมีพวกฟาสนัชนะครับกองหน้ามีอย่างจาชารีนะตัวรุกจากมิลานโนอาอัลกอฟอร์นะครับแล้วก็พวกสกี้อัมดูนี่นะที่เล่นในพรีเมียร์ลีก
5: ครึ่งแรกนี่ค่า XG หรือว่าค่าคาดการการยิงประตูของสวิตเซอร์แลนด์สูงถึง 2.3 เลยนะครับ
6: แต่ใช้โอกาสเปลือง
5: ใช่นะครับในขณะที่กาตาร์เนี่ยมีค่าคาดการการยิงประตูแค่ 0.45 แค่นั้นเองนะครับ14ครั้งยิงไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงกรอบถึง6ครั้งด้วยกันแล้วจังหวะนี้สวิตได้ฟรีคิกครับริมกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายครับ
6: ขอความยังส่งมาคุยกับเรา2คนได้นะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็สเปเชียลช่วงฟุตบอลโลกครับมีไลฟ์ทั้ง Facebook Live แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับช่องทาง FM 99 Active Radio นะครับฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์ครับครึ่งหลังเล่นมาได้2นาทีลุ้นจะนำเพิ่มครับทางทีมแดนนาฬิกาครับรูเบนวากาสครับหยุดที่บอล
5: ถ้าจะลุ้นประตูที่2โอกาสแบบนี้ก็น่าสนใจเหลือเกินครับตอนนี้ผลต่างประตูเนี่ยอเมริกาดูจะสวยงามกว่าเพื่อนนะบวก3แล้วก็ยิงแล้วถึง4ประตูด้วยกันนะ

0: แต่ว่าคนละกลุ่มกันนะไม่ใช่กลุ่มนี้นะฮะ
1: ใช
0: ่กลุ่มนี้นี่พอขึ้นนำแบบนี้สวีเดนได้เปรียบนะครับโยนเข้าไปลูกนี้เปลี่ยนทางของเอเวดี้ก็ลึกออกหลังไปอีกครับ
1: แต่ได้เตะมุมต่อนะทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
0: จังหวะจะขึ้นหม่งของดิโก้เอเวดี้ไปโดนทางด้านของอับดุลริซักครับสกัดออกไปได้ก่อนได้ไปเตะมุมอีกรอบนึงครับ
1: วากาสเจ้าเก่านะครับจะเปิดด้วยขวาครับโค้งก็หาปากประตูครับ
0: รูเบนฟากาสให้สัญญาณจังหวะนี้ตักลึกไปเสาไกลลูกนี้ยังโดนอบูนาดาชกทิ้งไม่ออกเพิ่งจะมาออกตรงนี้นะครับออกหลังเป็นเตะมุมมองสวิตต่อเนื่องครับแต่ว่าเปลี่ยนฝั่งมาอยู่ฝั่งขวาบ้างยังเป็นรูเบนวากาสครับวิ่งไปวิ่งมาเตะมุมไปเรื่อยครับเริ่มครึ่งหลังมาเน้นลูกเซตพีซครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด
1: ์ส่วนกุเลโรเปเตกีครับพยายามกระตุ้นลูกทีมนะครับพักครึ่งก็คงต้องการบ้านหนักแก้ไขเยอะนะครับโดยเฉพาะเกมรับเนี่ยงานหนักทีเดียวแต่ตรงนี้ต้องป้องกันเซตเพลย์ของสวิตให้ได้ก่อนครับกาตาย
0: กของรูเบนวากาสโดนสกัดบอลกระดอนกลับมาเข้าทางรูเบนวากาสอีกรอบนึงครับทางขวาเคาะคืนกลับมาชักกาข้ามคานครับโอ้โหดีชักกาบอมเลยครับ
1: โอ้โหยิงด้วยซ้ายคือยิงด้วยซ้ายครับบอล
0: โดน
1: ยิงเหมือนมีโดนปลายมือนะครับจาก้าพยายามจะฟ้องว่ามีทัชของอบูนาดาแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ให้ครับเป็นบอลตั้งเปิดเกมขึ้นมาของกาตา
0: อุ้ยสายลูกนี้นี่ถ้าเข้ากรอบดีอย่างสวยเลยครับแต่ว่าเหมือนจะข้ามคานออกไปครับต้องเซตขึ้นมาใหม่ครับกาตาเอาอุ้ยเปิดขึ้นมาลูกนี้1 2กันจะไปไม่ผ่านแล้วครับโดนสวิตดักไว้ได้แล้วเซตตรงกลางของสวิตครับกรานิตชาก้า
1: ถ้านับถึงวันนี้เท่าที่เล่นมาประตูไหนสวยสุดในสายตาคุณ
0: โหน่าจะผมชอบลูกคายลาลิน
1: เออนะยิงยากนะ
0: ยิงยาก
1: แล้วเป็นประตูสำคัญ
0: ส่วนจังหวะนี้ทะลุช่องของสวิตไม่ถึงบริวเอมโบโลครับพยายามจะเก็บจังหวะ2แล้วพลิกมาได้ด้วยครับรูเบนวากาสทางซ้ายรูเบนวากาสริมกรอบเขตโทษแต่งเข้าขวาแล้วเปิดติดบล็อกก่อนครับยังดักไว้ได้คูกี้บอลคืนกลับมาที่รูเบนวากาสกลับมาตรงกลางฟรอยเลอร์ตั้งปอมยกเข้าไปเสาไกลถึงเก็บบอลลงพลิกลูกนี้แดนดอยกลับตัวยิงติดบล็อกออกหลังได้ลูกเตะมุมอีกครับ
1: โอ้โหโอกาสเยอะทั้งรูเบนวากาสทั้งแดนเอนดอยเลยครับวันนี
0: ้น่าจะได้รับคำสั่งมาว่าควรจะต้องมีประตูที่2ได้แล้วหรือเปล่าครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: นี่ครับคือพลิกบอลแล้วก็จับแล้วก็กดด้วยขวาเลยครับทางแดนเอนดอยแต่ว่าบอลเนี่ยมันอู๋จริงๆคือเหมือนไปเอาหลักลื่นเองนะครับแต่ยังดีที่ได้เตะมุมโอ้ไม่ได้ด้วยครับยิงออกไปเองแล้วสวิตลุยมาใหม่ครับด้านขวาจะชิงเร็วครับบอลที่ชาก้าคืนกลับไปเอนดอยเจอ2ด่านเสียการของบอลครับสวิตแล้วกาตาวนกลับมาตั้งด้านหลังเอ้าแล้วคืนเกือบสั้นสุดท้ายโดนฉกไปแล้วสวิตพยายามครองบอลเน้นความแน่นอนก็ไปตั้งที่อาคันจี้เลย
0: ถึงตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าเข้าสู่ปี2026นี่กาตายังไม่สามารถยิงประตูได้เลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือต้นปีมันมีปัญหาเรื่องของสงครามใช่ไหม
1: ครับ
0: 3นัดอุ่นเครื่องไม่ได้เตะเลยนะครับกาตาแล้วพอมาอุ่นเครื่องเนี่ยเจอกับไอร์แลนด์แล้วก็เจอเอลซัลวาดอร์ยิงเขาไม่ได้เลย
1: คิดดูเจอเอลซัลวาดอร์ยิงไม่ได้อะ
0: เสมอ 0-0 นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันว่าดาวซันโวสูงสุดของพวกเขาอย่างอามิชอาลีเนี่ยจะได้ลงหรือเปล่านะครับวันนี้มีชื่อเป็นสำรองด้วยนะครับ
1: ตอนจะครึ่งหลังก็ผ่านมาประมาณเกือบ10นาทีแล้วนะครับ
0: อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอายุมากแล้วหรือเปล่า
1: ใช่อายุเริ่มเยอะก็เหมือนกับเอลเฮดอสอ่ะเกิน35แล้ว
0: เอาละครับฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์ครับทางด้านกราบขวาริคาร์โดโรดิเกสจะเป็นคนเปิดเข้ามาเปลี่ยนคนเปิดบ้านนะครับไม่ใช่รูเบนวากาสถอยไม่ถึงถอยไม่ถึงนะครับฟีบูสินต้องไปตีเส้นนะครับยืนเท้าลบเส้นอยู่นะครับโรดิเกสตั้งปอมยกมาเสาแรกหม่งด้วยไหลครับสุดท้ายได้เตะมุมครับบอลสุดท้ายไปโดนแนวรับกาตาสกัดออกไปครับเป็นทางด้านของอัลอามินครับ
1: โอ้จริงคือเนี่ยมี
0: กอดด้วยนะ
1: กอดทางอาคันจีไว้เลยครับทางอามิน

0: ลีฟที่ไม่มีเช็คอะไรแต่มุมต่อครับแล้วตรงนี้จะเปลี่ยนมาเป็นริคาร์โดโรดิเกสเตะด้วยเท้าซ้ายครับบอลมันจะโค้งก็หาประตูครับ
1: ลูกเปิดแบบอินสวิงครับยกเข้ามาหล่นออกไปเสาไกลมีตัวเก็บเป็นรูเบนวากัสทางขวาครับเลือกปล่อยออกข้างแล้วก็เป็นทุ่มของทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: ก็พยายามบุกอยู่นะครับสวิสแต่ลูกสองยังไม่มานะครับซึ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็มีกฎอะไรใหม่ๆเพิ่มเยอะนะทุ่มช้ากว่า5นาทีหลังจากได้ครองบอลแล้วก็จะเปลี่ยนทุ่มเนี่ย
1: ใช่เดินออกช้านี่ตัวเปลี่ยนต้องรอ1นาทีนะครับ
0: ใช่อย่าช้าอย่าช้า
1: ใช่ส่วนจังหวะนี้กาต้าเตะจุดพลุขึ้นมาครับลอยมาด้านหน้าอับดุลราซิกอยู่หาบอลไม่เจอครับกลายเป็นแนวรับสวิตเซอร์แลนด์ลงมาแก้กันเอาคืนกลับมาได้บอลอยู่ที่นี่ก็เฟดดี้ครับหน้าปากประตูตัวเองสวิตย้อนกลับมาให้เกรกอร์โกเบลเล่นกับอาคันจิบอลยังอยู่หน้าปากประตูสวิตเซอร์แลนด์นะครับเกรกอร์โกเบลให้บอลสั้นๆมาที่เอเวดี้ครับ
0: ก็แปลกนะฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นโคเบลก็ดูไม่ค่อยคุ้นเพราะว่ายานซอมเมอร์นี่ยึดมาอย่างยาวนาน
1: ใช่เขาไม่ได้มาเลยใช่ไหม
0: ซอมเมอร์ใช่ก็โรยลาและอายุเยอะด้วยนะครับมือสองชุดนี้มันเป็นเคลเลอร์กับทางอีกคนหนึ่งที่เป็นวันนี้นี่เหมือนส่งมาคนเดียวด้วยนะอ๋อเป็นเอ็มโบโก้ไง
1: สวิตยังมองหาประตูที่2อยู่นะครับย้อนหลังคืนกลับมาถึงเกรกอร์โกเบลอีกรอบนึงครับแต่ด้วยศักและสิทธิ์อ่ะโกเบลก็สมควรกับการเป็นมือหนึ่งที่สวิตได้แล้ว
0: ใช่เขาอยู่กับดอทมุนมานานแล้ว
1: ใช่ขึ้นมาจังหวะนี้พยายามจะหาเติมขึ้นมาทางขวาของกาต้าก็โดนดักอีกครับจังหวะลุยของอาอุยไปเสียบอลคืนกลับมาสวิตไม่รีบแล้วก็เซตบอลอยู่ในแดนของตัวเองครับนี่ครับประคันจีบอกเพื่อนรอหน่อยให้บอลฝากมาทางซ้ายให้ไปซ้ายสุดรูเบนวากัสวากาจากซ้ายจะตัดเข้ากลางยังไม่ได้ครับเอ้าจังหวะนี้ลั่นนี่ครับสายบอลของคันจีลึกออกข้างไปเลยครับ
0: เริ่มมีให้บอลกันพลาดเหมือนกันครับสวิตเซอร์แลนด์กลายเป็นทุ่มของกาตาร์นะครับด้านซ้ายผ่าน10นาทียับครึ่งหลังสวิตยังนำกาตาร์แค่ 1-0 นะครับจากจุดโทษของบิลโอมโบโลตั้งแต่นาทีที่17ครับ
1: 10นาทีแรกของครึ่งหลังผ่านแล้วนะครับบอลตรงกลางขึ้นมาของคันจีเซตกันขึ้นมาอยู่ที่คันจีอยู่กาต้าเนี่ยตอนนี้ก็คือลงไปรับทั้งแผงเลยครับสวิตออกมาทางขวาให้ซาการียฝากเข้ามาตรงกลางเอเบเชอร์ตั้งป้อมไม่เปิดล็อกอีกทีนึงตั้งป้อมอีกทียกไม่ผ่านครับโดนดักไว้ได้ที่เปโดมิเกลจะสวนกลับของกาต้าได้ไหมครับอาคาราฟิฟให้ขึ้นหน้ามาอับดุลแม่อับดุลริซักไม่ได้จริงๆครับจะไปนี่โดนเขายืนขวางไว้มิดหมดเลยครับสวิตวางยาวขึ้นหน้ามาทิ้งมาพื้นที่ว่างทางซ้ายรูเบนวากาสทันด้วยแต่ว่าบอลจะออกอยู่แล้วครับเลยเลือกสกิดบอลให้มันออกข้างแล้วไปรอกดดันดีกว่าครับลูกทุ่มของกาต้าครับริมเส้นฝั่งขวาใกล้กับกรอบเขตโทษของตัวเองครับ
0: ก็ดูรับมือที่ดีขึ้นนะครับกาต้าครึ่งหลังจังหวะเตะทิ้งก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนครึ่งแรก
1: แต่ทุ่มมาลูกนี้ของอายุบอาอูดไปเข้าทางสวิตแย่งกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งอ้าวแต่ช้าแล้วลูกนี้โดนดักไปอับดุลริซักเปิดอะไรครับ
0: คือตอนนี้ปัญหาของกาต้าคือการจะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกนะครับยังไม่แม่นก็เลยเนี่ยโดนทางสวิตตัดบอลได้บ่อยแต่ตรงนี้มีผู้เล่นกาต้านั่งเจ็บอยู่นะครับยังไม่ลุกด้วยเป็นทาง
1: คู
0: ก
1: ี
0: ้รับตัวเก่านะครับเล่นฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วด้วยครับทางคูกี
1: ้ก็เป็นจังหวะที่จะพลิกจ่ายเมื่อสักครู่นี่นะครับ
0: จังหวะปั๊มกับเอ็นดอย
1: ลูเบนเดกีโวยเลยครับตามหลังอยู่1ลูกนี่ไม่เป็นผลดีกับใครเลยนะครับไม่ว่าจะสวิตกาต้าโลเปเดกีหรือใครก็ตามนะ
0: อันนี้จะเปลี่ยน2ทางกาต้านะ
1: เอาละครับ
0: มีทางเนี่ยอับดุลลา20แล้วก็12
1: นี่เป็นสนามที่รออยู่เป็น
0: อามิยับ
1: อาเมดฟาตี้

0: หมายเลข20นะครับแล้วก็หมายเลข12คาริมบูดิยาฟนะครับนี่ก็อายุมากเท่านั้นเลยนะอาเมดฟาตี้นี่33นะครับจากอัลอาราบีแล้วก็คาริมบูดิยาฟ35จากอัลดูฮาอิลนะครับ
1: แต่ก็เริ่มส่งแนวลุกลงมานะสำหรับกาตา
0: แต่สวิตไม่สดแล้วครับขวาขึ้นมาซากเรียจะเปิดลูกนี้ติดบล็อกบอลไปเข้าทางอับดุริซักครับจะพาขึ้นมาอับดุริซักได้เปิดด้วยแต่ไม่ผ่านหัวนี่ก็เอเวดี้ครับสวิตช่วยกันดักกลับมาก่อนคือถึงตรงเนี้ยกาตาก็ยังเล่นเหมือนเตะบอลกำแพงครับเตะมากระดอนกลับมาเตะมากระดอนกลับมาเรื่อยๆแล้วซ้ายขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์จังหวะนี้เปิดด้วยซ้ายของริคาร์โดโรดิเกสยังไม่ผ่านคุกกี้ครับดักไว้ได้ก่อนแต่เคลียร์ออกมาก็กลับมาเข้าทางโรดิเกสอีกรอบหนึ่งบอลของกรานิตชาก้าเก็บมาให้มาโรดิเกสทางซ้ายเปิดเข้าไปลูกนี้มงสกัดออกหลังไปได้ก่อนครับจังหวะสกัดบอลของอายุบอาอุยครับเป็นแต่มุมของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ตรงนี้สำคัญนะครับถ้าอาอุยสกัดไม่ได้นี่เปิดเข้าไปให้เพื่อนชาร์จจ่อๆเลยครับทางริคาร์โดโรดิเกสแล้วจะเปลี่ยนตัวก่อนหรือเปล่าครับทางกาตาน่าจะยังไม่เปลี่ยนครับ
0: เหมือนจะเปลี่ยน3คนเลยนะครับมีกองหน้าอย่างอาเมดอาราเอลดินจากอารายานด้วย1คนนะครับนี่ลงมานี่30กว่านั้นเลยนะครับที่กำลังจะลงมานะครับแต่จังหวะนี้สวิตเตะมุมแล้วครับยกเข้าไปลูกนี้โดนอบูดาดเตะทิ้งออกมาก่อนแล้วอาฟิฟช่วยสกัดออกข้างครับ
1: ไอ้ฝ่าครับกาตา
0: โอ้นี่เพิ่งจะเห็นเหมือนกันว่ากาตามีผู้เล่น30เกิน33อ่ะเยอะมากเลยนะครับ
1: ต้องอาศัยตัวประสบการณ์อ่ะคนที่ออกไปนี่คนแรกนี่เป็นทางอาอุยนะครับ
0: วันนี้โดนเผาเครื่องเหลือเกินนะคร
1: ับ ขวา
0: ดวลกับอาอุยครับ
1: ใช่ดวลกับรูเบนวากาสทั้งเกม
0: เอาทางด้านของอาเมดฟาตี้ลงมาครับอีกคนหนึ่งที่ถูกถอดออกเนี่ยเป็นจัสเซมกาเบอร์นะครับมีใบเหลืองติดอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ส่งตัวรุกอย่างคาริมบูดิยาฟลงมาครับแล้วก็กองหน้าครับที่กำลังจะลงมาแทนที่อับดุลริซักนั่นแหละครับทำอะไรไม่ได้เลยครับก็คืออาเมดอาราเอลดินนะครับกองหน้าจากอารายานนะครับ
1: โอ้ยังเงียบครับอับดุลริซัก3คนครับของกาตาร์ครับการแก้มาของลูเปติกีครับตอน1ชั่วโมงของเกมนะครับก็ถ้าตีเสมอไม่ได้ก็ต้องโดนเพิ่มเลยครับเพราะว่าถึงแม้จะเข้ารอบมีโอกาสถึง3ทีมในฟุตบอลโลกครั้งนี้มีอันดับ3ที่ดีที่สุดแต่ก็แม่ถ้าไม่มีแต้มมันก็เหนื่อยครับ
0: ถอดกองหลังออก1กองกลางออก1กองหน้าออก1นะครับแล้วก็ส่งกลาง2คนแล้วก็กองหน้าอีก1คนครับเหมือนจะเน้นเกมรุกมากขึ้นแล้วครับสำหรับกาตาร์1ชั่วโมงผ่านครับที่ลีวายสเตเดียมกาตาร์0สวิตเซอร์แลนด์1ครับบอลย้อนกลับมาของกาตาร์ถึงอาบูดาดาฝากเข้ากลางมานวดไปเรื่อยครับต้องคืนกลับมาก่อนจะกลับมาเน้นครองบอลแล้วนะสำหรับกาตาร์นะครับ
1: สวิฟก็ไม่ได้บีบมากนะปล่อยให้กาตาร์ครองบอลบ้าง
0: แพ้แบบนี้เจ็บทุกคนนะครับสวิตเซอร์แลนด์ก็ยิงได้น้อยไปไงเสียหน้าเสียดายอะไรอย่างเงี้ย
1: ตาเราแพ้อยู่ดีก็ไม่มีแต้มอยู่ดี
0: ใช่อ
1: ย่าทิ้งมากก็ไม่แม่นครับกาตาเข้ามือโคเบล
0: บอลขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์บ้างครับเกกอร์โคเบลอย่าอ่อมครับอย่าอ่อมเพิ่งจะเล่นได้1ชั่วโมงอย่าอ่อมครับ
1: 3:30 ครึ่งเล่นงี้
0: ผู้บรรยายยังไม่อ่อมอย่าอ่อมครับซ้ายมาดิกาโดโรดิเกสเก็บให้มารูเบนวากาสจี้ดูเบนวากาสจะหลบ2คนลูกนี้โดนขวางไว้ไม่ฟาวนะครับผู้สินให้เป็นบอลอ้าวแต่ขยันครับรูเบนวากาสไปขโมยกลับมาอีกรอบนึงรูเบนวากาสเข้าไปในกรอบเขตโทษลูกนี้ต้องฟาวแล้วครับก่อนเข้ากรอบเขตโทษเนี่ยโดนขวางจากทางด้านหลังเป็นฟรีคิกของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ตรงนี้ถือว่าเนี่ยไปชิงบอลดึงบอลคืนมาได้จากเปโดมิเกลนะครับแล้วเลี้ยงจี้ไปอีกทีก่อนที่จะโดนฟาวเดี๋ยวต้องดูครับจังหวะฟาวมันในหรือนอกครับโอ้นอกกรอบชัดเจนครับเป็นทางคูครีนะไปฟาวก็เป็นฟรีคิกของสวิสนะครับ
0: ก่อนเข้า
1: ใช่
0: ก่อนเข้าไปในเส้นพอดี
1: กองเชียร์สวิสวันนี้ยังเฮได้ไม่สุดนะเพราะนำแค่สกอร์เดียวครับมันยังไม่อุ่นใจแต่ลุ้นฟรีคิกครับแล้ววากาสเจ้าเก่าครับตัวลุกจากเซบีย่าครับจะเป็นคนเปิดแต่วากาสปีนี้ฟอร์มกับเซบีย่าก็ไม่ค่อยดีนะครับต้องมาหนีตกชั้นสุด

0: ท้ายเซบีย่าก็รอด
1: ใช
0: ่ทาง Facebook ทาง YouTube ยังทักทายมาได้นะครับรวมถึง SMS ครับ4689899ฟรีคิกลูกนี้เปลี่ยนจุดแล้วยกของริคาร์โดโรดริเกซมีตัววิ่งมายิงแต่ว่าติดบล็อกครับจะสวนกลับกาต้าทำได้ไหมไม่ได้สวิตดักแล้วเตะสวนขึ้นไปไม่ล้ำหน้าตามมาเก็บโทรล้ำหน้าไม่มานะครับตามมาเก็บได้ของเดนเอ็นดอยทางขวาดึงจังหวะเรียกเพื่อนมาแล้วคืนกลับมาตรงกลางบอลของซากาเรียจากขวาย้อนมาถึงบริเวณวงกลมกลางสนามครับโรดิเกสคืนกลับมาเน้นครับสวิตเน้นหาประตูที่2อยู่นะเวลานี้พาขึ้นมาก่อนจะยกทิ้งไปทางด้านขวาซากาเรียเอาลงเจอกับเอดมินสันจูเนียร์แล้วโดนเอดมินสันจูเนียร์แย่งไปครับพยายามจะสวนกลับลูกนี้โดยทางด้านของอาราเอลดินก็เตะโดนดักมาซะก่อนครับแต่ว่ากาต้ายังเก็บได้ครับให้ไปทางซ้ายเอาอามินคืนกลับมาเอาอามินยกขึ้นหน้าลูกนี้อาราเอลดินจะตามมาเก็บก็หล่นออกข้างไปอีกครับเป็นทุ่มของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
2: ยังเป็นปัญหาเดิมครับกาต้าคือจะเปลี่ยนจากตอนที่ตัวเองตั้งรับเนี่ยมาเป็นเกมลุกไม่แม่นครับสวิสก็เลยไม่ต้องเหนื่อยมากครับเนี่ยตัดบอลกลับมาครองได้อีกแล้วครับ
1: เนี่ยมาตรฐานที่ต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างยุโรปกับเอเชียนะคร
2: ับ ใช่โดยเพราะกองกลางนะเพราะว่าของสวิสนี่มีทั้งฟอยเลอร์กับชาก้านี่ประสบการณ์ระดับท็อปของยุโรป
1: อ่ะอาฟิปนี่เห็นได้แหมเอเชียนี่โอ้โห
2: จีจ๊าจีจ๊า
1: จังเลยเทพอย่างนั้นเก่งอย่างนี้นี่วันนี้วิ่งหัวฟูไปวันๆเลยนะครับ
2: ใช่ต้องยอมรับบอลไม่ถึงเขาด้วย
1: ใช่ครับสวิสทางขวาซากาเรียคืนกลับมาบอลขึ้นมาของเอลเวดี้ลูกนี้เติมคิดดูว่าเซ็นเตอร์แบ็กเติมมาถึงหน้ากรอบเขตโทษแล้วครับให้มาขวาเอ็นดอยจะพลิกไปของซากาเรียมาได้ด้วยซากาเรียทางขวาเปิดมีตัวสไลด์บอลดักออกหลังแล้วเหมือนบอลมันข้ามเส้นออกไปแล้วครับเป็นเตะมุมของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับ
2: โอ้วันนี้สวิตจริงๆเตะมุมเยอะนะครับแต่ว่ายังสร้างประโยชน์ไม่ได้เดี๋ยวดูครับตรงนั้นจะใครโอวากัสเจ้าเก่าครับก็สลับกันเปลี่ยนนะครับระหว่างวากัสกับริคาร์โดโรดิเกส
1: ครับ
2: แต่ตรงนี้คือบอลเปิดไปติดบล็อกทางคูครีนะครับแล้วจะเปลี่ยน2ครับสวิตอาร์บิเชอร์เนี่ยออกละนะครับ
1: ก็สวิตเซอร์แลนด์ถอนอาร์บิเชอร์ออกครับแล้วก็ส่งทอยเอ็นดอยออกด้วยนะครับที่ลงมาเพิ่มเนี่ย
2: มันซัมบี้
1: เป็นแมนซัมบี้ครับกับฟาบิงรีเดอร์ครับ
2: โอ้ก็ส่งตัวลุกลงมาเพิ่มครับทางสวิตเซอร์แลนด์แต่มุมมาครับโยนมาเสาไกลยังชกได้ครับ
1: บูรดายังปัดทิ้งออกมาได้ก่อนครับ
2: แล้วบอล2อาจจะเปลี่ยนจากรับเป็นลุกนะครับทางกาต้าต้องคืนอาฟิปเตะทิ้งขึ้นมาก็ยังติดครับแต่ได้ฟาวทางกาต้า
1: ครึ่งหลังเนี่ยคุณเห็นเกโกโกเบลออกแรงอะไรหรือยัง
2: น่าจะเอาไปหยวนลงมาผูกเสาสองข้างแล้วก็นั่งเล่นละ
1: สั่งบะหมี่ป๊อกป๊อกหลังประตูกินแล้วนะครับล่าสุด
2: โอ้แต่เกมมันผ่าน65นาทีนะครับคนเชียร์สวิตก็เชื่อว่าก็ยังไม่ได้แฮปปี้อ่ะแต่ตอนนี้กาต้าเริ่มเอาบอลมาครองครับ
1: ต้องดูว่าพวกตัวใหม่ๆที่ลงมาไม่ว่าจะเป็นอย่างฟาเบียงรีเดอร์หรือว่าโยฮันแมนซัมบีเนี่ยจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือเปล่านะครับแมนซัมบีจากฟรายบวก
2: แต่ก็น่าสนใจนะที่มูรัตยาคินเลือกถอดเอ็นดอยอ่ะทั้งที่ครึ่งแรกก็บทบาทเยอะนะครับ
1: ใช่จริงๆ3ตัวรุกของสวิตผมว่าจัดจ้านหมดนะ
2: ใช
1: ่วางยาวมาทางซ้ายครับรูเบนวากัสเอาบอลลงแล้วจี้ใส่แนวรับจังหวะนี้วากัสริมกรอบเขตโทษแล้วคืนกลับมาให้กดไม่ตรงกรอบครับลูกยิงไกลหน้ากรอบเขตโทษของกรานิตชาก้าครับ
2: ก็เนี่ยครับถ้าสวิตจะหวังผลก็ต้องหวังจากการกระชากของวากัสครับแล้วจังหวะนี้คืนคัตแบ็กกลับมาให้ชาก้าได้กดด้วยซ้ายครับแต่ว่าบอลมันโค้งออกหลุดเสาไกลยังไม่มาครับลูก2ของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยกาต้าก็ไม่ได้เด้งเยอะเหมือนพยายามมองว่าถ้าแพ้น้อยก็ยังพอมีลุ้น
1: มีคนบอกว่าแอปพลิเคชันใช้ไม่ได้แล้วเหรอต้องใช้ตัว MCOT Connect นะครับแอปพลิเคชันฟังวิทยุทั่วไปใช้ไม่ได้นะครับอ่ะระหว่างเบรกครับคุณสนเมื่อกี้ก็ถามว่ากิจกรรม99ตอนนี้มีอะไรครับ
2: อ่ะก็สำหรับใครที่อยากร่วมสนุกนะครับ
0: ริษัทอสมทครับร่วมสร้างสีสันสร้างความสนุก

0: เฟ้นหา M-Cord Super Fan นะครับก็ในช่วงการแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยมีกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดให้แฟนบอลเนี่ยร่วมส่งเสียงเชียร์ทีมโปรดหรือเชียร์ทีมชาติที่ชอบนะครับร่วมลุ้นรับของรางวัลกว่า 2,600,000 บาทนะครับโดยร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับ cheer.mcord.net วิธีการนะครับก็ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็เลือก Mcord Super Fan Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับแล้วก็แพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcord Super Fan Starter นะไปจนถึง Mcord Super Fan Diamond นะครับจะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มแล้วก็มีภารกิจพิเศษนะครับสมัคร Mcord Super Fan เนี่ยก็มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ทางด้าน cheer.mcord.net นะครับสมัครได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึงเรียกได้ว่าเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็1เดือนเสร็จๆนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันง่ายๆผมสรุปให้ก็คือเข้าไปใน Mcord cheer.mcord.net แล้วก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ค่อยๆโหวตอะไรเงี้ยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเพราะนั้นก็ได้รับของรางวัลด้วยนะครับอย่าลืมไปร่วมสุขกัน
1: ส่วนอีก41จังหวัดที่ติดตามรับฟัง FM 99อยู่นะเวลานี้หวังว่ายังไม่นอนนะครับส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับเราหน่อยก็ได้นะครับทาง4689899นะครับรวมทั้งทาง YouTube แล้วก็ทั้งทาง Facebook ด้วย
0: ครับ
1: นะครับแน่นอนครับนอกจากไปเชียร์ mcord.net กันแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีอุปกรณ์พยุงข่าวครับนะครับที่จะช่วยให้คุณ
0: มั่นใจคุณจะเป็นต้องใช้ไหมคุณจะเป็นต้องใช้
1: ยังไม่ต้องผมแนะนำพยุงข้อเท้าก่อนนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้เจ็บอะไรไม่ได้แก่นะเป็นเกาต
0: ์ครับ
1: นะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับมีบอกว่าคือมันต้องมีอุปกรณ์พยุงข่าวฮีลไลท์นะครับเพราะว่ามั่นใจในทุกย่างก้าวนะครับออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะครับโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่ยืดไม่อึดอัดนะครับไม่สะสมความชื้นนะครับสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้นานตลอดทั้งวันใครสนใจดูแลสุขภาพเข่าตัวเองวันนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อฮิลไลท์2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับก็คือซื้อเข่าเราแถมเข่าคนที่เรารักได้อีกคู่นึงด้วยนะครับราคาเพียง990บาทเท่านั้นครับรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับหมายเลขโทรศัพท์021143990นะครับ021143990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับ
0: ครับใช้ได้เลยนะไม่ถึง 1,000 ได้ต้อง4ชิ้นแล้วก็แถมกระเป๋าคาดเอวด้วย
1: ไม่ใช่แค่เข่าของคุณนะครับแต่จะช่วยพยุงเข่าของคนที่คุณรักด้วยนะฮะสำหรับฮิวไลท์แต่จังหวะนี้อาคัมอาฟีฟได้ลุยอาคัมอาฟีฟหน้ากรอบเขตโทษจะกระดกลูกนี้ไม่ผ่านครับโดนทางด้านของเดนิสซากเรียดักไว้ได้ก่อนครับซากเรียนี่พอเล่นเกมรับเหมือนจะหุบมาเป็นตัวตัดเกมนะแต่พอเป็นเกมรุกเนี่ยทางออกไปเป็นแบ็คขวานะครับจังหวะนี้ดักสวยเลยครับเดนิสซากเรียอาฟีบุซาลุยมาครับขโมยไปดื้อเลยครับ
0: ก็แทบไม่มีช็อตได้ลุ้นยิงเลยนะครึ่งหลังของกาตาร์ครึ่งแรกยังพอได้มีลุ้นยิงนะแต่ว่าครึ่งหลังเปลี่ยนตัวแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นครับทางลูปาติกี
1: ส่วนจังหวะนี้ลุยขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์หน้ากรอบเขตโทษได้จบติดบล็อกบอลเกือบจะเข้าทางฟาเบียนรีเดอร์ครับเข้าขวาแล้วแต่ว่าจังหวะง้างนี่มันมีตัวบล็อกไว้ได้ก่อนครับส่วนจังหวะนี้โยฮันแมนซัมบีครับไปฟาวล์เล่นกาตาร์ล้มลงไปเป็นฟรีคิกของทีมชาติกาตาร์ครับ
0: พยายามช่วยทีมนะทาง2ตัวสำรองของสวิตเซอร์แลนด์นะครับลีเดอร์ก่อนลุยไปแล้วก็ยิงติดบล็อกก่อนที่จังหวะที่กาตาร์ตัดบอลได้แล้วจะสวนเนี่ยมาซัมบีก็ต้องมาเบรกฟาวล์ไว้เหลือ19นาทีนะครับโอ้โหคู่นี้กลายเป็นว่าแม่ดูแล้วยิงค่อนข้างน้อยกว่าการคาดการณ์ครับ
1: มีถามมาบอกคุณสมคุณคนคุณสนคุณคมเคยมีไม้เล่นเหมือนจะตกรอบแต่ว่าเป็นแชมป์โลกเฉยไม่ค่อยมี
0: ส่วนใหญ่ทีมที่เป็นแชมป์มันก็ควรเล่นดีสม่ำเสมอนะ
1: เอ้ยแต่มันมีอยู่ทีมนึงนะเล่นเหมือนจะไม่ได้แชมป์ได้แชมป์เฉย
0: ตอนไหน
1: อาร์เซนอลไง
0: อ
1: ๋
0: อเล่นแบบทรงมันไม่ใช่ แต่ว่าผลการแข่งขันมันได้
1: ใช่ใช่
0: เอาไม่เอาดิเอาแบบฟุตบอลโลกดิแชมป์ฟุตบอลโลกอ่ะมีไหม
1: ถ้าม
0: ีในยูโรอ่ะกรีซไงผมให้กรีซเล่นแบบขี้เล่อ่ะแต่ว่าเป็นแชมป์ไง
1: มันจะมีอย่างนี้มันจะมีอย่างฟุตบอลโลกปี1998กองหน้าไม่ยิงเลยแต่ได้แชมป์
0: ครับ
1: นะฝรั่งเศสเซฟานกีวาร์

0: ยูริจอร์เกฟ
1: มาพูดถึงฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกมาเลยไงยูริจอร์เกฟ
0: ยังไงเนี่ยสวิตเนี่ย
1: สวิตสิทธิ์หนังกลับหรือเปล่าวันนี้คือกลายเป็นว่าบุกมากกว่าโอกาสยิงเยอะแต่ว่าศักยภาพในการยิงประตูมันไม่เฉียบคมสักเท่าไหร่ต้องจี้กว่านี้ครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมครับ
0: เนี่ยยิง20ครั้งนะตรงกรอบ7แต่ได้ลูกเดียวจากจุดโทษครับสวิตเซอร์แลนด์แหมดูขี้เหร่ครับวันนี
1: ้มีหมอกดติดตามแล้วจากไต้หวันนะครับ
0: โอ้โหสุดยอด
1: ตอนนี้ไต้หวันก็น่าจะปี5กว่าแล้วนะครับ
0: เร็วกว่าเราชั่วโมงนึง
1: ทำอะไรไม่หลับไม่นอนครับผมโอ้วันนั้นดูเกาหลีใต้ที่แบบคนเกาหลีใต้ออกมาเชียร์จากบ้านตอน11โมงนี่ตั้งใจเหมือนกันนะ
0: โอ้เขาอิน
1: เออ
0: คือลุ้นได้เกาหลีฟอร์มนะแล้วก็ตามที่เขาคาดการเลยคือตอนแรกผมก็งงนะที่เขายกให้เกาหลีเหนือกว่าเช็กนะและชนะได้จริงๆครับ
1: ผมชอบเกาหลีวันนั้นน่ะผมเชื่อว่าเกาหลีเดี๋ยวก็เช็คเยอะเช็คนี่กระท่อนกระแท่นมากนะกว่าจะเข้ารอบได้เนี่ย
0: รับก็ไม่ดีไอ้เกมรับที่เคยดีๆก็ไม่ดีเกมลุกอ่ะมันฝืดแล้วก็ฝืดต่อเนื่อง
1: ใช่กำลังจะเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายนะครับนี่มีคุณจอห์นเคซิกส่งมาบอกว่าสนเจ็ดเขากำลังไปห้องเชือดครับผมอ๋อ
0: เหรอฮะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้
0: ท้องเชื่อเขาอยู่แถวโศกอ่ะ
1: ส่วนจังหวะนี้ซ้ายขึ้นมาของกาต้าจะแหวกหลบเอาแล้วล้มทำไมครับล้มแล้วพยายามจะลุยล้มแล้วดื้อล้มแล้วดื้อสุดท้ายยังเก็บบอลได้ครับ
0: นักเตะก็ไม่เคลียร์
1: ได้ยิงไกลลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบอีกครับลุยขึ้นมาน่ะเป็นทางด้านของตัวสำรองนะครับที่ส่งมาก็คือคาริมบูริยัฟนะครับแต่ว่าไปล้มนี่งงเลยครับเอ็มเซนจูเนียร์เปิดมาของสวิตอ้าวลูกนี้ดักได้แล้วสวิตเบิร์นบอลมาทางซ้ายรูเบนวากัสหลุดขึ้นมากรอบแค่ทอดฝั่งซ้ายวากัสเอี้ยวยิงติดอบูนาดาครับนี่ครับศักยภาพในการจบสกอร์มันจืดไปหน่อยครับ
0: จริงๆสวิตเซอร์แลนด์สามนะเมื่อกี้เรารับกาตาเหลือ2แต่ว่าวากัสเลือกไม่จ่ายครับ
1: เลือกจะยิงเอี้ยวขวาแต่ว่าไม่ค่อยดีครับรูเบนวากัส
0: จริงๆคือมีเบลโบโลกับลีดเดอร์นี่รอชาร์จอยู่นะเอามาใหม่ครับมาซัมบี
1: ้หลายคนก็อยากเห็นสวิตยิงอีกสักลูกหนึ่งทะลุช่องลูกนี้หลุดไปบิลเอโบโลแต่โอ้โหลอดวางขาอบูนาดาไปแล้วแต่ไม่ตรงกรอบครับอุน่าจะเป็นประตู 2-0 ของสวิตเหลือเกินครับไม่ได้อะไรครับบอลออกหลังเป็นตั้งแต่จากมาปาประตูของกาตาครับ
0: โอ้เนี่ยมันซัมบี้คือให้ช่องนั้นหลุดเลยครับแล้วเอมโบโลถึงบอลก่อนทางอบูลาดาครับแล้วดีดด้วยซ้ายโอ้แต่ว่าเข้าแค่หน้าต่างครับส่วนก่อนหน้านั้นเนี่ยคือโอ้โหวากาสยิงเองแต่ว่าก็ไม่ได้หนีมืออบูลาดาเยอะครับโอ้ทู่มากครับวันนี้ทางเกมรับเกมลุกของสวิสนะครับ
1: ครับ
0: แล้วตรงนี้มาฟาวอีกเป็นบอลของกาตานะครับกาตาเริ่มเด้งครับช่วง15นาที
1: สาเหตุหนึ่งที่เอาไมซัมบีลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าจังหวะจ่ายแบบเมื่อกี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงแรกนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับแต่จังหวะพาบอลขึ้นไปเองของริมเส้นทั้งสองฝั่งครับบอลตรงกลางขึ้นมาบอลของกาตาครับอาเมดฟาตีเหมือนเอาอาเมดฟาตีไปเล่นเป็นแบบเซ็นเตอร์แบ็กร่วมเลยนะตรงกลางนะครับให้มาทางขวาครับจังหวะนี้บูเลมคูกี้กลายเป็นว่ากาตามาเน้นครองบอลอยู่เหมือนกันนะครับช่วงนี้แล้วข้างสนามมาเหมือนกำลังจะมีเปลี่ยนลงมาอีกนะครับสำหรับกาตาครับแต่จังหวะนี้ได้บุกขึ้นมาแล้วครับตรงกลางบอลของกาตาทางซ้ายไหลต่อมาลูกนี้ตัดเข้ากลางแล้วยกไปลูกนี้อัลลาเอลดินรออยู่แต่ว่ายิงไม่ได้ครับบอลมันสูงกว่าเขาไปหน่อยนึงครับเพื่อนก็เปิดไม่ดูเซนติเมตรเลยครับลึกออกหลังไปไม่ได้อะไรเลยครับกาตานี่เดียวๆแล้วนะครับอัลลาเอลดิน
0: คือเอลดินเข้าไม่ถึงครับส่วนถ้าจะเลยมาถึงอาฟิปก็บอลมันออกหลังไปก่อนนะครับ
1: อาเมดอัลลาเอลดินครับไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะครับเมื่อสักครู่นี้คือถ้ามันตรงตัวหรือมันเข้าเซตที่มันพอจะยิงได้เมื่อสักครู่นี้ได้ล่อเป้าแน่ครับแต่ว่าไม่ได้

0: ประมาทไม่ได้แล้วนะครับต้องหาประตูไว้ฝังซะหน่อยหรือเปล่าริคาร์โดโรดิเกสใช่ออกมาซ้ายรูเบนวากาสคืนกลับมาบอลเซตตรงกลางสนามครับคานจีให้มาที่อเวดี้ยกลูกนี้ทิ้งมาพื้นที่ว่างทางซ้ายก็แรงเกินไปอีกครับบอลล้นออกหลังเป็นตั้งแต่จากหน้าปากประตูของกาตาร
1: ์ก็ยังขัดเกินๆครับเกมลุกของสวิตเซอร์แลนด์และจะเปลี่ยนเพิ่มครับกาตาร์ขาออกเนี่ยเป็นทางด้านมาดิโบครับออก
0: ถอดอาซิมาดิโบครับกองกลางจากอาวาคราออกแล้วก็เอาคนหนุ่มลงมาบ้างแล้วครับโมเมนต์มาในนะครับมิดฟิลด์จากอัลชามาลครับก็อาจจะต้องใช้พลังหนุ่มเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองต้องใช้พลังหนุ่มหรือเปล่ากาตาร์นี่คาร์มาฟิปต้องคอยไปสแตนบายข้างๆตลอดเลยเหรอ
1: แล้วนี่ครับออกครับลูเบนวากาสวันนี้นี
0: ่โอกาสเปลืองมากนะคร
1: ับ ใช่
0: ลูเบนวากาส
1: มีแต่ช็อตเลี้ยงจี้แต่ว่าสร้างความแตกต่างไม่ได้ครับลูเบนวากาสแล้วสวิตเนี่ยเปลี่ยนเอาทางอัมดูนี่ลงมาน
0: ะครับก็เอาตัวจบสกอร์ลงมานะครับ
1: ขอคมๆได้ไหม
0: ก็คุณคิดดูลูเบนวากาสอะลงเล่นให้กับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์มา61เกมยิงแล้ว11ประตู
1: เฉลี่ย6นัดลูกนึงอ่ะ
0: เซกีอัมดูนี่29เกม11ประตูนะ
1: เออสติดีกว่า
0: ถ้าพูดถึงการพาบอลไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็จัดจ้านแหละนะแต่ว่าจังหวะจบสกอร์เนี่ยมันเป็นปัญหานะครับลูเบนวากาสจริงๆก็เป็นมาตั้งแต่กับเซบีย่านะครับ
1: ใช่เหลือ10นาทีครับสวิตนำอยู่1-0
0: จบแบบนี้ไม่ดีแน่ครับไม่ดีกับใครเลยครับ
1: แต่ตรงนี้เป็นสวิสได้ทุ่มนะครับด้านขวา
0: ดูเหมือนจะล้นออกข้างไปอีกครับนี่บอกว่าดูสารัตเมื่อเช้าก้องจับดาราหนังผู้ใหญ่คนดังสองคนคุณสนรู้จักไหมครับราน่าโรเจลราน่าโรดิเกสกับเมียคาลิฟา
1: คุณคมรู้จักไหม
0: เคยได้ยินชื่อเฉยๆนะครับผมไม่ใช่สายฝรั่งนะครับ
1: ครับ
0: สายญี่ปุ่นนะครับส่วนจังหวะนี้ซ้ายขึ้นมาเซเกมดูนีเพิ่งลงมาแรงยังมีอัมดูนีคืนกลับมาจะคืนแรงไปนิดนึงครับเพื่อนยังช่วยอ้าวนั่นแหละฮะลั่นเฉยเลยครับกรานิชากากับทางด้านเพื่อนอย่างฟาเบรีเดอร์ครับทำล้นออกข้างไปเองครับ
1: เป็นชาก้าให้พลาดเองนะถ้าเป็นเพื่อนให้พลาดนี่ชาก้าด่าแน่นอน
0: พอดีกับตันพลาดนะคร
1: ับ จริงๆก็น่าเสียดายจังหวะครึ่งหลังของสวิตหลายครั้งครับทั้งวากตาสแล้วก็เอมโบโลครับ
0: มีคุณเทยลงชุมส่งบาบอกนะคมค่าน่าสนมีฉายาใหม่แล้วเหรอคะแทนขอทักน่าสนใหม่ครับนะครับบอกวันนี้ค่ะน่าสนอยู่เป็นทุกที่วิวหยอกค่ะนะคุณเทยลงชุมนะ
1: ตามสบายเลยฮะได้เลยครับมันก็ต้องอยู่เป็นครับสมัยนี้
0: อีก3คู่รอบเช้าชอบทีมไหนกันบ้างครับ
1: คืออันนี้มองผ่านแล้วปล่อยแล้วงี้สวิตคือไม่เอาอะไรแล้วอ
0: ีกลูกหนึ่งก็ไม่เชียร์ฟรีนะ
1: เออก็เอาหน่อยอย่าพึ่งเดี๋ยวเอานี่ให้จบก่อนคู่หน้าเดี๋ยวว่ากันอีกที
0: ใช่
1: เดี๋ยวเราวิเคราะห์ให้
0: ยังจะวิเคราะห์เหรอส่วนจังหวะนี้ตรงกลางแม้ซัมบี้ยิงลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบครับจังหวะได้กดด้วยขวาระยะเกือบ40หลาเลยครับบอลหนีออกปากประตูไม่ตรงกรอบไปเองครับ
1: จังหวะตัดได้ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเนี่ยครับให้ขวางมาแล้วชาก้าให้ไปมาซัมบีครับมีพื้นที่ได้กดได้ขวาโอ้แต่ถ้าดูมุมนี้ก็หลุดเสาแรกไปพอสมควรนี่ครับน้ำหน้าก็ได้ครับแต่ทิศทางไม่ตรงกรอบครับยังไม่มาครับลูกสองของสวิตเซอร์แลนด
0: ์มีบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์สวัสดีครับพี่สนถ้าสวิตไม่มีนี่เรียบร้อยหมดครับ5คู
1: ่ครับ
0: วันนี้
1: น่าจะเป็นเรือธงหลายคนน่ะสวิตเซอร์แลนด์นาฬิกาจะแพงอีกแล้วเหรอ
0: ใช่อ
1: ันนี้ไม่ใช่นาฬิกาแพงลืมถ้ามันไม่มาลูกสองนาฬิกามันจะหาย
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: บางคนหายมากบางคนหายเยอะบางคนหายน้อยแต่วันนี้สวิตดักเข้ามาได้แล้วครับบอลเข้ากลางมาโยฮันแมนซัมบีมายิงเอ้ยแล้วไปจ่ายกลายว่าแมนซัมบีลงมาเนี่ยเอ้าพยายามจะใช้ความคือมีจังหวะจ่ายจังหวะยิงแถว2ก็จริงแต่ว่าเล่นไม่ค่อยเข้าคนอื่นนะโยฮันแมนซัมบีนะ
1: ดูแบบไม่ค่อยลิงก์กับเพื่อน
0: มีฟิลจากฟลายบวกนะครับยังเด็กอยู่เลย20เองนะแมนซัมบีเนี่ยดูว่าสวิตจะมีอีกลูกหรือเปล่าคือไม่ได้มองว่ามุมกาตาร์จะสวนได้เลยนะทรงเนี้ยแต่สวิต

0: มีได้อีกลูกหรือเปล่าครับเพราะว่าหลายคนก็ส่งข้อความมาว่าขออีกลูกได้ไหม
1: หลายคนก็บอกว่าถ้าไม่อีกลูกก็เสมอไปเลย
0: ให้มันเจ็บ
1: โอ้เจอกาตาถ้าลูกเดียวมันก็น่าเกลียดนะครับ
0: ฝากออกขวาลูกนี้ได้เปิดของเดนิสซากเรียไม่ได้ครับติดบล็อกอยู่ต้องคืนหลังกันมาก่อนบอลของดิโก้เอเวดี้รอบหนึ่งฝากออกขวามาไม่เปิดคล้ายกับวันแคนาดาบอสเนียเหมือนกันนะ
1: ไม่แต่แคนาดายังลุยมากกว่านี
0: ้ใช่แคนาดายังบอลมันเร็วกว่าจังหวะบอลเขาเร็วกว่า
1: แล้วใครเขาเอาสกาเลียมเล่นแบ็คขวาแทนที่ไอตัวอย่างวิทแมร์เปิดดีๆนะก็มูรัตยาคินยังไม่เลือกลง
0: ก็เมคชัวร์ไงเน้นความแบบว่าแข็งแกร่งไว้ก่อน
1: คุณเจอกาตาคุณยังได้หลัง3เลยอ่ะ3เซนเตอร
0: ์ส่วนแบ็คขึ้นมาจังหวะนี้จะฝากขึ้นหน้าไม่ได้ครับโดนคุกกี้ดักไว้ได้ก่อนจะปั๊มบอลของสวิตลูกนี้ก็ลึกไปเข้ามือบูนาดาครับนับถอยหลัง7นาทีสุดท้ายครับเกมแรกของทั้งสวิตและกาตายังเป็นสวิตนำอยู่1ประตูต่อ0ครับ
1: คืออ้าวแล้วตรงนี้สวิตตัดได้นะครับ
0: ปั๊มกันแล้วกาตาแย่งกลับมาอาคามาฟิปเล่นจังหวะเดียวดีลูกนี้ทะลุช่องของกาตาวัดกับนิโก้เอลเวดีอาราเอลดินไม่ทันครับเล็กกว่าด้วยช้ากว่าอีกต่างหากนะครับจังหวะลุยขึ้นมาของอาราเอลดินเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: ยังเอาอยู่นะเกมรับของเกมรับของสวิตเซอร์แลนด์
0: ส่วนจังหวะนี้ทะลุช่องพลิกได้บริวเอมโบโลครึ่งหนึ่งครึ่งสองครึ่งสามทำบอลลั่นเฉยเลยครับโอ้โหเพื่อนวิ่งขึ้นมาเติม 3-4 คนไม่จ่ายใครเลยสุดท้ายบอลลั่นเข้ามือผู้สำรับประตูบุนดาครับ
1: โอ้โหไปแต่งตัวนานครับบริวเอมโบโลสุดท้ายบอลหลุดเท้าไปครับ
0: จับบอลอย่างสิงยิงไม่ได้นี่เป็นแมวเลยครับ
1: โอ้โหจริงเมื่อกี้ก็โอกาสท้องนะครับหลุดเดี่ยวไปแล้วครับบิลเอมโบโลเนี่ยถึงแม้จะมีคูครีมาพัวพันแต่ก็คือครองบอลแล้วก็แปะหลบไปแล้วแต่ว่าไม่ยิงครับเนี่ยโมเดลจะล็อกอีกทีแล้วมันลั่นครับเขาคิดว่าเขาเป็นแบบองลี
0: ใช่ห้านาทีสุดท้ายครับก่อนจะทดเจ็บบอลของสวิตเซอร์แลนด์ดีดออกมาทางขวาซากาเรียเดนิสซากาเรียฝากขึ้นหน้าแปะเข้ากลางแมนซัมบี้ยิงลูกนี้แน่นไปหมดครับจังหวะยิงของแมนซัมบี้ติดบล็อกอีก
1: ก็พยายามเน้นความแน่นอนนะครับสวิตเซอร์แลนด์อานาทีครับ
0: ขวาขึ้นมาจังหวะนี้ Think we're going to have changes from ฝาออกซ้ายมาโรดิเกสโดนอัดล้มลงไปครับ
1: อ๋อจริงๆหลายคนสวิตนี่คนน่าจะคิดถึงเซอร์ดานชากิรีไงแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นแล้วนะครับ
0: สวิตชุดนี้เนี่ยถ้าเกิดที่แบบพอจะถูกเรียกมาได้แต่ไม่ถูกเรียกมาก็จะเป็นอย่างซิมอนซอมเนี่ยฟิลจากโบโลญญานะครับ
1: ก็นี่ไงแล้วเนี่ยไปเสียบอลกลางทางครับสวิต
0: อาฟีฟออกบอลมาทางขวาบอลของทางด้านจูเนียคืนกลับมาบอลกลับมาที่อาคาบาฟีฟครับเหมือนแบบขอจังหวะแบบปั้งเดียวอ่ะเข้าเลยครับกาตาแต่ว่ายังไม่ได้ครับบอลย้อนกลับมาจังหวะนี้ตั้งกันที่แนวเซตแบ็คครับคูคีเห็นตรงกลางมาอาเบตฟาตีฝากลูกนี้ก่อนบอลจะไปทางซ้ายตั้งป้อมยกเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ถึงอะไรดินครับโดนสกัดมาซะก่อนบอลจังหวะ2ยังเป็นอาคาร์มาฟิปเก็บแล้วโยกอาฟิปเปิดลูกนี้ติดบล็อกลึกเข้ามือเกกอโกเบลครับ
1: พยายามจะเปิดด้วยขวาเข้าไปให้เพื่อนในกรอบนะครับแต่ว่าอาฟิปเปิดไม่ดีครับลึกไปถึงโคเบลโคเบลก็ไม่ออกเร็วนะครับดึงเวลา
0: พี่ถามบอกว่าเราจะอยู่ถึงคู่11โมงเลยไหม
1: อยู่ถึงตีสี่ก็พอฮะ
0: แล้วก็ไปแล้วครับก็เดี๋ยวจะมีคู่อื่นมาแทนเราน
1: ะครับนี่ไงมีบิ๊กหยองรออยู่
0: ใช่นะครับอยู่กับเรายาวถึง11โมงก็จะเบื่อกันแย่เปล่าๆนะครับมาเจอกันใหม่วันหน้า
1: คุณบอกว่าเบื่อเหรอคุณถามร่างกายเราหรือยัง
0: เอมโบโลเริ่มปล่อยเบอร์แล้วครับณเวลานี้จ่ายขึ้นมาเนี่ยพยายามจะแปะให้เพื่อนก็ลั่นไปอีกครับเสียบอลไปคือกลายเป็นว่า เหมือนไม่เน้นซะเองนะ

0: ัวรุกของสวิตเซอร์แลนด์นะครับอย่าว่าแต่สวิตมีอาการนะครับตอนนี้สดวิรุณของผมก็มีอาการแล้วนะครับ
1: ให้ผมมาพากบอล 1-0 โอ้ตี3จะตี4แล้วเหนื่อยอ่ะอ่อมมากเลยอ่ะสวิตอ่ะ
0: กำลังจะเป็นคู่ที่ยิงประตูน้อยที่สุดในฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับ
1: ใช่
0: ผมว่าตอนนี้แต่เปิดสนามมานะ
1: ขั้นต่ำต้องมี2ลูกอ่ะ
0: ต้อง
1: เออ1-1ไอ้คู่แคนาดากับบอสเนีย 2-0 เม็กซิโกกับแอฟริกาใต้
0: ทำไมมันเกิดแตกกับเราล่ะ
1: เออไม่รู้อ่ะก็ไม่ 1-1 ก็ต้อง 2-0 อ่ะ
0: เอาละครับฮัสซันเอลฮาดอสลงมาแล้วครับ
1: นี่ไง
0: ตัวเก่าของคือเหมือนจะถูกแพลนมาว่าแบบใช้เวลาแค่เนี้ย10นาที5นาทีสุดท้ายในการแบบมีสกอร์อะไรอย่างเงี้ยพลิกสถานการณ์ส่วนทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยเป็นมิโรมูไฮนะครับตัวรับจากฮัมบูร์กนะครับก็แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือ
1: จ
0: าชารีครับอาดอนจาชารีมิดฟิลด์ดาวรุ่งจากเอซิมิลานครับ
1: ขาออกเป็นริคาร์โดโรดิเกสนะครับก็เริ่มถอดตัวเก่าครับสวิสนี่แล้วโหมาถึงมูไฮจับบอลออก
0: ก็เอลเฮดอสนี่น่าจะเป็นตัวสุดท้ายของกาตาร์แล้วนะครับในขณะเดียวกันสวิตเซอร์แลนด์ก็ใช้โควต้าครบแล้ว5คนเหมือนกันนะครับมิโรมูไฮกับอารันจาชารีนี่เป็น2คนสุดท้ายครับช่วงเวลาที่เหลืออยู่เดี๋ยวต้องดูว่าทดเจ็บเท่าไหร่แต่ไม่น่าเยอะครับเพราะว่าครึ่งหลังนี่ถ้าเทียบกับครึ่งแรกแล้วจังหวะในการบาดเจ็บมีมากกว่ามีน้อยกว่านะครับซ้ายของกาตาร์ขึ้นมาอาคามาฟิฟฝากลูกนี้อาราเอลดินพลิกแล้วกลับตัวยิงลูกนี้เข้าเกกอโกเบลครับเหมือนจะถูกวางมาเลยว่าเน้นแค่ช่วงนี้แล้วเอาประตูให้ได้นะครับลูกยิงของอาราเอลดินลูกนี้ผ่านมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าเบาเกินไปแล้วก็ตรงตัวเกโกโกเบลด้วยนะครับไม่ได้อะไรครับ
1: กายเคียงสุดของกาตานี่ก็ลูกเมื่อสักครู่นี้ครับแต่ว่ายังตรงตัวของโคเบล
0: กลายว่าสวิตเนี่ยพอนำเร็วก็คือติดเอิร์ดนะครับติดเอิร์ดเลยก็คือไม่เอาเลยเลย
1: โชว์อย่างเดียว
0: ไม่เน้นไม่มั่นไม่แน่ก็เป็นแบบนี้นั่นแหละครับพลาดได้นี่มีคนบอกมาบอกนำตั้งแต่ต้นก็จะก่อยแบบนี้นะครับเฮ้ยแต่ว่าเม็กซิโกก็ไม่ก่อยนะ
1: ใช่ก็ด
0: ูเม็กซิโกก็นำเร็วนะ
1: เฉงกว่านี
0: ้เออส่วนจังหวะนี้วางยาวขึ้นมาเอมโบโลเก็บเอมโบโลพลิกเอมโบโลดึงจังหวะแล้วฝากออกขวาซากเรียปัดไม่มีใครเข้าชาร์จครับโอ้โหช็อตนี้นี่ชาร์จตั้งแต่เอมโบโลแล้วครับคือดึงแบบดึงติดแอคเลยดอกนี้คือดึงติดแอคเลยครับ
1: จริงๆบางเหลี่ยมแล้วก็พลิกไปเล่นเองได้ครับแต่เลือกให้มาสกาเลียสกาเลียก็เปิดไม่ดีครับคือให้มาแล้วโอ้โหผ่านแนวรับกาตาก็ผ่านเพื่อนตัวเองไปด้วยเขาถกนาทีเป็นอย่างน้อยนะครับ
0: ต่อทดเท่ากับครึ่งแรกเลยครับพยายามจะเปิดคัตแบ็กนะครับเดนิสสกาเลียเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ามันลึกไปหน่อยนะครับเติมขึ้นมาแล้วของเซเกียมดูนี่ก็ไม่ทันครับIt was well hit, but not over hit, was it? By any stretch of the imagination. Wow, look up. A thief that,
1: again, a man that's not. เหลือประมาณ5นาทีครับช่วงทดเวลาครึ่งหลังอ้าวแล้วตรงนี้สวิฟต์ตัดได้ยังไงครับ
0: นัวเนียไม่เอาอะไรละเอโบโลไม่เอาอะไรละฝากออกขวามาเขามีชื่อบนสกอร์บอร์ดไปแล้วไงจังหวะนี้บอลของยูไฮแมนซามีแมนซามีลุยดิบลุยดิบเข้ามาอีกลุยดิบก็ติดกาตาขอแค่เนี่ยครับ 5-6 นาทีสุดท้ายเนี่ยครับเพื่อหาแต้ม1แต้มแต่ว่าไม่ได้ลูกที่เสียบอลให้ชาก้าชาก้าฝากออกซ้ายมาอัมดูนีเซกีอัมดูนีพวกยิงเลยลูกนี้ติดบล็อกแล้วจังหวะนี้พยายามจะวิ่งแย่งบอลของมาเดลคันจีก็เหมือนจะออกข้างไปเองอีกครับ
1: กลายเป็นลูเปตกีพยายามมากระตุ้นลูกทีมนะครับตับได้ตามหลังสกอร์เดียวก็ลุ้นแต้มได้ครับ
0: จริงๆอ่ะแพ้สวิต 1-0 ไม่แย่ครับเพราะว่าประตูได้เสียก็ไม่ได้ถูกทิ้งอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะครับ
1: เพราะสวิตก็ถูกมองว่าเป็นทีมที่แข็งสุดของกลุ่มนี้นะ
0: ใช่นะครับกาตาร์เองเริ่มจะเน้นจังหวะส่วนมากขึ้นแต่ว่าจังหวะนี้สวิตได้บุกจาชารีให้มาทางขวายัดมาไปติดทางด้านของอเมดฟาตี้ครับบอลออกข้างเป็นลูกทุ่มของสวิตเซอร์แลนด์ครับใกล้ๆกับกรอบเขตโทษครับ
1: กระทุ่มก็ไม่รีบนะสวิตเหลือ4นาทีนะครับโอ้โหกินน้ำเลยครับทางมูรัตยาคินสงสัยเหนียวข้ออ่ะน้ำลายมันเหนียวอ่ะก็ถ้าชนะลูกเดียวก็ถือว่าเหนียวคออยู่นะ
0: แต่ว่าพอมันมีอันดับ3ที่ดีที่สุด

0: ด้วยเนี่ยเอาแต่จังหวะนี้ยกดีแต่ก็ลึกเกินไปครับบอลไปเข้าอาบูดาดาก็คือเอาจริงๆอ่ะ5แต้มก็เข้ารอบแล้ว
1: 4 3ยังมีลุ้นเลยถ้าไม่เสียประตูเยอะนะ
0: คือชนะนัดเดียวแล้วก็เสมออีก2นัดก็สบายแล้วครับ
1: จริงๆ4อ่ะได้ลุ้นซะจะสักนัดเสมอกัน1
0: ใช่จังหวะนี้ก็ท่าหนักบอลได้เหมือนกันครับในแดนของสวิตแต่ว่าลูกนี้ไปทานโดนสกัดอีกครับทุ่มของกาต้าครับเวลาเหลืออีกประมาณ3นาทีย้อนกลับมาตรงกลางจังหวะนี้พยายามจะลุยขึ้นมาครับกาต้าโดนสวิตดักก็ต้องคืนหลังกลับไปที่บูนาดาก่อนวันนี้ได้เอ่ยชื่อเยอะสุดก็คืออาบูดาดานี่แหละครับของกาต้าคุกกี้จากแนวเซ็นเตอร์แบ็กเปลี่ยนออกมาทางขวาไม่ถึงด้วยครับมิโรมูไฮมงสกัดไม่โดนแต่ว่าจะเซตต่อให้กับเอลเฮดอสลูกนี้ก็โดนมาเรลคันจีบังออกข้างไปอีกครับ
1: นี่คือถ้าไม่มีจุดโทษนี่เกมบุกสวิสไม่มีอะไรเลยนะครับ
0: ใช่คือเอาจริงๆแล้วถามว่าอาบูนาดาเซฟเยอะไหมก็มีบ้างนะบางจังหวะ
1: แต่หลักๆให้เป็นยิงไม่ค่อยคมมากกว่า
0: ใช่ก็จะมีลูกชาร์จของคุณเบนวากาจ่อๆลูกหนึ่งลูกยิงไกลลูกหนึ่งที่ปัดได้ของกานิชาก้าอะไรเงี้ยนะครับแต่ซ้ายของกาต้าลูกนี้ตีเสมอเลยไม่เล่านั่นแหละฮะโอ้โหรอแบบนี้ครับรอแบบนี้จริงๆครับโอ้กาต้าได้ประตูตีเสมอจากลูกมงของทางด้านบัวเลมกูกี้ครับอย่างที่บอกครับมาเน้นเอา5นาที10นาทีสุดท้ายเราได้เรื่องเลยครับกาต้าตีเสมอ 1-1 ครับโอ้โหคูเลนบรูเปนตะกี้นี่กระดกน้ำหมดทั้งขวดเลยครับโอ้โหนี่เป็นประตูแรกของกาต้าในปี2026เลยนะครับ
1: ครึ่งปีแล้วเพิ่งยิงได้ลูกแรกโอ้โหแต่ว่าเนี่ยครับเจอดีครับมูรัตยาคิน 2-0 ไม่เอาโดนตีเสมอครับ 1-1 นาที90บวก5ครับเนี่ยบอลฝั่งซ้ายครับแล้วเปิดมาหนีแนวรับหมดเลยโอ้โหจริงๆคือขึ้นเอาชนะเกมรับของสวิสได้ด้วยนะครับแล้วก็หม่งเข้าไปครับคูครีโอ้โหเติมไปจากเซ็นเตอร์แบ็กครับแล้วก็ขึ้นเนี่ยถือว่าขึ้นได้สูงกว่านะครับทางมูฮามครับแล้วก็ 1-1 ครับโอ้โห
0: โอ้โหนี
1: ่เรียบร้อยครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์โทษใครไม่ได้เลยนะครับสวิตเซอร์แลนด์โทษตัวเองอย่างเดียวเลยครับมีโอกาสเป็นร้อยเลยครับระหว่างเกมทำอะไรเขาไม่ได้เพิ่มเติมครับมาโดนลูกนี้ลูกเดียวครับอย่างที่บอกครับนำลูกเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้หูแล้วลูกเปิดลูกนี้กับลูกหม่งลูกนี้ของทางด้านคูกี้นี่คมกริบเลยครับไม่ต้องรับเลยครับ
1: โอ้โหแล้วเหลือเวลาให้สวิตไม่ถึงนาทีนึงเลยนะครับจากช่วงทด
0: เล่นแล้วติดเอิร์ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือด้วยความที่รูปเกมมันเหนือกว่าเกินนะครับเล่นแบบเบาใจคิดว่าเขาทำอะไรไม่ได้นะครับพลิกนิดเดียวครับตีเสมอแล้วแบ่งแต้มเลยครับบาปไหมล่ะครับ90บวก5บาปไหมล่ะครับ
1: ตรงกรอบครั้งที่4ของกาต้าเท่านั้นนะ
0: ใช่
1: สวิตเนี่ยยิงไป32ครั้งอะ
0: เนี่ยนี่คือบทเรียนครับนี่คือบทเรียนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เลยครับเอายังไงทีนี้เลิกลากเลยเปิดยัดลูกนี้ก
1: ็แต่มุม
0: ออกหลังอีกครับแล้วตอนนี้6นาทีครบแล้วด้วยครับโอ้ช็อตนี้นี่เอาน่าสนใจนะกาต้านั่นหมายความว่าเขาเน้นช่วงไหนเขาก็ลุ้นได้เลยนะบอกว่าเน้น5นาที10นาทีสุดท้ายเขาก็ได้จริงๆนะครับส่วนเปิดมาโดนสกัดซะก่อนครับสวิตยังเก็บจังหวะ2ไดบอมยกเข้ามาอีกทีนึงอบุนดาก็ยังชกทิ้งออกมาได้ครับซัดไกลลูกนี้ไปไหนแล้วครับเนี่ยไปไหนไม่รู้เลยครับ
1: มีหลายคนที่มานาทีบาปสมน้ำหน้านะฮะ
0: จริงเล่นแอคจริงสวิตเล่นแอคจริงเล่นแบบเหนือกว่าเกินไปอะไรอย่างเงี้ยไม่เน้นเลยนะครับเรียบร้อยเลยครับแล้วคือการว่าตัวรู้ก็มีโอกาสเยอะด้วยนะอย่างรูเบนวาการ์ดเนี่ยผมว่ามีโอกาสอย่างน้อยๆน่าจะ 6-7 ครั้งนะครับ
1: ใช่เอ็มโบโลด้วยเอ็นดอยด้วย
0: เอาเขาไม่ลงเรียบร้อยเลยครับแบบนี้แล้วผู้สิทธิ์มาหมดเวลาครับแต้มแรกของกาต้าในฟุตบอลโลกมาแล้วครับอู้คราวที่แล้วตัวเองเป็นเจ้าภาพ

0: ไม่มีแต้มเลยนะครับแพ้หมดทุกเกมครับยิงได้แค่ประตูเดียวครับแต่ครั้งนี้เกมแรกก็มีแต้มเลยครับสำหรับทีมชาติกาตาร์ครับในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่แพ้ก็จริงในเกมเปิดแต่พวกเขาก็ไม่ชนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าว่ากลุ่มนี้ทำไมมาเสมอทุกเกมทุกทีมนะ
1: ใช่เสมอทั้งสองเสมอทั้ง4ทีม
0: ยังมีโอกาสเข้ารอบทุกทีมนะครับแคนาดาบอสเนียสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็กาตาร์นะคร
1: ับ อ่ะเป็น 1-1 นะครับกาตาร์กับสวิตเซอร์แลนด์ครับสวิตนำก่อนจากจุดโทษ 1-0 ของบิลเอมโบโลนะครับนาที17แต่หลังจากนั้นครับก็เหมือนจะทำอะไรกันไม่ได้แต่กาตาร์เนี่ยไม่ได้ประตูตีเสมอจากลูกมงของคู่ครีนะครับ 1-1 นาที90บวก4ก็แบ่งกันไปทีละ1คะแนนนะครับสำหรับเกมแรกของทั้งกาตาร์และสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็มี1แต้มหมดเลยครับสวิตเซอร์แลนด์บอสเนียแคนาดาและกาตาร์นะครับในกลุ่ม B นะครับ
0: ใช
1: ่ก็เรียบร้อยนะครับ
0: อย่าลืมนะอย่าลืมนะเราติดตามกันได้ฟุตบอลโลกกันทุกคู่นะครับในวันนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคู่2ตี5ก็เดี๋ยวก็จะมีผู้ใหญ่มารอติดตามกันได้นะ
1: ใช่
0: นะคร
1: ับ ขอบคุณทุกข้อความนะครับที่มาพูดคุยกันทาง SMS เดี๋ยวดูนิดนึงทิ้งท้ายมีบอกว่าอ๋ออยากให้โคมอสนภาคโมโนแม็กเชียร์อัพนะครับแล้วบอกว่าแมนยูได้ผู้เล่นเพิ่มกี่คนครับก็ดูแล้วโอกาสสูงคือ
0: เอเดอร์ซอน
1: นะแล้วก็บอกว่าขอสวิตแลนด์อีกลูกนึงนะครับจากคุณสพงศ์โอ้ก็อีกลูกนึงแต่ไม่ใช่ฝั่งสวิตไง
0: ใช่
1: นะแล้วบอกว่าอีก3คู่รอบเช้าชอบทีมไหนอ่ะดันคมตอนนี้ต้องแก้แล้วไง
0: การแก้อ่ะ
1: ดิวนี่ก่อนนี้บอกว่าถ้าสวิตแลนด์ไม่มานี่แย่หมดเลยอ๋อวิ่งมาแล้ว5คนอะไรอย่างงี้แต่คุณสพงศ์นี้บอกว่าจริงไหมครับวันเปิดบอลโลกพี่จุนกับพี่เอกนั่งภาคใส่ขาสั้นน่าจะอย่างนั้นแหละฮะอะ
0: ผมไม่ได้พูดนะไอ้สนพูดนะผมไม่เกี่ยว
1: ไม่ก็เขาใส่กางเกงขาสั้นไม่ใช่เหรอ
0: เอออ
1: าจารย์คมว่าไง3คู่อ่ะผมก่อนเลยผมบราซิลสกอตแลนด์ตุรกีเริ่มคิดเยอะ
0: ผมว่าไม่เหมือนกับสนคู่เดียวผมชอบโมร็อกโก
1: แต่ผมมามองในมุมว่าบราซิลมันมีแบบตัวเปลี่ยนเกมไงวินิซิอุสพวกลาฟิญญาแบบแค่ 2-3 จังหวะมันก็ทำได้อะไรเงี้ยเปิดวินิซิอุสมันวาร์ปไปเปี้ยง 1-0 ก็
0: เอาว่าโมร็อกโกเป็นบอลอดทน
1: อ่ะเข้าใจ
0: แล้วก็เหมือนแบบ
1: เล่นคุณมองว่าเสมอใช่ไหม
0: ใช่มองเสม
1: อ
0: มองมุมเสมอก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับคู่ตี5นะบราซิลกับโมร็อกโกบิ๊กแมตช์เลยครับเป็นคู่เดียวนะในรอบแรกที่เป็นการเจอกันของทีมที่มี FIFA ranking ต่ำ10บราซิลอันดับ6โมร็อกโกอันดับ8
1: 7แล้วตอนนี
0: ้เออเป็นคู่เดียวเลย
1: ไลน์อัพออกมาแล้วด้วยแล้วผม
0: แจ้งไลน์อัพก่อนไป
1: เซอร์ไพรส์ว่ะ
0: ครับ
1: ประตูบราซิลเนี่ยส่งเบเกอร์นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็แบ็คขวาเขาบอกว่าเป็นโรเจอร์อีบาเนสด้านซ้ายเป็นดักลาสซานโตสเซนเตอร์เป็นกาเบรียลมาคาเยสกับมาร์คินจอร์ดมิดฟิลด์มีคาไซมิโรแล้วก็บูโน่กิมารายครับตัวลุกมิลาฟินญาลูคัสปาเกต้าแล้วก็วินิลุสจูเนียหน้าเป้าเป็นอีกอร์เทียโก
0: ้ฮะ
1: จริงไม่ใช่มาดุสคุนย่าเนี่ยมาดุสคุนย่าสำรอง
0: แสดงว่าว
1: านแล้วแบ็คนี่เซอร์ไพรส์นะตอนแรกเขาคิดว่าเป็นดานิโลด้านขวาด้านซ้ายเป็นอเล็กซานโดให้ตัวเก่าแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าใช้ไอ้ดักกาซานโตสของเซนิตด้านขวาเป็นโรเจอร์อีบาเนสของเอาอาลีอ่ะ
0: ใช่
1: ส่วนฝั่งโมร็อกโก
0: หนุ่มกว่าเน้นความหนุ่ม
1: โมร็อกโกข้างหน้าเป็นไซบาลีครับตัวลูกมีอัสดีนอูนาฮีมีบาฮิมดีอาร์แล้วก็มีเอลคูนุสกองกลางมีบูอัดดี้นะดาวรุ่งของลิวแล้วก็มีทางด้านเอลอนาอุยของโรม่าเซนเตอร์มีทางด้านอิซาดิยอบกับลีอัดแบ็คขวาฮาคิมิแบ็คซ้ายบาสตาวีประตูเป็นยาซินโบโน่
0: ยิ่งเห็นจากตัวยิ่งรู้สึกว่าโมร็อกโกไม่แพ
1: ้ล่ะ ก็ว่ากันไป
0: ครับผม
1: ไปดีกว่าไป
0: วันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับ99ไลฟ์เวิลด์คัพ99ไลฟ์บอลโลกเรายังมีอยู่ต่อนะครับรอติดตามได้ตี5บราซิลกับโมร็อกโกส่วนช่วงนี้น้องสดวิรุฒและผมคมวิทย์คมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
8: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
7: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ล

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่าง

0: This is a World Cup
1: แหมลองย้ำจนจำเนื้อได้เลยทีเดียว
0: สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับนี่คือช่วงเวลาของรายการอะไรดีล่ะ
1: ปนเปกันมั่วตัวหมดวันนี้เป็นรอบโลกกีฬานะ
0: ไม่ใช่สิ
1: เออไม่ใช่
0: มีแล้ว
1: มีแล้ว
0: ช่วงบอลโลกนี่เป็น99ไลฟ์บอลโลก
1: เอออะไรนะ99ไลฟ์บอลโลก
0: เออยาวๆไป
1: เออ
0: นะครับ
1: เฮ้ยก็ดีเซ็นง่ายดิจะได้ไม่ต้องปิดแต่เปลี่ยนชื่อรายการ
0: เอาเวลาเซ็นจะได้
1: ไม่ต้องสับสน
0: ขีดเครื่องหมายลูกน้ำดึกๆสองที
1: เอาตอนเย็นผมยังเซ็นในนี่อยู่เลยว่ะซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตอยู่เลยที่จะโดน
0: ไม่ได้ตังค
1: ์ไปเปลี่ยนชื่อรายการนั่นไง
0: ช่วงนี้ก็อยู่กับพี่บอมผมหยองนะครับ
1: ครับ
0: ตั้งแต่ตีสี่ลามมาจนถึงนู่นนะบราซิลจบนู่น
1: เออแล้วนี่เราก็เน้นฟุตบอลเลยใช่ไหม
0: ก็ได้ครับ
1: โอ้ดีมาก
0: หรือว่าเราจะเน้นกีฬาอื่นก่อนก็ได้ครับ
1: เพราะอาจจะไม่มีอะไรให้ทำมาหากินเหมือนกันนะฮะเรื่องบอลอย่างเดียว
0: หรือเนี่ยกูนี่เพิ่งจบลงไปนี่ไงสวิตเซอร์แลนด์กับกาตาร์เป็นไง
1: ล่ะไงโอ้โหเขารอลูก2ไงเป็นไง
0: สนวิรุณเนี่ยถึงกับหมดอะไรตายอยากคาเก้าอี
1: ้สนบอกแค่นั่งภาคอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วนะฮะแถมสวิตยังทรยศกันอีก
0: ออกไปเดี๋ยวสนนั่งพังภาพเลยบอกโอ้โห
1: ทำไมฮะโอ้โห
0: เจ็บใจ
1: เจ็บ
0: คนรักโดนรังแกก็จะเผาเครื่องแปรให้มันวอดวาย
1: แหมอยากจะร้องเป็นเนื้อแปลงเหลือเกินแต่ออกอากาศไม่ได้
0: ใจเย็นๆ
1: ครับผม
0: ก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับสำหรับเกมฟุตบอลโลกคู่ที่เพิ่งจบลงไปในกลุ่ม
1: ในกลุ่มอเมริกากลางฮะครับ
0: เหมือนกลุ่ม B ใช่มั้ย
1: กลุ่ม B
0: กลุ่ม B กลุ่ม B
1: กลุ่ม B แหละสิงน
0: ะกลุ่ม B
1: พี่บลีๆๆพี่บลีแต่ว่าภาคกับจันตระเลย
0: ลิ้นดีแล้วกันคู่ออสเตรเลียตุรกีนู่น 11:00 น.
1: อ๋อเหรอเวลาทำการอาจารย์เต้ยครับจันเต้ยคนกลางวัน
0: ครับ
1: กลางคืนเป็นอะไรก็ไม่รู้นะกลางวันน่ะเป็นคน
0: กลางคืนเป็นสลาเมนเดอร์หรือไง
1: ตีเล่นกับสลาเมนเดอร์นี่คุณว่ารุ่นพี่คุณเป็นสัตว์เลื้อยคลานเหรอคร
0: ับ ไม่ชอบนี่ไงเราเนี่ยก็ขยันชงขยันเสี่ยมนะฮะก็เดี๋ยวพี่บีกับพี่เต้ยจะมาพากคู่ออสเตรเลียกับตุรกี 11:00 น.ส่วนคู่เฮติกับสกอตเนี่ย
1: เฮติ
0: เป็นผอ.บอกว่าเฮติเนี่ยต้องลงมือเอง
1: เพราะว่าเจ๋งเนี่ยจริงๆถ้าใครอาจจะไม่รู้นะครับเป็นลูกครึ่งบาฮามัสเฮติ
0: อุ้ยเหรอ
1: ครับแล้วแต่มาโตที่มุกดาหารนะแล้วก็มาเล่าเรียนในกรุงเทพนะ
0: ครับที่มาไล่ศรีปทุมขับนั่งรถผ่านลาดพร้าวทุกวันเวลานั่งรถไปกลับบ้านมาเรียนเนี่ยมาเส้นลาดพร้าวแล้วก็อวยรถตรงหน้าเมเจอร
1: ์ช่วง
0: อวยลงไปอวยขวาอวยขว
1: าแปลว่าอะไรวะ
0: อวยขวา
1: ช่วงต้นอาชีพนี่เจ๋งได้มาฝึกปรือวิชาที่ซอยลาดพร้าว48นะคร
0: ับ อ๋อครับ
1: ก็ในซอยก็หมาชุกชุมนะครับเดินผ่านไปก็สุนัขเห่าตลอดทางนะครับ
0: เป็นคนดึงดูดหมาว่างั้น
1: ขากลับบ้านเดินกลับกับผมเนี่ยนะสมัยก่อนนะฮะผ่านบ้านชาวบ้านก็มีเสียงทักทายเสียงเดินผ่านห้องน้ำครับไปยิงกันชัดเจนเลยครับเต็ม2หูเลยครับผ่านมองหน้ากันโอ้ my god
0: รู้ว่าใครยิง M79
1: โอ้ประสบการณ์
0: ดูว่าเซฟวิงไพเวทไลอ้อน
1: เออ
0: ก็ปืนกล
1: ตอนเด็กๆที่สนุกมาก
0: เหรอๆๆ
1: เออ
0: แต่ดีแหละ
1: ตะกอนจําได้กับเจ๊กนี่กลับบ้านสาย27ตอนดึก
0: ๆ
1: โอ้รถเขียวๆอ่ะคันเล็กๆอ่ะ
0: รถไมโล
1: เออที่กระเป๋าดูๆอ่ะ
0: เออผมเรียกรถไมโล
1: เออ
0: มันเขียวๆไง
1: เออพอจังหวะจะขึ้นไปเงี้ย
0: มินิบัส
1: ผมขึ้นไปมินิบัสขึ้นไปอยู่บนรถเงี้ยแล้วคนขับเร็วเงี้ยกระเป๋าหันมาถามว่ากลัวเหรอคะอ
0: ้
1: าวกลัวสิวะ
0: ก็เดี๋ยวรอเจอพอได้ 8:00 น.นะครับเฮตีกับสกอตแลนด์แกก็จะจับคู่กับดีเจดาวรุ่งมาแรงแห่งยุค
1: ใครสิ
0: พี่โจอี
1: ้โอ้โหเฮคนสนิทคนสนิท
0: พี่โจอี้ไวท์อาย
1: ทำไมล่ะฮะทำไมเป็นไวท์อาย
0: ตั้งให้แก
1: อ้าวเหรอ
0: ไวท์อายแปลว่าอะไร
1: ตาขาว
0: เออนั่นแหละ

0: จ้าหญิงเจ้าหญิงอีก
1: ผมไม่เกี่ยวแล้วพี
0: ่ล่ะ
1: ยอง
0: อ่ะอ่ะแต่ว่าคู่บราซิลกับโมร็อกโกที่กำลังจะลงสนามในอีกไม่ถึง1ชั่วโมงข้างหน้านี่อยู่กับเราก่อน
1: ครับ
0: นะครับหลังจากจบคู่แรกของวันไปนะกาตาร์สวิตเซอร์แลนด์นี่สวิตเซอร์แลนด์ได้ประตูนำแต่ไก่โหจากจุดโทษของบริลเซมโบโลนะครับในนาที17กาตาร์นี่แล้วก็ว่าล่อไปแล่มา
1: ใช่เราเล่
0: แล้วด้วยฟอร์มหลังใหม่ดีด้วยเล่นก็ไม่ได้โอ้โหดูแล้วว่ารอลูก2อ
1: ่
0: ะ
1: เอาจริงวันนี้เขาเล่นไม่ดีนะกัน
0: เออที่ไหนได้ครับทดเจ็บนี่กลายเป็นบัวเลมคุกกี้นะครับเซ็นเตอร์ฮาฟตัวหลักของเขาเนี่ยตัวเก่าเลยขึ้นมาหม่งตุ๋งเดียวเรียบร้อยครับแบ่งแต้มไปเลยแต้มแรกในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของกาตาร์นะครับ
1: โอ้ตอนเป็นเจ้าภาพนี่แพ้รวดเลยนะ
0: แพ้รวดแพ้แบบตัวเลยตัวหลังด้วย
1: เออเอาแพ้แบบไม่สมเป็นเจ้าภาพ
0: แบบไม่ได้ลุ้นเลยไม่ได้โง่หัวเลย
1: เออข้างๆนี่เป็นไปดูหน้าจอเป็นไอ้นี่นี่บอลเล
0: ่บ
1: อลเล่ในชั้นลีกผู้ชาย
0: ไม่ดูแล้วครับ
1: ไม่ดูครับผู้ชายไม่ดูครับผมดูแต่บอลเล่หญิงครับ
0: เอาพี่กดไปที่ไอ้บราซิลเลยก็ได้เพราะว่ามันจะมีบรรยากาศวอร์มอัพกดไม่ใช่กองอยู่รุ่นกองอยู่รุ่น
1: อ๋อแค่นี้โธ
0: ่กดเลยป้าบนั่นหมุนตีวตีวตีวตีวอยู
1: ่ไม่ได้ช่วงนี้ถือว่าทดสอบระบบเสียตังค์ซื้อเอริเบิร์ดมาแล้วต้องดูให้คุ้มหน่อย
0: ก่อนครูเมื่อกี้นี่ก็นั่งงมมันอยู่ตั้งนานครับกองอยู่ไหนเปิดเสียงไม่ออก
1: เวรกรรม
0: ฟิลิปลามเนี่ยอาจารย์ไปเนี่ยโอ้วิ่งกันวุ่นเลย
1: ทำไมลืมอะไรทำไมเสียงไม่ออก
0: ไม่รู้เหมือนกันฮะแล้วก็แก้กันเรียบร้อยแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรผมก็นั่งอยู่ในห้องนี่แหละครับ
1: โอ้เป็นพี่เอนั่นเลยเสียงไม่ออก
0: อ่ะก็ตารางคะแนนของกลุ่ม B หลังจากจบนัดแรกของทั้ง4ทีมแล้วนี่ดีๆนะฮะ
1: ยังไงฮะ
0: เท่ากันหมดเลย
1: ก็เสมอ2คู่เลย
0: 1แต้มเท่ากันหมดแล้วก็ลูกได้เสียเป็น0เท่ากันหมด
1: เยี่ยมเลย
0: ยิง1เสีย1เท่ากันหมด
1: ให้มันลำบากไปอีกนะฮะเอาจริงบอลโลกครั้งนี้ชนะสักนัดนี่โอกาสเข้ารอบเยอะแล้วนะ
0: 3แต้มยิงใครชนะนัดแรก3แต้มเนี่ย2นัดหลังนี่โรเตชั่นได้เลยอ่ะ
1: นี่ไงอเมริกาเนี่ยสบายนะชนะประตูไป4
0: เขาบอกว่า3แต้มกับยิงลูกได้เสียบวกสักประมาณ2หรือ3เนี่ยไม่น่าตกรอบแล้วล่ะ
1: ใช่
0: นะครับเพราะฉะนั้น
1: ทีมเยอะเหลือเกินแล้วเอาเข้าตั้ง32ทีม
0: ก็อันดับ3ที่ดีที่สุดเน
1: ี่
0: ย
1: เดี๋ยวนะเอาเข้า32ทีมดีมีเท่าไหร่48ใช่ไหม
0: เออ
1: ตกไปเท่าไหร่
0: มีทีมตกรอบแค่10
1: เออ
0: 6ทีม
1: โดนล้อแย่เลยนะ
0: เออนั่นแหละนะครับก็อันดับ3ดีสุดเนี่ย12กลุ่มเนี่ยเอาเข้าตั้ง8
1: นั่นน่ะสิน
0: ั่นนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ห่วยจริงก็ไม่คงไม่ตกอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทีมยักษ์ๆนี่ไม่น่าตกนะ
1: ทำเป็นเล่นเหมือนนั้นขนาดสวิตเซอร์แลนด์โดนกาตาร์ตีเสมอเลยเดี๋ยวรอดูนี่ดีกว่าเยอรมันกับกูราเซาเขาเรียกอะไรกูราเซาหรือกูราเซา
0: เมื่อก่อนเราเรียกกูราเซ
1: า
0: แต่ว่าจริงๆเขาบอกต้องกูราเซาก
1: ูราเซาก
0: ูราเซาน
1: ะฮะ
0: นะครับก็ไปย้ำไลน์อัพของคู่บราซิลอีกสักครั้งก่อนก็แล้วกันเมื่อสักครู่นี่คุณสนแล้วก็คุณอธิคมนี่ก็จัดไปหนึ่งรอบ
1: คุณสนคนเศร้า
0: เอามาของบราซิลนี่4-3-3นะครับประตูเป็นอลิซองเบเกอร
1: ์ครับ
0: นะครับเอ้ผมเขียนอะไรวะเนี่ย
1: เขียนว่า
0: อะไรมือตัวเองไม่ออก
1: อ้าว
0: เซนเตอร์2คนนะครับเป็นมาร์กินยอสกับกาเบรียลมาการเยสซึ่งไม่ได้เล่นเกมอุ่นเครื่องเลยนะกาเบรียลนะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่เล่นกับอาร์เซนอลกับเปเชนี่ก็ไม่ได้ลงสนามเลยนะครับก็กลับมาเป็นตัวจริงของทีมชาติบราซิลในเกมนี้แบ็คซ้ายเป็นดักลาสซันโตส
1: วงเล็บใครวะ
0: แบ็คจากเซนิตเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1: ครับ
0: แล้วก็แบ็คขวาเป็นโรเชอิบันเยสนะครับอดีต
1: ไม่
0: ใช่ใช่ก็ปัจจุบันเล่นอยู่กับอาฮิลาวคาดการณ์ก็ว่าจะเป็นดาดิโลนะพลิกล็อกนิดๆส่วนมิดฟิลด์นี่ไม่พลิกนะก็3คนตามคาดนะครับคาเซมิโร่บูโน่เกเมเรสแล้วก็ลูคัสปาเกต้า
1: คือไอตัวข้างหน้าเนี่ยเขาลองมาตั้งแต่ช่วงอุ่นเครื่องอ่ะใช้ชุดนี้มาตลอดเลย
0: ส่วน3ตัวบนเนี่ย
1: 3ตัวบนนี่แม่นี่ฮะ715ไม่ใช
0: ่มีวินิซุสจูเนียร์นะครับราฟินญาแล้วก็หน้าเป้าวันนี้เป็นอีกอร์เตียโก้นะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมาเตอุสกุญญานี่รอก่อน
1: กุญญามันก็คือแสดงว่าวันนี้อันเช่เขาอยากได้กองหน้าตัวใหญ่นะลงไปกระทุ้งนะเพราะจริงๆอ่ะดูแนวรับของโอ้มันก็ต้องมีตัวใหญ่ๆอยู่เหมือนกันนะอิซาดิยอบนี่ก็ใหญ
0: ่ผลงาน22ประตูในพรีเมียร์ลีกนี่แหมดีเกินกว่าที่อันเชลโลตติจะให้เป็นตัวสำรอง

0: ใช
1: ่สำหรับอีกอร์เตียโก้นะ
0: เป็นเขาเรียกอะไรนะรองเดอะซันโวใช่ไหม
1: ใช่นะครับนั่นก็คือบราซิลซึ่งเกมนี้ไม่มีเนมานะฮะเนมามีชื่ออยู่ในทีมแหละแต่ว่าคงไม่ได้เล่นเพราะว่ายังไม่สมบูรณ
0: ์อันเช่เขาให้สัมภาษณ์เมื่อวานมีนักข่าวไปถามเพราะมันมีข่าวลือก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์ว่าเนมาอาจจะฟิตทันเกมนี
1: ้
0: อันเช่บอกมันจะฟิตทันอะไรเนี่ยยังไม่ได้ซ้อม
1: เผลอๆนัดสองก็อาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำไป
0: คือยังไม่ได้ซ้อมแบบเต็มรูปแบบครับอันเช่บอกว่าเดี๋ยวสักสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะกลับมาซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล
1: ้
0: วแล้วก็ไปลุ้นอีกทีเกมอย่างที่คุณหยองบอกอะเกมนัดที่สองกับเฮติก็ต้องลุ้นกันที่20
1: ใช่คือเนมาเนี่ยเอาดีๆ
0: น
1: ะผมว่าเนี่ยถ้ารอบแรก2นัดแรกไม่ฟิตแล้วทีมเล่นดีเนี่ยเผื่อไม่ได้ลงนะ
0: อาจจะได้ลงเป็นแบบ
1: สำรอง
0: ตัวโจ๊กเกอร์ลงเอาใจประธานาธิบดีอะไรเงี้ยครับ
1: นั่นแหละ
0: เพราะเขาเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันนะการเรียกเนมามาติดทีมไม่ติดนะ
1: ซึ่งเอาจริงๆโดยฟอร์มโดยสภาพร่างกายเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็นตัวจริงอยู่แล้วแหละณ นาทีนี้นะนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นเนมาแหละ
0: ด้วยความเป็นเนมาผมว่าถ้าเป็นคนบราซิลเขาไม่ถือเขาอยากให้ติดกันแหละผมว่าเขาคงเอาใจช่วยเพราะมันก็น่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายแล้วมั้ง
1: 34
0: เพราะสภาพเนมาไม่น่าได้ถึง40อ่ะ
1: เจ็บบ่อย
0: ๆ
1: เอาส่วนโมร็อกโกนะครับทีมสิงโตแห่งแอตลาสที่เป็นหนังสือแผนที่เมื่อก่อนนี
0: ้สิงโตเยอะนะสิงโตเยอะนะแถวแอฟริกาชายามีเตลังกาด้วย
1: สิงโตเตลังกา
0: สิงโตตีลังกาไ
1: หมบ้าเลยภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรวะไลออนแอตลาสคัพคัพซียูบีเอส
0: มันเป็นลูกสิงโตนะครับ
1: ประมาณนั้น
0: อ๋อเหรอเป็นสิงโตน้
1: อ
0: ย
1: สิงโตหน่อย
0: ถ้าสิ่งตัวน้อยก็จะเป็นไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวก็หาว่าโฆษณา
1: เอาอะไรวะ
0: บ้านเราจะมีสิงกับ
1: ครับอันนั้นคนละสายพันธุ์กันสิงกับเสือสิงกับเสือโมร็อกโกก็ของกุนซือมูฮัมเหม็ดอูอาบีนะครับซึ่งเพิ่งเข้ามารับหน้าที่คุมทีมเมื่อมีนาคมนี่เองหลังจากจบแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนะครับที่บุญวายขายปลาช่อนกันนั่นแหละ
0: ที่มีการเดินสวนสนามกันนะ
1: นั่นน่ะแล้วก็หลังจบทัวร์นาเมนต์เนี่ยโมร็อกโกได้แค่รองแชมป์วาลิดเลกากีลาออกหลังจากนั้นโมร็อกโกได้แชมป
0: ์ตกไปหมดตกลงเอาจนเอาใครได้แชมป์เนี่ย
1: โมร็อกโกสิ
0: อ๋อแต่ว่า
1: CAF เขาตัดสินลิฟแชมป์ไอเซเนกาไง
0: อย่างเป็นทางการนี่คือโมร็อกโกแต่ในความรู้สึกของแฟนบอลนั่นคือเซเนกา
1: ฉลองไปแล้วชูถ้วยไปแล้วมันยังไม่แชมป์อะไรอ่ะ
0: โอ้โหเป็นนักบอลโมร็อกโกผมก็ไม่ได้ภูมิใจอะไรนะมันแพ้ไปแล้ว
1: มันแพ้ไปแล้วอ่ะ
0: ต้องบินนั่นแหละต้องไปเคข่าวบายิมดีอาร์ตนั่นแหละทำให้มันมีปัญหา
1: โอ้ยโซฟิยานอัมลาบัตเป็นไงเดินมาเนี่ยโอ้โหนึกว่าเห็นแล้วอยากกินลูกชิ้นปลา
0: โอ้ยหัวขาวดีเหลือเกินนะ
1: ก็เป็นหนึ่งใน7คนที่มาจากชุดบอลโลกครั้งที่แล้วนะโมร็อกโก
0: ใช
1: ่จริงๆอ่ะเขาเรียกมา9แต่ว่าก่อนทัวร์นาเมนต์เนี่ยมีนายเยฟอาเกิดกับอับเดอซาซูลีเจ็บ
0: เอ
1: ซาซูลีเนี่ยไปเจ็บเกมกับนอร์เวย์แล้วอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายเลย
0: น่าสงสารมาก
1: ถอน
0: รู้สึกจะเป็นคนจ่ายให้บริมิยาร์ดยิงด้วยแมตช์นั้นนะ
1: ครับ
0: นะครับอับเดแล้วก็โอ้โห
1: แล้วก็เจ็บ
0: แล้วมีหลายคน
1: สวยๆเพราะว่าเข้าบอลโลกเนี่ยถ้าอับเดอยู่ตัวจริงแน่นอนคร
0: ับ
1: ตัวจริงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต
0: ์แล้วคือบอลโลกรอบนี้มีหลายคนนะที่เจ็บตอนเข้าแคมป์
1: อ
0: ่ะวันนี้เนี่ยไอเด็กของเยอรมันเนี่ยชื่ออะไร
1: เลนั
0: ด
1: คาว
0: นะครับนั่นก็โชคร้ายเจ็บระหว่างซ้อมนะครับ
1: ครับก็เลยสวยหลุดไปส่วนนายเยบาเกิร์ดเนี่ยฟิตไม่ทัน
0: บิลลี่กิลมอร์ของสกอตแลนด์ก็ชายเจ็บตอนอุ่นเครื่องก็ไปเลย
1: ครับเวสไอ้เวสลีย์ของบราซิลนี่ก็มี
0: เห็นไหม
1: ใช่ไหม
0: เวสลีย์จริงๆเป็นตัวจริงใช่ไหม
1: ตัวจริงด้วยแบ็คขวาจะอยู่ก็ตัวจริงแน่
0: ก็เรียบร้อยหลุดไป
1: ครับ
0: ก็เลยได้อิเดซงนะฮะของแมนยูไนเต็ดนี่มาเข้ามาแทนฮะ
1: นั่นแหละ
0: พอดีเลยเอามา
1: แบบตามข่าวนี่บอกอันเช่จับไปซ้อมแบ็คขวาด้วยนะ
0: เอาล่ะใช่ไปเล่นแบ็คขวา
1: ตอนนี้มีดานิโลอยู่มีอีวานเยสอยู
0: ่
1: เน
0: ี่
1: ย
0: แล้วดูนะบราซิลชุดนี่นอกจากเอเดซงของแมนยูแล้วนะมันยังมีไอเอเดซอนผู้รักษาประตูของเป็นผู้ประตูเอเดซอนของซิตี้เก่า
1: เอเดซอน2คนมีกาเบียล2คนดานิโลก็2คนมั้ง
0: ครับมีดานิโลซานโตสกับดานิโลเฉย
1: ๆ
0: ซานโตสนี่เติมมาเพื่อให้ไม่งง
1: ให้ไม่งงมีดานิโลซานโตสมีดักลาสซานโตส
0: ก็เหมือนครั้งหนึ่งที่แต่ก่อนเนี้ยไอ้โรนัลโดใหญ่ๆอ่ะไปบนโลกที่บราซิลของแดงชื่อโรนัลดินโย
1: เป็นโรนัลโดน้อย
0: นะ
1: แล้วก็โรนัลโดกาโชเติบโตขึ้นมาก็เป็นโรนัลดินโย
0: ครับ
1: งงไปหมดเลย

0: อ้าวยังไม่ได้11ตัวจริงของโมร็อกโกสักที
1: เอามา
0: ประตูเป็นยาซินบูนูนะครับเจ้าเก่าเซนเตอร์ตอนนี้เป็นชาดีริยาดกับอิซาดิยอป
1: ครับ
0: 2นักเตะจากพรีเมียร์ลีกนะครับริยาดนี่อยู่กับคริสตัลพาเลซแล้วก็ดิยอปนี่อยู่กับฟูแลม
1: ครับผม
0: แบ็คขวาฮัชลาฟฮาคิมีนะครับแบ็คซ้ายนุสแซมัสราอุยมิดฟิลด์ตรงกลางก็ปีอาวิบูอับดี
1: แล้วมีตัวหนึ่งนี่ที่แบบหนักใจมากตั้งแต่ช่วงฟุตบอลโลกครั้งก่อน
0: ทำไมอ่ะ
1: มีฟิลตัวลูกครับอูนาฮีนะครับ
0: นี่ก็ลงนะครับอัสดินอูนาฮี
1: ภาคแล้วก
0: ็นะทำไมอ่ะ
1: กระด้างปากดีด้วยก
0: ันอย่าไปคิดสิมีปิดฟิลมีอายุบวัดดี้นะครับอัสดินอูนาฮีแล้วก็นิวเอลไอนาวีชื่อออกลูกฝรั่งไปเลยนิวแล้วก็ทางขวานี่เป็นอิสมาเอลไซบารีนะครับตัวนี้นี่จับตาด้วยดีมีข่าวกับบาเยิร์นด้วยนักเตะจากPSVนะครับแล้วก็ทางซ้ายเป็นบิลันเอ็นคานุชนักเตะสตุตการ์ดแล้วก็ข้างหน้าวันนี้ใช้บราฮิมดีอาร์สนะดูท่าทางจะเป็นฟอลส์ไน
1: ใช่
0: สำหรับทีมของโมเมดอัวบี้นะครับ
1: คือดูสำรองที่มีใครน่าสนใจไหมคุณหยอง
0: สำรองอ่ะ
1: ก็นี่มีโซฟียาอัมรอบัตที่เรารู้จักกันบอลโลกครั้งที่แล้วก็เล่นดีนะ
0: เอาตัวหลักเลยอัมรอบัตเนี่ยแต่ว่าก็ตามสังขาร
1: เอ้แต่ไอ้นี่ไม่ติดวะเอลนิสลี
0: ไม่ติด
1: เออนะแปลก
0: จากชุดบอลโลกก็อย่างที่บอกไว้ว่ามาเหลือแค่7คนในชุดนี้นะครับไอ้โรแมงซาอิสไอ้เซนเตอร์คู่ในบอลโลกครั้งที่แล้วหลุดหมดเลยซาอิสกับไอ้อะไรวะอะไรกี้ๆจะจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็นายเยฟอังเกิร์ตก็เจ็บอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนเยอะนะครับโมร็อกโกจากบอลโลกคราวที่แล้วเราก็อาจจะไม่ได้ตามดูเขาเล่นกันต่อเนื่องนัก
1: ใ
0: ช่ช่วง3ปีครึ่งที่ผ่านมาย
1: ูซูปเอลเนเซรีนะครับอายุเพิ่ง29ไงตอนแรกผมนึกว่ามันเขาแก่แล้วแต่ไม่ติดเล่นอยู่เอาอิติฮัดนะ
0: ครับ
1: พอยาเปซาอุก็เลยหลุดเลยมั้ง
0: ก็นั่นแหละแต่ว่าเอายิงก็คือในช่วงระหว่าง3ปีครึ่งที่ผ่านมานี่โมร็อกโกถือเป็นทีมที
1: ่เหนียวเหนียว
0: ฟอร์มดีแข็งแกร่งนะตั้งแต่จบบอลโลก2022ใช่ไหม
1: ครับ
0: ออกสตาร์ท2023เป็นต้นมาเนี่ยโมร็อกโกเล่นไป
1: 45เกม
0: ใช่ชนะ33
1: ครับ
0: เสมอ10แพ้แค่2เอง
1: เป็นไงแข็งแกร่ง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะเป็นทีมที่ยกระดับขึ้นมาจนอันดับโลกตอนนี้นี่อยู่ในท็อป10นะล่าสุดนี่คืออยู่อันดับ7ของโลกบราซิลอยู่อันดับ6เมื่อกี้ข้อมูลเนี่ยคุณอาทิคมนี่บอกว่าเป็นคู่เดียวในรอบแบ่งกลุ่มนะที่เป็น2ทีมที่อันดับโลกท็อป10เจอกัน
1: แต่ในความรู้สึกนะเรารู้สึกว่ามันห่างนะถ้าดูจากชื่อ
0: ครับ
1: แต่จริงๆก็ไม่ห่างนะด
0: ู
1: จากอันดับโลกนะเดี๋ยวต้องดูในสนามทีว่าห่างไหม
0: เพราะฉะนั้นน่าจะเมามันทีเดียวเกมคู่นี้หวังว่าจะสนุกสนานบานตะไทย
1: ก็จะอุ้ยเตะกันที่สนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมนะฮะ
0: ครับ
1: ชื่อในฟุตบอลโลกนะ
0: ก็ชื่อก็ที่เราคุ้นเคยก็คือ MetLife MetLife Stadium ซึ่งจะใช้ในบอลโลก8เกม
1: ครับ
0: รวมถึงนัดชิงด้วยนะ
1: ใช้คุ้มเก็บ
0: ต่อสนาม4นัดเองนะ
1: เออ
0: ที่แคนาดาที่เม็กซิโกแต่สนาม4นัด5นัด
1: ฮะ
0: เนี่ย8เกมนะครับที่ MetLife เนี่ยแล้วก็สึกอยู่ที่ดัลลัสเนี่ย9นัดมั้ง
1: โอ้โหแต่สนามที่อเมริกาไม่ต้องห่วงนะใหญ
0: ่แล้
1: วก็คาดกันว่าก็น่าจะเป็นฟุตบอลโลกที่ทำลายสถิติเรื่องจำนวนผู้ชมนะ
0: พอถ้าเต็มทุกนัดนะ
1: เพราะว่าสนามมันใหญ่เพราะว่าไอ้สิเจ้าของสติล่าสุดก็ยังเป็นวันโลก94ใช่ไหมล่ะก็ที่อเมริกาเหมือนกัน
0: ครั้งนั้นก็สนามใหญ่นะครั้งนั้นเนี่ยสนามที่เล็กสุดนี่คือJFK ไอ้ไม่ใช่ JFK สนามที่วอชิงตันน่ะ
1: ครับ
0: 50,000 55,000 มั้งนั่นคือเล็กสุด
1: ตอนนั้นเตะกี่ทีม24ไง
0: 24
1: เ
0: ออจำนวนแมตช์จำนวนแมตช์น้อยกว่านี้เยอะ
1: uh-huh.
0: นะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยสนามที่เล็กที่สุดนี่น่าจะเป็นที่มาที่แคนาดา
1: ครับ
0: สนามที่แคนาดาเตะกับบอสเนียวันนั้นอ่ะ 45,000
1: BMO อะไร
0: นะBMO แล้วก็ส่วนใหญ่มันจะ 45,000 ที่กวาดาลาฮาราที่เกาหลีเตะกับ เช็ควันนั้นก็ 45,000
1: แต่วันนั้นเกาหลีนี่อัศจรรย์นี่โล่งเลยนะ
0: เ
1: พราะเขาบอกว่ามันเป็นตัว

0: ที่พวกที่สปอนเซอร์ได้ไปแล้วเขาไม่เข้ามาดูอ่ะ
1: เออฟีฟ่าบอกเฮ้ยขาดไป600ที่นั่งเท่านั้นเองไม่เต็ม
0: ไม่ใช่อ่ะ
1: ฟาติโน่
0: ใช่ใช่คือตามสี่เตียขาดประมาณ600-700ที่นั่งที่ไม่เต็มอ่ะเพราะว่าเขานับจากตัวที่ขายไป
2: ถูก
0: แต่ผมไม่ได้นับจำนวนคนดูที่เขาดูจริง
1: เออฟาติโน่แกว่างั้น
0: เออ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็สนามครั้งนี้เนี่ยก็คล้ายๆใกล้ๆกับคราวนั้นแล้วก็จำนวนสนามเยอะกว่าจำนวนแมตช์เยอะกว่าก็น่าจะทำอาจจะมีโอกาสทำลายสถิติคนดูแหละโดยเฉพาะอย่างโดยเฉพาะยิงสนามที่ดัลลัสเนี้ย AT&T Stadium เนี่ย 94,000 นะ
0: ใช่
1: ความจุ
0: อันนี้ความจุเท่าไหร่เนี่ย MetLife
1: 82,000
0: นี่ก็ดูเหมือนจะเต็มนะเกมเนี่ยดูคนดู
1: บาซิลไงบาซิลนี่ม่องห่วงนะครับก็จะใช้ในหลายๆเกมรวมถึงวันไหนนะที่ฝรั่งเศสจะเตะแล้วชน NBA ตกลงเขาไปถึงเกม6ยัง
0: เดี๋ยวเกม5แข่งเช้าแข่งพรุ่งนี้มั้ย
1: ยังนะหวังว่าจะจบในเกม5นะนายกเทศมนตรีนิวยอร์กบอกงั้น
0: ก็ที่แข่งที่นู่นก็วันเสาร์นะก็ตรงกับวันอาทิตย์บ้านเราพอดี
1: ไม่งั้นวันที่เล่นเกม6นี่โอ้โห
0: อือหือจริงๆก็คือวันอ๋อแข่งกันวันอาทิตย
1: ์
0: เออ
1: นะครับ
0: ที่14
1: อ่ะตอนนี้ก็รอบาซินกับโมร็อกโกลงสนามเล่ากีฬาอื่นแฉลบๆหน่อยไหมนะครับก็มีหลายๆชนิดกีฬาที่แข่งขันในช่วงเพราะวันนี้เป็นช่วงสุดสัปดาห์นะ
0: ครับ
1: นะครับอย่างมี F1 นี่ก็เป็นสนามที่กาตาลุญญานะครับ
0: ครับ
1: แคว้นกาตาลุญญ
0: า
1: คนกาตาลัน
0: ใช
1: ่เมื่อก่อนชอบจำสลับกันเป็นแคว้นกาตาลัน
0: แคว้นกาตาลันคนกาตาลุญญา
1: ตลับกันอุตลุด
0: แต่ในจอนี้พี่กุยคนดี
1: สตาร์ทหมาก
0: ุยสตาร์ทหมาแกจะมาได้ถามแกนึงแกบอกไม่จริงโอ้ยก็เอิ่มกัน
1: หยองเดี๋ยวเข้าครึ่งหลังแล้วปลุกพี่ด้วยนะ
0: เอออ้
1: าวที่ฟุตบอลวันที่กาตาลุญญานะครับเป็นรอบควอลิฟายนี่โพสิชันสนามนี้เป็นของจอร์จรัสเซลนะครับจาก Mercedes นะครับจะออกสตาร์ทกริดที่1กริดที่2เป็นลูอิสแฮมิลตันนะครับจาก Ferrari แล้วก็คิมี่แอนโตเนลลี่ที่มาแรงที่สุดในฤดูกาลนี้นี่ออกสตาร์ทในกริดที่3
0: ฮะ
1: นะครับก็อยู่แถวที่2นะคิมี
0: ่ครับ
1: นะครับก็ดูว่าจะแซงกลับขึ้นไปเป็นแชมป์ได้อีกมั้ย5สนามติดเลยใช่มั้ย
0: ใช่ถ้าเกิดได้แชมป์ใช่มั้ย
1: ครับ ส่วนกริดที่4เป็นแลนโดนอร์ริสกริดที่5เป็นแม็กแฟสตัปเป้นนะครับออสการ์ปิอัสตีนี่ไปออกกริดที่7นู่นนะชาร์ลส์เคร์ไปที่10ส่วนอาบอนออกสตาร์ทกริดที่18
0: อาบอนนี่สนามล่าสุดมีแต้มนะจบที่8นะที่โมนาโก
1: ส่วนสนามนี้นี่จะมีแต้มนี่ก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าออกกริดที่18อันแถว3จากท้ายนะครับส่วนบวยที่ออกสตาร์ท2กริดสุดท้ายนี่แอสตันมาร์ตินเหมาครับแลนสตอร์กับเฟรนโดอลอนโซ
0: ่
1: อันนี้แชมป์โลกนะเฟรนโดอลอนโซ่นี่
0: ใช่โอ้คิมมี่นี่ชนะสนามนี้6สนามติดเลยกันหยอง
1: เออถ้าชนะสนามนี้ใช่ไหม
0: โอ้น่าเกลียดมาก
1: อ่ะ
0: ตอนนี้ก็แข่งมา5สนามแกได้แชมป์เอ้ยแข่ง6สนามแกได้แชมป์ไป5แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วคือแชมป์เป็น Mercedes หมดเลยครับสนามแรกเป็นจอร์จรัสเซลหลังจากนั้นน้องก็ไม่ยอมให้พี่มันอีกเลย
1: อ่ะก็นั่นคือ F1 นะ MotoGP รู้สึกไม่มีมั้งสัปดาห์นี
0: ้
1: เดี๋ยวดูก่อนโมโต GP
0: ครับ
1: 2026
0: อือหือ
1: ปรับเขาให้สัปดาห์นี้อ่ะไม่มี MotoGP หลังจากจบที่ฮังการีไปมาร์กมาร์เกสได้แชมป์สนามแรกของฤดูกาลไป
0: ครับ
1: สัปดาห์ที่แล้วนะครับ
0: อ
1: ่ะส่วนแบดมินตันแบดมินตันที่ออสเตรเลียนะครับรายการออสเตรเลียนแบดมินตันโอเพ่นในรอบรองชนะเลิศนะครับก็มีนักกีฬาไทยเข้ามาใน2ชนิด2ประเภทก็คือคู่ผสมไตเติ้ลกับเจนนะครับรุธนภักดิ์อุบทองกับชนิชาสุดใจประภารัตน์นี่ก็แพ้ไตเติ้ลกับเจนคู่มือ3รายการนะแพ้คู่ของกัวซินวากับเฉินฟังฮุยมือ2รายการจากจีนไปในเกมตัดสินนะครับ 17-21
0: ครับ
1: ก็แพ้บุดบิดทีเดียวส่วนหญิงเดี่ยวปอนปวีช่อชูวงนะครับมือ2รายการเจอกับโนซุมิโอกุฮาระรุ่นพี่
0: อ
1: ่
0: าน
1: ะครับ

0: ากฏว่าหมิวนี่เฉือนไปในเกมตัดสินนะครับ 21-12 เข้ารอบชิงไปเจอกับอากาเนะยามากุจิมือหนึ่งนะฮะซึ่งชนะพีวีสินธุมา2เกมรวด
1: ครับ
0: ก็เจอกันในรอบชิงนะครับอากาเนะกับหมิวปกติก็ไม่ค่อยจะชนะอากาเนะ
1: อ่าฮะอากาเนะนี่โอ้โหเหมือนตุ๊กตาล้มลุกอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ไหวเหนียวกึ
0: ๊นะ
1: เล่นเหมือนทีมวอลเลย์ญี่ปุ่นอ่ะ
0: เหรอเออ
1: ใช่ตกไม่ตาย
0: พุ่งขุดพุ่งรับกันอยู่นั่นนะก็จะตีคู่3นะครับรอบชิงหญิงเดี่ยวพรุ่งนี
1: ้
0: คู่แรกเริ่มบ่ายโมงตามเวลาท้องถิ่นก็เร็วกว่าเรา4ชั่วโมง
1: ครับ
0: ก็เริ่ม9โมงคู่3ก็น่าจะประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายโมงประมาณนั้น
1: นี่ผมหันไปดูนึกว่าฟิลโฟเดนตกใจเลย
0: เหรอมิลานเอคานิวส์มิดฟิลด์จากฟอยเบสสตุตการ์ดครับก็ดาวรุ่ง
1: ส่งหน้ามาอายุเต
0: ออายุ22ในติดทีมชาติ37นัดนี่ถือไม่น้อยนะ
1: คือแสดงว่าขึ้นนั้นจะเป็นไวทีเลยดาวรุ่งเลยนี่แหละครับสตาร์เรา
0: ไกล
1: อะไรนาฮีนาฮีช
0: ื่ออ
1: ะไรนะ
0: อัสดินอูนาฮี
1: อูนาฮี
0: เจ้าโอ้โหแล้วเน้นคำตัดมา2คำที่เข้าแคปพอดีเลยอูนาก็ได้มั้ง
1: อูนาอูนาเอาเรียกเล่นสั้นๆว่าอูนาแล้วกันอูนาได้บอล
0: อัสดินอูนางิ
1: โอ้เป็นอูนางินี่หิวโอ้โห
0: มีกอล์ฟนะครับกอล์ฟในประเภทคู่LPGA นะครับดาวแชมเปี้ยนชิพที่ไมอามี่นะก็ตอนนี้ผู้นำเนี่ยในรอบที่3นี่จบไปหมดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ผู้นำนี่เป็นคู่ของชอเฮจินกับคิมเฮียวจูสองแล้วก็เกาหลีช่วยกันไปเข้ามาสกอร์รวม10อันเดอร์นะครับนำอันดับ2คือคิมจีนากับยาน่าวิลสันจีน่าคิมคิมจีนาอะไรล่ะจีน่าคิมกับยาน่าวิลสันของอเมริกาอยู่1สโตรกนะครับ9อันเดอร์นะส่วนอลิสันลีกับลิเลียวูของอเมริกาคู่หนึ่งก็8อันเดอร
1: ์
0: นะครับส่วนนักกอล์ฟไทยเมโมโมเมนะฮะก็วันที่3นี่ตีเว้นนะครับหลังจากวันที่2นี่ระเบิดฟอร์มตี63นะ
1: สุดยอด
0: วันนี้นี่ตีเว้น70นะครับก็สกอร์รวมเท่าเดิม5อันเดอร์อยู่ที่7ร่วม
1: มีโอ้โหตามห่างๆอย่างห่วง
0: ๆ
1: ตามผู้นำ5สโตรก
0: อืมเฮ้ยประเภทคู่นี่มัน
1: พลิกได้พลิกได
0: ้
1: แบบตีลงน้ำไม่จระเข้ขึ้นมาฆ่าไป
0: เอาแค่เราเล่นดี2 คนแล้วคู่ผู้นำนี่เจ๊งคนหนึ่งนี่ก็ได้ลุ้นแล้วใช่ไหมคู่ไทยก็มีหลุดเข้ามาคู่เดียวนะครับในที่ผ่านตัดตัวมาเล่นใน2วันสุดท้าย
1: ครับ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นเหมือนเล่นแค่3รอบนี
1: ่
0: จบเลยดิถ้างั้นน่ะ11ถึง14
1: วันนี้มัน10 13
0: เอา13
1: ใจเย็น
0: ๆ11 12 13 14เออ4วันดีกว่า
1: แต่ว่าเราเพิ่งเข้าสู่วัน14แล้วนักกอล์ฟยังไม่ออก
0: ก็ไม่ก็อ่ะนะก็เหลือพรุ่งนี้วันนะนะครับ
1: ครับผม
0: เชียร์กันต่อ
1: ส่วนวอลเลย์บอล A B C D E F Women ครับ
0: เอวีซี
1: เอวีซีวีแมนคัพนะที่ก็ตีเขาเรียกว่าคู่ขนานกันไปกับไอ้เนชั่นลีกเนี่ยนะสุดสัปดาห์นี้นี่เขาโอ้โหตอนแรกแฟนวอลเลย์บอลไทยนี่เกรงเลยนะ
0: ทำไม
1: กลัวเวียดนามไงจะทำอันดับโลกแซงเราไง
0: เหรอ
1: เออ
0: เฮ้ยทำไมคุณรู้เรื่องวอลเลย์เยอะอย่างไรช่วงนี
1: ้โอ้โหก็ไม่อยากจะรู้หรอกครับ
0: ปกติไม่ค่อยได้ดู
1: โอ้โหตอนนี้ถามมาดิเขาเก่งในเรื่องวอลเลย์แล้วรู้ทุกอย่าง
0: นะฮะหน้าที่การงานบังคับ
1: หน้าที่การงานบังคับก็เขาตอนแรกเขาเกรงว่าเวียดนามเป็นอันดับโลกมันตามเราไม่เท่าไหร่ไง10กว่าแต้มอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้แข่งใช่ไหมล่ะมันอยู่ระหว่างช่วงรอแข่งสัปดาห์2ของ VNL ไงถ้าเวียดนามเขาชนะชนะไอ้รอบคาซัคสถานชนะในรอบรองแล้วเข้าชิงป้องกันแชมป์ได้อย่างเงี้ยเขาก็จะอันดับโลกแซงเราแต่ปรากฏว่านะฮะกองแช่งเราก็ทำได้สำเร็จนะเพราะว่ารอบทางรอบแบ่งกลุ่มในเวียดนามไปโดนคาซัคสถานตบไป3ต่อ2เซตนะฮะแล้วก็มาถึงรอบรองชนะเลิศเนี่ยนะครับเขาก็เจอกับเกาหลีใต้โอ้โหเกาหลีใต้ก็ตบไปอีก3ต่อ0เซตเรียบร้อยไปดับฝันไม่มีน้องตู้เย็นสักคนลำบาก
0: เหนื่อย
1: นะฮะ
0: บอกเบย
1: เออก็แทนที่จะได้
0: มีตู้แช่ก็ไม่มีนะ
1: ทั้งยุบตู้เย็นตู้แช่เลยใช่ไหม
0: ตู้เย็นตู้แช่ชื่ออะไรไม่รู้เลยเรียกตู้เย็นตู้แช่กันจนงงจนติดไปบนแล้วเนี่ย
1: โอ้โหแล้วแฟนวอลเลย์บอลไทยเขาขยันตั้งฉายาให้นะบางคนเราก็ไม่รู้เขาเรียกกันเราก็ไม่รู้ป้าออสป้าออสไข่วัด
0: ใครอะตรงต
1: ั
0: ว
1: ออกอะไรป้าออกของเซอร์เบีย
0: เหรอ
1: เออชื่อออกอะไรทักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะครับก็กลายเป็นว่าเวียดนามเนี่ยไอ้สุดสัปดาห์ที่แทนที่จะได้แต้มผสมคะแนนเพิ่มเนี่ยกลายว่าตอนนี้กลายเป็นติดลบไปอีก 8.4

0: ก็ทำให้ยังไม่ได้แซงไทยนะส่วนเกาหลีใต้เนี่ยก็จะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับไต้หวันนะครับที่เอาชนะคาซัคสถานมาได้ในรอบตัดเชือกคู่หนึ่งสามต่อศูนย์เซต
1: คู่นี้นี่เขาลุ้นขึ้นชั้นมาปีแล้วใช่ไหม
0: ก็คือต้องเขาเรียกอะไรนะต้องทำอันดับโลกให้ดีที่สุดอ่ะถ
1: ึ
0: งจะได้ขึ้นชั้นส่วนวินแอลอันดับ18ก็ตกชั้นมา
1: ของเรานี่รองบวยนะตอนนี
0: ้โอ้โหเหนื่อยบอกเลย
1: ที่ไทย4เกมเนี่ยต้องผมว่าต้องชนะสักเกมนะ
0: เออต้องชนะยังไงก็ต้องมีชนะเอาจริงชนะก็โอกาสรอดสูงแล้วนะชนะสักนัดสองนัดอ่ะเพราะว่าโอ้โหพวกโดมินิกันเขาก็แย่
1: แ
0: บบ
1: นี้แต่ว่าก็4เกมในบ้านเรานี้ก็ไม่ได้ว่าหนักหนาแบบขนาดที่จะชนะไม่ได้ด้วยนะ
0: ใช่
1: มีจะยูเครนใช่ไหมมียูเครนบัลแกเรียม
0: ี
1: เป็นเยี่ยมเจอไปแล้ว
0: เนเธอร์แลนด์แคนาดา
1: ก็คือพอได้ลุ้นพอได้ลุ้น
0: ใช่เป็นทีมที่เราเคยชนะและเคยแพ้มาแล้วทั้งนั้นยูเครนนี่น้องใหม่นะแต่ชนะไปแล้ว
1: จะเชนโก้ลงไหม
0: จะเชนโก้เป็นดาวรุ่งนะ
1: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นเชฟเชนโควา
0: เชฟเชนโควานะคือวอลเลย์ไทยแหมคือลงสนามไปก็ต้องบอกว่าเสียเปรียบเรื่องรอบร่างนะ
1: เรื่องรอบล่าง
0: เรื่องแรก
1: พี่เป็นคงเทศไหน
0: เป็นคง
1: เสียเปรียบเรื่องรอบล่าง
0: เป็นคงทุกที่นะ
1: แกนนามาอะไรอย
0: ่างเงี้ยนั่นแหละก็ที่ตามเชียร์กันไปนะครับช่วงนี้โอ้โหแฟนกีฬาไทยนี่ฉ่ำจริง
1: ฉ่ำฉ่ำดูกันไม่หวัดไม่ไหวนะครับ
0: อ
1: ้าวก็เรากำลังรอคอย
0: ค
1: ู่ของบราซิลกับโมร็อกโกอยู
0: ่
1: ก็อีกสัก10นาทีนิด
0: ๆ
1: นะครับก็เดี๋ยวว่ากันเอาไปตอบข้อความหน่อยจริงไหมครับวันเปิดบอลโลกพี่จุนพี่เอกนั่งผ้าขาสั้นโคไพล
0: ขาสั้นโคไพลคืออะไรฮะ
1: โผล
0: ่จริงก็ตูจุนน่ะจุนแน่เลย
1: ไม่ก็วันแรกเขาเซตมันเป็นเก้าอี้ตัวที่เราเคยนั่ง
0: กันข้างนอกกันแล้วไม่มีอะไรปิดเหรอ
1: เออแล้วก็มันเขาไม่ได้แจ้งกันว่ามันนั่งอย่างนั้นก็ปกติมานี่ก็ขาสั้น
0: มันเป็นเก้าอี้บางเหรอ
1: เก้าอี้ชุดรับแขกอะ
0: แต่ก็เห็นขาด้วย
1: เห็นก็กล้องมันต้องโคลสออกมาเห็นขาไงก็พี่เอกกับจุนก็ไม่รู้ว่าก็ข้างนอกเพราะว่ามีผู้สนับสนุนไงก็เลยไม่รู้ก็ใส่ขาสั้นมาไอ้จุนแล้วจุนนั่งจัดรายการปกติมันก็ฝ่ายห้างฝ่ายเดอะมอลอยู่แล้ว
0: ฝ่ายเดอะมอลแล้วจุนจะชอบแต่งเกงขาสั้นสั้นเลยอะ
1: เป็น
0: เด็กยุค80นะจุน
1: ก็โชว์ต้นขากันไปวันนั
0: ้
1: น
0: ขาขาวเลยที
1: เดียวเราสาวสองทั้งหลายแหล่นี่ก็โอ้โหบีดวายกระตู้จุนบอกไม่ได้ครับผมมีเมียแล้ว
0: โอ้ย
1: อันนี้ทางเสี่ยวแปดก็ไป99นะ
0: ครับ
1: ส่วนทาง Facebook คุณแคลอรี่ดีต่อใจบอกเข้ามาหน้าหยองอะไรเนี่ยทำเพื่อนชอบเผานะสักอย่างเลยนะ
0: เป็นคนชอบเผาหน้า
1: ฮะคุณประวริศสวัสดีนะครับคุณประสิทธิ์บอกสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับพี่หยอง
0: สวัสดีครับ
1: รับฟังรับชมจากบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองอำเภอชะอวดโอ้โห
0: บ้านทุ่งไม้ไผ่นี่ลมพัดทีแล้วเสียงกระแล
1: บบอกอยู่ในสวนยางครับตัดยางอยู
0: ่
1: ขอให้ตัดยางอย่างสงบไม่มีอะไรมารบกวน
0: อย่างปลอดภัยให้ห่วง
1: ในแอปฟังไม่ได้ครับเอางี้ครับแอปเก่านี่ลบไปเลยนะครับไอ้ Active Radio 99เนี่ยไม่ใช้แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ให้ไปโหลดแอปใหม่ที่ชื่อว่า MCOT Connect มาใช้แล้วไปฟังในนั้น
0: ครับ
1: นะครับอุ๊ยกองเชียร์บราซิล
0: โอ้โห
1: น้องใส่แว่นมีอนาคตมากเลย
0: อ๋อผมก็นึกว่าดูคุณแม่แค่นั้นแล้วกองเชียร์โมร็อกโกแล้วฮะ
1: ก็โหหนวดเฟิร์มใช้เป็น MCOT Connect นะครับประชาสัมพันธ์กันอีกทีนะสำหรับใครที่ฟังในแอป
0: กองเชียร์โมร็อกโกท่านนี้ฮะอยู่ท่ามกลางกองเชียร์
1: แ
0: อป
1: เอาแต่บอลโลก
0: เด่นมาก
1: บอลโลกนี้ไม่มีปัญหาเลยใช่นั่งด้วยกันได
0: ้แต่กองเชียร์บราซิลที่ได้เลยนะ
1: โอ้แม่ผมก็อยากจะเล่าประสบการณ
0: ์เป็นไงฮะ
1: คือ
0: ประสบการณ์หรือประสบอะไรฮะ
1: คือโอ้กองเชียร์บราซิลนี
0: ่
1: ดี
0: ผมเห็นคุณไปบอลโลกนี่หน้าตาคุณหืดมากเดี๋ยวละ
1: ดีแล้วก็เข้าถึงง่ายสนุกสนาน
0: จริงว่า
1: จริง
0: ดีตรงเข้าถึงง่าย
1: สามารถถ่ายรูปเนี่ยสามารถได
0: ้แต่คุณต้องเล่าประสบการณ์เรื่องนี้นะ
1: อะไร
0: ที่ไปบอลโลกแล้วโดนเด็กกาตาร์ไถเบียร์โดนไปรุ่นกาตาร์ไถเบ
1: ียร์เล่าทำไมโอ้ยเขาบอกว่าเบียร์ในแฟนเฟสแล้วก็ในสนามที่บอลโลกครั้งนี้แพงกว่าเบียร์ที่กาตาร์อีกนะ
0: ก็นี่ไงแฟนบอลทั้งโกงอังกฤษที่ร้องกันระงมเลยอาหารด้วยโอ้โห
1: ที่กาตาร์เนี่ยหนึ่งกระป๋องยาวเนี่ย500 บาทไทยที่อเมริกาเนี่ย
0: นั่นก็ถือว่าสูงนะ
1: เขาบอกว่าที่อเมริ

0: กาเนี่ย590 บาท
1: โอ้โหแห้งเกือบร้อยป้าบอแล้วอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยโหคนก็คอแห้งไง
0: ครับพี่สิทธิบอกว่า morning ครับนะคุณเดี๋ยวนะถึงไหนแล้ววะเนี่ยเจ๊หยองพี่สมจัดคู่ไหนจะรอปิดครับเอ้ยจะรอฟังฮะนั่นเนี่ยเดี๋ยวผมกับพี่สมชายนี่คู่สวีเดนตูนิเซียเช้าวันจันทร์9โมงคุณกฎชมนสวัสดีค่ะรับชมจากจังหวัดมหาสารคามค่ะ
1: ครับ
0: พี่สิทธิมอร์นิ่งนะครับคุณอายุนแล้วสวัสดีครับทุ่ง2อะไรเนี่ยทั้ง2ท่านชัดเจน
1: ทุ่งไม่ได
0: ้บอลโลกคนนี้ทีมไหนเต็งแชมป
1: ์โอ้ก็ฝรั่งเศสสเปนฮะ2ทีมนี่แหละ
0: นะครับดูจากสีหน้าคนภาคเนี่ยเชียร์สวิตแน่นอน
1: ขอไปถึงคู่ที่
0: คู่ที่แล้วสวัสดีพี่ยองพี่บอมครับขึ้นสกอร์หน้าจอด้วยได้ไหมครับโอ้โหมันไม่ได้ทำกราฟิก
1: ต้องถามฝ่ายเทคนิคนะ
0: มันไม่มีคนเฝ้าให้นะผมว่าคงเดี๋ยวจะพยายามทวนสกอร์ให้เรื่อย
1: ๆ
0: นะครับเอางี้ก็แล้วกัน
1: ตอนนี้ที่อยู่กับเรามีแต่ฝ่ายพาณิชย์นะไม่มีฝ่ายเทคนิค
0: อันแน่
1: โอ
0: ้ยง่วงๆอยู่ด้วยนะส่งอะไรมาเร็วๆนะขอรายชื่อ11ตัวจริงเฮติด้วยครับเดี๋ยวยกให้เป็นหน้าที่ของผอ.กับพี่โจอี้ฮะในช่วงเอ๊ะแต่เราออก7โมงคู่นั้นเตะกี่โมงนะ
1: ฮะเดี๋ยวดูก่อน
0: คุณนั้นเตะ8โมงไหม
1: 8โมง8โมง
0: เราอาจจะต้อง
1: อะไร
0: ว่าเราเลิก7โมงใช่ไหม
1: โอ้ได้ไม่มีปัญหา
0: โอ้โหเอ้ยทำไมมันต่อกันเลยอ่ะงงดีมกันนะปกติมันจะต้องเว้นนะพี่โอ๊ตทำไมไม่ยอมถอดหมวกครับไม่ใช่พี่โอ๊ตนะ
1: พี่บอกไม่ผมขี้เกียจเซ็ตผมคือผมลุกไปจากเตียงนี่แหละบอกกันกงๆนะมาดึก
0: ๆนั่นแหละอ่ะนะครับ Mcord Connect โหลดฟรีไหมฟรีนะครับฟรีครับเข้าไปโหลดใน Google Play หรือว่าอะไรนะ App Store
1: App Store
0: หรือ Google Play เนี่ยเข้าไปโหลดได้เลยพิมพ์เข้าไปเลยครับ MCOT แล้วก็ CONNECT Mcord Connect นะครับคุณฟังอันนี้เนมาครับเดินออกมาแล้วขบวนกับเพลงก็มาเจอ
1: แล้วก็ติดน้ำแข็งอยู่ไหนแล้วเฮ้ยยิงหัวกันดูดิไม่ได้เล่นก็ช่วยเหลือทีมหน่อย
0: วันนี้นี่ไม่ได้เล่นแน่ครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ชุดแข่งลงมาเลยนะไม่ได้ลงไปยืนกลางสนามเขาด้วย
1: เขามีหมวกทีมชาติบราซิลขายไหมนี
0: ่ทำไม
1: อยากได้เลยเห็นเนมาใส่หมวกแล้วเท่มากเลย
0: น่าจะมีแล้วแล้วก็มีบอกว่าขออัปเดตข่าวล่าสุดลิเวอร์พูลด้วย
1: ลิเวอร์พูลมีข่าวนี่ฮะ
0: อะไร
1: ฮะโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับ
0: อาจจะอยู่ต่อ
1: เพื่อนร่วมทีมชาติอียิปต์นะบอกแต่ผมบอกเลยว่าฟังหูไว้สองหูเลยข่าวนี้นะฮะใครเป็นคนบอกนะเดี๋ยวนะดูชื่อกันโมฮัมเหม็ดเอลเชนาวีอันนี้เป็นผู้รักษาประตูทีมชาติอียิปต์นะครับชิลตุบอลโลกนี่แหละเขาก็ไปถามนักข่าวไปถามเรื่องนานคนของโมบอกผมจะไม่รู้ได้ไงอ่ะแต่บางทีก็น่าจะอยู่ลิเวอร์พูลต่อนะพูดมาอย่างนี้ไงเป็นข่าวเลย
0: พี่สิทธิบอกว่าผมดูตั้งแต่คู่กาตาร์สวิตยังไม่นอนครับยาวไปยันคู่สุดท้ายไม่บูเยอะเจ็บคอฟุตบอลโลกคนนี้เคนยิง10ลูกครับได้ดาวซันโว
1: สาธุ
0: คว้าอังกฤษคว้าแชมป์ครับ
1: อ
0: ้าวแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะออกเร็วสักนิดนึงนะ
1: เ
0: พราะว่าเดี๋ยวเราจะได้กลับมาช่วงเริ่มต้นเขี่ยบอลพอดีนะครับเพราะว่าตั้งแต่นี้นักเตะทั้งสองทีมเนี่ยมาเข้าแถวในอุโมงค์แล้ว
1: ครับ
0: รอที่จะลงสนามแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราเข้าสู่เกมบราซิลกับโมร็อกโกครับ
1: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร L

0: วัสดีค่ะสวัสดีกันเช้ามืดวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพ.ศ.2569 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบานะจ้าอ้าวใครอยากจะส่องดวงแบบตัวเป็นๆก็ฮัลโหลมาได้ที่022481366แต่ถ้าใครอยากจะส่องดวงแบบอยากถามนะคะก็ SMS มาได้ที่4689400นะคะแล้วก็บอกคำถามด้วยจะได้รู้ว่าอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะนะคะข่าวอันแรกของเราเป็นความรู้ค่ะไปอ่านแล้วปูว่ามันมีความรู้ดีนะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยควรจะใส่ใจหัวเราหรือผมเราเนี่ยได้ยังไงเพราะบางคนนะผมก่อร่วงเดี๋ยวผมชี้ฟูนะคะตกลงเนี่ยขนาดหวีแล้วหวีอีกอ่ะทำไมผมยังร่วงแล้วผมก็ฟูฟูเขาบอกว่าการตื่นมาเนี่ยเราควรจะหวีก่อนออกจากบ้านแน่หลายคนนะระหว่างวันเดี๋ยวหวีเดี๋ยวหวีเดี๋ยวหวีซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้มันอาจจะเกิดความเคยชินค่ะแต่รู้ไหมคะว่ามันอาจจะไปทำร้ายผมก็ได้เรามาดูวิธีการดูแลผมให้สวยงามกันคือทำไมผมถึงแห้งฟูหรือร่วงติดหวีเป็นกอบเป็นกำวันวันหนึ่งโอ้โหเขาบอกว่าให้หวีแต่พอดีจ้าแล้ววันหนึ่งเราควรจะหวีสักกี่ครั้งล่ะคะคุณผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการหวีผมเนี่ยอย่าหวีเยอะเพราะเดี๋ยวจะไปสร้างแรงเสียดทานที่มากเกินไปจนเกล็ดผมเปิดแล้วก็ขาดง่ายค่ะจริงๆ2วันครั้งพอก็คืออาหวีตอนเช้าแล้วก็หวีตอนเย็นอันนี้พอแล้วเพราะตอนเช้าเนี่ยผมที่มันพันกันจากการที่เรานอนเนี่ยถ้าเราหวีมันก็กระตุ้นการไหลเวียนบนหนังหัวเราส่วนก่อนนอนเนี่ยก็เพื่อเป็นการกำจัดสิ่งสกปรกหรือฝุ่นละอองที่ติดมากับผมระหว่างวันก็จะช่วยกระจายน้ำมันธรรมชาติจากโคนผมสู่ปลายผมช่วยให้ผมเรานั้นชุ่มชื้นตามธรรมชาติได้แล้วเวลาหวีที่ถูกต้องอย่าไปกระชากจนผมขาดนะคะเขาบอกว่าให้สางจากปลายผมก่อนแล้วค่อยๆขยับขึ้นไปที่โคนค่ะผมจะได้ไม่พันกันแม่นี่ไงวิธีหวีผมให้ผมเราดูสุขภาพดีเอาละเดี๋ยวเราไปส่องดวงกันนะฮะสวัสดีค่ะ
1: พฤหัส17พฤศจิกายน09ห้าทุ่มคุณแม่บอก
2: พูดจริงๆคนที่เกิดปีเนี้ยถ้าไม่โดนเรื่องครอบครัวก็โดนเรื่อง

0: เรื่องเจ็บป่วยถ้าไม่โดนเรื่องเจ็บป่วยก็โดนเรื่องอะไรไม่รู
1: ้
0: หลายคนมากค่ะหลายคนมากแปลกมาก
2: เราตกลงมันจะเวิร์กขึ้นไหมเพราะตอนนี้ใช่ไอ้ใต้เข่าไอ้หน้าแข้งเวลาขึ้นลงบันไดอยู่คอนโดไงมันเกร็ง
0: เข่าซ้ายไม่ดี
2: ใช่
0: ถ้าไม่สุขภาพก็ต้องเป็นเรื่องอะไรสักอย่างจริงๆเป็นคนที่นอนแต่บางทีก็นอนชอบนอน

0: บุญไม่รู้แต่ไม่หมดตรงเงินนะเรื่องสมองเนี่ยต้องระวังค่ะเพราะว่าเป็นคนที่นอนเหมือนพอแต่นอนแบบว่าเหมือนหลับแต่รู้สึกตัวเป็นอย่างเนี้ย
1: ใช่แต่ตื่นตื่นเก่งมากทำเป็นอย่างนั้นค่ะ
2: เอาละค่ะขอบคุณนะคะเรามาดูที่ SMS ที่4689400กันดีกว่าจ้าเกิดวันอังคารที่27กรกฎาคม2525นะคะถามเรื่องสุขภาพแล้วก็การเงินสุขภาพเนี่ยนะคือเรียกว่าเป็นเรื่องของคือช่องท้องด้านล่างหมายถึงอันนี้ไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็ต้องระวังเรื่องของต่อมลูกหมากนะแล้วก็อาการคันในที่ลับนะส่วนคุณผู้หญิงก็เช่นกันค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของมดลูกแล้วก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับไส้เลื่อนซึ่งเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะจ๊ะหลังไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ระบบภายในไม่ค่อยดีค่ะส่วนเรื่องของสุขภาพการเงินเนี่ยปีนี้อายุ44นะคะ44เนี่ยสุขภาพการเงินบอกเลยว่าพอเอาตัวรอดนะแต่ยังไม่ดีขึ้นจ้า

ช่วงฝนตกเนี่ยหลายคนก็ต้องพกร่มใช่ไหมเขาบอกว่าเราควรจะพกร่มพับแบบ3ตอนไปเลยค่ะเพราะว่ามันพกพาสะดวกสามารถติดตัวได้ตลอดเวลาเพราะร่มพับ3ตอนเนี่ยถือเป็นตัวเลือกยอดนิยมตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบายและการพกพาสามารถกันฝนก็ได้ดีไซน์ก็กระทัดรัดพับเก็บได้สะดวกน้ำหนักก็เบานะคะร่ม3ตอนเนี่ยมันเป็นร่มที่มีโครงก้านจับแบ่งออกเป็น3ส่วนสามารถพับซ้อนกันได้ทำให้มีขนาดเล็กพกพาได้สะดวกกว่าร่มทั่วไปไอ้3ตอนส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะผลิตมาจากวัสดุที่เคลือบสารกันน้ำและกัน UV ค่ะก็เลยทำให้เจ้าร่มพับ3ตอนเนี่ยสามารถทั้งกันแดดกันฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับใครที่ต้องการความสะดวกและคล่องตัวในชีวิตประจำวันค่ะเพราะฉะนั้นก่อนตัดสินใจซื้อเรามาดูความโดดเด่นของมันไหมบอกเลยว่า1แหมพกพาสะดวกขนาดเล็กพับเก็บง่ายสามารถใส่กระเป๋าถือหรือกระเป๋าเป้สะพายได้ไม่เกะกะระหว่างพกพาน้ำหนักก็เบาผลิตจากวัตถุที่ส่วนใหญ่เขาจะเบาๆนะคะทำให้เราไม่ต้องเหนื่อยในการพกพาตลอดวันสามารถพกเดินทางในชีวิตประจำวันราคาก็คุ้มนะสมัยนี้โอ้ยล่มเนี่ยราคาถูกซื้อหาง่ายตามร้านค้าทั่วไปคุณภาพดีแถมใช้งานทนทานป้องกันได้ทั้งแดดฝนนะคะลองเลือกวัสดุผ้าเคลือบสารพิเศษที่มันช่วยป้องกันรังสี UV กันน้ำได้

เนาะอันนี้จะตอบโจทย์มากโดยเฉพาะสภาพอากาศในเมืองไทยค่ะแล้วเดี๋ยวเนี้ยเขาก็มีดีไซน์หลากหลายให้เลือกนะหลายลายหลายสีแบบเรียบหรูดูดีหรือจะสดใสเหมาะกับทุกเพศทุกวัยก็ได้ค่ะโดยเฉพาะคนทำงานนักธุรกิจที่ต้องเดินทางเข้าออฟฟิศไปประชุมนอกสถานที่พกร่มไปเลยจ้าแบบ3ตอนหยิบง่ายนะคะเพิ่มความสะดวกในการเดินทางนักเรียนนักศึกษาไม่ต้องมาแบกหนักนะคะเพราะร่มมันเล็กประหยัดเนื้อที่นักท่องเที่ยวโอ้นี่เลยนะคะเดินสำรวจสถานที่ได้ตลอดทั้งวันเพราะว่าไอ้ร่มพับ3ตอนเนี่ยมันพกพาง่ายเหมาะกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและใครก็ตามที่สูงวัยค่ะต้องการน้ำหนักเบาใช้งานง่ายก็ต้องเลือกแบบที่มันพับเก็บง่ายนี่แหละแล้วก็ควรจะเลือกแบบระบบกางและพับเก็บเองด้วยนะคือปูแนะนำว่าให้ซื้อปรากฏว่าไปซื้อแล้วเกิดนะคะไปเจอไอ้ที่เราต้องพับเก็บเองเนี่ยไม่ไหวค่ะ